0: การหลังลงรับสมัครเลือกตั้งจับหมายเลขผู้สมัครแล้วนายชัชชาติจะลงพื้นที่หาเสียงและปราศรัยนโยบายใหญ่ครั้งวันแรกโดยจะขึ้นรถแห่จากกทม.2ไปยังสกายวอล์กอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิลงเดินที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงครึ่งวันเช้าต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: เอนริเก้ริเกลเม่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงชาวสเปนที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการลูกหนังประเทศบ้านเกิดด้วยการออกมายืนยันว่าต้องการลงชิงตำแหน่งประธานสโมสรรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนในปีนี้เพื่อโค่นบัลลังก์ของเฟอร์เรนติโนเปเรสประธานมากประสบการณ์คนปัจจุบันทั้งนี้นักธุรกิจวัย37ปียังแสดงความพร้อมขั้นสุดท้ายด้วยการยอมควักเงินส่วนตัวสูงถึง200ล้านยูโรหรือประมาณ 7,400 ล้านบาทสำหรับเป็นหลักประกันรวมทั้งขับเคลื่อนแคมเปญหาเสียงในครั้งนี้พร้อมกับมั่นใจว่าประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกของตนเองจะเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมราชันชุดขาวก้าวไปอีกขั้นอย่างแน่นอนผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศคริสตัลพาเลซชนะรายโยบาเยเกโน1-0พร้อมกับคว้าถ้วยแชมป์เบลเล็กของยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผลการแข่งขันฟุตบอลวีเมนลีกาเอประเทศสเปนบาร์เซโลนาวีเมนชนะเรอัลซอซิดาดวีเมน2-1ละครุนย่าที่เหลือ10คนเสมอเอสปันยอนวีเมน2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลวีเมนออสเวนคานประเทศสวีเดน AIK วีเมนชนะ BK ฮักเคนวีเมน2-1และ SQ สตูนาวยูไนเต็ดวีเมนแพ้ฮามาบี IF วีเมน0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุถนนมิตรภาพนะคะที่ร้อยตำรวจเอกปรัชญานนท์ยงยิ่งรองสาวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ รองสาวัตรมีคนเจ็บไหมคะอุบัติเหตุนะคะ
1: มีได้รับบาดเจ็บครับผม
0: ค่ะคนขับรถเก๋งใช่ไหมคะ
1: รายละเอียดตรงนี้เกรงว่าถ้าให้ข้อมูลไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับ
0: คือหมายว่าไปถึงไม่เจอแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: คือขณะไปที่เกิดเหตุมีรถ
0: คุณใช่ไหมคะ
1: รายละเอียดตรงนี้เกรงว่าถ้าให้ข้อมูลไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับ
0: คือหมายว่าไปถึงไม่เจอแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไง

0: นะครับคือตรงจุดที่เกิดเหตุบริเวณกิโลเมตรที่17ถนนมิตรภาพเนี่ยขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับตรงบริเวณดังกล่าวมีช่องทางรถ4ช่องทางนะครับตอนนี้รถบรรทุกก็กีดขวางช่องทางเดินรถ2 3 4
1: จากซ้ายแล้ว
0: ก็เพื่อการจราจรให้ผู้ที่สัญจรเนี่ยใช้ช่องทางซ้ายสุด
1: ซ้ายสุด
0: กับไหลทางขอบทางที่ยังใช้เดินรถในกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษได้นะครับก็คือสามารถใช้กันเดินรถได้2ช่องทางซ้ายสุดครับตอนนี
1: ้ค่ะแล้วใน
0: ระหว่างเร่งกู้รถบรรทุกที่กีดขวางอยู่ครับ
1: คือกำลังเคลื่อนย้ายอยู่เหรอคะตอนนี
0: ้อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายเพราะว่าตัวต้องใช้รถขนาดใหญ่ใช้รถเครนใช้รถยกขนาดใหญ่นะครับ
1: อืมค่ะแล้วในส่วนของรถเก่งก็ยังอยู่ในสภาพเดิม
0: รถเก่งนี่สามารถที่จะเก็บกู้ออกได้นะครับ
1: ค่ะคือเห็นจากในรูปเบื้องต้นมันมีพวกเสาไฟสองทางอะไรต่างๆที่มันเอียงด้วยคือตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่มันไม่ได้มีผลมันมีผลหรือไม่มีผลกับอีกฝั่งนึงคะ
0: มันมีผลอยู่แล้วครับมันมีผลอยู่แล้วกับต่อการจราจรนะครับ
1: อืมเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าอีกฝั่งนึงก็จะมีผลกระทบไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเสาไฟมันเอียงเข้าไป
0: ทำให้เกิดการชะลอตัวอยู่แล้ว
1: อืมแต่รถผ่านได้ไหมไอ้ตรงเสาไฟที่เอียงอะคะมันอยู่ในระดับที่รถผ่านได้หรือว่ารถผ่านไม่ได้ฮะอีกฝั่งนึง
0: ผ่านได้ครับใช่รถผ่านได
1: ้ผ่านได้ค่ะ
0: ใช้ความระมัดระวังครับ
1: อืมค่ะก็
0: เป็นช่วงนาทีเป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนช่วงเช้าก่อนทำงานนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการจราจรติดครับ
1: คือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุในตอนช่วงกี่โมงคะรองสาวัตรตอนที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยค่ะ
0: ช่วงเช้ามืดครับ
1: เช้ามืดก็คือฟ้าตอนนั้นยังไม่สว่าง
0: เป็นลักษณะของลงเนินทับกลางลงมาครับก็เป็นจุดที่สภาพการควบคุมยานพาหนะถ้าเกิดว่ามาด้วยความเร็วก็จะควบคุมรถได้ยากเพราะเป็นทางลงเนินยาวลงมาครับ
1: ค่ะคือมีโอกาสได้คุยได้ถามเบื้องต้นไหมคะกับทางคู่กรณี
0: อะไรนะครับ
1: มีโอกาสได้คุยในเบื้องต้นบ้างไหมคะกับคู่กรณีหรือว่าคนที่ขับรถเนี่ยค่ะ
0: เบื้องต้นนำเรียนอย่างนี้นะก็คือตำรวจทางหลวงทับกวางนะครับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางเนี่ย
1: อำ
0: นวยการจราจรในพื้นที่นะครับต
1: ั
0: วผมเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากตำรวจทางหลวงทับกวางหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวางก็นำข้อมูลมาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางตัวผมเองไม่ได้ลงพื้นที่นะเพราะว่าตอนนี้เตรียมที่จะร่วมพิธีเปิดของจังหวัดสระบุรีอยู่
1: อ๋อโอเคตกลงก็คือสรุปแล้วตรงจุดที่เกิดเหตุเป็นของทางหลวงทับกวางเหรอคะรองสาวัตร
0: คือมันก็เป็นของตำรวจทางหลวงสระบุรีแหละครับแต่ว่าหน่วยรับผิดชอบเนี่ยเป็นหน่วยเขตของหน่วยบริการตำรวจทับกวางครับก
1: ็
0: เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผมนี่แหละแต่ว่าจะถามรายละเอียดหรือเปลี่ยนผมจะตอบไปเนี่ยมันจะไม่ถูกต้อง
1: เ
0: พราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงไปที่บริเวณหน้างาน
1: โอเคค่ะค่ะโอเคงั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูระยะทางของระยะทางของรถที่ติดอยู่เนี่ยประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าเป็นพื้นที่ทับกวางนะคะแล้วก็จุดนี้สภาพของการชนกันนี้เสียหายหนักมากคือรถเนี่ยจะอยู่กันเรียกว่าห่างกันนี้หลายเมตรเลยอะค่ะแล้วก็จากในส่วนของรถที่เป็นรถเก่งเนี่ยในช่วงแรกที่เราเห็นจากในรูปเนี่ยนะคะก็คือในส่วนของตัวรถเนี่ยจะคล่อมอยู่กับตัวของแบเรียร์ซึ่งกั้นระหว่างฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแล้วก็ในส่วนของรถบรรทุกเนี่ยคือจะขวางไปอย่างที่รองสาวัตรบอกก็คือเลนที่2เลนที่3แล้วก็เลนที่4จากทางซ้ายเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะใช้ได้เท่ากับ1ช่องจราจรแต่ว่าในส่วนของช่องทางพิเศษวันนี้เปิดให้ในกรณีฉุกเฉินนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุก็เท่ากับว่าใช้ได้2ช่องจราจรแต่ว่าท้ายแถวยาวนะคะประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆส่วนในฝั่งกลับกันนะคะอย่างที่ทางรองสาวัตรบอกเพราะว่าจากในรูปเราก็จะเห็นว่าเสานะคะมันจะเอียง

0: เป็นเสาไฟ2ทางเนี่ยคือจะเอียงนั้นน่าจะดูประมาณสัก45องศาแล้วมันจะเอียงไปในฝั่งขาออกนะคะแต่ว่ารถเนี่ยจะผ่านได้แต่ก็ต้องชะลอชะลอแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้ก็คือไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็คือในฝั่งขาเข้าเพราะว่าจะใช้ได้เพียงแค่2ช่องจราจรนั่นหมายถึงว่ารวมไปถึงในช่องทางพิเศษมันก็จะเป็นช่องทางแคบๆอยู่แล้วนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับใครที่กำลังใช้ถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าในช่วงทับว่างนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุวันนี้ที่ต่างจังหวัดนี่อุบัติเหตุหลายจุดมีอีกจุดนึงนะคะทางหลวงหมายเลข304เป็นช่วงของอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นรถบรรทุกตู้ทึบเสียหลักตกข้างทางแล้วไปชนเขากับเสาไฟฟ้านะคะซึ่งบอกว่าทำให้มันมีผลกระทบนะคะในพื้นที่ของปักธงชัยไฟฟ้าดับเหตุเกิดตอนช่วง 4:37 นาทีเดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่ว่าณเวลานี้ตอนนี้นี่มีการดำเนินการยังไงนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานที่304นี่ก็หนักนะคะแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุช่วงของเขาปู่โทนอันนั้นก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าที่จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนทหารโบกค่ะเดี๋ยวไปที่คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปิยนุชครับ
0: ค่ะรถมากไหมคะช่วงนี้ค่ะ
1: ถ้าทหารบกเริ่มเยอะแล้วนะครับด้านขาออกไม่เป็นปัญหานะครับด้านขาเข้าไปจากถนนดอนตุ่มหรือ375เข้าไปเริ่มเยอะนะครับรถด้านนี้ท้ายแถวติดสัญญาณไฟเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ทหารบกทางซ้ายของโอปันดุสัตก็ยังพอใช้ได้นะจะไปติดเข้าเส้นทางรัฐเท่านั้นเองนะครับเส้นทางรัฐก็คือตรงเลยตรงข้ามสวนสาธารณะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางวัดห้วยนั้นจะไปติดเข้าวัดห้วยโจระเข้ก
0: ่
1: อนนะครับ25มกราถ้าเลยตรงนั้นมาก็มาติดตรงด้านสมาคมสุขภาพก็ออกมาถึงทหารบกนี่ทหารบกนี่ด้านขาเข้าเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงทางรถไฟแล้วก็สัญญาณไฟคือพอเริ่มไต่ขึ้นก็จะติดยาวขึ้นนะครับด้านขาออกดีฟานนะครับหน้าพายังหมุนไปได้ต่อเนื่องพยาบาลมาจากวัดพระงามหมุนไปได้ต่อเนื่องเข้ายี่ห้ามกรายังเข้าได้เลี้ยวฝาเข้าหน้าพระออกไปหน้าพระเริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยนะครับหน้าพระนี่จะต้องไปแถวเรียบคลองเจดีย์บูชาหรือเข้าเกษารถก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็จะไปติดอีกครั้งหนึ่งก็ด้านโรงเรียนราชินีบุรณะช่วงฝาพระตรงนั้นนะครับก็ใจเย็นหนึ่งผู้ใช้เส้นทางนะครับเพราะว่าเริ่มสายขึ้นก็ไปส่งเด็กนักเรียนกันนะครับฝากคุณสุนิครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็จะเป็นเหมือนกันนะในเมืองใหญ่ๆนะคะในช่วงเช้าๆที่เขาจะรถแน่นๆแถวๆทางด้านของหน้าโรงเรียนเนี่ยดูใน Facebook ของทางเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็เป็นอีก1พื้นที่1จังหวัด1อำเภอเมืองมหานครเนี่ยบอกว่าคือรถมากเหมือนกันเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยจากโรงเรียนต่างๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะที่คุณพักพลสว่างแก้วจากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณพักพล
2: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะบนทางด่วนเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
2: ครับช่วงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากแล้วครับผมเริ่มตั้งแต่ทางด้านของดินแดงที่ไปท่าเรือครับบริเวณของเนินลงพื้นจิตครับแล้วก็มาจนถึงช่วงของพื้นราบบนเกิดช่วงนี้ก็มีรถมากครับผมส่วนทางออกตรงพิทักษ์แล้วก็ทางออกถนนพระราม4ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับฟังกับกันก็มีท้ายแถวบริเวณทางลงถนนพระราม4ครับส่วนทางด้านบางนาช่วงนี้รถเริ่มมากครับตอนนี้เริ่มสะสมท้ายมาอยู่แถวหลังตู้เก็บข้าวผ่านทางครับต่อเนื่องมาจนถึงวัดสะพานครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมแล้วก็ทางด้านของดาวคณองก็จะมีบริเวณหน้าด่านดาวคณองครับที่มีรถสะสมบริเวณหน้าด่านครับไปจนถึงช่วงของถนนพระราม2ที่โค้งเข้ามาที่หน้าด่านดาวคณองครับผมผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็มีท้ายสะสมอยู่เหนือถนนงามวงศ์วานครับต่อเนื่องมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาครับส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณของโค้งบกสครับมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของศรีนครินทร์ครับช่วงนี้ยังคล่องตัวดีครับบริเวณหน้าด่านผ่านด่านมาแล้วก็มีสะสมอยู่ช่วงของทางขึ้นลำกำแหงต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณช่วงของที่จะลงถนนทางลงพระราม9ครับผมแล้วก็มุ่งหน้ามาที่อโศก4ต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับพญาไทช่วงนี้ยังคล่องตัวดีอยู่ครับส่วนทางด้านของฉลองรัฐครับบริเวณหน้าด่านตะกุโชช่วงนี้ก็ มีรถสะสมอยู่ประมาณสัก200เมตรได้ครับผมผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยครับมีชะลอตัวอีกครั้งช่วงจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับแล้วก็ทางลงพระราม9ชาวนี้ก็ยังเคลื่อนตัวลงตามกันได้ครับทางลงสุขุมวิท50ยังคล่องตัวดีอยู่ครับผมส่วนทางด้านของบูรพาวิถีครับช่วงขาออกไปที่ชลบุรีช่วงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับท้ายอยู่บริเวณของบางพีเลยครับต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณทางลงด่านเมืองใหม่บางพีครับเนื่องจากว่าทางลงหลังด่านที่จะลงไปพื้นที่ด้านล่างมีรถบรรทุกจอดเสียครับทำให้มีท้ายแถวสะสมมาค่อนข้างยาวเลยครับ
0: อันนี้จะเป็นพื้นที่ของทางด่วนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาเป็นพื้นราบแล้วครับตรงจุดที่มีรถจอดเสีย
2: ผ่านด่านมาแล้วครับผมกำลังอยู่ในช่วงของทางลงครับ
0: ทางลง
2: พื้นล่างครับ
0: แต่ก็ถือว่าเป็นยังเป็นพื้นที่อยู่ใช่ไหมคะพื้นที่ของทางด่วน
2: ใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันแก้ไขครับแล้วก็เอาลงไปพื้นที่ด้านล่างครับผมครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของปัจจิมพัทยาครับในฝั่งเข้ามาที่บางซื่อช่วงของพระราม7ช่วงนี้ก็มีรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนจุดอื่นภาพรวมยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณปุญญนุชครับ
0: แดดแรงเลยใช่ไหมคุณพระพรดูจากกล้อง CCTV ข้างนอก
2: เช้านี้แดดค่อนข้างดีเลยคร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ดูเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพณเวลานี้ตอนนี้ก็รถเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งก็ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานกรุงเทพถ้าเปรียบเทียบกันนะเวลานี้ตอนนี้ดูเหมือนสะพานกรุงเทพนี่ดูดีกว่าสะพานพระราม3แต่ก็ไม่นิ่งทั้ง2สะพานนะคะก็ใช้ได้ยาวๆตามกันมาถึงต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเส้นช่วงของ5แยกนารนองนะคะในช่วงเวลานี้แต่จริงๆต้องบอกว่าคือถึงแม้ว่าจะบอกว่ารถเนี่ยยังไม่ได้นิ่งแต่ก็คือเต็มพื้นที่นะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากเลยกับในฝั่งขาออกนะคะแต่ว่าถ้าดูรัชดาท่าพระโอ้จะเริ่มมีถ่ายเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของแถวๆทางด้านของตลาดพลูเลยค่ะก็บอกว่าท้ายแถวเริ่มยาวเร็วเหมือนกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานพระราม3คือต้องลงมาจากสะพานพระราม3แล้วก็เลยจากตรงช่วงของพระราม3ซอย3ไปถึงจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของไฮยักษ์ทารนองวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งก็จะเป็นเส้นทางสำคัญในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ก็จะเริ่มมีสะสมแล้วเช่นเดียวกันแต่ยังถือว่ายังตามได้นะคะยังตามได้โดยตลอดนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของการสะพานภูมิพลแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนพระราม3วันนี้ถนนพระราม3ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนะคะแต่ว่าจะเริ่มมามีชะลอตั้งแต่ตรงช่วงของ5แยกนารนองนะคะเพราะจะต่อเนื่องมาจากทางด้านของ3แยกคลองเตยแล้วก็ทางด้านของยารัชดาพระราม4นะคะณเวลานี้ถือว่ารถจะเยอะน่าจะเป็นเพราะแถวหน้าโรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์ด้วยค่ะทางด้านของแถว5แยกนารนองเนี่ยนะคะสำหรับณเวลานี้คุณโจสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ครับคุณปุญญนุช
0: คุณโจอยู่รัชดาเหมือนกันรัชดาช่วงไหนคะ
4: ผมใช้รัชดาพิเศษฝั่งขาออกผมมาจากรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาประชานุกูลพระราม7ขาออกไม่มีปัญหาคุณปุญญนุชขาเข้าเนี่ยท้ายแถวอยู่เชิงทางขึ้นสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างที่จะไปต่างระดับรัชวิภาครับผม
0: แต่ยังไม่ได้นิ่งใช่ไหมคะคือยังตามได้โดยตลอดหรือว่านิ่ง
4: ขาประจำอ่ะ
0: ค่ะ
4: วงสว่างประชานุกูลรัชวิภาตรงนี้ขาประจำเพราะว่ามันรถมันเบียดแทรกกันตรงต่างระดับรัชวิภาครับผมก็คือติดประจำมาตรงขาเข้าตรงนี้คุณปุญญนุชของผมตอนนี้ผมใช้ขาออกกำลังจะข้ามพระราม7รถติดนะคุณปุญญนุช
0: เออนั่นสิ
4: จากอะไร
0: ใช่อันนี้กำลังจะถามกำลังสงสัยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรียนก็ไล่ตามคุณโจมาใช่ไหมคือปกตินี่พอข้ามสะพานพระราม7มาวงสว่างพระราม7เข้ามาจรัญมันไม่นิ่งขนาดนี้แต่นี่คือมันนิ่ง
4: ขาออกอ่ะ
0: ค่ะ มันมีอุบัติเหตุหรือเปล่า
4: ขึ้นเนี่ยมองไปบนสะพานรถเต็มนะคุณปุญญนุช
0: คุณจะต้องผ่านตรงช่วงแถวๆจราเสร็จวง494ไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นผิดปกติค่ะมันต้องมีอะไรสักอย่าง
4: น่าจะเป็นจุดกลับรถตรงเนี้ย
0: งั้นฝากดูให้ด้วย
4: ได้ๆนะคะเพราะว่าปลายทางผมไปศรีราชนะคร
0: ับ อ๋ออ่ะฝากดูให้ด้วยค่ะ
4: ได้ๆเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรจะส่งข้อมูลมาให้คุณ
0: ได้เลยขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดี
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่เราไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304นะคะที่ร้อยตำรวจโทสิริชัยสายฉิมพีรองสาวัตรจราจรสภ.ปักธงชัยสวัสดีค่ะรองสาวัตรรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะคือบอกว่าจุดนี้มีผลทำให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่ของที่ปักธงชัยด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงตีสี่กว่ารถบรรทุกตู้ทึบค่ะเสียหลักตกข้างทางแต่เนื่องจากว่าเขาไปชนเขากับสายไฟนะคะก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของไฟฟ้าด้วยรองสาวัตรคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรคะรองสาวัตรตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
5: อ๋อช่วงนี้รถสามารถวิ่งได้ปกติอยู
0: ่
5: เส้น304ขาเข้านครศรีมานะครับทีนี้รอการไฟฟ้ามาดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนเสาใหม
0: ่ครับ
5: ต้องเปลี่ยนเสาใหม่ก่อนจะเอานำรถออกจากจุดเกิดเหตุได้น
0: ะครับอันนี้เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงเหรอคะรองสาวัตร
5: สายไฟฟ้าแรงสูงครับ
0: โอ้ค่ะแล้วนี่คือไฟฟ้ายังดับอยู่ไหมหรือเขาเริ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าได้แล้วคะ
5: อ๋อไฟฟ้าใช้ได้ปกติครับ
0: ค่ะใช้ได้ปกตินะคะแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยไหมคะเคสนี้ค่ะ
5: ไม่คนขับมาคนเดียวไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
0: โอ้แล้วยังไงหลับในเหรอคะรองสาวัตรอ
5: ะไรนะครับ
0: เขาหลับในเหรอคะ
5: อ๋อสอบถามเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะหลับครับเพราะว่ามันเป็นทางตรงไม่ใช่ทางโค้ง
0: อ๋อทางตรงแบบว่าเป็นทางตรงระยะยาว
5: ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะก็รอการดำเนินการเคลื่อนย้ายอย่างถ้าว่ามีการเคลื่อนย้ายนี่คาดว่าจะต้องมีการปิดการจราจรไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องปิด
5: น่าการจราจรน่าจะปิดหนึ่งช่องทางสามารถที่ได้หนึ่งช่องทางในการจราจรไม่น่าจะมีปัญหา
0: อันนี้เป็นในตัวเมืองเลยไหมคะหรือว่าออกมาร
5: อ
0: บๆเมือง
5: เขตของตำบลครับตำบลภูหลวงคร
0: ับ ตำบลภูหลวงก็คือไม่ใช่เขตไม่ใช่เขตตัวเมือง
5: ไม่ใช่คร
0: ับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะ
5: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณตีปากเกร็ดค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่ประชาชื่นฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของหน้าโรงเรียนอนุบาลแสงโสมเห็นบอกว่าเป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางด้านขวาซึ่งจุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยหน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนไม่แน่ใจว่าคนเจ็บนี่เป็นนักเรียนไหมเป็นผู้ปกครองไหมหรือเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวใครผ่านแล้วช่วยอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลแสงโสมค่ะรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางด้านขวาแล้วบอกว่าทำให้รถชะลอนะคะประชาชื่นในฝั่งขาออกนะคะตอนนี้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวดูเส้นทางทางรถไฟสายเก่าให้นิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยรถไฟสายเก่านี่คือหนักมากนะคะเพราะว่ามีเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยจอดเสียแล้วก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรต่อเนื่องไปถึงในพื้นที่ของสมุทรปราการแต่ถ้าเวลานี้ตอนนี้นะคะในช่วงนี้นะคะใช้ได้ยาวๆเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครจะเลี้ยงจากเส้นสุขุมวิทก็มาใช้เส้นทางทางรถไฟสายเก่าได้นะคะสำหรับณเวลา 7:27 น.ต้องบอกเวลาเพราะว่าการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพ เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาเข้ารถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อ่อนนุชตอนนี้อ่อนนุชก็จะเริ่มที่จะรถมากนะคะก็ตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาจากฝั่งของถนนศรีนครินทร์ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงปากทางที่จะออกมาฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะคือเรียกว่ารถมีรถเยอะรถมากนะคะแล้วก็จะมีติดกันเป็นช่วงๆอะค่ะสำหรับเส้นทางในด้านของเส้นสุขุมวิท77นะคะนอกตู้ต่อฝั่งของพัฒนาการก็มีท้ายแถวนะคะนี่ผ่านตามหน้าโรงเรียนต่างๆแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาผ่านตัดกับทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะเข้ามาถึงตรงช่วงของพัฒนาการประมาณสักพัฒนาการ77ประมาณ27นะคะประมาณนี้นะคะจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็เล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเจอดูรถเยอะอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันยาวๆต่อเนื่องเข้ามาเพชรบุรีเต็มพื้นที่โดยตลอดเลยนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรส่วนในฝั่งกลับกันก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะคุณบุษบง
7: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ค่ะก็มาดูสถานการณ์ในราคาน้ำมันตลาดโลกนะปรากฏว่าราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยร่วงลงมากว่า 5% เลยนะคะเมื่อปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะคะก็บอกว่ามีกระแสมาว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้ยุติความขัดแย้งแล้วก็กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง5เหรียญ21เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ88เหรียญ68เซนต์ต่อบาร์เรลนะส่วนเบนซ์ทะเลเหนือก็ลดลงไป5เหรียญ29เซนต์นะคะอยู่ที่94เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะซึ่งมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านนะคะเพื่อไปสู่ข้อตกลงซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาแก้เกี้ยวนะบอกว่าโอ้ยังรอยังมีหลายประเด็นที่ต้องคลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพนะคะแล้วก็ปฏิเสธรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์อิหร่านที่บอกว่าจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายใน1เดือนนะคะและสหรัฐยกเลิกปิดล้อมทางทะเลในท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้วนะคะก็บอกว่ายังไม่ชัดเจนหรอกว่าสงครามสหรัฐกับอิสราเอลจะเปิดศึกกับอิหร่านนั้นจะจบลงเมื่อไหร่นะคะซึ่งทางด้านของอิหร่านเองก็บอกว่าจะบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซร่วมกับทางด้านของโอมานนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูแต่ว่าเป็นกระแสข่าวที่เป็นเชิงบวกสำหรับตลาดน้ำมันนะคะที่ปรับตัวเชิงบวกสำหรับเรานะแต่สำหรับราคาน้ำมันก็คงไม่บวกเพราะว่ามันร่วงลงไปเยอะนะคะขณะเดียวกันราคาทองคำตอนนี้ใครพอมีกำลังนะจะไปช้อนซื้อก็รีบๆไปช้อนได้เพราะว่าทองยังร่วงต่อเนื่องนะคะก็ราคาทองคำเมื่อคืนนี้โกลด์สปอตนะคะก็บอกว่าส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยร่วงลงไปร้อยละ 1.20 นะคะอยู่ที่ระดับ 4,448 เหรียญต่อออนนะคะก็ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ2เดือนนะคะต่ำที่สุดในรอบ2เดือนเช่นเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐค่ะดาวโจนส์ได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มประกันสุขภาพและกลุ่มอุปโภคบริโภคนะ S&P 500นะแตกนั้นทรงตัวหลังจากทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะดาวโจนส์เนี่ยเพิ่มขึ้นไป 182.60 จุดค่ะปิดที่ระดับ 5,644.28 จุดนะคะ S&P เพิ่มขึ้น 1.24 จุดปิดที่ระดับ 7,520.36 จุดแล้วก็นาสแดกเพิ่มขึ้น 18.55 จุดปิดที่ระดับ 26,674.73 จุดค่
0: ะ
7: ขณะเดียวกันสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะซึ่งมันมีการออกมาระบุว่ากองทัพเรือเนี่ยเปิดด่าน ให้แล้วเปิดเป็นช่องเล็กๆให้ผ่านเพราะว่านี้ทำให้ทางด้านของโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปรัตน์รัตนชัยพันธ์ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่ายังมีการเรายังไม่มีการเปิดด่านนะยังติดอยู่แต่ว่าการเข้าออกเนี่ยมันได้บางกรณีเท่านั้นไม่ใช่เปิดด่านโดยทั่วไปไม่ได้เป็นช่องเล็กๆช่องแคบๆอย่างเช่นพักด้าน
0: ทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็ค่ะ
7: ช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นการลักลอบเข้านะไม่ใช่เปิดน
0: ะ
7: มันก็มุดดินมุดดำน้ำมุดดินข้าม
0: ทะลุบ้าน
7: เจอทะลุได้ช่องทางทางธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันไม่ได้การเปิดด่านนะคะขณะเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นการลักตัวคนไทยกลับมานะกรณีเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เป็นไปได้นะคะโดยสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ยังคงปรากฏว่ามีความพยายามที่จะลักลอบการเข้าประเทศไทยนะคะในส่วนของทางด้านของกัมพูชาเองด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องรวบรวมข้อมูลให้ดีนะคะเพราะว่ามีบางเพจนะใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะสร้างกระแสปลุกปั่นสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนโดยปราศจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริงนะคะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยนะคะก็บอกว่าถ้าประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมายลักลอบผ่านแดนหรือว่าพฤติการไม่เป็นไปตามที่กองทัพเรือชี้แจงสามารถแจ้งได้สายด่วน1696ตลอด24ชั่วโมงนะคะตอนนี้ที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาดินแดงกทมคึกคักนะคะก
0: ็
7: เปิดรับสมัครวันแรกตั้งแต่ตีห้าน่ะก็ให้เข้ามาได้ตั้งแต่ตีห้าเลยแต่ว่าจะรู้ว่าใครได้ยังไงตอนนี้ก็เป็นสีสันบรรยากาศผู้สมัครแต่ละคนก็ให้สัมภาษณ
0: ์
7: ก่อนที่จะเข้าไปกรอกใบสมัครนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงยังมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วย
0: วันเดียวกัน
7: ก็ไม่ก็รับสมัครเขาเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นไงที่มันกำหนดด้วยกันไงกำหนดพร้อมกันกทมกับพัทยา
0: ค
7: ่
0: ะ
7: นะคะแล้วก็เลือกจริงวันที่28มิถุนายน
0: ค
7: ่
0: ะ
7: นะคะก็จับสลากหมายเลขก็จะเริ่มต้นในเวลา 8:30 นาทีนะคะก็ผู้สมัครสมาชิกก็ถือว่าคึกคักนะก็ถือว่าคึกคักมันเป็นวันแรกด้วยแหละก็วันนี้ก็อาจจะต้องให้แสดงตัวได้เฉพาะวันนี้วันแรกอ่ะตั้งแต่ตีห้าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทยอยมาได้ในวันอื่นๆวันต่อไปเพราะว่าเขาจะรับสมัครจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะก็การเลือกตั้งปีนี้เนี่ยหน่วยเลือกตั้งมันลดน้อยลงไป188หน่วยนะเหลือ 6,629 หน่วยนะคะแล้วก็เมื่อการเลือกตั้งปี65มีคนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 60.73 นะคะแล้วก็ทางด้านของบัตรดีบัตรเสียก็หรือว่าบัตรดีเนี่ยร้อยละ 88.07 แล้วก็บัตรเสียร้อยละ 4.32 แล้วก็มีบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วย7.61นะคะสำหรับผู้สมัครที่เป็นชั้นนำก็ที่เขามีการกำหนดแล้วก็ระบุกันเอาไว้ก็ประมาณสัก9คนนะที่เป็นที่รู้จักนะคะ9คนที่เป็นที่รู้จักก็อย่างที่แน่ๆก็คืออดีตผู้ว่ากทมนายชาติสิทธิพันธ์ที่วันนี้ปั่นจักรยานมาลงสมัครด้วย
0: คนแรกนะคะที่มาถึง
7: มาแล้วก็มีดร.โจชัยวัฒน์สถาวร
0: ผ
7: ู้ติดจากพรรคประชาชนนะคะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะคะแล้วก็พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ลงในนามของพรรคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีอินฟูชื่อดังนะเป็นนักการเมืองด้วยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็ลงสมัครด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวคงต้องรอบรรยากาศนะคะว่าใครจะจับสลักได้เบอร์ไรแล้วก็ส่วนสกคนในพื้นที่เดิมเนี่ยก็พรรคเพื่อไทยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผู้สมัครลงนะคะก็แต่คนที่เคยเป็นสกสังกัดพรรคเพื่อไทยก็ไปลงในนามอิสระแทนนะคะก็เป็นสีสันบรรยากาศเดี๋ยวอัปเดตกันเป็นระยะแล้วก็เรามีรายงานนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในช่วง 14:30 นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็เริ่มวันนี้วันแรกเช่นเดียวกันติดตามได้ค่ะ
0: ค่ะ
7: นะคะส่วนกรณีของคนชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะนานกว่า1สัปดาห์แล้วเมื่อวานนี้ก็มีรายงานข่าวบอกว่าพบผู้รอดชีวิตแล้ว5คนแต่ต่อมาเนี่ยมีการบอกว่าพบแล้ว
0: 12
7: คนแต่สุดท้ายแล้ว ทางด้านของคุณปอนจักริดนะคะซึ่งเป็นทีมหนึ่งในทีมกู้ภัยบอกว่ายังเจอแค่5
0: อ๋อตกลงก็คอนเฟิร์มว่าอย่างแค่5ยังไม่เป็นยังไม่ครบ
7: ยังเจอแค่5คนแต่ว่าอีก2คนเนี่ยยังกำลังหาอยู
0: ่
7: นะเพราะว่าดิฉันก็ไปดูในเพจข่าวที่ดังๆที่เชื่อถือได
0: ้
7: ก็คือนี้เขาบอกว่าเจอแล้วครบแล้ว7แต่ว่าปรากฏก็มีคนที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่เขาเจอแค่5นะแล้วเราก็เข้าไปดูในคุณปองคุณปองก็บอกว่าก็ยังเจอแค่5แล้ววันนี้จะมีการประชุมเพื่อการนำทั้ง5คนออกมาแต่ทั้งอีก2คนก็ยังเดินหน้าในการค้นหานะคะขณะเดียวกันสื่อทางการลาวก็บอกว่าพบผู้รอดชีวิตแค่5คนตอนนั้นตอนนี้นะคะซึ่งเข้าไปในถ้ำแขวงไซสมบูรณ์ที่อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ125กิโลเมตรนะคะหายไปตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมก็ติดอยู่ในถ้ำประมาณมากกว่า8วันอ่ะได้ถ้าจำวันนี้ด้วยก็เป็น8วันนะคะบอกว่าเข้าไปค้นทองค้นหาทองคำกันแต่ติดในถ้ำเพราะว่าฝนมันตกทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ปิดทางกั้นผิดกั้นทางออกภาพที่เจอเมื่อวานนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเจอน้องๆหมูป่า
0: ใช่เหมือนเลยนะคุณผู้ชม
7: เหมือนเลยนะคะก็ยังอยู่ระหว่างค้นหาอีก2คนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีวางแผนว่าจะเข้าไปนำร่างนำทั้งหมดออกมายังไงอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับหมูป่าหรือเปล่า1ต่อ1อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: โอ้ทีมค้นหาต้องบอกเก่งมาก
7: ๆก็ถือว่าเป็นผู้มีฝีมือเลยทีเดียวนะ
0: คะ
7: ก็บอกว่าเขาบอกว่าน่าจะคือคาบกว่าจะเข้าไปก็คือเข้าไปถึงโถงสุดท้ายของระบบถ้ำเหมือนกันนะคะก็ห่างจากทางออกเนี่ยแค่300เมตรแต่ว่าน้ำมันท่วมไง300เมตรก็เหมือน3กิโลอ่ะเข้าไปกว่าจะถึงมันไกลมากๆนะคะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ก็เดี๋ยวเราได้ติดตามอัปเดตกันเป็นระยะถือว่าเป็นบทบาทของทีมกู้ภัยของประเทศไทยด้วยที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
0: ค่ะ
7: ก็มีการส่งอาหารส่งน้ำส่งอะไรไปให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำด้วยนะคะปิดท้ายเมื่อคืนนี้มีเหตุน่าเศร้านะคะตอนช่วงประมาณสัก 5:30 นบริเวณสะพานต่างระดับนะคะที่เขาเรียกว่าสาลี
0: โข
7: งที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งผู้กับสภ.ชัยพฤกษ์ได้รับแจ้งบอกว่ามีรถจักรยานเดินเสียหลักชนรถตำรวจแล้วก็ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์และคนนั่งซ้อนเนี่ยตกสะพานเสียชีวิตนะคะ
0: 10เมตร
7: นะจุดที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีรถเก๋งเนี่ยน้ำเขาบอกว่ากับรถจักรยานยนต์ที่เฉี่ยวชนกันนะคะก็ถัดออกไปก็มีรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดอยู่แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ Honda CTX สีแดงล้มตะแคงแล้วก็มีร่องรอยเฉี่ยวชนนะคะซึ่งบริเวณด้านล่างสูงประมาณ10ถึง15เมตรเนี่ยพบร่างของนายสุรศักดิ์และนางสาวนันทพรนะคะคนซ้อนท้ายเสียชีวิตอยู่ด้านล่างนะคะทางด้านของการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งอุบัติเหตุว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถยนต์ที่จอดเพราะน้ำมันหมดบริเวณหลังทางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายซึ่งนำผู้บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็พบรถตรวจเนี่ยก็เข้าไปดูในจุดที่เกิดเหตุระหว่างที่รถจะเข้าไปจอดในที่เกิดเหตุปรากฏว่าจักรยานยนต์คันนี้วิ่งเข้ามาแล้วเสียหลักชนรถตำรวจแล้วก็ไปพุ่งชนกับแบรีเออร
0: ์
7: ทำให้คนขับรถจักรยานยนต์และคนซ้อนท้ายเนี่ยกระเด็นตกลงไปข้างล่างแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็เป็น
0: อุบัติเหตุที
7: ่น่าเศร้ามากๆเลยแล้วก็แบบเกิดช่วง5ทุ่มครึ่งแบบเที่ยงคืน
0: อ
7: ่ะ
0: อ๋อฝนตกด้วยเหรอคะช่วงนั้นบอกว่ามีฝนตก
7: ถนนมีฝนตกปล่อยมาบ้างอาจจะเป็นถนนลื่นหรือเปล่าหรือว่าคือจริงๆก็เข้าไปในช่วงของไหลทางด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุที
0: ่
7: โอ้น่าตกใจแล้วก็น่าเศร้ามากเลย
0: ใช่ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วย
7: นะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ปิดท้ายกันสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค
7: ่
0: ะ
7: เพิ่มเติมค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
9: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้าน จองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
10: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
11: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
12: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
13: ่40ครับ
14: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
13: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
15: ประตูรั้วกำลังจะป
13: ิ
15: ด
13: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
16: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
17: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
18: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: ฉันได้แล้ว
21: ผมก็ได
20: ้ป้าก็ได
21: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ซื้อเลย
22: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ท ถนนจรดวงในฝั่งขาเข้าค่ะตะกี้เราสงสัยกันว่าทำไมวันนี้รู้สึกว่าติดแบบผิดปกติเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของบริเวณปากซอยจรดวง92ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถแท็กซี่แล้วก็ชนกันในช่องทางด้านขวานะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะมีท้ายสะสมแต่ว่าล่าสุดที่เราสอบถามไปเมื่อตอนช่วง 7:38 นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.บางพลัดเพิ่มเติมว่าเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นกีดขวางการจราจรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ที่ดูในเรื่องของการจราจรกันนะคะที่มาต่อเนื่องมาจากฝั่งของวงสว่างคือปกติแล้วมันจะไม่ติดแต่เช้าวันนี้นะคะคือส่งผลกระทบต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมาจากทางด้านของเส้นจรัญสนิทวงนะคะก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูอัปเดตล่าสุดนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะสำหรับฝั่งของเส้นทางด้านของสะพานพระราม7นะคะฝั่งของสะพานพระราม7นะคะที่มาจากทางด้านของฝั่งที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้าวงสว่างไปรัชดานะคะผ่านทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลรถแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะรถแน่นเพิ่มมากขึ้นตามกันได้แบบช้ามากๆคือต้องผ่านตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปก่อนนะคะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ได้ยาวๆแต่ก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงของรัชดาลาดพร้าวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะมีรถเต็มพื้นที่โดยตลอดนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกรัชดาลาดพร้าวยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงประมาณแยกเทียมร่มมิตรนะคะแล้วก็จะดีขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มมาชะลอนะคะเมื่อมาถึงตรงช่วงประมาณสัก MRT ของสถานีพระราม9 MRT สถานีพระราม9นะคะแล้วคราวนี้จะยาวต่อเนื่องนะคะทางด้านของอโศกเพชรเข้ามาอโศกสุขุมวิทนะคะผ่านตรงช่วงของแยกรัชดาตัดกับสุขุมวิทนะคะอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วจะมาชะลอก็คือตรงช่วงของสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4นะคะแต่ถ้าว่าเลยจากแยกพระราม4มาแล้วก็จะใช้ได้โดยตลอดในฝั่งกลับกันนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกรัชดาพระราม4ในฝั่งขาเข้าผ่านสวนเบญจกิติตรงจุดนี้รถเนี่ยจะชะลอนะคะรถจะชะลอมีท้ายตั้งแต่ตรงช่วงของสวนเบญจกิตินะคะอันนี้น่าจะเป็นชะลอจากสัญญาณไฟจราจรตรงช่วงแยกอโศกอะค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเลยข้ามมาช่วงของเส้นอโศกสุขุมวิทนะคะก็จะมีท้ายแถวยาวสะสมต่อเนื่องเข้ามาถึงช่วงของอโศกเพชรนะคะแต่ถ้าเลยไปอย่าใช้ได้นะสำหรับเส้นทางในด้านของรัชดาส่วนเส้นทางด้านของสุขุมวิทนะคะช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทฝั่งขาเข้าต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของนานาเพลินจิตเข้ามาพระราม1นะคะในช่วงเวลานี้ก็ตามกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าแถวช่วงของแยกเพลินจิตตรงจุดนี้จะดูรถมากหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับนั่นนะคะก็คือติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรค่ะแล้วก็ในส่วนของพระราม1นะคะพระราม1ตรงช่วงที่มาจากทางด้านของแยกเจริญผลมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันอันนี้คือตามกันได้โดยตลอดนะคะณเวลานี้นะคะ 7:51 นะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้จะมีรถชะลอตรงแถวๆซอยรางน้ำนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแน่นมากนะคะก็เรียกว่าตามกันมาได้โดยตลอดนะคะซึ่งยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของตัดกับถนนชัยยานะคะแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันอันนี้ฝั่งพญาไททางด้านนี้ถือว่าณเวลานี้คือใช้ได้เอ้ยวันนี้จะดูดีกว่าเมื่อวานนะคะสำหรับฝั่งของพญาไทที่จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องผ่านทางด้านของจุฬามาถึงตรงช่วงของ3แยกอันนี้คือใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีของอุบัติเหตุนะคะ เมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่รับแจ้งประมาณสักตีห้าแต่ว่ากว่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ก็คือประมาณ6นาฬิกานะคะตรงช่วงของปากซอยอุดมสุขค่ะตกลงเป็นแท็กซี่2คันชนกันแล้วก็มีจักรยานยนต์ด้วยแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บ2คนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายต่างๆเรียบร้อยแล้วนี่คือย่านสัญญาณไฟจราจรเลยใช่ไหมตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าใครที่เคยผ่านจะรู้ว่าจุดนี้เป็นอีก1จุดเลยนะซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงมากในช่วงถนนโล่งๆนะคะต้องคอยระมัดระวังบริเวณปากซอยอุดมสุข1ซอยแล้วก็ตรงช่วงของปากซอยสุขุมวิท 101/1 อีก1จุดนะคะ2จุดนี้จะเป็นจุดอันตรายมากนะคะเพราะจะมีพฤติกรรมของรถที่จะชอบฝ่าคือมันเป็นช่วงของไฟแบบไฟแดงไฟเหลืองเฉียดๆแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีประเภทที่ว่าขับมาด้วยความเร็วที่มันติดพันอ่ะซึ่งมันอันตรายมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ต้องผ่านเนี่ย2ซอยนี้เนี่ยนะคะยิ่งในช่วงถนนโล่งๆมากๆนั้นต้องผ่านตลอดในช่วงเช้ามืดจะรู้เลยว่าเป็นจุดที่พอได้ไฟเขียวปุ๊บอย่าเพิ่งรีบออกตัวนะคะเพราะว่าต้องรอให้มั่นใจก่อนนะว่าจะไม่มีรถที่ฝ่าสัญญาณไฟมาแต่เคสนี้ไม่รู้นะมันเกิดขึ้นจากการฝ่าสัญญาณไฟหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของปากซอยอุดมสุขซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงของสัญญาณไฟจราจรนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันแต่ในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเจ้าหน้าที่จัดกำลังอำนวยความสะดวกพื้นที่รับสมัครผู้ว่ากทมโดยรอบศาลาว่าการกทม2และข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้ต้องติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงและการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกและนายกเมืองพัทยาวันแรกรวมทั้งมติที่ประชุมสภาวาระด่วนกรณี DSI ขอตัวส.ส.ชนันพัฒน์นาคสัวเข้ารับข้อกล่าวหาว่ามีเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือไม่ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: ติดตามการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันแรกณอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงรวมทั้งการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายกเมืองพัทยาวันแรกที่จังหวัดชลบุรีขณะที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับและหารือกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะเขตของรัฐบาลส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ต้องจับตาวาระด่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือขออนุญาตเรียกตัวส.ส.ชนพัฒน์นาคสวัสดิ์จากพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินซึ่งได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองในสมัยประชุมสภาซึ่งต้องรอมติจากสภาผู้แทนราษฎรว่าจะส่งตัวดำเนินคดีหรือไม่ขณะที่เวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่าน Facebook เมื่อมกราคมปี2564เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19และมีการพาดพิงไปถึงสถาบันขณะที่เวลา 13:00 น.นางสาสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในซอยรามคำแหง53ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ตำรวจนครบาลจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน2กองร้อยดูแลความปลอดภัยพื้นที่รับสมัครผู้ว่ากทม.พร้อมประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดเบื้องต้นยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่น่ากังวลด้านการข่าวคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคฟ.2กองร้อยในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนซึ่งภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะเดียวกันด้านการข่าวยังไม่พบความเคลื่อนไหวหรือเหตุที่น่าเป็นห่วงแม้จะมีผู้สมัครอิสระและในนามพรรคการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทำมันก็มี
1: คือคือบาดแผลท่าน
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย
1: ่
2: ไปคะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: รามาก
2: บ้านวัดก็พูดอยู่ด้าน
1: โอ้สบายรามาก
2: บ้านวัดก็พูดอยู่ด้าน
1: โอ้สบาย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ในช่วงนี้นะคะเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสวัสดิ์จอสนวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนุชครับรับสัญญาณชัดเจนไหมครับ
2: ชัดเจนเลยค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะรองสวัสดิ
3: ์ครับสภาพจราจรในพื้นที่ของเขตวิภาวดีเช้านี้นะครับจะหนาแน่นอยู่ช่วงนอกนะครับหน้าฐานทัพอากาศท้ายแถวก็อยู่แถวๆทางลงอนุสรณ์สถานนะครับเมื่อผ่านพ้นหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่าเต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่ก็ไหลได้ยาวๆนะครับตามกันไม่ทันจากหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนก็จะมีท้ายแถวข้างๆโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษานะครับช่องทางอาหารที่มาจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีด้านขาเข้านะครับก็ยังมีปริมาณมากอยู่นะครับแต่ไม่หยุดนิ่งนะครับในช่องทางด่วนช่วงนี้ก็หน้าโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาช่องทางขนานเมื่อผ่านพ้นสะพานกลับรถสโมสรตำรวจไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีไปชะลอตัวอีกทีบริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับในช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางขนานนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วจะเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณมากเต็มทุกช่องทางในช่องทางด่วนจากบางเขนเข้าลาดพร้าวช่องทางด่วนหน้าตรีเพชรอิสุสุนะครับช่องทางขนานก็ทางลงยกระดับลาดเท้าช่วงนี้ก็โรงเรียนหอวังนักเรียนก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ครับชะลอตัวที่จะข้ามแยกลาดเท้ามุ่งหน้าไปทางด้านสุทธิศาสตร์นะครับเมื่อผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วจะเคลื่อนตัวได้ดีสุทธิศาสตร์ลาดเท้ามุ่งหน้าสุทธิศาสตร์ใช้ความเร็วได้ดีสุทธิศาสตร์เข้าใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนช่วงนี้ก็วปอนะครับช่องทางขนานก็รอสัญญาณไฟมิตรไมตรีเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุขนะครับด่านดอนเมืองก็มีรอชำระค่าผ่านทางก็ประมาณสัก100 เมตรนะครับเมื่อผ่านพ้นชำระค่าผ่านทางแล้วเคลื่อนตัวได้ดีมาชะลอตัวอีกทีทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะนะครับทำให้รถทางตรงมากระทบกับรถที่จะขึ้นด่านไปทำให้มีท้ายประมาณสัก200 เมตรนะครับเมื่อผ่านพ้นแถวๆสโมสรตำรวจไปแล้วจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับคุณยนุชแล้วก็รถเสียรถชนยังไม่ได้รับแจ้งนะครับเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักนะครับก็มีน้ำท่วมไหลทางช่วงโรงเรียนพระไทยนะครับในช่องทางด้านซ้ายนะครับก็ปิ่มมาช่องทางจราจรเลนซ้ายไปครึ่งเลนนะครับช่วงนี้ก็มีระยะยาวประมาณสัก

0: ั้งแต่ผัดไทยไปถึงเบี่ยงออกสะพานกับรถสโมสรตำรวจนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยรวมแล้วก็ยังใช้การได้ดีครับ
1: อ๋อแปลว่าเป็นหนักแถวทางด้านของวิภาวดีแถวดอนเมืองใช่ไหมคะเมื่อตอนช่วงเช้ามืดฝน
0: ใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะคือแถวคลองเตยอ่ะตกมาแป๊ดเดียวค่ะประมาณสักตีสี่ประมาณนั้นค่ะอืมโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ตอนนี้นะในส่วนของบรรยากาศของการรับสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เราคือคักนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าไปดูใน Facebook ของทางกทม.นี่ก็มีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นช่วงของการเริ่มนะคะในเรื่องของการลงชื่อนะคะการดำเนินการในเรื่องของการที่จะทราบหมายเลขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะในส่วนของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะจริงๆก็เปิดให้ลงทะเบียนนะคะในวันนี้เป็นวันแรกเราก็เริ่มมานะคะตั้งแต่เราจะเห็นบรรยากาศของความคึกคักตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดแล้วค่ะ 5:47 นนี้อดีตผู้ว่าชาติชาติมาคนแรกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันขั้นตอนการจัดคิวแล้วก็การจับสลากหมายเลขนะคะพูดซึ่งมาถึงก่อนเวลา 8:30 นจะให้ลงชื่อในใบลงทะเบียนนะคะแล้วก็เมื่อถึงช่วงเวลา 8:30 เจ้าหน้าที่เขาจะมีการขีดเส้นแดงนะคะถือว่าผู้ที่อยู่เหนือเส้นแดงมาถึงพร้อมกันนะคะแล้วก็ให้ผู้สมัครตกลงลำดับการจับสลากลำดับในการยื่นใบสมัครหรือว่าหมายเลขที่ผู้สมัครใช้หาเสียงกันเองแต่ถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้ทางปลัดกทม.ค่ะซึ่งเป็นผู้ในการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครเพื่อมาจับสลากหมายเลขหาเสียงต่อไปนะคะส่วนผู้ซึ่งมาหลังเวลา 8:30 ต้องมีการลงทะเบียนใต้เส้นแดงนะคะได้สิทธิ์ยื่นใบสมัครต่อจากกลุ่มแรกตามลำดับการมาถึงนะคะแล้วก็ลำดับของการดำเนินงานในการจับสลากหมายเลขนะคะก็จะเริ่มกระบวนการของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นถึงจะเริ่มของผู้สมัครสก.นะคะโดยจะมอบให้ทางประธานอนุกรรมการประจำเขตดำเนินการตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความโปร่งใสเจ้าหน้าที่ก็จะนำอุปกรณ์จับสลากรายชื่อแล้วก็หมายเลขของผู้สมัครที่มีอยู่ในรูปแบบเดียวกันเนี่ยมาแสดงให้ผู้สมัครแล้วก็สื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยนะคะก่อนที่จะบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนะคะเนี่ยขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยดูได้นะคะเข้าไปดูได้ใน Facebook ของทางกทม.นะคะเพราะตอนนี้เขาเริ่มรายบรรยากาศนะคะในส่วนของการสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะในส่วนของทั้งผู้ว่าแล้วก็ทางด้านของสก.ด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางรองสาวจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาคลองสวัสดีค่ะรองสาวค่ะรองสาวเป็นไงบ้างคะวันนี้ค่ะในช่วงนี้ในพื้นที่ค่ะ
3: ครับตอนนี้ที่ในเมืองทองธานีนะครับรถที่มาจากด่วนที่มาจากกรุงเทพที่จะลงด่วนเมืองทองธานีครับวันนี้ตอนนี้ยาวประมาณ1กิโลเมตรครับผมยังไม่ถือว่ายังไม่หนาแน่ครับผมมาได้ด้วยครับผมครับ
1: แต่ก็ถือว่าเขามากันเร็วมากนี่คือที่มาที่งานไทเฟกใช่ไหมคะรองสาวัตร
3: ถูกต้องถูกต้องครับผมมางานไทเฟกนะครับตอนนี้ท้ายอยู่บนทางด่วนประมาณ1กิโลเมตรครับผมที่จะลงในเมืองทองธานีนะครับผม
1: ค่ะเพราะงานนี้คือเริ่ม10นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่าคนทยอยกันเข้ามาทั้งวันเลยไหมคะที่รถจะติดมากๆเนี่ยค่ะรองสาวัตร
3: ไม่ทั้งวันนะครับเป็นช่วงบ่ายช่วงสักเที่ยงอะครับประมาณก็บ่ายโมงก็เริ่มน้อยแล้ว
1: จะเริ่มซา
3: แล้วครับอ๋อโอเค
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการจราจรตอนนี้แปลว่ามันก็จะติดพันในช่วงทางลงทางด่วนแล้วทางด้านหน้าด้านในเป็นไงบ้างคะตอนนี้การจราจรค่ะ
3: ด้านในยังไม่มีปัญหานะครับยังเข้าได้ดีอยู่ครับยังไหลลงได้ดีอยู่ครับ
1: ค่ะ
3: ครับตอนนี้ต้องแยกสี่แยกตรงไฟแดงในเมืองธรณีเนี่ยตอนนี้เรายังใช้สัญญาณไฟ4ด้านอยู่ครับยังไม่ปรับเปลี่ยนที่จะปรับเปลี่ยนประมาณ0830น
1: อ
3: แต่ใช้สัญญาณไฟ3ด้านครับผมครับจะปิดในช่องทางครับผมครับ
1: ค่ะค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอย่างคนที่มาในงานเนี่ยเขาก็จะเอารถกันมาเองขับรถกันมาไม่ได้มาด้วยรถไฟฟ้าใช่ไหมคะ
3: มีส่วนนะครับรถไฟฟ้าก็มีเดินลงมาจากสถานีผมมองดูนะครับมองสถานีก็ยังเดินลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับผม
1: อ๋อแต่ในนี้คือทางที่สะดวกที่สุดด้วย
3: ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่ยังไหวอยู
3: ่ยังไหวอยู่ครับถนนเจ้าพระนาค่ะตอนนี้ที่ฝั่งฝั่งถนนชัยพฤกษ์ที
1: ่
3: ฝั่งโรงพักคลองคอยที่ชัยพฤกษ์นะครับโรงพักนนท์ก็ข้ามมาหมดนะครับตอนนี้ข้ามจากน้ำเจ้าพระยาข้ามมาฝั่งถนนเจ้าพระนาหมดแล้วครับตอนนี้ท้ายอยู่เชิงทางลงสะพานพระรามสี่ตรงให้แยกพอดีครับผมที่มุ่งหน้าดาวหลักสี่แล้วครับนะมุ่งหน้าสู่ราชการครับผม
1: ค่ะคือจำได้เลยว่าอย่างเมื่อวานนะประมาณสักเก้านาฬิกาเป็นต้นไปที่คนจะบอกโอ้รถแน่นมากเต็มโดยตลอดเลยแถวทางด้านนี้นะคะแถว Impact เนี่ยค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ถูกต้องครับเดี๋ยวก็จะแน่นะครับอีกสักชั่วโมงนี้น่าจะแน่นน่าจะตาแน่นเลยคร
1: ับ
3: ผม
1: ค่ะวางแผนกันนะว่าใครต้องผ่านในช่วงอีก1ชั่วโมงข้างหน้านะคะต้องมีการเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทาง
3: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะแล้วก็แน่นทั้ง2ฝั่งด้วยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วฝั่งขาออก
3: ถูกต้องครับฝั่งขาเข้าจะเลี้ยวขวาเข้าเมืองทองครับฝั่งขาออกก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองทองก็ติดครับผมครับ
1: แต่ที่จอดรถเขาเพียงพอใช่ไหมคะรองสาวะด้านใน
3: ก็ยังถือว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าทางตรงทะเลสาบเนี่ยมันไม่เคยเซฟตัวนะครับแต่มันไกลครับมันไกลคร
1: ับ แต่ว่าไกลค่ะ
3: ครับไกลหน่อยครับผมก็ไม่อยากเอาไปจอดคร
1: ับ ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวะ
3: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก่อนหน้านี้คุณวินาแจ้งอุบัติเหตุนะคะบนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้าบนสะพานพื้นพลสอนบอกว่าเก่ง2คันชนกันในช่องทางซ้ายแล้วก็เลยมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วมีคุณฝนนี่ก็แจ้งอุบัติเหตุบนสะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาออกค่ะเหนือโรงพยาบาลจุฬาบอกว่าเป็นรถกระบะชนกับรถเก่งแล้วชนกันในช่องทางขวานี่ก็มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันอีกจุดนึงทางหลวงหมายเลข357กิโลเมตรที่43+700อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีรถบรรทุกไม้พลิกตะแคงนะคะมีไม้ตกกระจายเกลื่อนถนนเลยอันนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกจุดทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะขอไปที่คุณพรชัยก่อนแจ้งอุบัติเหตุการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกสวัสดีค่ะคุณพรชัย
4: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
4: เออผมชนท้ายรถเก๋งครับติดคันหน้าซีวิกครับ
1: อ๋อเป็นรถของคุณเองเลยเหรอคะคุณพรชัย
4: รถของบริษัทครับผม
1: แล้วปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยไหม
4: ปลอดภัยครับปลอดภัย
1: ปลอดภัยทั้งคู่เลยนะคะ
4: ครับผม
1: ค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวเราไปสารทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ด่วนเลยค่ะ
4: เขตบางกาญจนาศูนย์มุ่งบอลสองครับ
1: ศูนย์อะไรนะคะ
4: ศูนย์กาญจนาศูนย์เอกศูนย์กาญจนาครับซอยมุ่งบอลสองครับ
1: ซอยอะไรสองนะคะบางบอลอ๋อซอยบางบอลบางบอลสองค่ะค่ะและเป็นการชนท้ายกันแล้วอย่างนี้รถจะขับขยับต่อยังไงได้ไหมชนกันแรงไหมคะ
4: รถติดตอนนี้รถติดอยู่ตรง
1: ซ้ายโอเคค่ะงั้นตอนนี้ประสานทางเจ้าหน้าที่ให้คุณพรชัยถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปถึงยังไงในแจ้งกลับมาทางจ.200ด้วยนะคะ
4: ครับผม
1: ค่ะแต่ปลอดภัยทั้งสองคันนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้เราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางหมวดทางหลวงแก่งคอยนะคะคุณเผ่าเทพธามนตรีนะคะธามนตรีค่ะขออภัยคุณเผ่าเทพคะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะคุณเผ่าเทพกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนมิตรภาพใช่ไหมคะ
6: ครับใช่คร
1: ับ อันนี้คือที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคง
6: ใช่รถเทรลเลอร์คร
1: ับ แล้วก็ชนค่ะ
6: กีดขวางช่องการจราจรทางซ้ายครับสองช่องจราจรครับ
1: ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับใช
1: ่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะคุณเผ่าเทพ
6: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่หมวดเองก็ได้ทำความสะอาดพื้นผิวทางเนื่องจากมีน้ำมันรั่วไหลครับเตรียมไว้แล้วก็รถเคนต้องใช้รถเคนใหญ่ในการเคลื่อนย้ายครับ
1: ค่ะ
6: ตัวเทเลอร์ตัว
1: ตู้ที่พลิกตะแคงอยู่บนถนน
6: ใช่ครับ
1: ค่ะ
6: ก็ตอนนี้รถเคนใกล้จะถึงหน้างานแล้วครับครับระหว่างยกรถออกก็อาจจะเหลือช่องจราจรตอนนี้คือวิ่งทางขวาได้2ช่องจราจรนะครับก็อาจต้องปิดแค่เหลือช่องจราจรเดียวทางซ้ายอาจจะขยับมา
1: เดี๋ยวนะ
6: ค
1: ือตอนนี้ใช้ได้คือ2เลนซ้ายไหมคะแล้วอุบัติเหตุในช่องทางในด้านขวา
6: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมันก็ต้องมีการปิดเพิ่มอย่างนั้นไหม
6: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ
6: ก็จะใช้เวลาไม่ค่อยไม่นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
6: เพราะต้องเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มาทางซ้ายคร
1: ับ
6: อ
1: ันนี้คือมันเป็นเขตชุมชนเลยนะคะใช่ไหมตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
6: เลยจุดซ่อมสร้างประมาณ100เมตรนะครับ
1: อืมค่ะค่ะคือมันชน
6: ต้นก็คือมีการเบรกกระทันหันแล้วรถเทเลอร์หักหลบก็ไปเฉี่ยวชนรถเก๋งครับ
1: ค่ะ
6: เบื้องต้นนะครับเราต้องดูรอผลสอบสวนจากตำรวจอีกทีนึงครับ
1: หมายความว่ามีรถคันหนึ่งเบรกกระทันหันอย่างนั้นเหรอคะคุณเผ่าเทพ
6: ครับครับใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอรถไปทุ
6: กครับกับตำรวจคนขับเลอร์ให้การว่าอย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมคันที่เบรกกระทันหัน
6: ครับก็มีผู้บาดเจ็บคือคนขับเทเลอร์เล็กน้อยหนึ่งรายครับ
1: แล้วคนที่มากับรถเก่งล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
6: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะไม่ได้พลิกคว่ำก็มีช่วงล่างเสียหายครับ
1: เพราะว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยคือเห็นแล้วเป็นห่วงคนที่มากับรถเก่ง
6: ใช่คร
1: ับ เพราะว่
6: าแรงมาก
1: ดูรุนแรงมาก
6: ครับ
1: แต่ปลอดภัย
6: ครับครับปลอดภัยดีครับ
1: เพราะตอนแรกที่ฉันเห็นแล้วล่ะเห็นรูปคนขับรถบรรทุกแล้วล่ะว่าเขาบาดเจ็บเหมือนกันแต่มันเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยแม่
6: ครับครับ
1: นะคะแต่ไม่เห็นว่าเอ๊ในส่วนของคนขับรถเก่งเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้คือรถเก่งยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่ไหมคะที่ค่อมคาแบเรียร์อยู่เนี่ยค่ะ
6: ก็ทำการย้ายออกแล้วครับ
1: ค่ะเอ๊ตรงจุดนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่รอยูเทิร์นด้วยหรือเปล่าคะ
6: ตัวนี้เป็นจุดกับรถที่เราได
1: ้
6: ป
1: ิ
6: ดไว้นานครับแต่เราเปิดไว้เพื่อทำกรณีการจราจรติดขัดที่เนินท่าควางเนินพะใหญ่ครับเราก็จะเปิดช่องน้ำพิเศษจากตรงนี้ครับทางขาออกและขาเข้านะคร
1: ับค่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องดูกล้องหน้ารถเราต้องดูจากในกล้องแถวนั้นมีน่าจะมีกล้อง CCTV มีอะไรอยู่ใช่ไหมคะว่ามันตกลงมันเกิดเหตุอะไรยังไงก่อนที่จะอยู่ในสภาพนี้แล้วเพราะฉะนั้นมีการประเมินเบื้องต้นไหมคะว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปิดการจราจรได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ
6: ตอนนี้เราทำความสะอาดผิวทางไว้รอแล้วครับก็เคลื่อนย้ายน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับ
1: แล้วนี่มี
6: ตาขาตั้งเคนก็ยกได้เลยครับตอนนี้ก็ยกได้พอเคลื่อนย้ายออกเราก็สามารถเปิดการจราจรได้เลยครับ
1: แล้วมีอะไรเสียหายบ้างคะเนี่ยจากอุบัติเหตุในครั้งน
6: ี้ก็มีทรัพย์สินทางหลวงเสียหายค่อนข้างเยอะครับการตรวจสอบ
1: ครับ
6: แต่ตอนนี้ก็เร่งทำความสะอาดผิวทางก่อนครับ
1: เสาไฟสองทางนี่หลายต้นไหมฮะดูต้นเดียว
6: ไม่ต้นน่าจะต้นเดียว
1: ต้นเดียวป้ายบอกจราจรป้ายบอก
6: ป้ายแนะนำครับเตือนช่องไอ้วิ่งรถวิ่งสวนทางในช่องทางพิเศษนะคร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวก็มาประเมิน
6: กล้องโยสปีดครับ
1: ประ
6: เมินคร่าวๆแต่การเล่นจำนวนกำลังเช็คกันอยู
1: ่ค่ะ
6: ตอนนี้กำลังให้ทำการทิ้งทางไว้รอก่อนครับ
1: ค่ะใช้แถวยาวมากไหมคะตอนนี้ค่ะคุณเผ่าเทพ
6: ใช้แถวก็ประมาณ
1: น่าจะ 2-3 กิโลเมตรโอ้สามสี่กิโลเมตร
6: ประมาณ3กิโลครับได้คร
1: ับเพราะว่ามันหลายช่องจราจรเราต้องมาบีบเหลือเพียงแค่2
6: ครับครับใช่ครับเพราะมามีช่องหลัก3ช่องช่องทางหลังอีก2ช่องคร
1: ับ
6: ก็คือ5ช่องรถเหลือ2ก็
1: ค่ะนะ
6: ถ้าเป็นมีเหตุการณ์อะไรก็รถจะปกติตอนทำสะพานก็เหลือ2ช่องนะครับแต่ว่าเป็นเบี่ยงนะตั้งแต่แรกก็ตรงเดียว
1: มันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย
6: ครับไหลลื่นดีครับ
1: มันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย
6: แต่พอดีนี้มันเบี่ยงกลับอีกจากขวามาซ้าย
1: อ๋อค่ะ
6: มาสองช่องอยู่แล้วครับปกติ
1: ค่ะ
6: บีบมาจากตรงเอโครงการนะครับแล้วก็หมอกซ้ายสองช่องมาเบี่ยงหมอกซ้ายสองช่อง
1: แต่ว่าไอ้ตรงจุดที่มีการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวตรงนั้นเวลาที่เขาทำงานในช่วงเวลากลางคืนนี้ก็มีไฟส่องสว่างอะไรชัดเจนใช่ไหม
6: ชัดเจนดีครับมีกลุ่มวันนี้ก็ตรวจความเรียบร้อยครับก็ไฟติดครบทุกดวง
1: ค
6: ่อนข้างเยอะด้วยครับเพราะเป็นทางลงเนินรถลงจากเนินเขาจะได้เห็นไกลๆครับมันจะสังเกตจุดให้ระมัดระวังครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดที่มีการซ่อมสร้างอย่างแน่นอน
6: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะก็เลยออกมาค่ะ
6: ต้นทางหน้างานแจ้งว่าน่าจะทางคนขับเรือครับบอกว่ามีรถเบรกกระทันหันอะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคงได้รบกวนสอบถามหลังจากนี้ค่ะเวลาที่อาจจะมีการดำเนินการกระยะต่างๆได้เรียบร้อยนะคะ
6: คร
1: ับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเผ่าเทพ
6: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ก็เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านี่ดูจากในคลิปของทางกรมทางหลวงนี่จะเห็นเลยว่ารถที่ใช้เส้นทางนะคะในเส้นทางทางด้านนี้รถบรรทุกโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นจุดที่ไม่อยู่ในเมืองด้วยมันจะเห็นมีรถที่แบบนักเรียนน่ะนะคะที่เขานั่งรถไปโรงเรียนกันรถสองแถวแล้วจะได้เห็นสภาพแบบเด็กๆ ก็ห้อยโหนนะในแต่จังหวัดอันตรายอันนี้คืออีกมุมนึงที่เห็นนะจากในส่วนของคลิปของทางกรมทางหลวงต้องขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราไปที่คุณโจนะคะคุณโจคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
1: ค่ะคุณโจจ้างอุบัติเหตุตรงไหน
7: สะพานพระปกเก้าฝั่งขาเข้ามาจากบ้านแขกมุ่งหน้ามาทางสามยอดฝั่งพระนครครับผม
1: ค่ะ
7: แต่เป็นมอเตอร์ไซค์เสียหลักอยู่สองคันคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
7: ช่วงกลางสะพานเลนซ้ายคันนึงจะเป็นนักเรียน
1: ค่ะ
7: ท้องผู้ชายยังรู้สึกตัวอยู่ครับผม
1: เด็กชั้นไหนได้อะคุณโจ
7: มัธยมน่าจะเป็นมอต้นคุณปุญญนุช
1: ค่ะ
7: ส่วนเลนกลางเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ผู้ใหญ่บาดเจ็บอยู่หนึ่งคนเลนกลาง
1: ค่ะ
7: ผู้ใหญ่เลยจะหนักหน่อยแต่ว่าไม่เห็นเลือดไม่เห็นอะไรนะคุณปุญญนุช
1: คือจักรยานกับจักรยานยนต์ชนกันเนี่ยนะคุณโจ
7: น่าจะเกี่ยวกันนะเพราะว่าไม่มีรถใหญ่คุณปุญญนุช
1: ค่ะ
7: ขาเลนขวาได้เลนเดียวนะครับผม
1: แล้วมีเจ้าหน้าที่มีอะไรแล้วใช่ไหมตรงจุดที่เกิดเหต
7: ุผมให้ข้อมูลจอสร้อยมีเห็นมีกู้ภัยวิ่งสวนผมไปคันนึง
1: อ๋อค่ะค่ะ
7: คุณต้องเช็คดูอ่ะผมก็หวังว่าคงไม่เจ็บมากนะแนะนำก็ก่อนเลนขวาไว้อะคุณปุญญนุชหรือไปขึ้นสะพานพุทธไปเลยครับผม
1: คือมีคุณกมลพรเนี่ยแจ้งมาจุดเดียวกับคุณโจเลยกลางสะพานพระปกเกล้าก
7: ลางสะพาน
1: นี่เป็นห่วงทั้งสองคนอ่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ละนะคะที่ได้รับบาดเจ็บ
7: สองคนคุณปุญญนุ
1: ชนิ่งเลยไหมหรือเขายังขยับ
7: ตอนผมผ่านอ่ะเพิ่งเกิดเพราะว่าแค่ชะลอตัวนิดหน่อย
1: ค่ะ
7: แต่ตอนกู้ภัยไปดูคนเจ็บเนี่ยตรงนี้น่าจะช้านิดนึง
1: เฮ้แต่ปกติแล้วตรงนี้รถมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ติดใช่ไหมพระปกเกล้าสะพานพระปกเกล้า
7: เวลานี้ไม่ติดแล้วเพราะว่าพระปกนี้เขาจะติดสาย
1: หรือ
7: ไม่ก็ตอนติดก็เวลาศึกษานารีเข้าเท่านั้นเองนะ
1: ค่ะค่ะ
7: เพราะผมเห็นแปลกใจก็เห็นรถชะลอตัวมาดูมอเตอร์ไซค์เสียหลักอยู่สองคันคงจะเกี่ยวกันแหละคุณปุญญนุช
1: ค่ะค่ะ
7: ก็ฝากข้อมูลตรงแถวสามยอดนะครับคล่องตัว
1: ค่ะ
7: ครับผมสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณมากคุณโจขอบคุณนะคะไอ้ว่าเดี๋ยวใครตามหลังคุณโจมานี่มาเพิ่มเติมกันได้นะกรณีของอุบัติเหตุที่กลางสะพานพระปกเกล้าคุณกมลพรก็แจ้งมาด้วยเหมือนกันเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะย้ำเลยใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันหน่อยเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคนเจ็บทั้งคู่เลยแล้วก็มีแจ้งอีกจุดนึงค่ะคุณเอิร์ธเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุในซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด39ตรงช่วงของแยกตัดถนนแจ้งวัฒนะหรือว่าใต้ทางด่วนเป็นรถเก๋งชนกับรถ SUV แล้วปรากฏว่าคือขวางทุกช่องทางทำมันจะแคบๆอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะไม่มีคนเจ็บแล้วก็ย้ำจุดที่คุณพรชัยจ้างออกกะว่าคุณพรชัยเนี่ยเป็นคู่กรณีเลยนะคะเป็นอุบัติเหตุเส้นกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะบอกว่าเลยจากแมคโครบางบอนมาเล็กน้อยนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุค่ะรถชนท้ายกันกระบะชนท้ายรถเก๋งนะคะแล้วก็อยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายของช่องทางคู่ขนานคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าที่คุณพรชัยเล่าให้ฟังออกอากาศคือณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยก็มีผลแล้วในเรื่องของการจราจรนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะจุดนี้ก็แจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันคุณโป้งเนี่ยบอกว่าบนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงของกิโลเมตรที่21นะคะบอกว่ารถติดมากๆไม่ทราบว่ามีอะไรนะคะทางเราก็เลยสอบถามกับทางด้านของศูนย์ทางด่วนก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะที่มีรถบรรทุกจอดเสียนะคะช่วงก่อนถึงทางลงเมืองใหม่บางพลีนะคะรถเคลื่อนย้ายแล้วนะคะรอการสะสมรอแต่ว่าเรื่องของปริมาณรถซึ่งติดสะสมแค่นี้แปลว่าน่าจะเป็นคันเดียวกับที่เมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วที่ทางคุณพักพลนะคะได้แจ้งรายงานออกอากาศไปนะคะคือในช่วง งเวลานั้นเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายนะประมาณสัก7 นาฬิกากว่าๆมันก็มีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรแล้วก็มีแจ้งของคุณอนุกูลค่ะใช้ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้านะคะแล้วบอกว่าช่วงก่อนถึงซอยกรุงเทพกรีฑา7ประมาณสัก300 เมตรมีผู้หญิงโอ้โหเดินอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะเดินอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายคุณอนุกูลแจ้งมาตอนช่วง8 นาฬิกา 8 นาทีถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าคือตอนที่คุณอนุกูลแจ้งมามีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วไม่มันแต่คิดไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขายังเดินอยู่ไหมแต่คิดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะไปถึงแล้วไหมคะเพราะว่าที่คุณอนุกูลแจ้งมาเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้เขาไม่สวมเสื้อผ้าไม่สวมเสื้อผ้าเลยนะคะแล้วก็เดินอยู่บนถนนถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าในฝั่งขาเข้านะคะเดี๋ยวยังไงใครผ่านนะช่วยชำเลืองช่วยมองช่วยแจ้งจุดย้ำมาให้หน่อยแต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะไปถึงแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนที่คุณอนุกูลจ้างมาเราได้มีการประสานจ้างทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมการรบกวนด้วยแล้วก็ถนนเทียมร่มมิตรค่ะมีคุณผู้ฟังแจ้งบอกว่าตรงช่วงของสะพานข้ามคลองจะมีแนวก่อสร้างนะคะ3 ช่องทางใช้ได้1 ช่องทางกว่านะคะทำให้การจราจรติดขัดมากๆถนนเทียมร่วมมิตรช่วงแยกประชาอุทิศมุ่งหน้าแยกประชาร่วมมิตรแล้วอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองค่ะซึ่งตรงจุดนั้นนะคะเท่ากับว่าเสียไป3 ช่องทางใช้ได้แค่1 ช่องจราจรเท่านั้นมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรส่วนของคุณสมเกียรติค่ะก่อนหน้านี้จะบอกว่าใช้ถนนเทพรัตน์แล้วก็กิโลเมตรที่7ในฝั่งขาออกมีเศษยางรถบรรทุกขนาดใหญ่หล่นอยู่เลนขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งณเวลานั้นก็ฝากเพื่อนร่วมทางว่าให้ระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่ารถใช้ความเร็วตอนที่แจ้งมาแล้วก็ได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะฝากด้วยเผื่อว่าใครผ่านเนี่ยช่วยสังเกตช่วยเพิ่มเติมจุดนี้ให้ด้วยนะคะคุณชัยพระราม2ก่อนหน้านี้ใช้ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาเล็กน้อยนะคะก็คือมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนยังไม่มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเราไปที่คุณวิชยาภักดีโชติค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวิชยา
8: ครับผมสวัสดีครับคุณพี่โน้ตสวัสดีฝั่งจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: คุณวิชยาบนทางด่วนมีอุบัติเหตุด้วยเหรอคะตรงไหนคะ
8: ครับผมมีอุบัติเหตุนะครับในช่วงของบริเวณด่วนจันทร์นะครับที่จะมาจากทางของสะพานพระราม9ตลาดบางโคลเข้ามาในช่วงบริเวณทางลงด่วนจันทร์ก็จะมีอุบัติเหตุนะครับชนท้ายกัน3คันด้วยกันนะครับมีรถยกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถึงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พ้นการขีดขวางนะครับจุดเกิดเหตุจะเป็นช่วงก่อนลงพอดีเลยนะครับเลนซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดนะครับวิ่งได้2ช่องทางได้อยู่นะครับช่องทางกลางมาได้อยู่นะครับท้ายอยู่ในช่วงของบริเวณหลังจากที่ลงจากสะพานพระราม9มาแล้วก็ติดขัดแล้วนะครับต้องใช้เส้นทางขาเข้ามานะครับก็ใจเย็นสักนิดนึงนะครับเจ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับแต่ว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมากันได้ดีนะครับจุดเกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็น่าจะใช้หลายระยะหนึ่งนะครับคุณปีนนท์ครับผมครับครับผมในส่วนของทางด้าน
1: ก่อนหน้านี้นี่คือฟองเสียนักการเงินเป็นไงคะค่ะ
8: ครับก่อนนั้นก็จะเป็นลักษณะเฉียวชนกันเองนะครับกรณีอุบัติเหตุนะครับคุณปีนนท์ครับผม
1: ค่ะนี่ก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: ตอนนี้ยังครับผมยังไม่เคลื่อนย้ายนะครับก็ยังรอการเคลื่อนย้ายอยู่ครับผมเดี๋ยวเจ้าที่ถึงแล้วครับผม
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีอุบัติเหตุอยู่2จุดด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วทั้ง2จุดกรณีของบุรพาวิถีก่อนนะนี่บอกว่าติดยาเหมือนกันที่มีเรื่องของรถเป็นทุกจอดเสียแต่ว่าตอนนี้ก็ดูดีขึ้นใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับผมใช่ครับผม
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิชยา
8: ครับผมยินดีคร
1: ับ
8: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
9: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ในช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางระยะประกันภัยร่วมกับทางจสร.ค่ะจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเป็นประกันภัยรถยนต์มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ทั้งประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะประเภท1นะคะก็มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคือถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะนะคะประเภท3ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนึงเลยถ้าหากว่าถ้าพวกเราที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ช่วยกันลดอุบัติเหตุสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือในเรื่องของเงินกองทุนคืนที่จะได้รับนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนให้เพราะนั้นทำดีต้องมีรางวัลนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเรายังถือว่าเราได้ช่วยกันในการลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดปัญหาการจราจรและยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยแต่ถ้าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถให้ยืมใช้แต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสำหรับคุณสมบัติของรถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการนะคะก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแต่ถ้าว่าเกินไปแล้วนี่ค่ะสามารถจะเข้าร่วมทำประกันภัยประเภท3ได้เพราะว่ารถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยประเภท3นะคะก็คือทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ในส่วนของประกันประเภท1ผ่อนได้ 0% 6เดือนประเภท3ผ่อนได้ 0% นะคะ3เดือนค่ะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลย02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ชวนมาทำประกันภัยกันนะคะสำหรับในโครงการนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจตรีชัยพงษ์ชมพูสารสวสอบสวนสพชัยพฤกษ์นะคะกรณีของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ค่ะนะคะตรงช่วงของต่างระดับสาลีโขนะคะเห็นบอกว่าคือจุดนี้เนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอย่างที่คุณบุษบงตกลงไม่ได้มีสายใช่ไหมคือบอกมาว่าเดี๋ยวจะได้มีการสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้เคสนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของท่านผู้กำกับเองก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในส่วนของทางผู้กำกับเนี่ยนะคะเขาจะมีการทำหนังสือค่ะถึงกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้มาติดตั้งแผงกั้นบาริเออร์ป้องกันอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปวันนั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามเพิ่มเติมในคดีนี้กันกับทางสวสอบสวนสพชัยพฤกษ์นะคะพันตำรวจตรีชัยพงษ์ชมพูสารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีมีหลักฐานอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคะกรณีของอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ค่ะ
1: ก็มีพยานในที่เกิดเหตุนะครับพอดีมีรถเฉี่ยวชนกันบนสะพานครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ระหว่างเจ้าหน้าที่จราจรปิดกั้นการจราจรอยู่ก็มีรถตำรวจนะครับกำลังมาที่เกิดเหตุ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอรถตำรวจกำลังจะจอดก็มีมอไซค์ครับแทรกมา
0: ค่ะ
1: แทรกเลนมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่จราจรปิดกั้นไว้2เลนนะครับถนนมี3เลน
0: ค่ะ
1: ครับเลยสอบถามพยานที่อยู่ที่เกิดเหตุก็เห็นมอไซค์ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็แทรกมาแล้วเฉี่ยวชนกับรถเจ้าที่ตำรวจทำให้ไปกระแทกกับแบรีเออร์ครับซ
0: ึ่
1: งแบรีเออร์มันต่ำ
0: ค่ะ
1: ครับก็เลยทำให้ผู้ขับขี่และคนสอนนี่ร่วงลงมาจากสะพานครับทำให้เสียชีวิต
0: คือไอ้ความสูงของระดับสะพานลงมาด้านล่างนี่ประมาณกี่เมตรได้คะตรงนั้นค่ะสวัสดิ
1: ์
0: บอกเป็น10เมตรเลยนะคะถึงไหม
1: ประมาณเมตร20ประมาณนี้ครับ
0: หมายถึงว่าที่ลงมาจากบนสะพานลงมาด้านล่างนะคะ
1: อ๋อประมาณสักตึก4ชั้นนะครับ
0: ตึก4ชั้นก็น่าจะประมาณ10เมตร
1: ใช่ใช่
0: น่าจะประมาณนั้นโอ้ก็คือมันสูงมากแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวของ barrier ที่กั้นเนี่ยมันถือว่ามันต่ำ
1: ถือว่าต่ำคร
0: ับซึ่งจริงๆจุดนี้ถ้าจำไม่ผิดมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะสาวะแต่มันนานมากแล้วไห
1: ม
0: ที่มันเหมือนกับโค้ง
1: มีครับคือหลุดโค้งจากถนนเส้นนี้ครับแต่มันเป็นของเส้นอื่นที่มันจะม้วนไปถนนปทุมอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วก็ตกลงไปด้านล่าง
1: คือชนแล้วก็ตัวก็เหวี่ยงตกลงมาครับ
0: แล้วก็เคยมีการพูดถึงเกี่ยวกับไอ้ตัวบาเรียร์มันควรจะต้องสูงมากกว่านี้เพราะมันอาจจะได้ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ก็เท่ากับว่าหมายความว่าแต่ตอนช่วงที่ผ่านมาถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับเดิมบาเรียร์ไม่ได้มีการปรับขนาดหรืออะไรขึ้น
1: ใช่ครับยังไม่ได้ปรับขนาดขึ้นเพราะบางจุดก็มีเจ้าหน้าที่ของทางหลวงเขาก็ไปติดตั้งแผงให้สูงขึ้นนะครับจุดเสี่ยงแต่ว่าในจุดนี้ก็ยังไม่ได้มาติดตั้งเพิ่มเติมคร
0: ับ แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มันก็ต้องระวังเรื่องของการใช้ความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆด้วยอย่างตอนจุดที่ทางเจ้าหน้าที่มีการกั้นพื้นที่นี่มีไฟมีอะไรสัญญาณว่าอะไรต่างๆเอาไว้ชัดเจนไหมคะสารวัตรตรงจุดนี้ค่ะ
1: จุดนี้ก็เปิดสัญญาณไฟและกลวยวางไว้ครบหมดแล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับแต่มอไซค์ก็แทรกซ้ายมาทำให้เฉียวชนกันนิดนึงแล้วก็มอไซค์เสียหลักครับ
0: เหมือนกับสะกิดแล้วก็ทำให้เสียหลักแล้วตกลงไป
1: คือ
0: ตกเฉพาะแค่ตัวคนหรือว่าทั้งจักรยานยนต์ด้วยคะ
1: เฉพาะตัวคน
0: ตัวคนโอ้แรงเหวี่ยงลงไปนี่คือสองคน
1: ใช่ครับลงไปสองคน
0: ค่ะอันนี้ตัวแรงเหวี่ยงแล้วอย่างกรณีของที่บอกว่าเขาแทรกมาเนี่ยคือแทรกซ้ายไอ้ตรงที่บอกว่าแทรกซ้ายนี่มันเป็นช่องไหลทางบนสะพานไหมคะหรือว่ามันเป็นช่องทางปกติ
1: ช่องทางปกติครับที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่เขาปิดไว้สองเลนแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเขาตรงไปเลนขวาสุดมันเหมือนรถคันอื่นมันก็ไม่มีอุบัติเหตุเลย
0: อ๋อคือถ้ากับว่าในช่วงเวลานั้นนะมีรถคันอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมคะที่ใช้เส้นทางแล้วทุกคนเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็มีการเบี่ยงออกเลนขวาสุด
1: ครับเขาก็จะวิ่งขวาสุดของเขาไปก็ไม่มีอะไรแต่คันนี้มายังไงไม่รู้ก
0: ็
1: มาเพื่อจะแซงซ้ายไปช่องที่หนึ่งก็เลยตะกิดกันนิดนึงครับ
0: เข้าใจแต่ว่าถนนมันในช่วงเวลานั้นมันก็จะดูโล่งๆอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะสาว
1: ใช่โล่งๆครับโล่งแล้วแต่มันมีฝนตกด้วยครับ
0: โอ้แปลว่าถนนเนี่ยค่ะ
1: คร
0: ับ คือช่วงนั้นฝนตก
1: ด้วยทำให้และคนขับก็ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยด้วยทำน่าจะเหมือนจะหลับตาอะไรก้มหน้าอะไรตรงนี้ด้วยครับ
0: ทั้งคู่เลยเหรอคะไม่ได้สวมหมวกนิรภัย
1: เขาให้คนซ้อนสวมแต่คนขับไม่สวมครับ
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วถนนลื่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้มันมีหลายปัจจัยเลยแล้วอย่างนี้มันจะต้องมีการตั้งข้อหาอะไรยังไงอะคะสาวัตรถ้าในรูปคด
1: ีก็เดี๋ยวจะในรูปคดีก็เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานกันครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ให้แพทย์แล้วก็ทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุมาตรวจเก็บพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับเหลือแต่รอผลครับ
0: ค่ะก็ติดต่อทางญาติทางครอบครัวได้เรียบร้อย
1: ได้แล้วครับญาติก็มาติดต่อแต่เมื่อคืนนะคร
0: ับเป็นคนที่อยู่ในละแวกแถวๆนั้นเลยไหมนี่ใกล้จะถึงบ้านเขาหรือยัง
1: ก็อยู่ไม่ไกลครับเพราะเขาอยู่ที่ไซน้อยห่างประมาณสัก10 กว่ากิโล5 กิโลมาเนี่ยคร
0: ับ ก็คือเส้นทางกลับบ้านของคนทั้งคู
1: ่
0: นี่ก็เป็นสามีภรรยากันเหรอคะสองคนนี้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะเพราะนั้นนี่คือตรงจุดนี้อย่างที่บอกมันเคยเกิดเหตุเคยอะไรเกิดขึ้นมาแล้วแล้วบางทีมันอาจจะมีอุบัติเหตุด้านบนมีการกันพื้นที่มีอะไรที่อยากจะบอกกับคนที่ใช้เส้นทางไหมคะสวัสดิ
1: ์ก็ถ้าก็อยากฝากขอความร่วมมือครับถ้าเกิดว่าเห็นไฟวับๆของกู้ภัยหรือรถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ก็ขอให้ชะลอความเร็วแล้วก็ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับป
0: ้
1: องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับผม
0: ค่ะคือมันก็เคยมีเหตุนะที่รถขับมาแล้วไปชนกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่กำลัง
1: กู้ภัย
0: ค่ะยิ่งถนนโล่งๆเนี่ยยิ่งอันตรายมากๆเลย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่ตรงจุดนั้นทุกคนก็ปลอดภัย
1: ปลอดภัยครับปลอดภัย
0: คือมันเริ่มจากมีรถจอดเสียก่อนอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใ ใช่ครับเริ่มจากมีรถจอดเสียแล้วก็เขาก็รอฝนตกด้วยครับก็เลยจอดเปิดไฟแล้วก็รอให้ช่างมาดู
0: ค่ะ
1: ก็มีมอเตอร์ไซค์มาชนกัน
0: ค่ะ
1: พอชนกันก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูจราจรก็ไปดูก็ปิดเส้นทาง2ช่องการจราจร
0: คันนี้คือเป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งมาชนค่ะเพราะเราว่าอย่างชุดแรกเนี่ยคู่แรกเนี่ยก็คือเท่ากับมาชนท้ายรถที่จอดเสีย
1: ใช่ครับชนเต็มๆเลยครับ
0: ชนเต็มๆ
1: ช่องทางช่องที่หนึ่ง
0: อันนั้นมีคนเจ็บด้วยไหมคะสาวัต
1: มีคนเจ็บครับแต่เจ็บไม่เยอะแล้วกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาล
0: สาวัตคือถ้าดูสองจุดเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุคือมันอยู่ในจุดใกล้เคียงกันเลยแต่ทำไมอย่างจุดแรกเขาไม่ตกลงมาทำไมจุดที่สองเนี่ยได้ตกคะอันนี้ถ้าเรามองมันเป็นเพราะอะไรสภาพความเร็วความแรงของรถหรือด้วยสภาพมุมหรือว่ายังไง
1: ด้วยสภาพมุมครับ
0: ค่ะ
1: สภาพมุมการชนและรถชนตั้งแล้วก็คนกับรถก็หยุดอยู่ตรงนั้นเลยครับ
0: คันชุดเคสแรก
1: ครับเคสแรกแต่เคสที่สองนี่เขาชนแล้วเขารถยังเคลื่อนไปอยู่ยังแต่ทรงตัวไม่ได้ก็ไปชนเข้ากับเบรีเออร
0: ์
1: ก็เลยทำให้ตัวเหวี่ยงลงมาบนสะพานครับ
0: แปลว่าความเร็วมีส่วนด้วยไหมคะที่ทำให้ลักษณะของการชน
1: ของรถ
0: ความ
1: แรงของรถแล้วก็ความเร็วมีส่วนครับ
0: อย่างเคสแรกเนี่ยตอนที่เขาไปชนท้ายรถคันที่จอดเสียตอนนั้นฝนตกแล้วอย่างถนนเปียกลื่นแล้วอย่างคะ
1: เปียกลื่นนะครับ
0: อ๋อเปียกลื่นแล้วอ๋อจริงๆก็องค์ประกอบก็คือใกล้เคียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจะไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ครับพอฝนเริ่มเทลงมาแล้วก็หยุดแล้วก็เทลงไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แหละคือคำว่าอุบัติเหตุนะคะแล้วอย่างหนึ่งมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายอย่างจริงๆเพิ่มความระมัดระวังกันมากคือจริงๆถ้ามอง
1: เป็นคนขับสำคัญคนขับรถครับ
0: ค่ะคนขับรถคือยังไงนะคะ
1: คนขับรถควรที่จะใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับในสภาพถนนลื่นแล้วก็ในสภาพแวดล้อมที่มันมีอุบัติเหตุมีอะไรอยู่ข้างหน้าอะไร
0: คือจริงถ้าฟังเนี่ยเคสแรกเนี่ยจริงแล้วดูแล้วไอ้แสงสว่างไฟส่องสว่างเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าเคสที่สองได้ซ้ำไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคือตรงจุดเนี้ยมันเป็นถนนเส้นที่รถเล็กรถจักรยานยนต์สามารถขึ้นไปใช้ได้โดยปกติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช้ได้ปกติครับ
0: แต่ว่าต้องระวังมากๆจริงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอันตรายเลยนะคะสาวัต
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งข้อหา2เคสนี้จะแยกออกจากกันเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเพราะว่ามันคนละเหตุการณ์
0: ค่ะค่ะ
1: ครับแต่ก็ใช้พยานคนเดียวกัน
0: ชุดเดียวกันกลุ่มเดียวกัน
1: ครับ
0: มีกล้องหน้ารถนอกเหนือจากพยานที่มองเห็นด้วยสายตา
1: ครับเดี๋ยวตรวจสอบท
0: ั
1: ้งกู้ภัยทั้งรถตำรวจ
0: ครับ
1: เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐาน
0: โอเคค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คือต้องขอแสดงความเสียใจจากครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะบุกรวบไกด์เถื่อนชาวจีนกลางเมืองภูเก็ตเอาผิดบริษัททัวร์ฝ่าฝืนกฎหมายสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
0: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
3: เจ้าหน้าที่บุกรวบไกด์เถื่อนชาวจีนกลางเมืองภูเก็ตเอาผิดบริษัททัวร์ฝ่าฝืนกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต2พบเบาะแสชายชาวจีนลักลอบทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์พานักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวจากการเฝ้าระวังสังเกตการพบชายชาวจีนกำลังนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนรวม7คนเดินทางด้วยรถตู้นำเที่ยวพฤติการเข้าข่ายทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมบริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพจากการตรวจสอบหลักฐานพบใบสั่งงานมัคคุเทศก์เป็นภาษาไทยออกโดยบริษัท Blue Ocean International Tourism จำกัดแต่ไม่มีการระบุชื่อของมัคคุเทศรายการนำเที่ยวภาษาจีนและรายชื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่อย่างใดต่อมาการสอบสวนผู้ประกอบการยอมรับว่ารถตู้นำเที่ยวคันดังกล่าวไม่ได้จัดมัคคุเทศร่วมเดินทางไปกับนักท่องเที่ยวจริงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวชายชาวจีนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีใน2ข้อหาตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวขณะเดียวกันได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บริษัทนำเที่ยวในข้อหาเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวไม่จัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทโดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวจะดำเนินการปรับทางพินัยตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกล่าวหาอิหร่านว่าพยายามที่จะทำให้ข้อตกลงสันติภาพชะงักงันด้วยการถ่วงเวลาก่อนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐเพื่อหวังจะได้เงื่อนไขที่ดีกว่าผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยทันทีเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ดังกล่าวเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดที่โรงงานบรรจุภัณฑ์ในรัฐวอชิงตันของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนสูญหาย9คนและเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในแม่น้ำโคลัมเบียหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษประเมินว่ามีทหารรัสเซียเกือบ 500,000 นายเสียชีวิตในสงครามยูเครนตั้งแต่ที่ผู้นำรัสเซียเริ่มบุกยูเครนเมื่อกว่า4ปีก่อนสตรีชนพื้นเมืองหลายพันคนเดินขบวนไปบนท้องถนนในกรุงลาปาสของโบลิเวียเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำโบลิเวียลาออกและเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดและแก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นประชาชนคนไร้บ้านหลายสิบคนรวมตัวกันในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องที่พักพิงชั่วคราวเพิ่มขึ้นท่ามกลางคลื่นความร้อนที่อุณหภูมิสูงทำสถิติในยุโรปตะวันตกกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
6: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ในเมื่อสักครู่นี้นี้ช่วงพักเบรกนี่นั่งดูไลฟ์ของทาง Facebook ของทางกทม.นะคะเป็นช่วงที่เป็นบรรยากาศของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการจับสลากนะคะในส่วนของหมายเลขนะคะหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือจับสลากไปเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วก็ระยงนะคะในส่วนของการจับสลากเรียงลำดับผู้สมัครที่จะขึ้นมาจับหมายเลขนะคะแล้วก็เหมือนการจับหมายเลขนะคะก็เป็นการจับหมายเลขเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะก็ในส่วนของการจับสลากแล้วก็หมายเลขเนี่ยนะคะในส่วนของพลตำรวจโทชันเทพเสสะเวเนี่ยนะคะจากพรรคเศรษฐกิจเนี่ยหมายเลข12ในชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะหรือว่าดร.โจจากพรรคประชาชนเนี่ยหมายเลข10ในคมสันพันวิชาติกุลนะคะในนามอิสระนี่หมายเลข13นายพิสารกิติยาวมานนะคะนี่ก็ในนามอิสระหมายเลข6นายภัสกรชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข7นายพงศักดิ์ภัวพรพงศ์นะคะในนามอิสระหมายเลข3นายประยูรครองยศในนามอิสระนี่หมายเลข11หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะคะในนามอิสระหมายเลข1ค่ะนายประทีปวชระโชคเกษมนะคะนี่ในนามอิสระหมายเลข4นายวีรพจน์ลือประสาทสกุลลือประสิทธิ์สกุลนะคะในนามอิสระหมายเลข8นะคะนายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายชัชชาติสิทธิพันธ์ในนามอิสระหมายเลข9ค่ะแล้วก็นายสมัยละเลิศในนามอิสระนะคะหมายเลข2อันนี้ในส่วนของคนที่ลงสมัครผู้ว่ากทม.ตอนนี้เป็นขั้นตอนของในส่วนของทางด้านของสก.นะคะก็บรรยากาศมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะตะกี้เขามีไลฟ์อยู่เนี่ยเขาไปดูได้ใน Facebook ของทางกทม.ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางคุณทวีศักดิ์พุ่มพฤกษ์หัวหน้าหมวดทางหลวงบางปลาม้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1เพราะว่ามีอุบัติเหตุค่ะที่เป็นรถบรรทุกไม้พลิกตะแคงทางหลวงหมายเลข357สวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: หัวหน้าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะจุดนี้ค่ะ
4: ตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ช่วยขนไม้ออกจากพื้นที่การจราจรอยู่นะครับแล้วก็ทางกู้ภัยก็ได้นำรถนะครับกำลังจะยกรถมันพลิกคว่ำรถมันพลิกคว่ำแล้วก็กำลังจะยกรถขึ้นนะครับแล้วก็จะขนไม้ขึ้นรถใ

0: คือมันเป็นไม้อะไรยังไงคะหัวหน้า
1: เป็นไม้ยูคาครับท่อนเล็กท่อนใหญ่ปนกันนะครับ
0: อ๋อเป็นท่อนๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับครับเบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่าเออกำลังจะเดินทางไปนครสวรรค์ครับแต่ว่าเป็นช่วงที่เป็นทางโค้งเป็นช่วงทางเบี่ยงที่จะออกทางหลักแล้วก็น่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ทำให้รถลูกพ่วงพลิกความครับ
0: เฉพาะแค่ส่วนของหางพ่วงเท่านั้นหรอคะที่พลิกแต่ไอ้ส่วนของตัวแม่นี่คือปลอดภัยยังอยู
1: ่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับยังตั้งอยู่จะเป็นเฉพาะแค่ลูกพ่วงครับ
0: แล้วคือไม้เนี่ยมันเข้าไปอีกฝั่งนึงของฝั่งตรงกันข้ามเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมันกระจายที่เห็นเต็มถนนนี่คืออยู่ฝั่งทางด้านไหน
1: ยังไม่ข้ามไปอีกฝั่งครับ
0: ค่ะก็คืออยู่ฝั่งเดียวฝั่งขาออก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะโชคดีตอนบริเวณนั้นยังไม่มีรถอยู่แถวๆนั้นครับ
0: ก็เลยไม่มีคันอื่นนะครับอุบัติเหตุไปด้วยใช่ไหมครับเฉพาะแค
1: ่
0: ค
1: ัน
0: นี้คันเดียวโอ้โหนี่แรงเหวี่ยงมันเหวี่ยงทำให้ม้านี่มันกระจายเกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วระยะห่างของไม้กับตัวรถก็ค่อนข้างจะห่างกันเยอะเหมือนกันนะคะหัวหน้า
1: ใช่ใช่อ๋อถ้าไม้นี่ห่างไม้ท่อนบนเนี่ยจะเป็นไม้ที่เบาก็จะ
0: มันก็เลยเหวี่ยงไกล
1: ใช่ยังเหวี่ยงไกลหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงหนักก็จะอยู่ข้างล่างใกล้ๆตัวรถแต่ว่าที่ไม้เนี่ยก็อยู่บริเวณตัวรถทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางหลวงก็ช่วยขนไม้ขึ้นรถเพราะว่าทางเจ้าของรถเนี่ยไม่มี
0: คนมาด้วย
1: เอาม
0: าคนเดียวคือขับมาคนเดียว
1: แล้วก็พอจะเดินทางมาน่าจะอีกนานครับก็เลยว่าต้องช่วยกันขนอยู่อ่ะ
0: นี่ใช้กำลังเจ้าหน้าที่กี่คนคะหัวหน้าในการช่วยกัน
1: ตอนนี้เบื้องต้นประมาณ10ท่านอยู่ครับประมาณ10ท่านที่ช่วยกันครับ
0: ค่ะคือใช้แรงคนเลยนะคะแรงของทางเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางกรมทางหลวงไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลยเหรอคะหัวหน้า
1: ตอนนี้กำลังมีรถเคนทางหน่วยไฟฟ้าของแผงมาสแตนบายรอแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้พักขนาดไหน
0: ค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้เท่ากับว่ารถผ่านได้บ้างไหมหรือยังไงคะตอนนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราเบี่ยงเลยครับเพราะว่ากำลังดึงรถขึ้นอยู่ใช่ครับ
0: แล้วเบี่ยงไปใช้อีกฝั่งนึงเหรอคะ
1: เบี่ยงอัตราลอนเปลี่ยนการจราจรให้ไปยูเทิร์นข้างหน้าครับให้ออกซ้ายแล้วไปยูเทิร์นครับ
0: อ๋อหมายความว่ามันก็จะมีทางที่ไม่ต้องผ่านตรงจุดนี้ได้
1: ใช่ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อเข้าใจค่ะ
1: ก็รถตรงนี้ช่วงนี้ไม่รถยังไม่ค่อยเยอะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ช่วงเย็นก็เยอะหน่อยครับ
0: ค่ะโอ้ให้อย่างนี้ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ได้ครับกว่าจะเคลียร์ไม้กองไม้ที่ว่านี้ได้เรียบร้อย
1: ก็ตอนนี้กำลังยกรถขึ้นถ้ายกรถขึ้นแล้วก็จะขนไม้ขึ้นรถเลยครับทีเดียวเลย
0: ค่ะค่ะ
1: ครับก็คาดว่าน่าจะอีกประมาณสักชั่วโมงนึงครับ
0: มาถามเป็นความรู้เลยค่ะหัวหน้าอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยทางเจ้าของรถที่เขาต้องมีการชดเชยหรือว่าเรื่องของค่าปรับอะไรให้กับแล้วก็ในเรื่องของคนทำงานอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: จริงๆเลยไม่มีนะครับจะเป็นค่าปรับของทางตำรวจนะครับเป็นคนปรับใช่ใช่คร
0: ับค่ะโอ้นี่ต้องขอบคุณในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงมากๆนะคะจริงๆมันมีหลายเคสเลยที่เราจะเห็นเลยว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยเนี่ยต้องใช้แรงเจ้าหน้าที่นี่แหละในช่วงของการเคลื่อนย้ายดำเนินการนะคะในหลายๆครั้งเวลาที่เกิดอุบัติเหตุและบางครั้งนี้ช่วงกลางค่ำกลางคืนก็ต้องไปปลุกมาช่วยขนช่วยเคลื่อนย้าย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทางหลวงก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางทีมกู้ภัยค่อนข้างเยอะมากนะครับ
0: ค่ะค่ะโอ้เรียกว่าทุกฝ่ายนะคะที่ช่วยกันก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะคะค่ะค่ะอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ชะลอดูใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ไม่ก็ติดไฟแดงพอดีครับก็จะมีบ
0: ้
1: าง
0: ค่ะแปลว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งมานี่ชะลอกันหน่อยอย่ามาเร็วเต็มที่หลุดโค้งได้นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ๆ
0: คือเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 7:20 นาทีนะคะทางหลวงหมายเลข357ค่ะช่วงกิโลเมตรที่43+700อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคือในช่วงแรกอ่ะก็คืออย่างที่บอกว่ามันกว้างมันรถผ่านไม่ได้เลยแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะที่หัวหน้าหมวดทางหลวงบางปามาแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1เนี่ยอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะเขาจะมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนการจราจรไม่ต้องผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุต้องใช้ระยะเวลาประมาณอย่างต่ำ1ชั่วโมง นะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุอันนี้ที่อยู่บนทางด่วนนะคะทางด่วนศรีรัตน์นะคะช่วงทางลงถนนจันทร์นะคะที่คุณวิชยาภักดีโชติเนี่ยช่วยแจ้งเพิ่มเติมข้อมูลไปเมื่อตอนช่วงประมาณสักเกือบๆ 9:00 น.สภาพรถเสียหายค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเป็นรถ SUV เนี่ยที่หมุนไปชนเข้ากับตัวของแบเรียร์นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถเก๋งแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วล่ะค่ะแต่มันก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะรถสะสมยังไงก็ใครผ่านมีเพิ่มเติมกันได้เลยมีอีกเรื่องนึงนะคะทางด้านของรฟม.ค่ะหรือว่าการรถไฟขนส่งมวลชนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะอันนี้แจ้งขยายในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ค่ะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออก3ช่องจราจรตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์46นะคะถึงคลองราชบูรณะระยะทางเนี่ยประมาณ250เมตรค่ะเพื่องานติดตั้งคานแล้วก็พื้นคอนกรีตสถานีแยกประชาอุทิศของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงไปถึงช่วงของวันที่30มิถุนายนนะคะแต่ว่าตรงจุดนี้เขาทำเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนก็คือ22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นแต่เขาจะมีการสลับฝั่งทำงานนะคะวันคู่แล้วก็วันขี้คือถ้าเป็นวันขี้เนี่ยจะมีการปิดเบี่ยงชั่วคราว3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้าค่ะมีผลให้ในฝั่งขาออกสามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรแล้วก็รูปแบบที่2วันคู่นะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงชั่วคราว3ช่องจราจรในฝั่งขาออกก็มีผลให้ในฝั่งขาเข้าสามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะคะแต่ว่าประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข080-072-6522 080-072-6522ค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะอันนี้ก็ฝากมานะคะฝากมาบอกให้กับคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบกันนะคะสำหรับกรณีของจุดที่มีการก่อสร้างนะคะของโครงการรถไฟฟ้าค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ 9:22 นาทีเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของการจราจรหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่รับแจ้งมีแจ้งของคุณเหลงคุณเหลงบอกว่าถนนศรีนครินทร์ค่ะในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึง BTS สีด่านประมาณ200เมตรมีรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางขวาจุดนี้มีคนเจ็บนะคะซึ่งในเบื้องต้นเราได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วอ้ออีกจุดหนึ่งพูดถึงคนเจ็บกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของกลางสะพานพระปกเกล้าอะค่ะที่คุณกมลพรแล้วก็คุณโจแจ้งที่เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วมีคนเจ็บนะคะซึ่งคนเจ็บเป็นนักเรียนนะคะมีเป็นนักเรียนด้วยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างจุดนี้ฝากช่วยถามให้หน่อยเป็นห่วงอาการของคนเจ็บนะคะที่คุณโจไลฟ์ฝากคือเป็นเด็กนักเรียนผู้ชายนะคะอีกคนหนึ่งอ่ะจะเป็นคนที่เป็นคนวัยทำงานนะคะแล้วก็ชนกันบนกลางสะพานพระปกเกล้าเลยค่ะนะคะมีแจ้งมาเมื่อตอนช่วง8นาฬิกากว่าหรือว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมล่าสุดได้ ส่วนคุณบางมัดคุณบางมัดเนี่ยเจ้าอุบัติเหตุถนนศรีนครินทร์ค่ะในฝั่งขาออกตรงช่วงทางแยกเข้าถนนเทพรัตน์เป็นรถเก๋ง2คันนะคะชนกันขวางในช่องทางด้านซ้ายในเบื้องต้นน่ะไม่มีรายงานคนเจ็บแต่ว่ามีผลนะคะในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าของคุณบางมัดเนี่ยศรีนครินทร์ฝั่งขาออกของคุณเหลงจะเป็นศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าจะเป็นคนละช่วงกันนะคะทั้ง2จุดเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วทางหลวงหมายเลข3029ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะนี่เป็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าอุบัติเหตุรถบรรทุกค่ะชนกับรถเก๋งนะคะโอ้อันนี้ชนรุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตและบอกว่าคือชนแล้วก็หลบหนีนะคะแล้วก็เสียชีวิต1คนจุดที่เกิดเหตุจะอยู่ช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำปิงตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางหลวงหมายเลข3029หรือว่าถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะนี่ในเมืองนะในเมืองอุบัติเหตุตอนช่วงที่รับแจ้งมาเนี่ยก็คือเนี่ยตอนช่วง 8:56 นาทีกลางวันแหละในช่วงเช้าเลยเหรอคะอุบัติเหตุโอ้โหอาเป็นว่านี่เป็นเบื้องต้นนะคะอุบัติเหตุนี่ถือว่าแรงมากคือชนนะคะเป็นรถบรรทุกชนกับรถเก๋งเบนซ์สีดำนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย1คนค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณสุริยาใช้บนทางด่วน1ช่วงก่อนถึงโค้งวัดสารอดการจราจรบอกว่าติดขัดนะคะทางด่วนขั้นที่1ช่วงจากดาวขนองมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือนะคะแต่ในฝั่งกลับกันนะคือไปได้อันนี้มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะคือที่รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเป็นช่วงตั้งแต่8:00 นช่วงจากต่างระดับบางโคลมุ่งหน้าช่วงทางลงถนนจันทร์มันไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วไหมเพราะว่าตอนนี้คือ9:26 นะคะหรือว่าถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้แล้วมีแจ้งมาทาง X ทาง Facebook นะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ช่วงด่านทางด่วนศรีรัตน์ศรีนครินทร์มุ่งหน้าพระราม9เมื่อก่อนหน้านี้ก็ติดขัดนะคะรถนี่ก็จะตามไปกันแบบช้ามากๆบนสะพานไทยญี่ปุ่นช่วงเหนือโรงพยาบาลจุฬาตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุต่อช่วง8:00 นที่มีรถอุบัติเหตุชนกันนะคะบนสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็โดยภาพรวมฝั่งของเส้นพระราม4นะเวลานี้ตอนนี้ก็ดูแล้วตามมาได้โดยตลอดแต่อาจจะมีแน่นๆบ้างในบางช่วงนะคะแต่ว่ายังถือว่าในภาพรวมก็ตามกันได้แต่ว่ายังไงฝากใครที่ใช้นะคะช่วยแจ้งเพิ่มเติมอัปเดตกันหน่อยกรณีของอุบัติเหตุแล้วก็ในส่วนของบนทางด่วนที่มีคุณผู้ฟังสอบถามว่าติดอยู่เนี่ยนะคะทางเราก็เลยสอบถามไปทางด้านของศูนย์ทางด่วนค่ะก็บอกว่าคือรถมากเลยแถวทางด้านของด่วนดาวคณอมุ่งหน้าบางโคลมาราบป่อนไก่อุบัติเหตุต่างๆอ่ะเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปหมดแล้วนะคะไม่คือตอนนี้ที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องก็คือมาจากรถซึ่งใช้เส้นทางกันจำนวนมากนะคะพูดถึงในเรื่องของการใช้เส้นทางจำนวนมากเดี๋ยวฝากไว้เป็นข้อมูลก่อนละกันนะคะสำหรับในส่วนของแถวทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะอันนี้ต้องบอกเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยรถจะเริ่มมากๆเนี่ยตั้งแต่ช่วง9:10 นเป็นต้นไปเพราะมีงานนะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะสำหรับงานไทยเฟกซ์อารุนก้าเอเชีย2026เมื่อวานวันที่2นี้วันที่3นะคะซึ่ง ในส่วนของการจราจรจริงเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางด้านของรองสาวสภปากเกร็ดเองก็บอกว่าตั้งแต่ช่วง8นาฬิกากว่าๆนี่รถก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีติดค้างติดคาอยู่บนช่วงของทางลงทางด่วนแล้วด้วยแล้วบอกไว้เลยว่าเดี๋ยวในช่วง9นาฬิกา10นาฬิกา11นาทีเนี่ย9นาฬิกา10นาฬิกาแล้วก็11นาฬิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวรถมันจะพีคมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะติดละค่ะนะคะเนี่ยฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเมืองทองธานี Impact เนี่ยนะคะรถเนี่ยชะลอตัวนะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าแต่ตรงแถวด้านก่อนถึงหน้าศูนย์ราชการนะคะอันนี้ก็จะเริ่มชะลอยาวๆต่อเนื่องเข้าไปเลยนะคะไปทางด้านของเมืองทองธานีส่วนในฝั่งกับการนะคะในฝั่งขาเข้านะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถก็ยังเยอะอยู่นะคะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าก็ตามกันได้ไม่ได้ถึงกับนิ่งแต่ฝั่งที่ดูแล้วจะนิ่งแล้วดูแล้วจะหนักมากกว่าก็คือในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปอยู่เทินเข้าไปทางด้านของ Impact นะคะเพราะนั้นก็เผื่อเวลาถ้าหากว่าใครที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้หรือว่าถ้าหากว่าใครที่จะไปงาน Thaiflex Aluka Asia 2026นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือรถไฟฟ้าค่ะสายสีชมพูอันนี้สะดวกสุดแล้วก็ในงานนี้โหดิเห็นในโซเชียลอ่ะคนที่เขาไปงานมาแล้วเขาโพสให้เห็นกิจกรรมด้านในอาหารเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารแบบอลังการมากแล้วคนก็เยอะมากนะคะแล้วบอกว่างานนี้เนี่ยทางอัมพลฟู้ดเขาก็ไปร่วมงานนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วอัมพลฟู้ดเนี่ยก็ชวนแหละค่ะชวนผู้ที่สนใจร่วมงานไทยเฟสอาลูกาเอเชีย2026นะคะงานมหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดนะคะซึ่งสำหรับนะคะในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยค่ะนะคะก็จะเป็นภายใต้ของแนวคิดนะคะไทยเทสฟิวเจอร์เลดี้นะคะรสชาติไทยพร้อมสู่อนาคตค่ะซึ่งในปีนี้อัมพลฟู้ดนะคะยกทัพผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมอาหารไทยมาเปิดตัวอย่างครบครันค่ะโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รอยไทยแบรนด์แกงไทยที่บริษัทตั้งเป้าผลักดันสู่แบรนด์แกงไทยอันดับหนึ่งพร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะของแบรนด์ชาวเกาะแบรนด์กะทิระดับโลกของคนไทยค่ะที่มาพร้อมด้วยภาพลักษณ์ใหม่สดใสทันสมัยนะคะผ่านคาแรคเตอร์ลุงพร้าวรวมไปถึงการเปิดตัวชาวเกาะเฟรชค่ะน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่เตรียมที่จะลุกตลาดประเทศไทยแล้วก็สินค้ามาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นพบกันได้ที่บูธอัมพลฟู้ดทอ10 Impact เมืองทองธานีค่ะซึ่งจัดขึ้นในช่วงนี้เลยนะคะถึงวันที่30พฤษภาคมโดยในช่วงเนี้ยนะคะช่วงนี่เป็นการรอบเจรจาธุรกิจนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงนี้ถึง29พฤษภาคมแล้วก็ในรอบจำหน่ายปลีกค่ะวันที่30พฤษภาคม2569ยิ่งวันสุดท้ายนะวันที่เปิดให้สามารถที่จะเข้าไปกันได้เนี่ยทุกๆคนเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยบอกเลยทุกๆปีที่ผ่านมารถจะแน่นรถจะเต็มนะคะเผื่อเวลาแต่เห็นละเห็นที่เขาคนที่เขาไปงานนี้เนี่ยไปในช่วงของการเจรจาเรื่องของธุรกิจการค้าเขามาโพสต์มาแชร์กันในโซเชียลเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะมากนะคะที่เขามานำเสนอเนี่ยในงานนี้นะคะแล้วก็มีพวกขนมหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะโอ้โหแบบหน้าตาน่าทานมากนะคะหน้าตาน่าทานมากเต็มไปหมดเลยนะคะงานนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดนะเป็นงานใหญ่งานสำคัญเลยต้องบอกเป็นงานมหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มันมีผมบอกระดับโลกได้เลยนะเพราะว่ามาจากในหลายๆประเทศเลยที่เขามาร่วมงานกันนะคะสำหรับในครั้งนี้เราก็มีการเจรจาในเรื่องของรอบธุรกิจกันด้วยค่ะ แล้วก็ยังไงวางแผนนะในเรื่องของการเดินทางสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปในงานนี้แต่มันจะมีผลกระทบเหมือนกันในเรื่องของการจราจรนะคะก็มาบอกกันให้ทราบแล้วว่าณเวลานี้ตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่อยู่ฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบนทางด่วนเนี่ยบนทางด่วนนะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องมาถึงในช่วงของเนี่ยทางลงนะคะทางลงเมืองทองนะคะเนี่ยจะมีท้ายแถวแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะรอบรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้นี่ต้องดูเพราะว่าพอมาถึงช่วงสายๆนะคะเส้นทางทางด้านนี้จะเป็นอีกหนึ่งเส้นที่เขาจะไม่แผ่วโดยเฉพาะฝั่งของทางด้านประตูน้ำนะคะเดี๋ยวดูแถวอินทราสแควร์ช่วงนี้ยังได้ยังได้เลยค่ะคือเปิดดูกล้อง CCTV ของทางกทมเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถยังถือว่ายังน้อยถ้าใครจะเข้าไปประตูน้ำนะต้องรีบเข้าไปในช่วงเวลานี้เลยเพราะเดี๋ยวพอเข้ามาถึงสักประมาณ10โมง11โมงอันนี้จะแน่นแต่ณเวลานี้ยังได้นะคะยังได้อยู่นะแต่ถ้ามาจากฝั่งของเพชรบุรีนะหรือว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของราชดำริแล้วจะตรงเข้ามาทางราชปรารภแล้วก็เข้ามาเนี่ยแถวๆอินทราสแควร์ทางด้านนี้นะคะณเวลานี้ตอนนี้ยังถือว่ายังใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งที่มาจากเส้นทางใต้ด่วนดินแดงที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ดีขึ้นนะคะแตกต่างกันมากเลยกับเมื่อตอนช่วงเช้านะคะณเวลานี้คือไหลตามกันได้โดยตลอดเลยค่ะไม่นิ่งนะคะไม่นิ่งนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เข้ามาจากดินแดงพหลโยธินราชวิถีหรือแม้แต่ในส่วนของฝั่งของพญาไทโอ้นี่ในซอยโยธินี่ดูโล่งๆว่างๆจะใช้คำว่าโล่งก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีรถใช้เส้นทางร่วมนะคะก็บอกดูรถน้อยนะคะพญาไทที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยดูอย่างตรงช่วงของแถวซอยรางน้ำตามมาได้โดยตลอดเลยค่ะรถไม่เยอะนะคะก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาคือณเวลานี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะยังดีอยู่คือมันใช้คำว่าดีคือมันไม่ได้นิ่งนะคะถึงแม้ว่าจะมีรถเยอะแต่มันก็ไหลตามกันได้นะคะอย่างนี้ถือว่าดีเลยล่ะนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งของเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีเพชรบุรีจะมีแนวก่อสร้างเพราะฉะนั้นพิษณุโลกเข้าเพชรบุรีที่จะมาทางด้านของประตูน้ำอันนี้ช้าๆหน่อยนะคะพอดูแล้วจะมีรถเต็มแล้วก็ตามกันแบบช้ามากๆแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยในฝั่งขาออกอันนี้คือรถน้อยนะคะเชื่อว่าฝั่งขาเข้ามองแล้วแบบอย่าไปอยู่ฝั่งขาออกอย่างแน่นอนนะคะไม่มีแนวก่อสร้างไม่มีการบีบเบี่ยงในเรื่องของช่องจราจรนะคะนี่เป็นภาพรวมที่ดูให้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: กัน1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: มีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 7087501-10

0: รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลบางประกอบ9เป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งชนกันนะคะในช่องทางด้านซ้ายในช่องทางด่วนจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ9แล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะบนสะพานพระปกเกล้าเมื่อตอนช่วงสายๆที่บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วไม่เป็นเด็กนักเรียนด้วยค่ะเด็กนักเรียนผู้ชายล่าสุดที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.ปากคลองสานก็บอกว่าคือจุดนี้บาดเจ็บถึง4คนแต่ว่าเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีทั้ง4คนนะคะก็เพิ่มเติมการหายห่วงเพราะว่าในช่วงที่ออกอากาศก็เชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงจะเป็นห่วงเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นเด็กนักเรียนด้วยนะเด็กนักเรียนผู้ชายส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่รับแจ้งเบื้องต้นเมื่อตอนช่วง 8:56 นที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองนะคะเป็นรถบรรทุกชนกับรถเก๋งเบนซ์สีดำแล้วหลบหนีแล้วก็อยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็เลนกลางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะคะคือช่วงเวลากลางวันเลยในช่วงเช้าเข้าไปดูนะในส่วนของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยนะคะคือถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมั่นใจไหมว่าคู่กรณีจะเป็นรถบรรทุกหรือเป็นรถที่กำลังขับผ่านหรือมีการทำงานหรือว่าอะไรยังไงอยู่นะคะแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่บนถนนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ตามหากล้อง CCTV ตามหากล้องหน้ารถเผื่อว่าใครที่อยู่ในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุคืออุบัติเหตุจะเป็นถนนวงแหวนรอบกลางก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำปิงมุ่งหน้าไปทางด้านของทางลอดเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าคือรถคันที่อาจจะเกี่ยวข้องอาจจะชนเนี่ยเป็นรถเบนซ์สีดำซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุในเวลาที่จะเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็คือขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอสารภีเขาก็เลยมีการประชาสัมพันธ์ตามหาว่าใครมีกล้องหน้ารถผ่านในช่วงเวลานั้นนะคะหรือว่าเห็นรถคันที่เนี่ยที่เป็นคู่กรณีที่แบบเป็นรถเบนซ์สีดำเนี่ยก็ให้ช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะคือเขายังไม่มั่นใจนะแต่เขาบอกว่าอาจจะเนื่องจากว่ามีพยานนะคะมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตด้วยในที่เกิดเหตุนะคะคือเป็นช่วงเช้านะคะแล้วถ้าดูเนี่ยมันเป็นช่วงที่คือมีในส่วนของวางกลวยยางหรือไอ้วางกั้นเอาไว้มันเป็นช่วงโค้งเล็กน้อยมีนะจุดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็รถที่จอดอยู่มันจะมีไม่แน่ใจว่าเป็นรถจอดและกำลังขับอยู่จะเป็นมีรถบรรทุกอยู่2คันอีกคันนึงอยู่ด้านหน้าทั้งหมด3นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่บอกว่าคือดูว่าคู่กรณีที่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นรถเก๋งเบนซ์คันสีดำอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะจากทางด้านของที่จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรอดูในเรื่องของกล้องหน้ารถหรือว่าใครที่อาจจะมีอะไรเบาะแสเพิ่มเติมก็แจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะคือปกติแล้วนี่เชียงใหม่เนี่ยเป็นอีก1จังหวัดนะ1พื้นที่ที่รถเยอะรถติดมากๆไม่แพ้กรุงเทพเลยค่ะในช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยถ้าหากใครไปเนี่ยในช่วงเช้านี่จะรู้เลยนะคะว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยจะรู้เลยว่าอย่างจะไปสนามบินเนี่ยเราต้องมีการเผื่อเวลาเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะไม่แทบจะไม่ต่างกันเนี่ยกับในส่วนของกรุงเทพเลยสำหรับถนนในบางเส้นนะคะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันละกันเพราะว่าของเราเองก็รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมานะคะแต่ว่าจริงๆเรายังไม่รู้นะตกลงว่ามันชนหรือว่าคนอยู่บนถนนหรือว่าชนกับรถอื่นหรือว่ายังไง นะคะแต่ที่แน่ๆมีคนเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนนะคะนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะ 9:49 นะคะเรามาอัปเดตในพื้นที่ของกรุงเทพกันต่อวันนี้ไม่ได้ดูให้เลยใช่ไหมคะในส่วนของเส้นทางด้านของวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือว่าในส่วนของมอเตอร์เวย์นะคะอันไหนเดี๋ยวดูให้หน่อยสำหรับในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าใครที่ใช้เส้นทางเหล่านี้มาเพิ่มเติมกันหน่อยแต่ถ้าไม่มีแจ้งมาเนี่ยแบบว่าโดยภาพรวมคือใช้ได้ดีโดยตลอดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าสังเกตว่าถ้าว่าจุดไหนที่รถแบบตามกันได้โดยตลอดหรือว่าไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆที่ผิดปกตินี่ก็จะเงียบเนี่ยอย่างตอนนี้ณเวลานี้นะคะเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ก็คือใช้เรียกว่าใช้ได้ยาวๆเลยค่ะนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงช่วงของกิโลเมตรที่0ซึ่งณเวลานี้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีรถที่แบบมาชะลออยู่ตรงช่วงที่จะตรงไปทางด้านของพระราม9หรือว่าฝั่งที่จะออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์แต่ว่าในฝั่งขาออกนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยจะดูมีรถเยอะหน่อยเหมือนกันนะคะตรงช่วงประมาณสักกิโลเมตรที่0เนี่ยในฝั่งขาออกที่ปกติไม่ค่อยจะเห็นภาพแบบนี้ข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่านะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่0ฝั่งขาออกของมอเตอร์เวย์ถ้ายังไงใครอาจจะอยู่ตรงช่วงนี้ก็มาเพิ่มเติมกันได้ที่เห็นรถเข้าแถวยาวเลยนะคะแต่ว่าจะอยู่ในช่องทางทางด้านของสายสุดแต่พอผ่านจากตรงจุดนั้นมาก็ใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับณเวลานี้อย่างกิโลเมตรที่7+100นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะใช้ได้นะคะวงแหวนตะวันออกเองก็ไม่มีปัญหานะถือว่าไม่มีปัญหาอาจจะมีบางจุดที่ดูรถเยอะหน่อยนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับนิ่งนะคะก็ตามกันได้โดยตลอดยาวๆเลยตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาถึงทางด้านที่จะออกมาฝั่งของถนนเทพรัตน์แต่อาจจะดูว่ามีรถเยอะหน่อยก็ประมาณสักช่วงของกิโลเมตรที่63แต่ไม่ได้นิ่งนะคะไม่ได้นิ่งก็ตามได้โดยตลอดนะคะถือภาพรวมถือว่าดีค่ะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกวงแหวนตะวันตกที่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเป็นคู่กรณีเองด้วยตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเคสนี้เนี่ยค่ะที่ออกอากาศคุยกับทางจสร้อยไปเนี่ยนะคะเมื่อช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วของคุณพรชัยคุณพรชัยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเองเลยไปชนท้ายรถเก๋งแต่ว่าปลอดภัยทั้งคู่นะคะตอนที่แจ้งมานะเวลานั้นตอนนั้นก็มีผลในเรื่องของการจราจรบอกว่าจุดที่เกิดเหตุก็จะเป็นเส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าเลยจากแมคโครบางบอนมาเล็กน้อยนะคะเอาใครว่าใครผ่านแล้วสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยแต่ช่วงนี้ไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิมองไม่ขับกันก่อนสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางร้อยทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้27พฤษภาคมครับยังโ
0: อ
1: ้จะหมดเดือนที่5แล้วนะ
0: โอ้โหนี่ครึ่งปีแล้วนะคุณหมอใช่เวลาผ่านไปเร็วมากค
1: ่
0: ะ
1: เร็วมากเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหซึ่ง18ชีวิตนะยกขึ้นมือไม่เลยนะครับคุณปุญญรัตน์เนี่ยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในประเทศแต่เราปล่อยให้สูญเสียไปรายวันอย่างเงี้ยตอนนี้เฉลี่ยเวลา35คนนะแต่เมื่อวานเนี่ยเพิ่มเป็นพิเศษ28ชีวิต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทำให้27วันครับโอ้เกือบ900นะครับ883ชีวิตครับถ้าส่วนใหญ่นี่เป็นชีวิตที่อยู่ในวัยทำงานวัยรุ่นที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติทั้งนั้นเลยนะครับ80คนยิ่งดูคุ้มกลุ่มปีวันนี้ยิ่งหนักขึ้นเลยนะครับคุณมนุษย
0: ์
1: นะฮะยิ่ง5เดือนอีก4วันจะ5เดือนเนี่ยนะครับ 5,298 ชีวิตแล้วนะครับปีนี
0: ้คือถ้าเราเปรียบเทียบกันกับปีที่แล้วโอ้มากกว่าใช่ไหมหมอชัดเจน
1: มากกว่าครับปีที่แล้ว 5,178 ตอนนี้ลบกันแล้วเหลือ120ชีวิตครับมากกว่านะมากกว่าปีที่แล้ว120ชีวิตไม่ดีเลยครับค
0: ุ
1: ณ
0: จริงๆแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยถือว่าน้อยกว่าในปีถัดไปก่อนหน้านู้นใช่ไหมคะ
1: ยุคปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เทียบกับปี67นะน้อยกว่าปี67 68น้อยในช่วงประมาณ5เดือน
0: ทำไมปี69ถึงได้กลับขึ้นมาสูงมากขึ้นอย่างนี
1: ้อันนี้ต้องเป็น รัฐบาลนะครับต้องมาหาคำตอบแล้วเอ๊ะทำไมทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ค
1: ุณวิโรจน
0: ์
1: ของข้อแพงนี้มันก่อแพงเนี่ยแต่อะไรที่แพงที่สุดแล้วตอนนี้ชีวิตมนุษย์นะ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆก็ว่าแพงก็ไม่ได้เพราะมันตีราคาไม่ได้
0: ค่ะ
1: เนื่องจากแต่เราสูญเสียกันมาแล้วประมาณ35ชีวิตต่
0: อ
1: วันโดยที่เราไม่ได้มีความพยายามเพิ่มเติมในทำดีน
0: ะ
1: ที่จะเซฟหรือช่วยชีวิตเหล่านี้เอาไว
0: ้
1: เพื่อจะมาทำประโยชน์ให้กับประเทศในกองทุนเมื่อวานนี้3ชีวิตนะสูญเสียไปทั้งหมดยอดในกองทุนได้ขึ้นมาเป็น351แล้วครับ300อืมจริงๆชีวิตที่ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะ300
0: อืม
1: ชีวิตละ
0: ครับ
1: คือเรานี้มหาศาลครับเขาเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะครับน
0: ี่
1: ถ้าเกิดในต่างประเทศก็เรียกว่าโศกนาฏกรรมบนท้องถึงแต่บ้านเรารู้สึกไม่ค่อยมีใครเดือดร้อนเท่าไหร่นะคุณนี้นะนอกจากเราที่จะบอกว่าคงเป็นไหนต้องลดกว่านี้นะครับ
0: คือเราเห็นภาพรวมไงแต่ละวันว่ามันสูงมากขนาดไหน
1: ครับซึ่งเลยต้องนำมาบอกกันทุกวันนะคุณรุธเพื่อใช้รัฐบาลเนี้ยได้ยินนะครับแล้วก็มีนโยบายที่จะทำให้ถนนบ้านเราเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆถนนเนี่ยมันปลอดภัยนะแต่คนที่ไปใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอ่ะคือขับทุกคนไม่ปลอดภัยใช้ทางอย่างนี้ขับด้วยความไม่ปลอดภัย
0: ดิฉันที่เป็นคนต้องมาทำงานตอนเช้าค่ะแล้วเวลาที่ต้องไปจอดรอติดสัญญาณไฟจราจรเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยมันลุ้นระทึกมากได้ไฟเขียวนี่ยังไม่ต้องออกมานะคุณหมอต้องรอก่อนแป๊บนึง
1: ดูก่อนว่า
0: จะได้ไฟมา
1: ทั้งนี้ใช่แล้วระหว่างที่ติดไฟแดงเห็นรถที่ลำโพงไฟแดงบ้างไหมกับคำถาม
0: คือเนี่ยจะไม่เห็นถ้าในฝั่งของดิฉันเองเนี่ยดิฉันจะไม่เห็นคนที่จะฝ่าสัญญาณไฟไปแต่ว่าเราจะรอเพราะว่าจะออกจากซอยหรืออะไรมาแต่เส้นหลักจะไม่เห็นนะในช่วงเช้าที่เขาจะมีการละเมิดแต่เส้นที่เราออกมาจากในซอยแล้วเราจะเห็นบางทีเส้นตรงอ่ะค่ะ
1: เส้นเหลือเขาไม่หยุดนะ
0: ไม่หยุดไม่หยุดรีบเลยรีบค่ะ
1: ไม่หยุดจนเกินอุบัติเหตุนั่นแหละครับก็ต้องฝากเรื่องแล้วรัฐบาลถ้าอยากเห็นความปลอดภัยในการเดินทางอยากจะให้คนที่ออกไปเดินทางแล้วได้กลับบ้านกันทุกคน
0: ค่ะ
1: ก็ต้องมีนโยบายเรื่องนี้ออกมาชัดเจน
0: มีแต่ประเทศไทยไหมคะคุณหมอที่เขาชนกันตรงกลางแยกสัญญาณไฟจราจรสถิติอันนี้หัวเราะแบบไม่ได้รู้สึกแฮปปี้หัวเราะแบบแค้นจัง
1: แบบรันทบ
0: รันทบ
1: ใช่
0: แล้วบอกว่าการหัวเราะมันมีหลายเสียงบ่งบอกถึงอารมณ์ได้ให้ท่านฟังให้ดีค่ะ
1: ของเขาอาจจะมีบ้างอาจจะมีใช้คำนี้แต่ไม่ถึงชีวิต
0: แต่บ้านเรา
1: แต่ของเราถึงชีวิตครับวันนี้วันหนึ่งเฉลี่ย30,000คนต่อวันบ้าน
0: อะ
1: ไม่ได้กลับน
0: ะ
1: พูดอย่างนี้แล้วก็เลยกลัวนะมืด30,000คนจะเป็นใครล่ะหวยจะออกที่ใครตรงนี้แหละครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำผิดกฎหมายนะฮะคนที่ทำถูกกฎหมายทุกอย่าง
0: นึกออกว่าดิฉันเห็นนึกออกมาได้ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่เรามักจะชอบฝ่าสัญญาณไฟแดงจนเราจอดอยู่แล้วกลัวมากเขาจะมาชนท้ายเราไอ้ตรงแยกที่เป็นถนนตรงนั้นเขาเรียกว่าถนนอะไรอ่ะอาจนรงค์มันจะมีอยู่ตรงช่วงหนึ่งที่มันจะเป็นทางออกมาจากเขาเรียกว่าชุมชนตรงนั้น70ไร่หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเป็นสัญญาณซึ่งเพิ่งตั้งมาได้ไม่นานมากตรงนั้นน่ะฝ่าเป็นประจำเลยค่ะในช่วงเช้ามืด
1: แล้วก็ไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ปล่องเพราะคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งฝ่าก็ฝ่ามากสุดมันจะฝ่า
0: ไม่เราจอดแต่เราจอดแล้วเราก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวรถที่ตามมาเขาจะไม่จอดไปชนท้ายเราค่ะ
1: ก็จะดึงตัวไล่เรา
0: ช่วยกันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะรบกวน
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่ช่วงที่เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสรุปหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เสร็จสิ้นลงแล้วโดยพลตำรวจโทชาญเทพจับสลากเป็นคนแรกขณะที่นายชัดชาติได้หมายเลข9สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร13คนแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายชัดชาติคว้าหมายเลข9ดร.โจหมายเลข10นายอนุชาได้หมายเลข5ขณะที่กทม.เตรียมความพร้อมเข้าสู่คูหาเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักโดยช่วงเช้าโดยมีผู้สมัครจากหลากหลายพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 8:30 นาทีเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นตอนการจับสลากหมายเลขประจำตัวที่จะใช้ในการหาเสียงโดยสำหรับกระบวนการจับสลากหมายเลขในครั้งนี้ดำเนินการโดยปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขประจำตัวของผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง14คนแรกปรากฏผลเรียงลำดับตามหมายเลขดังนี้เริ่มที่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมและหมายเลข5นายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่หมายเลข6เป็นของนายพิสารกิติเยาวมานผู้สมัครอิสระหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิกุลส่วนหมายเลข9เป็นของนายชัชชาติศิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงสมัครในนามอิสระและหมายเลข10เป็นของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือโจแคนดิเดตจากพรรคประชาชนสำหรับหมายเลขที่เหลือประกอบด้วยหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลและหมายเลข14นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขจากกลุ่มเพื่อนมาริกาทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการจับสลักหมายเลขประจำตัวแล้วผู้สมัครแต่ละท่านจะนำหมายเลขที่ได้รับไปปรับใช้กับแคมเปญและป้ายหาเสียงเพื่อเริ่มลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยมีกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาปิดเกร็งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: โรคตากระตุกหรือโรคตาปิดเกร็งเป็นอาการของโรคกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่หดตัวผิดปกติทั้งสองข้างทำให้มีอาการเกร็งหรือกระตุกระดับความรุนแรงมีตั้งแต่กระตุกเล็กน้อยเพียงแค่ก่อให้เกิดความรำคาญเพิ่มขึ้นหรือจนมีปัญหาต่อชีวิตประจำวันและในระดับที่รุนแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากเปลือกตาจะปิดลงมาทันทีโดยไม่อาจควบคุมหรือคาดเดาได้ซึ่งส่งผลทำให้มองไม่เห็นชั่วขณะซึ่งหนังตากระตุกแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์มีดังนี้หนังตากระตุกอย่างเห็นชัดเจนจนรำคาญมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานหนังตากระตุกข้างเดียวร่วมกับมีแก้มและปากกระตุกด้วยมีอาการตาเกร็งหรือกระพริบตาค้าง จนไม่สามารถลืมตาขึ้นเองได้ส่วนสาเหตุของหนังตากระตุกมีดังนี้ความเครียดความวิตกกังวลการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการใช้สายตามากเกินไปโรคตาที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่นตาแห้งการบริโภคคาเฟอีนปริมาณมากโรคทางระบบประสาทรวมถึงจากยาที่ใช้ในการรักษาเช่นโรคพาร์กินสันทั้งนี้หากมีอาการกระตุกเพียงเล็กน้อยแนะนำให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหยอดน้ำตาเทียมหรือทำกิจกรรมคลายเครียดแต่หากมีอาการเรื้อรังควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและประเมินการรักษาต่อไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์ไอ้น้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมือง

0: ดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

ฝากมาย้ำนะคะว่าตั้งแต่ช่วงของวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมค่ะแล้วก็ MRT Plus จะไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วนะคะบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ขอย้ำผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมนะคะแล้วก็ MRT Plus ค่ะเดินทางได้แล้วนะคะเพื่อความสะดวกก็ขอแนะนำให้ผู้โดยสารใช้บัตร EMV Contactless นะคะอาทิบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น Visa แล้วก็ Mastercard ค่ะบัตรเครดิต Union Pay นะคะบางธนาคารบัตรเดบิตบางธนาคารนะคะซึ่งสามารถที่จะเช็คบัตรของธนาคารที่ใช้ได้จาก Facebook BEM Bangkok นะ Bangkok Expressway and Metro นะคะแล้วก็บัตรแมงมุม EMV ค่ะซึ่งผู้โดยสารสามารถที่จะนำบัตรโดยสารใบเดิมนะคะพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีไม่มีค่าธรรมเนียมของการเปลี่ยนบัตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร02-624-5200นะคะโทร02-624-5200นะคะนี่ก็มาฝากมาย้ำนะคะเพราะว่าทาง BEM เนี่ยฝากมาย้ำตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตร EMV แทนนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันก่อนละกันสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะคือถ้าดูจากข้อมูลที่มีการแจ้งเอาไว้นะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดค่ะรับแจ้งเส้นทางทางด้านของวิภาวดีนะคะมีอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถกระบะนะคะชนกันในช่องทางด่วนแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยผู้ชาย1คนแต่ว่าล่าสุดได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรนี่เป็นอุบัติเหตุที่มีการอัปเดตกันล่าสุดแล้วมีแจ้งของคุณอาจารย์เนี่ยแจ้งอุบัติ

0: เหตุทางหลวงหมายเลข346ค่ะเชิงทางขึ้นต่างระดับรังสิตเป็นรถเก๋ง2คันชนกันนะคะในช่องทางขวาแต่ว่าจุดนี้ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีผลนะคะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะวันนี้ถือว่าอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะเยอะใน21รายที่ทางจส.ร้อยได้รับแจ้งมานะคะก็ยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเมื่อวานตอนช่วงเช้าๆที่มีในเรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นเรือเขาใช้คำว่าเป็นเรือลากจูงใช่ไหมคะที่ไปชนเสาไฟฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกาะเกร็ดแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่ก็ทำให้มันมีเรื่องของไฟฟ้าดับกันไปเกือบทั้งเกาะแต่ว่าหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการรวดเร็วนะคะซึ่งในช่วงเมื่อวานตอนช่วงสายๆนี่ก็มีได้สอบถามในเบื้องต้นในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะนะคะเขามีการอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเจอคนที่ขับเรือนะคะคนขับเรือซึ่งเป็นเรือคันที่ไปชนนะคะกับเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะแล้วก็มันก็จะมีบ้านเรือนประชาชนนะคะซึ่งได้รับความเสียหายไปด้วยซึ่งปรากฏว่าพอนับรวมทั้งหมดนี่คือ6-7หลังคาเรือนนะคะที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเรือลากจูงต้นเหตุนะคะคือเขาก็ไม่ได้หลบหนีไม่ได้อะไรนะไม่ได้ห่างไปไกลคือก็ไปจอดอยู่ตรงแถวๆใกล้กับบ้านของผู้เสียหายนะคะแล้วก็มีการประสานเรืออีกลำหนึ่งเข้ามาช่วยลากเรือพ่วงซึ่งเป็นเรือเขาบรรทุกเม็ดถั่วออกไปยังจุดที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างเมื่อวานเนี้ยจะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะคะที่เข้าลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบความเสียหายอย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาก็ทางผู้สื่อข่าวนั้นก็ขอบคุณทางด้านของมติชนด้วยนะคะซึ่งเขาก็ติดตามความคืบหน้าแล้วก็ได้มีการสอบถามในส่วนของผู้ช่วยคนขับเรือนะคะที่ชื่อคุณดูนบอกว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี้ยก็กำลังขนส่งเมล็ดถั่วไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ระหว่างที่เดินเรือเนี่ยเครื่องยนต์เกิดขัดข้องแล้วก็มีไฟลุกไหม้ทำให้เรือเนี่ยไม่มีกำลังคือพยายามที่จะเร่งเครื่องแต่ว่าเร่งไม่ขึ้นก็เลยต้องผ่อนคันเร่งก่อนที่เรือเนี่ยจะพุ่งก็ไปหาแนวเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ริมน้ำคือเสาไฟฟ้าที่เขาปักอยู่ในน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเนี่ยในขณะที่ทางคนขับเรือนะคะชื่อคุณธงชัยคนนี้ก็อายุ62ปีก็บอกว่าคือทั้งคุณธงชัยแล้วก็ผู้ช่วยรวม2คนคือเอาเรือเนี่ยขับเรือมาจากพื้นที่พระประแดงนะคะแล้วก็มีเรือพ่วงซึ่งบรรทุกเมล็ดถั่วเนี่ยประมาณ 7,000 ตันนะแล้วก็มีเรือพ่วงรวมทั้งหมด3พ่วงปลายทางก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มาถึงบริเวณบ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเกาะเกร็ดซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแล้วในขณะนั้นเนี่ยเรือกำลังขับทวนกระแสน้ำก่อนเกิดเหตุนะคะแล้วบอกว่าปะเกนเครื่องยนต์เนี่ยแตกจนเกิดระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์แล้วก็มีประกายไฟคล้ายๆกับจุดพลุทำให้กำลังของเรือตกนะคะแล้วก็เหยียบคันเร่งไม่ขึ้นแล้วจากนั้นเรือโยงที่บรรทุกสินค้าก็กระแทกเข้ากับแนวเสาไฟฟ้าแต่ไม่ได้พุ่งชนตรงๆลักษณะมันเป็นการลากจนทำให้เสาไฟฟ้าต้นอื่นๆเนี่ยล้มตามคือเอียงตามมาอีกหลายต้นนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เกิดเหตุก็พยายามที่จะควบคุมเรือให้ออกห่างจากบ้านเรือนประชาชนมากที่สุดแล้วก็มีการวิทยุประสานเรืออีกลำเข้ามาช่วยลากออกไปซึ่งตามปกติแล้วบริษัทก็จะมีการตรวจสภาพเรือก่อนใช้งานทุกครั้งซึ่งบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดมาแล้ว1ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งก่อนเนี่ยพื้นที่มันกว้างไม่มีบ้านเรือนก็เลยไม่เกิดความเสียหายในเบื้องต้นบอกว่าไม่มีประกันค่ะ แต่ได้บอกกับทางหัวหน้าแล้วก็เลยมีการนัดหมายเข้าพบกับทางกรมเจ้าท่าเพื่อสอบปากคำนะคะแล้วก็ในส่วนพนักงานสอบสวนเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็มีการรับแจ้งความจากชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบค่ะพบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด7หลังคาเรือนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยประเมินนะคะในเรื่องของมูลค่าความเสียหายแล้วก็เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของทางการไฟฟ้าเองเขาเองก็ได้รับความผลกระทบเหมือนกันนะคะก็ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันปรากฏว่าก็คือมีเสาไฟฟ้าเนี่ยได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด6ต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของนายอำนาจสอนหมวกผู้บริการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีนี่ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะเมื่อวานก็บอกว่าหลังจากที่รับแจ้งก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุนะคะแล้วก็เรียกผู้ประจำเรือเนี่ยเข้าพบนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของทางกรมเจ้าท่าก็มีคำสั่งให้งดใช้เรือลำดังกล่าวแล้วก็ประกาศควบคุมการสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะแล้วหากพบผลสอบสวนพบข้อเท็จจริงชัดเจนก็อาจต้องมีการพิจารณายึดใบอนุญาตผู้ขับเรือฐานขับเรือโดยประมาทโดยเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็ประเกณแตกแต่จะต้องสอบสวนหารายละเอียดอย่างอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีการเตือนด้วยนะเตือนสำหรับประชาชนผู้ประกอบการเรือโยงทุกลำค่ะบอกว่าแม่น้ำก็ใช้คำแม่น้ำลัดเกล็ดเนี่ยเป็นพื้นที่ทางน้ำซึ่งค่อนข้างแคบประกอบกับช่วงนี้ฝนตกแล้วก็กระแสน้ำแรงจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงตอนนี้ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนกังวลเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางเจ้าท่าก็ให้ความมั่นใจว่าก็มีการออกตรวจเป็นประจำอยู่แล้วในการตรวจเรือแล้วก็ประกาศนียบัตรในการตรวจสอบความรู้ของคนประจำเรือนะคะเราก็จะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือได้รับทราบนะคะทั้งนี้เนี่ยฝากเลยว่าในส่วนของเรือทุกประเภทนะคะโดยเฉพาะเรือสินค้าให้ตรวจสอบสภาพเรือก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราก็มีการติดตามแล้วก็ได้มีการเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ทางนายกในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวไปที่คุณเล็กเอกชัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับค
0: ุณเล็กเอกชัยจะอยู่บนทางด่วน
1: จอสอร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะยังอยู่บนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์อยู่นะคะตอนนี
1: ้สายบางพลีสุขสวัสดิ์อยู่ครับค่ะไปทางพัทยาก็พอขึ้นมาถึงกม.ที่9บวก400ก็เริ่มชะลอตัวแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะขยับได้นะขยับได้ประมาณสัก100เมตร200เมตรแล้วก็หยุด
0: อ๋อคือไม่ได้นิ่งใช่ไหมคะไม่ได้นิ่ง
1: ไม่ได้นิ่งแต่ก็เป็นจังหวะนะหยุดแล้วก็ขยับได้หยุดประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็เคลื่อนประมาณน
0: ี้มีอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะจะต้องนู่นเลยค่ะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก่อนถึงจะดีขึ้น
1: ใช่เท่าที่ผมดูแมปนะ
0: ค่ะ
1: ใน Google Map ก็ต้องข้ามแม่น้ำไปก่อนก่อนจะถึงทางลงสำโรงอะไรนั่นทาง
0: เอ้ยคุณเล็กเอกชัยถามนิดนึงรถโดยส่วนใหญ่ที่เห็นตอนนี้เป็นรถอะไรที่ใช้กัน
1: โอ้โหบรรทุกใหญ่ๆกันทั้งน
0: ั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะต้องขึ้นเนินขึ้นสะพานจะต้องไม่สามารถจะใช้ความเร็วได้
1: มันก็น่าจะมีส่วนที่ช่วงที่ขึ้นมาจากตรงพระสมุทรเจดีย์ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะอาจจะมีส่วนแต่ว่าอุบัติเหตุก็ยังไม่เห็นว่ามีอุบัติเหตุนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะฟังตรงข้ามกันก็น่าอิจฉาอยู่เหมือนกัน
0: โล่งเลยใช่ไหมคะคนละเหมือนกับเป็นหนังคนละม้วนเลยคน
1: ใช่ครับฝากเพื่อนสมาชิกใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบไม่มีอุบัติเหตุอะไรหรอกน่าจะลดเยอะอย่างเดียว
0: แล้วเดี๋ยวก็ใช้วงแผนตะวันออกต่อใช่ไหมหรือไปทางด้านไหนคะบุรพาวิถี
1: ผมก็ขึ้นนู่นนะครับต่อยาวบุรพาวิถีเลยครับ
0: บุรพาวิถีใช้ได้ยาวๆเลยค่ะในช่วงนี
1: ้ใช่ครับแล้วก็ไปลงทางหลวงทางพิเศษหมายเลข7กรุงเทพเชียงบุรีต่ออ
0: ๋อแล้วก็ไปเข้ามอเตอร์เวย์ต่อ
1: ครับผม
0: เราไปพัทยา
1: บริเวณสายเจ็ดยาวเข้าพัทยาเลย
0: ใช้ได้ค่ะมอเตอร์เวย์เองก็ใช้ได้นะเวลานี้ตอนนี้ค่ะไม่มีฝนค่ะขอบคุณมาก
1: ครับฝากเป็นข้อมูลอยู่ที่กม.ที่สี
0: ่ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ผม
0: คือไม่ได้นิ่งใช่ไหมย้ำว่าไม่ได้นิ่งนะคุณเล็กใช่คือไม่ได้ใช่
1: เป็นจังหวะเป็นจังหวะหยุดแล้วก็เคลื่อนหยุดแล้วก็เคลื่อนอย่างเงี
0: ้ยถ้ามีเรื่องรถจอดเสียหรือมีอะไรนี้รบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามาด้วยนะคะเพราะสุขมันพันท้ายมันยาวผิดปกติเหมือนกัน
1: ที่มันเป็นสิ่งกีดขวางแล้วก็เป็นปัญหากับการจราจรเนี่ยแจ้งเข้ามาให้ทราบอีกทีนะ
0: ครับได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับสวัสดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าใครที่นำหน้าคุณเล็กเอกชัยเนี่ยมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะเอ้ยมันเป็นเพราะว่ารถเป็นทุกรถใหญ่อย่างเดียวไหมหรือมันมีเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันท้ายแถวมันยาวมากนะคะท้ายแถวมันยาวมากจริงแต่อย่างบอกอีกฝั่งนึงที่บอกว่าโล่งมากมันไม่ถือกับใช้คำว่าโล่งแต่ดูแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นอารมณ์ที่มันแตกต่างกันมากกับฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์คุณพานอยู่บนทางด่วนเหมือนกันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณมณีนุชครับผม
0: คุณพานอยู่ช่วงไหนอะคะของ
2: ทางด่วนพระรามสองตอนนี้ลงจากสะพานพระรามเก้ามาแล้วครับผม
0: รถเยอะใช่ไหมตอนช่วงทางขึ้น
2: ทางขึ้นมันมีปัญหาอยู่ตรงเก็บด่านเก็บตังค์ครับผม
0: นี่เขากำลังมีการปรับปรุงอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ครับสองช่องสองช่องมาเลนกลางนะครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้รถขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ไหลมาเรื่อยๆครับแต่ว่ามาเจอรถปิกอัพมาถึงจุดน
0: ี้ค่ะ
2: เจอสะพานพระรามเก้า
0: เป็นรถจอดเสียเหรอคะ
2: ครับอยู่ซ้ายมือเลนขึ้นเลนขึ้นสะพานพระรามเก้าพอดี
0: เชิงทางขึ้นสะพานพระรามเก้าสะพานแปดนะคะ
2: สายมือครับผม
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่มีใครหรือยังจุดนี
2: ้ยังครับไม่มีมีแต่เปิดสัญญาณไว้อยู่ครับแล้วก็พอลงจากสะพานมามันมีปัญหาเบี่ยงไปขั้นที่สองครับผม
0: ค่ะ
2: มันแคบคนเยอะนั้นมันเลนเดียวเนาะ
0: มันก็เลยทำให้ชะลอตรงจุดนี้ใช่ไหมคุณพาน
2: ถูกต้องครับถูกต้องคร
0: ับ
2: พอลงลาบมานึกว่าจะใช้การได้ดีครับผมเดี๋ยวนี้ข้าเป็นบ้านพระรามสามนะตรงหน้าบางนา
0: เนี่ยคุณต้องมาถึงตรงนี้ยากท่าเรือเลยอะ
2: ใช่น่าจะมีส่วนครับเต็มยาวเลยคร
0: ับ
2: ผม
0: ยาวๆค่ะแล้วนี่จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหน
2: สาธุ
0: อ๋อค่ะ
2: นี่ทางนู้นลงมาสาธุพอดียังมารับลูกค้าอย
0: ู่
2: ส
0: า
2: ธุผมไปดอนเมืองครับผม
0: อ๋อโอเคค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะนี่ไปรับลูกค้าแปลว่าเขาเรียกผ่านทางแอปหรือเปล่าคุณพันหรือว่ายังไงเขาจอง
2: ขาขึ้นมาแล้วก็คุยกันถูก
0: อ๋อถูกเขาก็เลยให้เบอร์กันไว้
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้ลูกค้าประจำเห็นไหมอัธยาศัยที่ดีของคุณคนขับ
2: ผมไม่ได้ใช้แอปครับผม
0: อ๋อเหรอคะ
2: ใช้คุณบุญยนุชโบกรับอย่างเดียวครับถ้าใครไม่โบกก็คือไม่รับครับ
0: โอเคเดี๋ยวว่าผ่านมาเดี๋ยวจะโบก
2: ก็ไม่กล้าเรียกนะครับคุณบุญยนุชเพราะมันคันใหญ่
0: คือมันเป็นรถที่บางทีเราจะลืมไงเพราะเราจะเป็นรถของคุณรถเสียของคุณรถเสียอะไร
2: อ
0: ะไ
2: รครับ
0: รถของคุณเสียอะไรคะของคุณผ่านรถไฟฟ้าเนี่ย
2: ใช่ครับเขากลัวราคาแพงเขาก็ถามก่อนนะพี่ราคาแบบ
0: ไหนไม่เป็นรถสีขาวเป็นรถสีอะไรคะของคุณพัน
2: เขียวเหลืองครับผม
0: เขียวเหลืองอ๋อโอเคอันนี้มองสังเกตได้ง่ายคือถ้าเป็นรถคันสีขาวว่าคุณพันเราจะมีความรู้สึกเราจะคุ้นกับรถเป็นสีไงถ้าเป็นแท็กซี่เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเห็นเป็นรถไฟฟ้าสีขาวกว่าจะรู้ว่าเป็นรถแท็กซี่อ่ะคือผ่านไปแล้วโบกไม่ทัน
2: ครับผมแต่ว่า
0: แต่ถ้าเป็นสีไม่มีปัญหาค่ะ
2: เขาไม่รับรายทางนะครับผมรับแต่
0: อ่ะดิฉันเคยเจอเขารับเราลายทางเหมือนกันนะสีขาวอ่ะ
2: อ๋อที่ขาวถ้าเป็นแบบทั่วไปก็รับถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะมีลูกประตูน
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออันนี้ไม่รับเลยใช่ไหมจะต้องเรียกผ่านแอปพลิเคชันอย่าง
2: เ
0: ดีย
2: ว
0: อ๋ออ๋อจะได้เป็นความรู้ค่ะ
2: แล้วมันมีปัญหาอะไรครับคุณบุญยศที่ว่าไออะไรอ่ะโบ๊ทอะไรอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทราบมีอะไรคะเกิดอะไรขึ้น
2: เห็นคนส่งเขาอะไรกำลังอะไรกันอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อเหรอคะ
2: ครับผมเรียกได้ครับราคา35ครับผม
0: คุณ
2: เป็นรถแอร์ยืนจับ
0: ค่ะ
2: ขึ้นมาไม่มีร้อนครับผม
0: ค่ะในชั้นคันไหนผ่านนั้นโบกหมดแล้วค่ะ
2: ครับไม่ลองโบกดูครับ
0: ค่ะ
2: รถของแอร์มันเย็นคร
0: ับค่ะค่ะค่ะให้ผู้โดยสารเยอะๆค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากจริงๆเรื่องของการโดยสารรถสาธารณะนี่จริงเวลาที่เรานั่งรถแล้วเราเจอคนขับดีๆนี่ก็ ดีนะบางเชื่ออย่างนึงอ่ะเขาก็จะมีการขอเบอร์โทรไว้เผื่อว่าจะต้องมีธุระอะไรยังไงก็จะได้เรียกถ้าเขาอยู่ในบริเวณใกล้ๆจะได้ใช้บริการเนี่ยเป็นการสร้างคอนเนคชั่นเหมือนกันอย่างนึงนะคะเรื่องของการเดินทางผู้โดยสารสำคัญจริงๆค่ะอัธยาศัยที่ดีนะคะการขับรถที่ดีมันก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดซึ่งกำลังเดินทางกันอยู่ในช่วงสายๆนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137แล้วไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางกรมอุตุเองเนี่ยเขาก็มีการเตือนกันนะคะในเรื่องของฝนเรื่องของอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อย่างอัปเดตล่าสุดนะคะคืออันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องมาจากในเรื่องของฝนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อช่วงของเที่ยงคืนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคืนวันพฤหัสวันพุธต่อเนื่องวันพฤหัสแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือฝนหนักแล้วก็มีเรื่องของน้ำเหมือนกับเป็นน้ำหลากอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันน่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยเรียนดูใน Facebook ของทาง JS Roy Radio ทางด้านของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเขามีการแจ้งการปิดการจราจรนะคะเนื่องจากว่ามีเสาไฟฟ้าล้มแล้วก็เอียงจำนวนหลายต้นบนทางหลวงหมายเลข108นะคะช่วงแม่สุรินทร์ปางหมูนะคะหรือว่ากิโลเมตรที่347มุ่งหน้า348นะคะหรือว่าช่วงระหว่างปั๊มน้ำมันพีทีห้วยขาถึง3แยกทางเข้าหัวน้ำแม่สะกิดอ่านชื่อผิดขออภัยแม่สะกิดนะคะก็เลยขอความร่วมมือคนที่ใช้เส้นทางให้เบี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนนะคะเพราะวันนี้เขาจะมีการทำงานแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งให้ทราบจะเปิดการสัญจรได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะโดยสามารถไปใช้ทางเลี่ยงระหว่างทางเข้าบ้านแม่สะกิดนะคะบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะไปทางด้านนี้นะคะเขาจะมีป้ายมีอะไรแนะนำแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ทางคือเสาไฟฟ้านี่คือล้มเลยค่ะนะคะล้มลงมาขวางถนนนะคะแต่ว่าบางต้นนี่คือเอียงแบบอย่างนี้เนี่ยไม่ถ้าดูแล้วไม่น่าจะมาจากเรื่องของรถที่ชนหรือว่าอะไรนะคะคือเอียงแบบเอียงจากอีกฝั่งนึงมาอีกฝั่งนึงของถนนเลยค่ะแต่ว่าถนนเนี่ยมันเป็นถนน2เลนนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะเมื่อตอนช่วงเช้านี่คือเห็นข่าวเรื่องของแม่ฮ่องสอนนะคะที่มีน้ำท่วมจริงๆแล้วที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาเจอฝนหนักแล้วมีน้ำท่วมเป็นระยะเหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วอย่างเมื่อตอนช่วงกลางคืนในช่วงของคืนที่ผ่านมานะคะคือตั้งแต่ประมาณสักตอนตีสองของวันนี้วันที่28นะคะมันก็มีฝนซึ่งตกติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีดินซึ่งชุ่มน้ำเนี่ยในหลายแห่งนะคะก็เลยทำให้เสาไฟฟ้านะคะหักโค่นลงมาหลายต้นเป็นแนวยาวเลยปิดทับทางหลวงหมายเลข108อ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องนี้กันนะคะกับทางด้านของหัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนค่ะแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนนะคะหัวหน้าณัฐวุฒิเกิดมงคลหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะหัวหน้านี่เกิดจากฝนหรือว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยอะคะ
3: เกิดจากฝนครับผม
0: ค่ะฝน
3: พอดีว่าฝนมันจะตกพอสมควรแล้วก็ดินที่เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม
0: ่
3: มันดินตรงบริเวณโคนเสามันอ่อนตัว
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เลยทำให้เกิดเสาไฟล้มครับ
0: โอ้มันชุ่มน้ำมากเลยใช่ไหมคะนะเพราะแถวนั้นฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันเหมือนกันค่ะแล้วอย่างนี้นี่คือต้องมีการดำเนินการยังไงคะอย่างนี้มันใช้เสาเดิมได้ไหมหรือว่าต้องเป็นการรื้อแล้วก็เป็นการปักเสาใหม่เลยอะคะ
3: ก็ที่ดูจากเหตุการณ์แล้ว
0: ค่ะ
3: ใช้เสาเดิมยังได้อยู่ครับมันน่าจะมีการเปลี่ยนเสาแค่ต้นเดียวคือต้นที่ล้มขวางถนนนอกนั้นอีก10กว่าต้นน่ะมันจะแค่เอ็นกันเฉยๆคือดึงกันล้ม
0: นี่มันเอ็นเท่าไหร่
3: ตั้งใหม่ได้อยู
0: ่30องศา45องศาประมาณขวางถนนเลยนะคะถนน2ช่องจราจรค่ะ
3: นอนเลยครับไอ้ตอนที่ล้มครับ
0: นอนบนถนน
3: นอนเลย
0: ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะจริงๆปกติแล้วในช่วงโอ้แถวนี้กลางคืนเขาไม่น่าจะขับรถกันไหมคะหัวหน้ามันดูแล้วถนนมันค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยเหมือนกันทางโค้งทางเลี้ยวหรืออะไร
3: ส่วนมากจะเป็นรถเกี่ยวกับรถขนส่งสินค้าการเกษตรครับเขาจะเดินทางกันช่วงกลางคืนครับ
0: อ่าค่ะแต่ไม่ได้มีอุบัติเหตุไปชนหรือว่าอะไรใช่ไหมคะหลังจากที่มันล้มหรือว่าเอียงลงมา
3: อ๋อไม่มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยจะต้องใช้เวลานานไหมคะหัวหน้าต้องมีการเลี่ยงไปใช้เส้นไหนยังไงได้อะคะ
3: มีทางเลี่ยงที่จะใช้ได้ก็จะเป็นทางด้านแม่สะกึดไปถึงบ้านค่อยเดือแล้วก็ออกมาทางบ้านท่าผงแดงแล้วก็เข้ามาในตัวเมืองครับ
0: ค่ะ
3: จะมีทางเลี่ยงอยู่เส้นทางเดียวเลย
0: อ๋อเส้นทางเดียวเลยเส้นทางนั้นยังปลอดภัยอยู่นะคะยังไม่มีเสาล้มหรือว่าอะไรใช่ไหมคะทางด้านนั้นไม่มีพวกดินสไลด์นะคะค่ะค่ะวันนี้ซึ่งเรามีป้ายบอกป้ายแนะนำป้ายบอกตรงจุดที่มันเป็นทางเบี่ยงทางเลี่ยงไว้แล้วไหมคะ
3: มีสองที่ครับหัวท้ายก็คือที่ตรงสนามกีฬาจ
0: ัง
3: หวัดที่ตรงอบต.ขาบ่องตรงนั้นจะมีป้ายเตือนป้ายที่บอกว่าเป็นใช้ทางเลี่ยงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางอยู่ด้วยครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือที่ซุ้มประตูทิศใต
0: ้
3: ของตัวอำเภอเมืองครับตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จะมีป้ายแจ้งบอก
0: ค่ะคาดว่าทั้งวัน
3: คาดว่าก็จากการที่สอบถามการไฟฟ้าแล้วคาดว่าจะเป็นทั้งวันครับเพราะจำนวนเสามันเยอะอยู่
0: แล้วฝนยังตกอยู่ไหมคะตอนนี้คะคุณหน้า
3: ตอนนี้ไม่ตกแล้วครับก็ตกแค่ถึงแค่เมื่อคืนช่วงตีสองตีสามแค่นั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมันมีพวกน้ำป่าน้ำหลากหรืออะไรไหมคะอย่างในพื้นที่ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ตรงบริเวณที่เกิดเหตุนี่ไม่มีเลย
0: แต่ที่อื่นมีบ้างเหมือนกันไหมคะ
3: ใช่ครับก็เป็นตัวอำเภออื่นถ้าเกิดเป็นเขตในเขตของอำเภอเมืองนี้ไม่มีเหตุการณ์ในน้ำไหลหลากครับ
0: โอ้จริงๆแล้วแม่ห้องสอนมันเป็นพื้นที่ที่เวลาฝนตกมันก็ตกเป็นฝนตกหนักมันก็จะมีเรื่องของพวกน้ำหลากเป็นบางจุดมาตลอดทุกๆปี
3: ใช่ครับ
0: ค่ะ
3: ใช่ทุกปีครับเกิดเป็นบางจุด
0: เป็นบางจุดนะคะค่ะเออแต่ว่าพอหลังฝนมันก็อากาศดีบรรยากาศมันก็สวยมากนะหัวหน้า
3: ครับผมฮะอย่างตอนนี้ก็แดดออกแล้วครับเนี่ย
0: ค่ะอากาศยังถือว่าอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช่ไหมคะสำหรับน้ำมานี้คือกำลังพูดถึงบางทีบางมุมอ่ะอย่างคนที่เขาจะเดินทางท่องเที่ยวก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาจะชอบเดินทางท่องเที่ยวกันในช่วงของหน้าฝนเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ถ้าประเมินดูแล้วอยากเป็นคนในพื้นที่เองคิดว่าน่าจะยังเดินทางได้อยู่ไหมคะในช่วงนี้เนี่ย
3: ยังเดินทางได้อยู่ครับ
0: เพราะเดี๋ยวมีวันหยุดยาวหลายวันอาทิตย์นี้
3: ใช่คร
0: ับ เพราะฉะนั้นคนเชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะแบบมีเป้าหมายเอาไว้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนกันค่ะก็ยังได้อยู่ใช่ไหมฮะทุกเส้นทาง
3: ได้อยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าไอ้ตรงที่เกิดปัญหาก็การไฟฟ้าก็คงจะพยายามให้จบภายในวันนี้แหละก็ต้องเร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างในพื้นที่ของทางหัวหน้าเองมันจะมีจุดไหนไหมที่มันเป็นจุดเสี่ยงเพราะจะมีเรื่องของพวกดินสไลด์หรืออะไรยังไงได้ถ้าว่าเจอฝนหนักๆเนี่ยค่ะ
3: เจอฝนหนักๆที่จะมีดินสไลด์ได้ก็จะมีอยู่แค่จุดเดียวครับก
0: ็
3: คือเป็นเส้นทางสายหลักก็จะมีจุดหนึ่งที่โดยจุดชมวิวผาบ่องไปครับผมตรงนั้นก็ถ้าเกิดฝนตกหนักครับน้ำจากทางภูเขาก็จะพัดหินลงเข้ามาแล้วก็ล้นเข้ามาในถนน
0: ค่ะ
3: แต่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝนในพื้นที่มันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ
0: ยังไม่ได้ถึงจุดที่มันพีคสุดใช่ไหมคะของช่วงของฤดูฝนก็แปลว่าถ้าว่า
3: เป็นที่อำเภออื่นมากกว่
0: าเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่วางแผนเอาไว้เนี่ยช่วงวันหยุดยาวๆเดินทางขึ้นแม่ฮ่องสอนยังไปได้ทุกเส้นทาง
3: ได้ครับผม
0: ซึ่งรวมถึงจุดนี้เพราะเชื่อว่าวันนี้ก็คงน่าจะเรียบร้อยน่าจะไม่เกินวันนี้ใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับ ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหัวหน้า
3: คร
0: ับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือต้องถามเผื่อเพราะเดี๋ยววันหยุดยาวแล้วเราจะเห็นละว่าอย่างที่บอกคนกลุ่มหนึ่งที่เขาจะเดินทางกันนะคะในช่วงวันหยุดยาวๆเชื่อว่าที่นี่แม่ฮ่องสอนจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางนะคะของนักเดินทางยังได้อยู่ไปได้แต่ก็ลองสอบถามเหมือนกันนะในแต่ละจุดเพราะมันจะมีบางจุดเพราะอย่างเมื่อคืนเนี่ยที่ฝนตกนะคะแล้วมันก็มีน้ำนะคะจากเขาบอกว่าน้ำป่าจากลำน้ำแม่ฮ่องสอนเนี่ยเข้าท่วมบ้าน านเรือนประชาชนแต่มันจะเป็นในเขาบอกว่าเป็นชุมชนด้านข้างของสำนักงานสหกรณ์ครูแม่ฮ่องสอนนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นน้ำป่าพวกนี้มันจะมาเร็วมันก็จะไปเร็วนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณตอนช่วงตีสองนะคะทางหน่วยกู้ภัยก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของแล้วก็ผู้คนไปอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันเพราะมันเป็นช่วงเวลากลางคืนที่มันมืดแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่ด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะท่านผู้ว่าวิบูลย์แววบัณฑิตก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ทั้ง7อำเภอของแม่ฮ่องสอนให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุฝนน้ำป่าไหลหลากในระดับกลางและสูงในช่วงนี้เลย28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนโดยได้มีการเน้นย้ำให้เฝ้าระวังในพื้นที่การเกิดอุทกภัยซ้ำซากหรือว่าในพื้นที่เสี่ยงราบลุ่มริมน้ำโดยการเคลื่อนย้ายได้ทันทีที่พบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าพบปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุช่วงนี้ฝนจะหนักทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้แต่ภาคใต้นี่จะหนักมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันใครที่อาจจะวางแผนเอาไว้ว่าช่วงวันหยุดยาวจะไปลงใต้เที่ยวทะเลทางใต้ถ้าไปฝั่งอันดามันเนี่ยดูให้ดีนะเพราะถ้าเป็นคนที่เขาอยู่ฝั่งทะเลอย่างนี้เองเนี่ยฉันจะไม่เที่ยวทะเลเลยละในช่วงของหน้ามรสุมเพราะว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรื่องของคลื่นลมแรงนี่ถ้ามีฝนเข้ามาเนี่ยมันน่ากลัวมากนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วให้สังเกตนะพวกทะเลตามชายหาดต่างๆถ้าเขาขึ้นธงแดงนี่ก็อย่าฝืนลงไปเล่นน้ำนะคะมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมากจริงๆเพราะว่าพอเจอคลื่นแรงๆเข้าไปในช่วงหน้ามรสุมนี่ให้ว่าเจ๋งขนาดไหนบอกว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็อาจจะไม่รอดได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-chaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2500

ช่วงนี้นะคะทางธนาคารออมสินค่ะเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะซึ่งดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระค่ะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแรกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆนะคะเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jsb.or.th ค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปได้เลยที่ jsb contact center 1115ค่ะ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะนี่ก็ฝากมาจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะสำหรับสินเชื่อนะคะสินเชื่อบ้านแลกเงินนะคะต้องบอกเลยว่าดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกแล้วก็เริ่มต้นนะคะ 3.99% ต่อปีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะดูเพิ่มเติมกันมอเตอร์เวย์นะไม่ใช่มอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกขออภัยคือดูตะเกียบได้เห็นว่ามันจะมีอยู่บางจุดซึ่งดูแล้วแบบรถแน่นๆเหมือนกันเหมือนกับจะมีรถจอดเสียค่ะประมาณช่วงของกิโลเมตรที่16บวก0016บวก000นะคะเส้นวงแหวนตะวันออกนะคะเป็นรถบรรทุกคือไม่มั่นใจว่าเป็นรถจอดเสียหรือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าจะเห็นว่าในหลายทางค่ะนะคะในช่องทางฉุกเฉินเนี่ยจะมีรถบรรทุกจอดอยู่2คันแต่ข้างๆเนี่ยนะคะที่จะอยู่ในช่องทางทางด้านเลนซ้ายเนี่ยจะลักษณะนี่เป็นรถบรรทุกเหมือนกันจอดอยู่น่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วล่ะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันออกในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางปะอินแล้วเริ่มที่จะชะลอนะคะอันนี้น่าจะมาจากตรงจุดนี้ที่เป็นรถทั้งหมดคือ3คันน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ดูจากสภาพบันทึกดูไกลๆนะต้องขอบคุณกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะไม่น่าถ้าหากว่าเป็นการชนก็อาจจะเป็นกับเป็นเบียดๆกันหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยไม่น่าจะรุนแรงมากน่าจะเคลื่อนย้ายได้เร็วแต่ว่ามันจะมีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรท้ายแถวตอนนี้ค่อนข้างยาวละประมาณน่าจะประมาณสัก1กิโลเมตรกว่านะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบใครผ่านอ่ะช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมตรงจุดนี้ค่ะตกลงแล้วมันเป็นเรื่องของรถจอดเสียหรือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ดิฉันว่าอุบัติเหตุนะเพราะมาดูกล้องใหม่ทุกอย่างยังอยู่ตรงจุดเดิมไม่มีขยับโดยเฉพาะรถคันที่อยู่ในช่องทางซ้ายหรือว่าเป็นเลนที่2ที่ถัดมาจากช่องทางฉุกเฉินเขายังอยู่ในสภาพเดิมเพราะถ้าหากว่าเป็นแล้วก็มีคนลงมาเดินอยู่หน้ารถระวังหน่อยนะคะมีคนออกมาเดินอยู่นอกรถด้วยนะคะมีคนเดินอยู่นอกรถแล้วเหมือนกับเขาจะเอากลวยยางมาวางไว้ไม่ใช่เขาออกมายืนอยู่นอกรถเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังเนี่ยคนที่เขาเดินอยู่เนี่ยเขาจะอยู่ตรงช่วงระหว่างเลนที่2นะคะกับทางด้านของเนี่ยเลนที่3เนี่ยประมาณตรงเนี้ยเขาให้ระวัง
หมือนกับมีเอากลวยยางมาวางกั้นเอาไว้เลยมันเล็กมากมันไกลมากค่ะมันก็เลยมองเห็นไม่ถนัดฝากด้วยนะคะถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมรบกวนหน่อย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นนี้นะคะคุณก็ใช้เส้นช่องทางที่123จากทางขวาอันนี้จะเป็นทางที่จะมาได้สะดวกนะคะแต่ถ้าว่ามาเลนซ้ายสุดนะคะก็ต้องมาเบียดนะคะจากตรงจุดที่เกิดเหตุตรงจุดนี้ค่ะไหลทางไม่ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมโดยปกติเชื่อทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ใช้ไหลทางเพราะจะรู้ว่าไหลทางหรือว่าช่องทางฉุกเฉินกรณีของเหตุฉุกเฉินเท่านั้นนะคะตอนนี้อยากที่ย้ำเลยว่าจะมีรถจอดอยู่ในช่องทางฉุกเฉินแค่สองคันบรรทุกทั้งคู่ส่วนถัดจากช่องทางฉุกเฉินนี่เขาเรียกเป็นเลนซ้ายนะคะมีหนึ่งคันที่จอดอยู่นะคะอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยขอบคุณล่วงหน้าค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันล่าสุดมีรับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่สุขุมวิท71ในฝั่งขาเข้าค่ะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองตันรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีค่ะซึ่งจุดนี้นะคะก็เห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วเห็นบอกว่ารถชะลอด้วยเหมือนกันตรงจุดที่เกิดเหตุเดี๋ยวใครผ่านตรงจุดนี้ก็เพิ่มเติมกันได้แล้วก็รับแจ้งอีกจุดหนึ่งนะคะถนนมหาเศรษฐ์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนสุรวงศ์เล็กน้อยนี่ก็มีอุบัติเหตุแต่ไม่ทราบคู่กรณีแต่ว่ามีคนเจ็บค่ะนอนอยู่นะคะคืออยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วก็รถชะลอแต่ว่าตอนที่รับแจ้งมาก็มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตอนนี้น่าจะรับความช่วยเหลือแล้วนะคะหรือว่าหากใครผ่านช่วยสังเกตและเพิ่มเติมมาหน่อยคุณนองเนี่ยใช้ถนนเจ้าวัฒนะในฝั่งขาออกช่วงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมุ่งหน้าหลักสี่ติดคือตอนนี้บอกว่าคุณหน่องเนี่ยติดอยู่แล้วบอกว่าท้ายแถวเนี่ยนะคะจะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะรถติดมากๆเนี่ยวันนี้ต้องย้ำคือจะเป็นลักษณะแบบนี้มา3วันแล้วนะนี่วันที่3นะคะเนื่องจากว่ามีงานนะเป็นงานใหญ่มหกรรมเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะที่ impact นะคะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงนี้ตั้งแต่ 9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงพีคเลยช่วงเที่ยงนะคะเมื่อวานนี้ก็ติดมากนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเน้นดูต่อเนื่องให้เพราะคุณหน่องเนี่ยบอกมาเลยว่าติดท้ายแถวนี้อยู่ตรงช่วงของราชภัฏพระนครที่แปลว่าไกลเลยนะสำหรับในเวลานี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครนะคะผ่านแล้วมีอัปเดตก็มาเพิ่มเติมก็ได้เปิดดูไม่ทันพยายามจะดูกล้องให้นะคะสำหรับในเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของเส้นทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะใช่ติดมาจากตรงช่วงของ impact ค่ะโดยเฉพาะในฝั่งที่มาจากทางด้านของนี่เลยหลักสี่นะคะตรงนี้มาเนี่ยท้ายเนี่ยอยู่ตรงทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องนะคะคือยังถือว่ายังพอจะขยับได้บ้างนะแต่พอเข้ามาผ่านตรงช่วงแยกหลักสี่เข้ามาเนี่ยอันนี้จะนิ่งยาวๆเลยค่ะยาวๆมาถึงตรงช่วงของ impact นะคะเนี่ยดูกล้องตรงหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติในรถเต็มนะคะแต่ยังดูถึงแม้ว่ารถจะเต็มแต่ก็ยังตามกันได้โดยตลอดโอ้นี่ถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนเลียบคลองประปานี่คือเต็มทุกช่องจราจรนะคะณเวลานี้แล้วก็ตามกันไปแบบช้ามากๆนะคะส่วนในฝั่งกลับกันในส่วนของฝั่งที่มาจากทางด้านของเลี้ยงเมืองปากเกร็ดอันนี้จะสั้นกว่านะคะแปลว่าคนที่มาจะไปที่ impact นี่มาจากในเมืองใช่ไหมมาจากฝั่งจากข้างในเนี่ยที่จะออกไปเนี่ยทางด้านของ impact เนี่ยโอ้โหรถเนี่ยเยอะมากนะคะบนทางด่วนเองติดต่อเนื่องนะคะกับทางลง
นะคะย้ำเลยบนทางด่วนเนี่ยใครที่ใช้ทางด่วนในทางด่วนศรีราชในฝั่งขาออกอันนี้คือติดมาต่อเนื่องมาจากทางด้านของทางลงเมืองทองนะคะเผื่อเวลานะคะถ้าว่ายังไงถ้าจะไปสะดวกที่สุดก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะโอ้แต่งานนี้ต้องไปจริงๆเดี๋ยวบอกเลยว่างานนี้ต้องไปเดี๋ยวเห็นที่เขามีการรีวิวใช่คำว่ารีวิวมาโชว์ให้เห็นนะที่คนขึ้นไปมาแล้วอ่ะเห็นเลงอย่างเดียวเลยขนมอร่อยมากขนมน่าทานมารูปร่างหน้าตาของขนมออกมาแบบน่าทานมากๆจริงๆแล้วยังมีพวกของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพวกผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าอะไรต่างๆนะมันเป็นของใหม่ๆที่เขาเข้ามาจัดแสดงกันในงานนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงของวันเจรจาธุรกิจนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือยกเลิกการฝึกยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลลิเมตรเพื่อให้เต่ามะเฟืองวางไข่นอกฤดูกาลและตำรวจรวบคนร้ายวางระเบิดปั๊มปตท.ในภาคใต้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: อะไร

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.2แห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งร่วมวางแผนก่อเหตุในอำเภอหนองจิกคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
3: โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีข้อหาร่วมกันก่อการร้ายและพยายามฆ่าโดยจับกุมได้ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครคดีนี้สืบเนื่องจากเหตุลอบวางระเบิดห้องน้ำปั๊มน้ำมันปตท.2แห่งในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่ดูต้นทางให้ทีมวางระเบิดอีกทั้งยังพบหลักฐานการเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุในพื้นที่อำเภอหนองจิกและเคยเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นโดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมวิริยะจันทรารายงาน
2: กองทัพเรือยกเลิกการฝึกยิงปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด155มิลลิเมตรของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งณสนามฝึกยิงปืนอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาออกไปก่อนจากกำหนดการฝึกเดิมวานนี้หลังอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบว่ามีการขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลของแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่กว่า 1.5 เมตรบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกซึ่งนับเป็นรังที่3ของปีเนื่องจากเต่ามะเฟืองถือเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากและใกล้สูญพันธุ์ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือจึงสั่งยกเลิกการฝึกดังกล่าวโดยปรับเลื่อนกำหนดการฝึกออกไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับการวางไข่นอกฤดูของเต่ามะเฟืองและเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าให้อยู่คู่กับทะเลไทยสืบไปสำหรับการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามของกองทัพเรือประจำปี2569โดยเป็นการยิงลงในทะเลจำลองการสกัดกั้นเรือรบของฝ่ายศัตรูการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเดินหน้าดับไฟป่าพุบาเจาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังพบความร้อนสะสมในดินเสี่ยงปะทุซ้ำได้ตลอดเวลาเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กระทำอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงจิตอาสากว่า50นายยังคงปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องแม้ล่าสุดจะสามารถควบคุมเปลวไฟบนผิวดินได้อย่างไรก็ตามภายในพื้นที่ยังพบความร้อนสะสมใต้ชั้นดินพรุซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทุซ้ำเจ้าหน้าที่จึงเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมวางแนวป้องกันเพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและสวนยางพาราของประชาชนขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยบิ่มพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปีนี้นะคะ2569นี้ค่ะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.นะคะก็เลยมีการจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการค่ะรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทนะคะซึ่งก็ประกอบด้วย PTT Art Award 2026นะคะเป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41นะคะผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมจำนวนทั้งหมดนี้คือ32รางวัล นะคะรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานในช่วงวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นะคะแล้วก็ประเภทที่2จะเป็นประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลค่ะ PTT Digital Arts 2026เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลจำนวนทั้งหมดคือ16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทนะคะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตค่ะทางปตท.นะคะขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการนะคะโดยในส่วนของการจัดพิธีมอบรางวัลต่างๆเนี่ยจะมีขึ้นที่บ้านเจ้าพระยานะคะในช่วงเดือนตุลาคม2569แล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะเรียกว่าเชิญชวนเลยนะคะสำหรับศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมนะคะในการส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะส่วนในช่วงนี้กรณีที่มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่ของทางหลวงหมายเลข357นะคะสภ.เมืองสุพรรณบุรีที่เป็นรถบรรทุกไม้อะค่ะนะคะที่ในส่วนของหางพ่วงหลุดแล้วก็พลิกแล้วก็ไม้ที่บรรทุกมานี่คือกระจายเกลื่อนถนนล่าสุดตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดการจราจรเรียบร้อยนะบอกว่าในส่วนของทางกรมทางหลวงที่เจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันเก็บนะคะในส่วนของไอ้ตัวของไม้ที่หล่นอยู่ขวางถนนนะคะแต่ล่าสุดก็คือเปิดการจราจรได้แล้วค่ะอีกเรื่องนึงเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่มีโอกาสได้คุยกับทางคุณอลิสานะคะซึ่งคุณอลิสาเนี่ยค่ะลืมเป็นแผงลอตเตอรี่นะคะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะซึ่งทางคุณอลิสาที่คุยกันนะเวลานั้นตอนไหนก็คือกำลังขอดูกล้อง CCTV นะคะของอาคารเพราะจุดที่ลงรถที่เป็นอาคารออกซิเจนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปดูกล้อง CCTV ใกล้ๆกับตลาดอุดมทรัพย์ด้วยนะคะก็เพิ่มเติมมาให้ว่ารถแท็กซี่คันที่คุณอนิสานั่งเนี่ยนะคะแล้วก็ไปลืมแผงลอตเตอรี่เอาไว้เนี่ยเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคาดน้ำเงินนะคะแท็กซี่สีชมพูคาดน้ำ

0: เงินนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านะคะถ้าว่าจำได้ว่ารับผู้โดยสารนะคะตอนช่วงประมาณสักตีห้ากว่าๆเนี่ยค่ะเกือบจะช่วงประมาณเกือบ6นาฬิกาละนะคะแล้วก็นั่งรถมาจากตรงหน้าตลาดรวมทรัพย์อโศกมนตรีเนี่ยนะคะแล้วก็ไปลงที่อาคารออซิซันนะคะผู้โดยสารเขาลืมเป็นแผงลอตเตอรี่บอกว่าที่คุยกับทางคุณอลิสาเนี่ยอลิสาบอกว่าคือมันจะเป็นสีดำแล้วมันใหญ่นะนึกภาพออกใช่ไหมมันแผงลอตเตอรี่แล้วเขาก็แบบที่มันพับนะคะแล้วก็วางเอาไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่ค่ะคือลงมาจากรถแล้วลืมมาไว้นะคะรบกวนด้วยถ้าว่าทางคุณคนขับฟังอยู่เพราะเชื่อว่าตอนนี้ยังไงต้องเห็นแล้วแน่ๆคนขับนะคะหรือว่าเพราะว่าต้องมีคนมานั่งต่อแล้วล่ะนะคะแล้วคงจะต้องเห็นแล้วล่ะนะคะว่ามันมีคนที่เขาลืมแผงลอตเตอรี่เอาไว้เพราะมันไม่ใช่ของชิ้นเล็กไงเป็นของชิ้นใหญ่แต่อาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อตามหาเจ้าของแผงลอตเตอรี่ที่ไหนใช่ไหมถ้าฟังจสร้อยอยู่ค่ะติดต่อกลับมาด่วนเลย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะรบกวนด้วยรบกวนทางคุณคนขับรถแท็กซี่ด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าเห็นแล้วเราจะเก็บไว้ให้แต่ว่าอาจจะกำลังพยายามตามหาเจ้าของอยู่นะคะก็ติดต่อกลับมาได้เลยนะคะที่จสร้อยนะคะสำหรับในช่วงนี้นั้นเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้อีกครั้งนึงให้หลายครั้งก็ได้1137หรือไม่ก็โทรฟรีดอกจัน1808ค่ะส่วนในช่วงนี้มีแจ้งนะคะอุบัติเหตุคุณมนทนแจ้งอุบัติเหตุถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะช่วงก่อนถึงต่างระดับเลี่ยงเมืองสระบุรีเล็กน้อยเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วกีดขวางช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางกลางของช่องทางด่วนก็มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรรถชะลอตัวแล้ววันนี้มีอุบัติเหตุในประเภทที่แบบรถพลิกตะแคงหรืออะไรต่างๆนี่หลายเคสเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงเช้ามานะคะแล้วก็มีแจ้งก่อนหน้านี้ของคุณจี๊ดเนี่ยใช้ถนนราชปารภค่ะช่วงของสะพานลอยประตูน้ำมุ่งหน้าแยกนิคมมักกะสันช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้คือต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยพอถึงณเวลานี้ตอนนี้ช่วงตั้งแต่10นาฬิกากว่ามาต่อเนื่องไปถึงช่วงเที่ยงเนี่ยไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแถวทางด้านของประตูน้ำราชปารภฝั่งทางด้านนั้นเลยนะคะเพราะว่ารถเนี่ยจะแน่นโอ้โหคือถ้าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าดูในเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภฝั่งที่มาจากใต้ด่วนดินแดงอ่ะอันเนี้ยท้ายเนี่ยนะคะยังอยู่ฝั่งที่ยังไม่ได้เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนราชปารภแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของถนนนิคมมักกะสันนะคะตรงจุดเนี้ยนะคะอันเนี้ยคือยาวมากคือท้ายแถวเนี่ยนะคะจะอยู่เนี่ยตรงช่วงของนิคมมักกะสันแต่พอถ้าว่าเลยจากตรงช่วงนิคมมักกะสันมามันเหมือนกับว่ามันจะพอที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ในฝั่งกลับกันเนี่ยมันก็เรียกว่าตามกันได้ดีกว่านะคะแต่ถ้าว่าใครที่มาจากใต้ด่วนดินแดงแล้วเข้าถนนราชปารภเพื่อที่จะมาประตูน้ำอันเนี้ยนั่นแล้วดูจากสภาพแล้วคงต้องใช้เวลานานละในเรื่องของการเดินทางส่วนตรงช่วงแถวๆอินทราสแควร์นะคะณเวลานี้เข้ามาสู่ภาพปกติเลยภาพปกติหมายถึงว่าณเวลานี้มันเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะจริงๆคือแบบหลับตานี้เดาได้แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆตอนนี้แน่นนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าๆอ่ะยังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้มันก็ดูแน่นมากๆเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงกับนิ่งนะมันยังขยับตามกันไปได้อย่างช้ามากๆนะคะก็ยังขยับตามกันได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าใครที่มาจากฝั่งของเซนทันเวอร์ราดัมรีเนี่ยจะมาชะลออยู่นะคะแต่ท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวมากสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชปารภที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีนะคะถ้าโอ้ตรงช่วงของแยกประตูน้ำนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของเพชรบุรีที่มาจากทางถนนพิษณุโลกค่ะแล้วก็เข้าเพชรบุรีมาตรงช่วงของประตูน้ำแยกประตูน้ำเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยโหรถเต็มมากเต็มกี่ช่องจราจรหนึ่งสองสามสี่ห้าคือตรงจุดนี้รถจะมาติดตรงช่วงแยกเพราะว่าข้างหน้าพอเข้าไปมันก็จะติดมากใช่ไหมคะ ฝั่งของทางด้านของราชปรารภเข้ามาประตูน้ำทางฝั่งทางด้านนี้เพราะนั้นวางแผนกันดีๆถ้าว่าใครที่จำเป็นจะต้องเข้าไปนะคะวางแผนในเรื่องของเวลาค่ะเวลาของการเดินทางนั่นหรือไม่แล้วจริงๆถ้าจะไปในโซนทางด้านนี้นะแถวประตูน้ำเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาค่ะแบบมาสักประมาณ8โมงกว่าๆ9โมงประมาณนั้นนะแล้วไปรอมีคือมันจะดีกว่าไปติดอยู่แบบนิ่งๆอยู่บนถนนนะอย่างในช่วงเวลานี้คือถ้ามาสายนะตั้งแต่10นาฬิกากว่าๆเป็นต้นไป10นาฬิกา30นาทีประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงตอนช่วงเที่ยงๆนี่โอ้โหมันจะแน่นมากจริงๆมันจะคนละอารมณ์กับในช่วงประมาณสักช่วง 8-9 โมงประมาณนั้นนะมันยังพอที่จะขยับได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะอันนี้จะเป็นประมาณที่ว่าพอยิ่งสายอะยิ่งเราบอกไม่ใช่ช่วงสายช่วงที่บรรดาศูนย์การค้าต่างๆที่เขาเริ่มเปิดให้บริการเนี่ยนะคะรถก็จะแน่นมากขึ้นสำหรับโซนแถวทางด้านนี้นะคะแถวฝั่งของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะตรงจุดนี้มันจะมีอยู่2ประเด็น2ปัญหาก็คือ1ถ้าวันไหนคุณหมอนัดเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องนะคะนี่คือในช่วงเช้านะแล้วพอช่วงสายๆมาเนี่ยมันก็จะมามีผลกับฝั่งแถวทางด้านของประตูน้ำมันก็จะมีผลกับทางด้านของถนนราชปรารภฝั่งทางด้านราชปรารภหรือว่าประตูน้ำเพชรบุรีแถวทางด้านนี้นะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องกันก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะเวลานี้ตอนนี้ก็ตามมาได้โดยตลอดเส้นวงแหวนเส้นสายทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังดูท้ายแถวยาวนะคะก็ยังดูท้ายแถวยาวพอเข้ามาจากต่างระดับบางขุนเทียนจะต้องผ่านตรงช่วงของสะพานกาญจนาภิเษกสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก่อนนะถึงจะดูดีขึ้นนะคะก็ในฝั่งกับการนะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจราจรหรือว่าอะไรใดๆตะกี้ก่อนช่วงที่จะพักเบรกมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมคะตรงช่วงของเส้นวงแหวนตะวันออกนะคะฝั่งมุ่งหน้าต่างระดับบางพลีอุบัติเหตุจริงๆคือณเวลานี้ตอนนี้นะคะนี่ดูจากในกล้องกิโลเมตรที่ 16.000 จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะมีการเปิดสัญญาณวาบๆให้เห็นแล้วล่ะนะคะแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในช่องทางฉุกเฉินเนี่ยจะมีรถบรรทุก3คันนะคะ3คันที่จอดคือตอนแรกนี้จะเห็นว่าเป็น2แล้วจะมีอยู่คันหนึ่งนะคะที่เขาจะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายคือช่องทางที่จะอยู่ถัดมาจากช่องทางฉุกเฉินแต่ว่าตอนนี้คือทั้งหมดเนี่ยเขามาจอดอยู่ในช่องทางฉุกเฉินแล้วก็ข้างๆเนี่ยนะคะในช่องทางทางด้านของเลนซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่รถจอดเสียแล้วแต่น่าจะเป็นอุบัติเหตุทั้งหมดน่าจะเป็น3คันที่ชนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าต่างระดับบางปะอินท้ายแถวยาวมากขึ้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะประมาณกิโลเมตรที่16.000ให้เป็นข้อมูลได้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออกส่วนเส้นมอเตอร์เวย์นะเวลานี้ตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะมาได้ตะกี้นี้เห็นอยู่ช่วงหนึ่งกิโลเมตรที่7.100นะคะก่อนช่วงที่จะพักเบรกตอนนั้นน่าจะดูว่ารถเยอะแต่ถ้าณเวลานี้ตอนนี้ดีขึ้นไปได้แล้วนะคะไม่ได้นิ่งไม่ได้เต็มพื้นที่ตามกันมาได้โดยตลอดนะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะในส่วนของการจราจรในวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกยังไม่ได้ดูให้ใช่ไหมมาดูวงแหวนตะวันตกกันนิดนึงสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับวงแหวนตะวันตกทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกมันก็จะมีอยู่บางจุดที่เขามีการทำงานนะคะที่มีการปิดช่องจราจรในช่องทางด่วนของวงแหวนตะวันตกแต่ว่าถ้าดูการจราจรนี่ก็ไปได้เพราะค่อยใช้ช่องทางคู่ขนานก็ไม่มีปัญหานะคะตามกันได้โดยตลอดเช่นเดียวกันค่ะพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุตั้งแต่ในช่วงเช้ามามีจะมีอุบัติเหตุเป็นระยะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เราคาดหวังว่าเราจะได้ช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ถ้าเราช่วยกันมากๆในเรื่องของการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะมีวินัยขับรถกันดีๆแล้วสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เนี่ยมีโอกาสในการที่จะ รับเงินกองทุนคืนต้องใช้คำว่าจะได้รับเงินกองทุนคืนเพราะว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะมีเงินกองทุนคืนทุกปีซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกคนนะคะช่วยกันในการลดอุบัติเหตุแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการถ้าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการนะคะก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ผ่อนได้ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะที่021500888021500888บริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าว่ารถของคุณทำประกันภัยประเภทหนึ่งไม่ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็มีโอกาสเหมือนกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสำหรับกรณีของประกันภัยประเภท3ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็เมตตาเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้เหมือนกัน 0% 3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888 021500888นะคะในช่วงนี้เราไปที่คุณน้องคุณน้องคะสวัสดีค่ะคุณน้องยังอยู่ไหมถนนแจ้งวัฒนะคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณน้องบอกว่าใช้ถนนแจ้งวัฒนะแล้วใช้บอกว่าติดอยู่ท้ายจะอยู่ประมาณช่วงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะไม่แน่ใจไม่อยู่แล้วใช่ไหมคุณน้องนะคะเอาเป็นว่าอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะนี่ถ้าคุณหน่องยังอยู่เจ้าท่านานี่แปลว่าติดหนักมากนะนะคะก็เดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้ย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เขามีงานชิมแพกนะคะเพราะนั้นตั้งแต่ในช่วงวันแรกถึงวันนี้เนี่ยนะคะรถที่เข้าไปชิมแพกเนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรท้ายสั้นลงถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะท้ายสั้นลงค่ะสำหรับฝั่งของถนนแจ้งวัฒนะดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยตรงแถวหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตอนนี้ดูแล้วนะคะรถจะเริ่มไปได้ดีขึ้นแล้วจะดูแบบโล่งๆแล้วแต่ว่าจะมาเริ่มนะคะที่จะมาเจอท้ายแถวกันก็เข้ามาแถวทางด้านของ NT แจ้งวัฒนะค่ะนะคะก็ดีขึ้นแต่ตรงจุดที่ติดเนี่ยคือสั้นลงแต่ยังติดอยู่นะคะบนทางด่วนนี่ก็ท้ายสั้นลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณมนทนสวัสดีค่ะคุณมนทน
1: ครับผม
0: เห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถพลิกตะแคงขวางถนนเลยเหรอคะคุณมนทน
1: ใช่ครับเป็นทมที่99บวกประมาณ300ครับโยธินขาเข้า
0: ค่ะ
1: ก่อนออกเลี่ยงใบพัดสลับเรียน
0: ค่ะ
1: ครับเป็นรถเหมือนเป็นกระบะครับออกเขาเรียกอะไรอ่ะล้อชี้ฟ้าเลย
0: อ๋อพลิกคว่ำใช่ไหมล้อชี้ฟ้าใช่ไหมค่ะ
1: เพราะว่ามันสองเลนเลยฝั่งสองเลนเลยมันรอดได้เลนกว่าเลนเดียว
0: แล้วเขาเป็นทุกของหรืออะไรมาด้วยไหมคะ
1: ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าใช้ฝั่งตรงข้ามมองไปเยอะมันฟังสังเกตแล้วมันไม่มีคอกไม่มีอะไรเหมือนเป็นรถกระบะธรรมดา
0: ค่ะคือเหมือนกับค่ะ
1: น่าจะดูสังเกตน่าจะเป็นน่าจะยางแตก
0: ค่ะ
1: สภาพนี้แหละติดตะแคงติดล้อชี้เลยตั้ง4ล้อเลย
0: แล้วตอนที่ทางคุณมนทนผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นคือเพิ่งเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ
1: ครับเพิ่งนั่นรถเพิ่งก็สักพักนะอย่าสักพักเลยเพราะรถติดกันประมาณ 3-4 กิโลแล้วนะที่ผม
0: ขี่คุณมนทนนี่ส่วนทางมาใช้ฝั่งขากลับเข้ากรุงเทพหรือว่าใช้ฝั่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โหถ้าแถวยาวจริงๆคุณมนทน 3-4 กิโลเมตรเนี่ย
1: จริงๆเนี่ยประชาสัมพันธ์ว่าถึงตรงนั้น ให้ออกเลี้ยงเมืองให้ออกเลี้ยงออกทางขนานนะครับสะดวกกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทางขนานนะครับบางทีไปถึงตรงใกล้ๆแล้วมันไม่มีทางออก
0: แกอ๋อคือถ้าเราใช้ช่องทางด่วนมามันจะไม่มีทางออกแล้วใช่ไหมเพราะดันพยายามเบี่ยงออกคู่ขนานตั้งแต่ตรงช่วงเลี่ยงเมืองค่ะ
1: ประมาณตั้งกม90กว่าให้ออกขนานเลยเพราะว่าตรงที่เกิดเหตุมัน99อ่ะ93กันหรือ95อะไรกันก่อนหน้านั้นให้ออกเลย
0: ค่ะ
1: มันจะสะดวกกว่า
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นมันจะติดยาวเลยเพราะมันจะรอดได้ช่องเดียวอ่ะ
0: คือตอนนี้เหมือนกับท้ายแถวมันเพิ่มมันยาวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะคุณมณฑล
1: ใช่รถมันสะสมไปเรื่อยๆอ่ะเพราะมันรอดได้ช่องเดียว
0: อืม
1: เพราะมันไปพอใกล้ถึงแล้วมันไม่มีทางออกเน
0: ี่
1: ยมันไม่มีทางออกทางขนานเนี่ยเพราะว่ามันจะยาวๆหน่อยทางออกทางขนาน
0: ค่ะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครทันนะกลัวเข้าไปแล้วมันไม่มีทางเบี่ยงออกมาแล้วว่าเตรียมใจเตรียมใจ
1: กว่าให้ออกเลยออกเลยออกทางขนานเลย
0: อืมค่ะ
1: ผมสังเกตทางขนานไม่มีรถเลยอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่รถจะวิ่งช่องทางด่วนกันหมดอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอไปถึงประมาณที่ผมมาเห็นนะมันสามที่กมแล้วอ่ะมันก็เจอท้ายแถวตอนนี้มันออกไม่ได้แล้ว
0: ค่ะค่ะโอ้แล้วตอนนี้ล่าสุดอยู่ไหนล่ะคะของคุณบุญทน
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้ล่าสุดอยู่ตรงไหนแล้วคะของคุณบุญทนเองเนี่ยค่ะมาถึงไหนแล้ว
1: ตอนนี้ผมเกือบถึงวังน้อยแล้วครับ
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากในทางปลอดภัยค่ะคุณบุญทน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากท้ายแถวยาวมากจริงๆที่คุณบุญทนบอกนะเวลานี้ตอนนี้พระอาจารย์พยายามเบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานแล้วเมื่อตอนช่วงเช้าค่ะช่วงสายๆคือวันนี้มันมีอุบัติเหตุเยอะนะช่วงสายๆเนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะให้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งค่ะไปชนนะคะคือไปชนผู้ปกครองของเด็กอะค่ะผู้ปกครองเนี่ยคือเขามาส่งเด็กนักเรียนนะคะมาส่งนักเรียนแล้วคือรถเก่งคันนี้คนขับเขาบอกว่าหลับในนะแล้วไปชนนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง4คนคือเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง8นาฬิกา12นาทีนะคะบอกว่าเคสนี้นี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะนั้นดูมันจะมีคลิปหน้ารถนะคะเขาบอกว่าคือคนขับเนี่ยคือหลับในเพราะฉะนั้นบอกว่าเคสนี้คือบอกว่าหลับในนี้อย่าฝืนนะคะเพราะว่ามันมีผลนะคะกับคนที่ใช้เส้นทางอยู่บนถนนร่วมกันนะคะคือหลับในแล้วไปชนนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านะคะอ๋อคือเป็นกล้องหน้ารถของรถคันที่ไปชนเลยนะคะในดูจากในคลิปนี้ดูได้นะใน Facebook ของทาง JS Radioนะคะจะมีการอัปเดตให้ต้องขอบคุณเพราะเป็นลิงก์มาจากทางด้านของเพจคนข่าวบางปะกงนะคะก็จะเห็นว่ารถคันนี้ก็คือขับไปเรื่อยๆบนถนนแล้วรถก็เขาใช้คำว่าไงอะแฉลบออกมาคือตอนแรกก็จะอยู่ในช่องทางปกตินะเลนที่2จากซ้ายนะคะก็เลนที่2จากซ้ายเขาก็จะขับไปแบบเรื่อยๆเลยนะขับไปก็ถ้าดูระยะทางก็เหมือนกับไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นค่ะนะคะพอข้ามสะพานข้ามคลองผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่น่าจะคอยดูแลเรื่องของรถอยู่อะไรต่างๆอยู่ด้วยค่ะนะคะไปได้สักระยะหนึ่งค่ะรถคันนี้ก็ค่อยๆเบี่ยงนะคะเบี่ยงเข้ามาทางด้านของเลนซ้ายสุดแล้วไปจอดแล้วไปชนไม่ใช่จอดไปชนกับรถที่เขาจอดชะลอนะคะตรงนั้นเหมือนกับเป็นปากซอยอ่ะนะคะมีรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นเนี่ยนะที่จอดอยู่ตรงช่วงที่เขาชะลอเนี่ยมีจักรยานยนต์เนี่ยแบบโดนเขาไปเต็มๆเลยแล้วก็มีรถกระบะด้วย1คันนะคะคือขับมาแล้วก็เบี่ยงออกไปนะคะแล้วก็ไปชนนะคะรถที่เขาจอดอยู่นะคะจอดไม่ใช่คือขับอยู่จอดอยู่แต่คาดว่าจอดเหมือนกับจอดเพราะจะมาใช้เส้นทางหลังไงเขาก็เลยรอจังหวะในการที่จะออกมานะคะแต่รถคันนี้เบียดเขาไปชนนะคะก็เลยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึง4คนด้วยกันนะคะ4คนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เคสอุทาหรณ์ง่วงไม่ขับเมาไม่ขับอันนี้ถ้าดูเนี่ยนะคะ คนเจ็บคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายซึ่งขับรถจักรยานยนต์เนี่ยโดนเข้าไปเต็มๆกางเกงที่ใส่เนี่ยเป็นกางเกงสีกากีด้วยกางเกงอย่างนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะดูจากลักษณะของรถนะคะเนี่ยมันเป็นทางเข้าโรงเรียนเลยค่ะประตูรั้วนะคะคือรถที่เห็นเนี่ยสองคันเนี่ยกระบะจักรยานยนต์คันหนึ่งกระบะคันหนึ่งเนี่ยเขาออกมาจากโรงเรียนเลยนะคะแล้วเขาก็รอชะลอเพราะจะได้มาใช้ในเส้นของเส้นทางหลักส่วนรถคันนี้ก็เบี่ยงเข้าไปหานะคะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง4คนนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็จะย้ำตลอดเวลาเลยนะง่วงแล้วขับเมาไม่ขับการใช้ความเร็วที่สูงมากเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงมากๆนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็ดูแลสภาพของตัวเองอย่างคนที่ขับรถนะคะแล้วเวลาที่ง่วงบางทีไม่รู้ตัวนะมันไม่มีคำว่าไม่รู้ตัวหรอกคนที่ง่วงยังไงก็รู้นะคะรู้ว่าเรากำลังจะง่วงหรืออะไรต่างๆให้หยุดก่อนเลยอย่าฝืนเพราะถ้าฝืนไปนี่คือทีเดียวเลยบางทีแบบเคยสัมภาษณ์นี่แหละจำได้เลยว่ามันมีอุบัติเหตุที่รถไปชนแล้วไปกวาดหมดเลยกับเรื่องของเป็นร้านอาหารที่อยู่แบบริมฟุตบาทแล้วมีโอกาสได้คุยเลยต้องจำได้แบบนานมากแล้วนะคุยกับทางคนขับรถคันที่ไปชนเนี่ยเขาบอกเลยว่ามารู้ตัวอีกทีนึงอ่ะคือเกิดอุบัติเหตุแล้วมันวูบไปไงเพราะว่าหลับในไปแล้วนะคะคือมาตื่นก็ตอนที่ชนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าฝืนนะคะขับรถเนี่ยถ้ารู้สึกตัวเองไม่ไหวแล้วอย่าฝืนนะคะช่วยกันดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของคนอื่นๆด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบังกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะ ในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
9: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
13: Stop! โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
17: ระวังนะลูก
18: ค่อยๆวิ่งนะลูก
17: อย่าปีนสูงนะ
18: เดี๋ยวล้มนะลูก
19: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ก่อนหน้านี้คุณสมชายนี่คือแจ้งมาทาง X นะคะส่งรูปมาให้ดูเลยบรรยากาศทางด้านของ Impact เมืองทองธานีเนี่ยถนนด้านหน้านะคะฝั่งของถนนจ้างวัฒนานี่คือจะเห็นเลยว่ารถเต็มทุกช่องจราจรแล้วก็ทางคุณสมชายก็แนะนำเลยนะว่าให้ใช้ทางด่วนสีสมาหรือว่าใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วลงที่สถานี MT-01 หรือว่า MT-02 เนี่ยจะสะดวกมากกว่านะคะส่วนในประเด็นคือมีคุณผู้ฟังมาจากผู้ติดตามนะคะเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะใน Facebook ของทาง JS Soy Radio ว่าเขาไปไหนกันคือคนเขาแห่ไปซื้ออะไรในงานโอ้งานนี้งานใหญ่เขาบอกว่ามีการคาดหมายไว้เลยว่างานนี้เนี่ยนะคะจะมีการเรียกว่าจะเป็นการระดมผู้ซื้อจาก130ประเทศอะค่ะนะคะแล้วก็ปักหมุดให้ไทยเราเป็นศูนย์กลางอาหารแล้วก็คาดว่ามันจะมีเงินสะพัดที่ประมาณ 130,000 คือประมาณ 1.3 แสนล้านบาททีเดียวนะคะแล้วจริงๆนะวันนี้ไม่เท่าไหร่นะต้องบอกว่าเดี๋ยววันสุดท้ายอะวันที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปวันนั้นอะให้เลี่ยงเลยเส้นทางติดหนักมากๆอย่างแน่นอนแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณบุตรสบงบุตรสปะวณิชนะคะมีความคืบหน้ากรณีของครอบครัวไรเดอร์นะคะกรณีของการที่บอกว่ามันมีกรณีของเมาแล้วก็ขับพุ่งชนเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันกับคุณบุตรสบงค่ะคุณบุตรสบงคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในส่วนของความคืบหน้ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะชนแล้วหนีนะคะจนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกนะคะมุ่งหน้า345นะคะเมื่อตอน5ทุ่มของเมื่อวานนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็พบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีอาชีพขับไรเดอร์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าทางด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตคือนางสาววิยดานะคะซึ่งเป็นพี่สาวของนายสอนนรินทร์ก็ไปที่สภ.บางสีเมืองตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณ 2:00 กว่าๆแล้วก็บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องชายเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูลูก2คนนะคะแล้วก็คู่กรณีที่ขับกระบะเนี่ยที่บอกว่าเป็นข้าราชการยศใหญ่โตก็ไม่สนใจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะที่บอกว่าเป็นข้าราชการยศใหญ่โตนั่นก็คือเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะคือนายจรงเกราะเหมาะนะคะซึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสภ.บางสีเมืองได้นำตัวมาเป่าแอลกอฮอล์พบว่า189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
0: เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้กฎหมายแล้วก็มาละเมิดมากถึงขนาดนี้เลยนะคุณบุษบ
1: งก็189%นะคะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยตอนที่ตำรวจลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าคือผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกชนแรงมากนะคะเพราะแขนซ้ายเนี่ยขาด
0: ใช่เห็นใจ
1: นะคะกระเด็นมาประมาณสัก300เมตรคือกระเด็นจากจุดที่เป็นรถไฟฟ้าจอดถูกชนเนี่ยจอดอยู่นะคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็ถึงพบของร่างของนายสอนนรินทร์นะคะแล้วก็คือบริเวณสภาพศพเนี่ยก็คือมีบาดแผลบริเวณศีรษ
0: ะ
1: แขนซ้ายขาดนะคะแล้วก็รถคันนี้ก็ไปจอดจากห่างจากจุดที่พบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยลงไปเป็นเชิงทางลงสะพานนะคะเป็นมิตซูบิชิไททันสีดำหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ฮอนคูก454กรุงเทพมหานครนะคะสภาพรถกระบะกันชนด้านหน้าเสียด้านซ้ายเสียหายนะคะล้อข้างหน้าเนี่ยนะด้านซ้ายแตกนะคะแล้วก็ไม่ได้หลบหนีนะคะก็นำตัวไปที่สภ.บางสีเมืองค่ะก็ต้องว่ากันต่อไปค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วก็มีลูกชายลูกสาวที่กำลังโตอ่ะอายุแบบ20นะทั้ง20 21อ่ะนะคะแล้วก็มีคือพี่สาวก็บอกว่าน้องชายต้องคือเป็นหัวหน้าเป็นอะไรนะพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่ะนะคะก็ต้องมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครยังไงก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าก่อเหตุเมาแล้วขับ
0: คือบอกว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เหมือนกันนึกบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุใช่ไหมใช่กระบะขับสายไปสายมาใช่หนีไม่ได้
1: หนีไม่ได้เพราะว่าคนเห็นเหตุการณ์พยานเต็มไปหมด
0: แต่คือลากไปไกลเหมือนกันนะคุณผู้ชม
1: ใช่ลากไปไกลแล้วก็คือเมาแล้วขับอ่ะ
0: 180
1: 189
0: 189
1: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นะคะก็คือเป็นเหตุแบบนี้อีกแล้วมาอีกแล้วนะ
0: คือจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาบทลงโทษไปน่าจะมีการเพิ่มขึ้นไหมในส่วนของคนกรณีของคนที่เขาทำงานแล้วก็แบบมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย
1: ถ้าเป็นซ้ำอ่ะถ้าทำผิดซ้ำสองเนี่ยโทษมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนของโทษครั้งแรกเนี่ยต้องรอดูในส่วนของการว่าดำเนินคดีด้วยอาจจะผิดครั้งแรกถ้าบังเป็นสาธารณประโยชน์หรือเปล่าแต่เรื่องการชดใช้ก็มีอยู่คือก่อนหน้านี้เคยมีเหตุของเจ้าหน้าที่ปวช.ที่มีเรื่องทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถก็มีเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้เป็นถึงขนาดว่าเป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าเป็นขนาดเป็นบิ๊กอะหลายแห่งเขาใช้พาดหัวข่าวว่าบิ๊กปวช.เลยทีเดียว
0: ตลาดก็ยืนยันแล้วว่าเป็นตำแหน่งอะไรยังไง
1: ก็คือตอนแรกเขาไม่สงวนนามสกุลนะแต่เราไปเสิร์ชหาได้ค่ะชื่อนายจรงเนี่ยก็ทราบนามสกุล
0: มันมีรูปมีอะไรเห็นด้วยนะตอนที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำ
1: การทำงานเรื่องการสืบสวนสอบสวนให้เก่งเลยนะคะแต่ก็มาเสียเพราะเหล้านี่แหละ
0: นี่ไงที่บอกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัย
1: คนเนี่ยบอกว่าเวลากินเหล้าแล้วบอกว่าเมาไม่เมาเนี่ยคนที่เมามักจะบอกว่าตัวเองไม่เมาแต่ว่าพอมันเกิดความสูญเสียมาแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วก็เสียประวัติด้วย
0: โอ้โหนี่บอกว่าอะไรนะมีความพยายามสลับตัวคนขับแต่พลเมืองดีสามารถที่จะบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ล็อกตัวไว้ได้
1: ล็อกตัวไว้ได
0: ้
1: แต่ว่าเราก็เดี๋ยวก็ต้องเพราะว่า
0: เขาบอก
1: คน
0: ใน
1: การ เยอะคนในการเยอะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยนะฮะตรงแถวนู้นน่ะฝั่งนู้นน่
0: ะ
1: เพราะว่ามันก็มีอีกเคสนึงที
0: ่ไปบอกเมื่อช่วงเช้าใช่
1: ที่ตกสะพาน
0: อ
1: ่ะ
0: สารี
1: โขจารีระยานะคะอันนั้นก็เป็นอีกเคสนึงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็อัปเดตสถานการณ์กันเพิ่มเติมนะคะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะพออย่างที่ทางคุณบุษบงเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะแล้วลองดูจากข้อมูลย้อนหลังนะคะจะเห็นเลยว่าอย่างที่คุณบุษบงบอกแล้วว่ามันมีพลเมืองดีหลายคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นแล้วก็ในช่วงล่าที่ชนล่าไปไกลนะทางพลเมืองดีก็ช่วยกันขับรถไล่ติดตามแล้วก็ล้อมรถเอาไว้นะคะซึ่งทางคนขับก็ชัดเลยว่าเหมือนกับเมาแต่พอหลังจากนั้นเขาก็มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะแล้วเขาตอนแรกบอกว่ามีการพยายามอ้างตัวด้วยนะว่าเป็นข้าราชการใหญ่รู้จักตำรวจระดับสูงในพื้นที่แล้วก็มีความพยายามในการที่จะสลับตัวคนขับแต่ว่าพลเมืองดีเขาก็มีการบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วพอมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเกินกว่ากฎหมายกำหนดหลายเท่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มีเคสใหญ่ๆหนักๆอยู่นะคะนี่เป็นเคส2เคสนะต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ที่ตกลงมาจากสะพานตรงช่วงต่างระดับซาลิโขตรงจุดนั้นนะคะนั่นก็คือฝนตกด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันมีอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเปิดไฟวาบๆหรืออะไรต่างๆเอาไว้นะคะในช่วงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายอีกเคสนึงแล้วคันนี้ก็ขับมาแล้วก็มาชนแล้วคือมันด้วยมุมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอ่ะทำให้ในส่วนของทั้งคนขับคนซ้อนเนี่ยกระเด็นตกลงมาจากตรงช่วงต่างระดับประมาณสัก10 เมตรแล้วลงมาแล้วเสียชีวิตนะคะนั่นเป็น1 เคสนะแล้วนี่ก็เป็นอีก1 เคส1 เหตุการณ์อันนี้คือนี่ก็หนักมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคสนี้ก็คือมันเป็นกรณีของประเด็นเมาแล้วก็ขับคือต้องบอกว่าคือมันจะมีเคสซึ่งเป็นอุทาหรณ์มาหลายๆครั้งแต่มันก็ยังคงเกิดขึ้นแล้วยิ่งถ้าว่าอันนี้เอานะประเด็นเลยนะถ้าเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายหรือว่ารู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรต้องมีการปรับแก้กฎหมายแล้วไหมคะว่าถ้าหากว่าอย่างเช่นคนกลุ่มนี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยจะต้องรับโทษซึ่งมันจะต้องมากกว่าคนปกติทั่วๆไปนะคะเพราะว่าคุณอยู่ในระบบของคนที่เขารู้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอยู่แล้วแต่คุณยังละเมิดอ่ะนะคะเพราะนั้นมันควรจะต้องมีการปรับแก้ในประเด็นนี้อันนี้ฝากแล้วหรือว่าเขามีการพยายามจะกลับปรับแก้อยู่หรือเปล่าเพราะมันหลายครั้งเหมือนกันนะที่เกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไงว่าบางทีนะ คนที่เสียชีวิตอ่ะเวลาที่เขาเสียชีวิตมันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตนะที่ได้รับผลกระทบมันไม่ได้จบแค่เสียชีวิตไปแต่ยังต้องมองว่าในส่วนของคนที่อยู่ข้างหลังคนที่รออยู่ที่บ้านยิ่งถ้าว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะมันจะมีผลกระทบหนักมากนะคะสำหรับคนอื่นๆที่รออยู่ที่บ้านนะคะมันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตแต่มันอีกหลายชีวิตนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะแล้วก็รับแจ้งค่ะบอกว่ามีรถบรรทุก6ล้อตกบ่อขยะนะคะเมื่อตอนช่วง 11:00 นค่ะในพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถไม่สามารถที่จะออกมาได้แล้วจุดที่เกิดเหตุเป็นบ่อลึกประมาณ10เมตรนะคะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งนะคะให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะสำหรับกรณีนี้นะคะเป็นรถบรรทุกขยะนะคะรถบรรทุกขยะแล้วก็ตกลงไปในบ่อขยะค่ะเดี๋ยวกำลังติดตามเพิ่มเติมอยู่นะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของจุดอื่นๆนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังเดินทางก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ดูรูปจากใน Facebook ของทาง JS Roy Radio ลักษณะของจุดที่เกิดเหตุนี้คือเขาตกลงไปแล้วรอชี้ฟ้าเลยค่ะรถบรรทุกรถขยะคันนี้เนี่ยนะคะที่ตกลงไปในบ่อขยะนะคะคือรอชี้ฟ้าแล้วข้างล่างก็คือมันบ่อขยะใช่ไหมมันก็เนี่ยแหละค่ะตอนนี้บอกว่ามีคนติดอยู่ภายในประมาณ10เมตรเมื่อตอนช่วงเช้าตรงอุบัติเหตุตรงต่างระดับสาลีโขเนี่ยตกลงมาประมาณ10เมตรเหมือนกัน10เมตรก็ประมาณสักตึก4ชั้น3ชั้น4ชั้นประมาณนั้นน่ะนะคะแต่เนี่ยคือจะมีขยะอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้กำลังติดตามเพิ่มเติมต่อในส่วนของรายละเอียดนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่กำลังเร่งในเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออยู่สำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่นี่เขาลงไปอยู่ในบ่อขยะนะคะแล้วก็คือกำลังนะคะดูในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บคนที่ติดอยู่ภายในรถนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลอาญายกฟ้องนายธนาธรในคดีไลฟ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นการพาดพิงนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่18มกราคม2564เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 พาดพิงถึงสถาบันโดยนายธนาธรเดินทางมาฟังคำพิพากษาซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์สดดังกล่าวเป็นการพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะนั้นว่าหากบริหารผิดพลาดความเสี่ยงตกอยู่ที่ประชาชนมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อดูหมิ่นสถาบันดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าข่ายความผิดการดูหมิ่นอาฆาตมาตรร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลขากกต.ลงพื้นที่สังเกตการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมชวนประชาชนสื่อมวลชนร่วมสังเกตการการลงคะแนนนับคะแนนเพื่อความสุจริตและโปร่งใสในการเลือกตั้งคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: เมื่อเช้านี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีทั้งนี้การรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง1มิถุนายนและจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนายแสวงให้สัมภาษณ์ว่าภาพรวมการรับสมัครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันแรกถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในส่วนของเมืองพัทยาซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษที่กกต.ส่วนกลางมามีส่วนร่วมกับเมืองพัทยาในการเตรียมการเรื่องของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อให้การลงคะแนนไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมสังเกตการระหว่างการลงคะแนนการนับคะแนนจนแล้วเสร็จเพื่อการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมีทั้งสิ้น113หน่วยทั้งนี้บรรยากาศของการเลือกตั้งอาจจะเป็นไปด้วยความเข้มข้นแต่ก็หวังว่าผู้สมัครจะร่วมกันรักษาบรรยากาศของการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันที่30ถึง31พฤษภาคม2569เวลา 17:00 น.ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง
7: การทำงานใดๆมีทั้งงานประจำมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณาเรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนและมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดีเพื่อตนเองเพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้าเพื่อหาความดีใส่ตัวเพื่อสร้างความดีและเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามีความคิดที่รอบคอบเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่มั่นคงที่ปลอดภัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม2516
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุ่มน้ำ
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็ดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อตอนช่วงเช้ามีคุยกับทางคุณอนิสาคุณอนิสาเนี่ยลืมแผงลอตเตอรี่ไว้บนรถแท็กซี่นะคะซึ่งก็คือพยายามไปขอดูกล้องไปดูกล้องนะคะกล้อง CCTV ตรงจุดที่ขึ้นรถแล้วก็ตรงจุดที่ลงรถมาแล้วนะคะก็คือตรงจุดที่ขึ้นรถจะเป็นตลาดรวมทรัพย์ที่อโศกเนี่ยค่ะแล้วมาลงที่อาคารออซิซันตอนช่วงมานก่อน6นาฬิกาแล้วลืมนะคะก็คือลืมเป็นแผงลอตเตอรี่อะค่ะทั้งแผงเลยนะแต่มันถ้าเราพอรับเขาเรียกว่าอะไรพอมันจะเป็นสีดำข้างนอกอะนะคะแล้วก็วางไว้ที่เบาะหลังของรถแท็กซี่ค่ะซึ่งจำรายละเอียดของทางคนขับไม่ได้แล้วพอไปดูกล้อง CCTV มาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคราดน้ำเงินนะคะสีชมพูคราดน้ำเงินนะคะจุดที่ขึ้นรถก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดรวมทรัพย์อโศกใช่แล้วพอไปดูกล้อง CCTV มาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคราดน้ำเงินนะคะสีชมพูคราดน้ำเงิน

ทีวีแล้วว่ามีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับกรณีนี้เพราะฉะนั้นฝากทางคุณคนขับค่ะถ้าฟังเจ้าสองร้อยอยู่คือเชื่อว่าถ้าเขาเห็นแล้วว่าแล้วคงกำลังแบบจะไปส่งคืนที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าอย่างจุดที่เขาขึ้นแล้วก็จุดที่ลงจากรถก็ไม่ใช่เป็นหน้าบ้านด้วยไงนะคะมองในมุมนี้ก็คิดว่าภายในคนขับก็คงจะแบบไม่รู้จะส่งคืนที่ไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าฟังจสร.อยู่เจ้าของมาแจ้งหายไว้กับทางจสร.ก็ต้องรบกวนทางคุณคนขับนะคะติดต่อกลับมาทางจสร.ด้วยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะอันนี้ก็ฝากในส่วนของทางคุณคนขับรถแท็กซี่คันนี้แล้วก็เมื่อคืนมีเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะเป็นรถซึ่งคือชนอยู่บนช่วงของต่างระดับซาลิโขนะคะคือมันเป็นเหมือนกับตอนแรกนี่นึกเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแต่ว่ามีโอกาสได้คุยกับทางด้านของสาวัตรสอบสวนเจ้าของคดีนะคะก็เพิ่มเติมให้สำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะนะคะก็คือว่าในช่วงแรกมีเป็นรถเก๋งรถเก๋งจอดเสียนะคะก็เลยจอดเปิดไฟกับพริบแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีการแจ้งประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแต่ในระหว่างที่รอก็มีรถจักรยานยนต์ขับมาชนท้ายนะคะซึ่งเคสเนี้ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ก็เป็นบาดเจ็บที่ไม่ได้รุนแรงมากนะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิก็มาที่จุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการเปิดสัญญาณไฟวาบๆเอาไว้ให้เห็นว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่นะคะในช่วงเวลานั้นมีฝนตกแล้วก็ถนนก็จะเปียกลื่นด้วยปรากฏว่าในช่วงที่อยู่ระหว่างการที่จะดำเนินการในการจัดการกับเคสแรกนะคะแล้วมีการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินว่าเบาหวายปรากฏว่ามีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งค่ะขับมาแล้วเหมือนกับเขาเบียดมาในช่องทางด้านซ้ายอ่ะแล้วไปชนเข้ากับไอ้ตัวของเบรีเออร์ขอบทางตรงขอบสะพานนะคะแล้วก็ทำให้ในส่วนของร่างของคนขับแล้วก็คนที่ซ้อนน่ะกระเด็นตกลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างแล้วก็เสียชีวิตนะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าทางด้านของท่านผู้กำกับของในพื้นที่เองนะคะก็บอกจะมีการพูดคุยกับทางด้านของกรมทางหลวงชนบทด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการต้องมีการเพิ่มระดับความสูงของไอ้ตัวที่กั้นของขอบสะพานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอย่างตอนที่มีโอกาสได้สอบถามกับทางสาวสอบสวนเจ้าของคดีเองก็บอกเหมือนกันว่าไอ้ตัวของที่กั้นเนี่ยนะคะมันอยู่ระดับประมาณเมตรกว่านะคะจริงๆแล้วตรงสะพานตรงช่วงนี้มันก็เคยเกิดเหตุเหมือนกันแต่มันนานมากแล้วนะนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเขาก็มีการพยายามที่จะแก้ไขมีการแบบเหมือนกับเอาอะไรสักอย่างนึงมาเรียกเป็นแสลมเป็นอะไรเป็นตัวที่มากั้นเนี่ยมันกับเป็นตัวที่กั้นเสียงมันสูงขึ้นเหมือนกันแต่มันยังไม่หมดไงมันยังไม่ได้หมดตลอดทั้งแนวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฝากเลยให้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตคือกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะเคสนี้ค่ะส่วนอีกเคสหนึ่งตะกี้ที่ทางคุณบุษบงอัปเดตเพิ่มเติมให้กรณีของเมาแล้วขับแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยนะคะซึ่งคือวัดระดับแอลกอฮอล์ได้นี่คืออยู่ที่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงมากแล้วไปชนไรเดอร์นะคะทำให้ไรเดอร์เนี่ยเสียชีวิตคือชนแล้วก็ลากไปไกลนะแต่มีพลเมืองดีที่เขาช่วยกันนะคะแล้วก็มาล้อมในส่วนของตัวรถเอาไว้นะคะแล้วก็มีการดำเนินการก็ส่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีการวัดแอลกอฮอล์นะคะซึ่งก็ในส่วนของทางญาติเองนะคะบอกว่าก็จะมีการดำเนินการนะคะในส่วนของกรณีนี้นะคะเรื่องของพวกการฟ้องค่าชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนี่คือเป็นข้าราชการระดับสูงแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะแล้วมาเกิดอุบัติเหตุชนแล้วก็เมาแล้วไปชนแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะคะส่วนทางด้านของภาคเหนือนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพิ่งรับแจ้งที่เชียงใหม่ค่ะมีรถขยะตกลงไปในบ่อขยะนะคะซึ่งระดับความสูงเนี่ยก็คือประมาณ10เมตรแล้วก็ในลักษณะของการตกเนี่ยทำให้รถขยะคันนี้คือตกเหมือนกับล้อชี้ฟ้าแล้วก็มีคนที่ติดอยู่ภายในตัวรถตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงเช้าจะมีอยู่หลายจุดแต่ว่าแต่ละจุดก็มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วล่ะพวกรถบรรทุกอะไร

ที่เกิดเหตุตอนช่วงเช้าแล้วก็วันนี้ค่ะในเรื่องของการรับสมัครผู้ซึ่งลงเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าก็มีการจับหมายเลขหรืออะไรต่างๆขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ติดตามกันต่อในเรื่องของกระบวนการการหาเสียงเรื่องของการเลือกตั้งนะคะสำหรับพวกเราคนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนในช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษนะครับช่องทางการติดต่อหลักครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากรับฟังจสร้อยผ่านทาง FM 100คลื่นวิทยุแล้วนะครับเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางให้เลือกได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันเรามีตัวJS 100นะครับ Radio ที่เป็นแอปของทางจส100ของเราแล้วก็มีฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปของจส100ด้วยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะครับทาง Facebook Fanpage JS 100 Radio นะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางจส100ของเราได้ทาง YouTube นะครับอันนี้ก็สามารถร่วมพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผ่านทางคอมเมนต์ YouTube JS 100 Radio เช่นเดียวกันนะครับทาง X นะหรือว่าทาง Twitter จส100นะครับก็มีให้เลือกติดตามรวมไปถึงทาง LINE ด้วยนะครับสามารถเพิ่มเพื่อน assign JS 100นะครับพิมพ์ติดกันก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับสามารถติดต่อจส100ได้นอกเหนือจากนี้ยังมีทางหน้าเว็บไซต์ทาง Instagram แล้วก็ทาง TikTok ของทางจส100นะครับสะดวกติดตามช่องทางไหนก็สามารถเลือกรับข่าวสารจากจส100ของเราได้ทุกช่องทางครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับในช่วงเที่ยงกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาครับ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้านะคะ
0: ครับ
2: ก็ข่าวแรกค่ะวันนี้นะคะในช่วง 9:00 น.เสร็จ 9:30 น.นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดทำเนียบรัฐบาลค่ะให้การต้อนรับนายโตเริมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ท่านก็ได้เพิ่งขึ้นได้เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะเดินทางมาพร้อมกับนางโง่เฟืองลีภริยาค่ะ
0: ค
2: ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนครั้งนี้เนี่ยเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลนะคะโดยท่านนายกของเราก็นำประธานาธิบดีเวียดนามร่วมตรวจแถวกองฐานกิตติยศนะคะที่บริเวณหน้าสนามหญ้านะคะบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะภายหลังพิธีต้อนรับเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือกลุ่มเล็กแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกนะคะแล้วก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาคก่อนที่จะเข้าไปหารือเต็มคณะที่ตึกพักดีบดินนะคะซึ่งเข้าไปนี่ก็คือมีทั้งรัฐมนตรีด้านของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทั้งไทยและเวียดนามที่เข้าร่วมหารือกันและในช่วงค่ำค่ะช่วงเวลาประมาณ 19:00 นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเวียดนามค่ะที่ตึกสันติไมตรีเนี่ยนะคะทำเนียบรัฐบาลหลังนอกนะคะเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่นายโตเริมนะคะมาเยือนอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามค่ะ
0: ครับ
2: ไทยเป็นประเทศแรกนะคะที่เขาเดินทางไปเยือนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคดีนะคะวันนี้ช่วง 9:00 น.ที่ศาลอาญาค่ะก็วันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5นะคะยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธานคณะก้าวหน้าและผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะคะในความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณีที่เมื่อวันที่18มกราคมปี2564นะคะจากการที่นายธนาธรไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ค่ะในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะคะเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นนะคะและก็การจัดหาวัคซีนโดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธต่อสู้คดีแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะวันนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการไลฟ์ดังกล่าวนะคะเป็นการพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นะคะในนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะในตอนนั้นในการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโควิดมากกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อดูหมิ่นสถาบันส่วนเรื่องการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรพูดแต่ก็ไม่ได้หมิ่นประมาทเช่นเดียวกับกรณีพาดพิงในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนหากบริหารผิดพลาดความเสี่ยงก็จะตกอยู่ที่ประชาชนดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าข่ายความผิดเรื่องของการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศาลพิจารณายกฟ้องค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำวันนี้โอ้โหทองคำในประเทศวันนี้คุณเสมาเปิดตลาดนี่เปิดตลาดปรับครั้งแรกนี่ร่วงไปถึง 1,000 บาทเลยนะคะในครั้งแรกหลังจากนั้นก็เรียกว่าปรับมาจนถึงครึ่งวันเช้าถึงตอนนี้นี่เมื่อกี้เพิ่งปรับล่าสุดเองนะคะเป็นการปรับครั้งที่15ค่ะคุณเฉยมา
0: ครับ
2: นะคะครั้งที่15ปรับครั้งที่15นี่ปรับบวกไปอีก50บาทแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตั้งแต่เปิดตลาดมาจนถึงครั้งที่14เนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยปรับบวกไปแค่4ครั้งแล้วก็ปรับลบไปถึง10ครั้งนะคะเพิ่งจะบวกไปอีกครั้งหนึ่งคือครั้งนี้ครั้งที่15ตอนนี้เนี่ยนะคะครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศนะคะลบอยู่ 1,350 บาทค่ะโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 67,700 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,900 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,340.16 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,700 บาทนะคะใครที่กำลังเล็งๆอยู่แล้วบอกว่าต่ำกว่า 70,000 จะซื้อเชิญได้เลยท่านนี้นะคะ
0: ได้เวลาแล
2: ้
0: ว
2: ได้เวลาแล้วแต่ว่าดูท่าทีแล้วก็แหม
0: ยังไงดีจะลงต่อได้นะเน
2: ี่
0: ย
2: ก็มีสิทธิ์นะ
0: ใช
2: ่นะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตตอนนี้นะคะอยู่ที่ 4,378
0: ครับ
2: เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะที่ค่าเงินบาท 32.71 บาทค่ะทางด้านหัวเซิงเฮงเขามีการวิเคราะห์ราคาทองคำเช้าวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวนะคะแล้วก็จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY ทรงตัวนะคะสืบเนื่องเรื่องของว่าตลาดยังคงมีความกังวลค่ะสำหรับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่ตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมคุณเสมาดูเหมือนจะตกลงกันได้แต่ว่าก็มีเรื่องที่กองทัพสหรัฐได้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามเนี่ยดูเหมือนจะแบบไม่แน่ใจอีกแล้วนะคะขณะที่อดีตประธานเฟดนิวยอร์กเตือนว่าเฟดเนี่ยสุดเสี่ยงที่จะสูญเสียความเชื่อมั่นและอาจทำให้การคาดการเงินเฟ้อหลุดกรอบการควบคุมหลังจากที่เฟดไม่สามารถกดดันอัตราเงินเฟ้อให้ลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% มานานกว่า5ปีนะคะจึงกลายเป็นความท้าทายและก็แรงกดดันมหาศาลต่อการทำหน้าที่ของนายเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ค่ะซึ่งปัจจัยข้างต้นนี้ก็จะทำให้ตลาดมีความกังวลถึงความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาสันติภาพหรือว่าเงินเฟ้อหรือว่าดอกเบี้ยของเฟดว่าจะยังไงนะคะก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำค่ะ
0: ครับ
2: นะคะส่วนเรื่องของน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดคุณเสมาน้ำมันตลาดโลกนี่หลังจากที่อย่างที่บอกนะคะเรื่องของสงครามนะคะก็การเจรจาสันติภาพก็ยังไม่แน่นอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะราคาทองคำเนี่ยบวกค่ะพุ่งขึ้นไปอีกแล้วนะคะจากที่ลงกันมาเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้เวสเท็กซัสบวกไปอีก3เหรียญ30เซนต์นะคะตอนนี้อยู่ที่ 91.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกไปอีก3เหรียญ45เซนต์ค่ะราคาอยู่ที่ 97.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวฉันดูล่าสุดให้คุณเสมานะคะ
0: ครับ
2: ตอนนี้นะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,559.38 จุดนะคะลดลง 11.57 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 37,878.26 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะทาง กองกำลังป้องกันอิสราเอลและก็หน่วยข่าวกรองซินเบตนะคะรายงานผลการปฏิบัติการร่วมสังหารนายโมฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอิสเซดีนอัลกัสซัมนะคะซึ่งเป็นนักรบของกลุ่มฮามาสค่ะในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะหลังจากที่สังหารผู้บัญชาการคนก่อนในลักษณะโจมตีในลักษณะเดียวกันนะคะตามรายงานของกองทัพอิสราเอลระบุว่ามีการติดตามการเคลื่อนไหวของนายโอเดและผู้ช่วยมานานหลายเดือนนะคะทำให้ทราบถึงสถานที่ที่เขาพักอยู่อย่างชัดเจนแล้วก็มีการโจมตีอาคารใกล้เคียงซึ่งเป็นที่พักของกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ในเมื่อวันพุธนะคะกลุ่มฮามาสยืนยันนะคะออกมายืนยันว่านายโอเดถูกสังหารพร้อมกับภรรยาและลูกอีก2คนส่วนเจ้าที่ทางการแพทย์และพยานในพื้นที่กล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนจากการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นในย่านชุมชนแห่งหนึ่งของกาซาซิตี้นะคะแม้ว่าอิสราเอลและฮามาสจะตกลงหยุดยิงไปเมื่อ10ตุลาคม2568แต่ว่าความรุนแรงในเขตฉนวนกาซาก็ยังคงมีเกือบทุกวันนะคะกระทรวงสาธารณสุขของดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งบริหารโดยกลุ่มฮามาสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า900คนจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วงหยุดยิงแต่รัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่ามีสิทธิ์ที่จะโจมตีสมาชิกของกลุ่มฮามาสและก็กล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสละเมิดข้อตกลงยิงโดยไม่ยอมปลดอาวุธนะคะกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลระบุว่ากองกำลังอิสราเอลได้สังหารประชาชนในกาซาไปแล้วกว่า 72,800 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้รับการยืนยันจากทางสหประชาชาตินะคะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามเรื่องของการระบาดของอีโบลานะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในบริเวณภาคตะวันออกของคองโกก็ยังคงทวีความรุนแรงนะคะแล้วก็น่ากังวลล่าสุดมีรายงานจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้วอย่างน้อย101คนนะคะผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกมากกว่า900คนและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ220คนซึ่งรวมถึงกรณีทารกแรกเกิดรายหนึ่งในโรงพยาบาลทางตะวันออกของประเทศที่ต้องเสียชีวิตจากการรับเชื้อผ่านทางมารดาสู่ลูกนะคะตั้งแต่แรกคลอดนอกจากนี้นะคะที่เมืองบูเนียยังมีการจัดพิธีของพิธีศพของแพทย์รายหนึ่งซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ทางสร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวให้กับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งเป็นด่านหน้าอย่างมากจนทำให้ทีมงานขององค์การอนามัยโลกค่ะหรือว่า WHO ต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อสร้างสถานพยาบาลชั่วคราวเพื่อรองรับแล้วก็แยกกักตัวผู้ป่วยนะคะท่ามกลางอุปสรรคสำคัญจากปัญหาความไม่สงบแล้วก็ความรุนแรงในพื้นที่ค่ะทางจากการแพร่ระบาดที่ขยายวงกว้างนะคะส่งผลตอนนี้ค่ะทำให้รัฐบาลยูกันดานะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกนะคะคุณเสมาก็ตัดสินใจประกาศยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดด้วยการสั่งปิดพรมแดนส่วนที่ติดต่อกับทางคองโกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะคะแล้วก็สั่งว่าปิดนาน4สัปดาห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการระงับในเรื่องของการบริการระบบขนส่งสาธารณะระหว่างกันไปแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของสหรัฐอเมริกานายมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบุว่าสหรัฐจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสอีโบลาหลุดลอดเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CDC และกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพิ่มเรื่องของเงินทุนและความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประเทศต้นทางเพื่อจำกัดวงจรการระบาดให้อยู่ในเฉพาะทวีปแอฟริกานะคะนอกจากนี้ CDC ยังได้ออกคำสั่งนะคะจำกัดการเข้าประเทศเป็นเวลา30วันสำหรับผู้ที่เดินทางทุกประเภทค่ะรวมถึงผู้ที่พำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีประวัติเดินทางไปคองโกยูกันดาแล้วก็เซาท์ซูดานในช่วง21วันก่อนหน้านะคะพร้อมกับตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคอย่างละเอียดที่ท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง3แห่งของสหรัฐนะคะ
0: ครับ
2: ทางด้านหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็มีรายงานว่าสหรัฐมีแผนนะคะที่จะจัดการตั้งสถานกักกันโรคขึ้นที่ประเทศเคนยาค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่รองรับพลเมืองชาวอเมริกันที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลานะคะในคองโกโดยจะมีการส่งเจ้าที่สาธารณสุขจากสหรัฐไปประจำการที่นั่นด้วยค่ะแต่คุณเสมาเขาจะมีฟุตบอลโลกแล้วก็คองโกก็ได้ไปบอลโลกด้วยปีนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ใช่
0: ติดด้วยใช่ไหม
2: ใช่คองโกได้ไปบอลโลกปีนี้เนี่ยแล้วหลายคนที่เขาซื้อตั๋วประชาชนที่ซื้อตั๋วไปเชียร์ประเทศเขาเนี่ยจะทำยังไงล่ะคะไปถึงต้องไปกักตัวก่อนนะ21วันแล้วนักเตะล่ะคนเชียร์ไม่เท่าไหร่แต่นักเตะอ่ะนักเตะก็ต้องไปล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องไปให้ครอบคลุมเวลาที่เขาจะกักกันเพื่อกักกันโรคเพื่อจะดูด้วยนะคะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ากระทบกันไปหมดนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะคุณเสมา
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ประตูรั้วกำลังจะ
5: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: แอมพลฟู้ด
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ก่อนหน้านี้รับแจ้งมีเหตุรถบรรทุก6ล้อตกบ่อขยะนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยกตัญญูทำกุศลที่เชียงใหม่นะครับคุณธนวัฒน์ดวงสนิทสวัสดีครับคุณธวัฒน์ครับ
1: ครับผม
0: ครับเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมครับ
1: มีครับเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายนะครับ
0: เป็นคนขับเหรอครับ
1: ใช่ครับเป็นคนขับ
0: เขามาคนเดียวใช่ไหมครับมีใครอยู่ในรถอีกไหมครับนอกจากเขา
1: ไม่มีครับแกขับรถมาคนเดียวครับ
0: โอ้อายุเยอะหรือยังอะครับ
1: ประมาณ50กว่าปีได้ครับ
0: เนาะแล้วเขาบอกไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตกลงไปได้อะครับ
1: ตอนนั้นแกไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าแกหายใจติดขัดอย่างแกไม่ค่อยพูดอะไรเยอะครับ
0: ถือว่าอาการหนักไหมครับตอนที่เราไปช่วยเหลือ
1: ก็ไม่ค่อยหนักนะครับ
0: ไม่ค่อย
1: แกก็พยายามออกจากตัวรถเองแต่ออกไม่ได้ต้องใช้เคนใหญ่ยกรถขึ้นมาถึงจะออกจากตัวรถได
0: ้อืมแต่ยังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมครับว่าตกลงไปได้ยังไง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเอ๊ะปกติเขาต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอยู่แล้วไหมครับคนนี้เขาเคยขับมาก่อนไหมครับเส้นทางนี
1: ้ใช่ครับปกติมันเป็นบ่อขยะเขาแล้วมาทิ้งทุกครั้งนะครับ
0: อืมก็คือไม่ใช่ครั้งแรกเนาะที่เขามาประจำจุดนี
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้แล้วไม่แน่ใจว่าตกไปได้ไงแล้วแล้วตอนลงไปช่วยนี่ลงไปได้ยังไงมันลึกไหมมันลึกไหมฮะ
1: ลึกประมาณ10เมตรได้ครับ
0: โอ้แล้วลงไปยังไงกันครับไปช่วยยังไง
1: มีทางโรงงานมีเคนครับเคนรับส่งสามารถลงไปได้ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อแล้วตัวรถนี่เคลื่อนย้ายกันได้ไหมครับทำยังไงต่อ
1: ตัวรถตอนนี้อยู่ระหว่างกู้ขึ้นมาครับคงต้องใช้เวลาพักใหญ่ครับเพราะว่ารถน้ำหนักประมาณ 3-4 ตันได้ครับ
0: อ๋อครับก็คือคนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตัวรถนี่ยังไม่สามารถนำขึ้นมาได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ฮะก็บาดเจ็บดูแล้วเป็นอาการหนักไหมครับส่งโรงพยาบาลไป
1: ไม่ก็ปานกลางครับไม่เชิงว่าสาหัสนะครับ
0: อืมครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะฮะถึงจะนำรถขึ้นมาได้
1: ใช่ครับ
0: สำหรับจุดนั้นเนาะยังไงขอบคุณมากครับคุณธวัฒน์แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คือถอนกำลังหมดแล้วเหรอฮะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับถอนกำลังหมดแล้วครับ
0: ครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ได้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ก็สรุปว่าเป็นรถขยะนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจเรื่องสาเหตุนะแต่ว่าขับมาคนเดียวนะเป็นผู้ชายก็อยู่ในช่วงวัย50กว่าปีนะครับยังไม่ได้เล่าอะไรเยอะนะก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองออกมาจากรถตอนที่ตกลงไปนะซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าตกลงไปได้ยังไงนะสูงประมาณ10เมตรนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นพวกขยะท่านเห็นดูจากในภาพนะฮะก็สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำออกมาได้นะครับก็คนเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะเขาก็ยังมีสติอยู่นะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งน่าจะเคลื่อนย้ายต่อนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในบ่อขยะอยู่สำหรับรถที่ตกลงไปนะเป็นรถขยะนะครับก็คนเจ็บไม่เป็นอะไรมากนะฮะเป็นคนขับคนเดียวเขาบอกว่ามีแผลถลอกตามร่างกายนะครับที่ได้รับแจ้งมานะครับมีข้อมูลหลังไมค์นะครับคุณเล็กเอกชัยฝากไว้เมื่อครู่นี้ครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7มีการทำงานนะครับหลักกิโลเมตรที่100บวก400ถึงหลักกิโลเมตรที่102บวก400มีวางกลวยยางนะครับอยู่ในช่องทางซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดเป็นช่วงๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการทำงานเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าอยู่ที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่102บวก400นะครับมีการวางกลวยยางไว้นะจริงๆวางตั้งแต่101บวก400มาถึง102บวก400นะครับก็ระยะทางประมาณ2กิโลอยู่ซ้ายสุดกับขวาสุดนะก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับคุณกิตติครับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรามอินทราฝั่งขาเข้าหน้าปั๊ม PTT Station กม3เป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อครับชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาและกลางนะก็2เลนขวาเราประสานงานสน.บางเขนให้นะครับการจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้นะครับ ฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้คุณสมพงษ์งามวงวานเป็นฝั่งขาออกครับบางเขนมุ่งหน้าไปพงเพชรเคลื่อนตัวได้ช้าครับสลับกับการหยุดนิ่งนะที่คุณสมพงษ์แจ้งมาไว้หลังไมค์ส่วนฝั่งกลับกันบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณพีพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่97+800เป็นรถบรรทุกพ่วง18 ล้อ 2 คันลักษณะชนท้ายกันนะครับอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางหลักเลยคุณพีบอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลยนะบรรทุกพ่วง18 ล้อ 2 คันนะครับพหลโยธินขาออกหลักกิโลเมตรที่97+800ครับอยู่เลนซ้ายแล้วก็เลนกลาง2 เลนซ้ายของช่องทางหลักก็เลยส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวช้าครับรถใหญ่ทั้งคู่นะผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณพีบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งช่องทางไลน์ของทางจสร้อยนะครับว่าเสรีไทยฝั่งขาออกบริเวณช่วงปากซอยเสรีไทย71/1ครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายนะครับ1 รายแต่ว่าเห็นว่าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะปากซอยเสรีไทย71/1เป็นจักรยานยนต์กับเก๋งคนเจ็บเป็นผู้ชาย1 รายมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณวิมลรัตน์ฝากประชาสัมพันธ์กระเป๋าขนาด10x15 ซม.สีม่วงข้างในเนี่ยมีคีย์การ์ดคอนโดมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณวิมลรัตน์ธนภพลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนที่จ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนเงินนะในสลิปเนี่ยมันระบุชื่อนายเด่นชัยบุตรดีนายเด่นชัยบุตรดีถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808มีผู้โดยสารลืมกระเป๋าใบเล็กๆนะครับไว้บนรถของท่านนะนายเด่นชัยบุตรดีนะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเขาบอกว่าขึ้นรถมาจากตรงข้ามบิ๊กซีหัวหมากแล้วก็มาลงที่ซอยรามคำแหง12เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงสายๆนี่เองนะเมื่อสักครู่นี่เองก่อนเที่ยงอะครับประมาณ 11:45 โดยประมาณนะครับก่อนเที่ยงเมื่อตะกี้นี่เองนะคุณเด่นชัยบุตรดีนะครับก็บอกว่าตอนจ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนไปแล้วก็ในสลิปเนี่ยมันระบุชื่อนี้แต่ว่าเขาจำสีจำทะเบียนรถไม่ได้นะก็ถ้าฟังอยู่นะครับติดต่อกลับหน่อยนะ1137ดอกจัน1808นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามเรื่องของความคืบหน้านะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้คุยกับทางคุณกฤษณีที่เป็นลูกสาวนะครับเรื่องของคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์นะครับที่บอกว่าคุณพ่อคนหายเนี่ยท่านขึ้นรถเมล์ไปรถประจำทางปรับอากาศสาย75นะครับตอนวันที่25ก็คือวันจันทร์ประมาณสักเที่ยง20เดี๋ยววันนี้เรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะว่าหลังจากที่จสร้อยเนี่ยได้มีการประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่เพื่อตามหาแล้วเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดวันนี้ทางลูกสาวคุณกฤษณีเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบกับทางเจ้าหน้าที่นะครับไปที่ท่าอู่รถเมย์สายปอ75ด้วยนะเพื่อจะไปขอข้อมูลเกี่ยวกับคนหายนะครับคุณพ่อที่บอกว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นรถไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปลงที่ไหนยังไงนะฮะซึ่งท่านก็มีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับแล้วก็จำเป็นต้องทานยาต่อเนื่องแต่ว่าหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วง 15:00 ของวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เลยไม่ได้ทานยาไม่ได้นำยาไปด้วยแล้วก็ไม่มีเอกสารใดๆติดตัวไปด้วยนะฮะตอนนี้ทางครอบครัวก็เป็นห่วงมากแล้วก็เนื่องจากว่าเพิ่งมาจากที่จังหวัดชัยภูมินะก่อนหน้านี้ท่านอยู่ที่นู่นแล้วก็มาพักรักษาตัวอยู่ใกล้เคียงกับบ้านเช่าของลูกชายนะครับแล้วก่อนหน้านั้นลูกชายก็ถามว่าพ่ออยากกลับบ้านไหมพ่อก็บอกอยากกลับไปที่ชัยภูมินะฮะแล้วก็ก่อนที่จะหายตัวไปนะจนถึงตอนนี้ยังไม่พบนะฮะคุณสมควรชัยพัฒน์นะฮะหรือคุณพ่อสมเนี่ยที่เราประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะก็ประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆนะครับถ้ากรณีคนหายท่านใดที่รับแจ้งมาแล้วก็ยังหาไม่พบนะแล้วก็มีการตามต่อตามเบาะแสต่างๆที่ได้รับมานะฮะยังไงท่านใดพบเห็นนะท่านสูงประมาณ168ซมนะผมลองทรงสั้นขาวแซมดำผิวขาวเหลืองท่านมีอาการหลงลืมนะครับมีอาการหลงลืมนะหายออกไปจากบ้านแถวประชาอุทิศ21ประชาอุทิศฝั่งทนนะประชาอุทิศสุขสวัสดิ์ซอย21นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ 3-4 โมงของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนะจนถึงตอนนี้ก็กำลังจะครบสัปดาห์อยู่แล้วยังหาไม่เจอเลยนะฮะยังไงเอาใจช่วยทางครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันต่อนะว่าหลังจากที่ลูกสาวเนี่ยไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่สาย75แล้วจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกทม.ประกาศความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์เต็มร้อยขณะชัดชาติไม่ประมาทผลโพลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจะ

0: รีบ
1: ต้องมี
0: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ปลัดกทม.ยืนยันความพร้อมรับมือวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้หวังคนกรุงใช้สิทธิ์ทะลุเป้าคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายณรงค์กลั่นวารีประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายณรงค์รังสีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงภาพรวมการรับสมัครในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 8:30 น. ที่ผ่านมาซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนและจับสลากหมายเลขที่จะใช้การหาเสียงโดยระบุว่าภาพรวมการดำเนินงานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ว่าในช่วงเช้ามืดจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่แต่เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถานีตำรวจท้องที่รวมถึงหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครทั้งสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมและเข้าประจำจุดตั้งแต่เวลา 4:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยสามารถตั้งโต๊ะรับสมัครได้ตามกำหนดเวลา 5:00 น.โดยสำหรับสีสันการรับสมัครวันนี้มีรายงานว่าผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนแรกเดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครตั้งแต่เวลา 5:40 น.และมีผู้สมัครเดินทางมาก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ 8:30 น.จำนวนทั้งหมด 13 ท่านซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มาถึงก่อนเวลาถือว่ามาพร้อมกันจึงต้องเข้าสู่กระบวนการจัดลำดับเพื่อจับสลากหมายเลขหาเสียงซึ่งกระบวนการทั้งหมดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนกรณีที่มีความกังวลจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของบัตรเลือกตั้งนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดพิมพ์แล้วโดยมีระเบียบวิธีและการป้องกันการปลอมแปลงอย่างเข้มงวดซึ่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นคนละชนิดกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ระดับประเทศและจะไม่มีการระบุ QR code หรือบาร์โค้ดใดๆบนตัวบัตรทางนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเป้าหมายว่าอยากเห็นสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มมากกว่าปี2565ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ราว60%โดยการเลือกตั้งครั้งนี้อยากให้ประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์ให้ถึง100%เพื่อที่จะได้ผู้บริหารเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทางทิศทางที่ประชาชนต้องการเพื่ออนาคตของทุกคนต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายชัชชาชูเบอร์9ก้าวต่อไปมุ่งสร้างกรุงเทพเมืองแห่งโอกาสและความหวังย้ำทีมงานไม่ประมาทผลโพเดินหน้าสู้ศึกผู้ว่ากทม.ชูโปร่งใสไร้คอร์รัปชันคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังจับสลากหมายเลขเลือกตั้งได้หมายเลข9โดยระบุว่าหมายเลข9หมายถึงการก้าวต่อไปและทำงานต่อไปพร้อมย้ำว่าทุกหมายเลขล้วนมีความหมายที่ดีแต่ประชาชนไม่ได้เลือกเพราะหมายเลขหากเลือกที่ตัวตนและผลงานมากกว่านายชัชชาติกล่าวว่าต้องการเห็นกรุงเทพมหานครก้าวหน้าไปสู่เมืองแห่งโอกาสและความหวังของทุกคนพร้อมยืนยันว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันยังเป็นเรื่องสำคัญที่พูดมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานโดยจะเดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบใช้เทคโนโลยีและข้อมูลให้มากขึ้นรวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพราะการทุจริตไม่ใช่เรื่องของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือการแก้ไขนอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลสำรวจของดุสิตโพที่สะท้อนถึงความหวังของประชาชนหลังการเลือกตั้งว่าไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าขอให้กรุงเทพได้เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและแข่งขันกันด้วยนโยบายเพื่อประชาชนพร้อมเชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครยังมีอนาคตไกลและสามารถแข่งขันกับเมืองระดับโลกได้พร้อมกันนี้นายชัชชาติยังย้ำกับทีมงานว่าอย่าหลงไปกับผลโพเพราะตลอดระยะเวลา1เดือนก่อนเลือกตั้งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยหน้าที่สำคัญคือการทำให้ดีที่สุดเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเคารพการตัดสินใจของประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: และมีรายงานยืนยันพบชาวลาวติดถ้ำอีก2คนแล้วทำให้ขณะนี้พบชาวลาวที่ติดอยู่ภายในถ้ำครบทั้ง7คนแล้วและทางหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งประเมินอาการพาออกจากถ้ำโดยทางเพจดำน้ำกู้ภัยกู้ภัยประเทศไทยโพสต์ระบุต้องการถังออกซิเจนจำนวนมากเตรียมไว้ใช้ภารกิจนำ7คนงานออกจากเมืองถล่มสปป.ลาว
6: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้สวัสดีทักทายใน YouTube ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณรับพีนะครับคุณ AA คุณวันยุมานะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับทางหลังไมค์รับแจ้งนะครับก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียจากคุณภารดีนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่57บวก200ครับเป็นรถบรรทุกใหญ่ล้อหลุด2ล้อนะครับเขาบอกว่าล้อแรกเนี่ยกระเด็นไปช่องทางซ้ายอีกล้อเนี่ยกระเด็นไปช่องทางขวาเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยพยายามที่จะเข้าช่องทางซ้ายเพื่อจอดก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับกม57บวก200มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะครับฝากระวังด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเอมิลี่บอกว่าถนนพระราม3บริเวณช่วงแยกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับมาจาก5แยกนละนองมีรถบรรทุกทำม้วนเหล็กตกหล่นคุณเอมิลี่บอกว่าถนนพระราม3บริเวณช่วงแยกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับมาจาก5แยกนละนอง

0: มีผู้ฟังจอสอร้อยเนี่ยผมอยู่ในสถานการณ์รถติดอยู่ตอนนี้
1: อ๋อเป็นไงบ้างอยู่ตรงไหนครับ
0: ประดิษฐ์มนูธรรมนี่ไม่มีปัญหานะ
1: ครับ
0: ถ้าเซ็นทรัลก็ใช้ได้ที่ติดตรงมาเรื่อยๆแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าประเสริฐมนูกิจนี่ก็ใช้ได้ทั้งเส้นนะคุณเจมส
1: ์ครับ
0: ก็พอวิ่งมาเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาลอดอุโมงค์ก็ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: แต่พอมาขึ้นยกระดับข้ามถนนวิภาวดีเพื่อมุ่งหน้ามาทางพงเพชรเนี่ยขึ้นมาติดเลยนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ผมอยู่หน้าเรือนจำเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆสลับหยุดโดยเฉพาะช่องขวาเคลื่อนตัวได้ช้าผมจะไปแถวนี้แยกโคเพชรเลี้ยวขวาไปชาชื่นซอย4นะ
1: ครับ
0: หมายปลายทางฝั่งกลับกันไม่มีปัญหา
1: คร
0: ับ ผมแปลกใจนิดถึงทำไมที่พันเรียกคุณเสมาเรียกพี
1: ่พี่พันก็เรียกทุกคนว่าพี่หมดแหละเขาให้เกียรติ
0: ให้เกียรติใช่ไหม
1: ใช่เวลาเราให้เกียรติใครถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเราก็ให้เกียรติเขาแล้วก็เรียกเขาว่าพี
0: ่ผมเรียกพี่ได้ไหม
1: แล้วแต่เรียกเสมาดีกว่าพี่ชัยรัตน์เนี่ย
0: เ
1: อาแบบเดิมดีกว่าน
0: ิดนึงเรื่องไอ้นกหงทองนกอะไรนะ
1: นกหงโยก
0: เป็นไงไปถึงไหนแล้ว
1: ก็ล่าสุดคุณปีชาเขาบอกว่าก็ตกลงกันที่ 5,000 แต่ว่าคู่กรณีเขายอมจ่ายแค่ 3,000แล้วเขาก็โอนมาให้เมื่อวานนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานแล้วก็อีกวันหนึ่งอะมาลืนนี้เขาโอนมาให้แล้วซึ่งเมื่อวานเขาก็บอกกับเราว่าวันนั้นน่ะเขาโอนมาให้แต่ว่าเขาตกลงที่ 5,000 แต่ว่าคู่กรณีเขาจ่ายมาเขาโอนมาเลย 3,000
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดี๋ยวทางท่านสารวัตรเจ้าของคดีก็เดี๋ยวต้องเรียกมาเพิ่มเติมพูดคุยกันว่าตกลงว่าจะยังไงต่อมันก็น่าจะช่วงท้ายแล้วแหละ
0: ครับผมก็ดีนะก็สร้างเป็นหนังละครสั้นได้เรื่อง
1: ไม่รู้เดือนหนึ่งหรือยังเนี่ยเรื่องเนี้ย
0: ก็เอาคุณเสมาเป็นผู้จัดการแล้วกันผู้กำกับเรื่องแบบนี้จะไม่ค่อยมีนะตั้งแต่มีจอสอร้อยก็เพิ่งได้ยินนะ
1: เพราะว่าตัวเขาเองก็เพิ่งหายป่วยด้วยคุณปีชาก่อนหน้านี้เขาป่วยอยู่มันก็เลยต้องเลทมาไงมันก็เลยเรื่องมันก็เลยยืดออกไปเพราะว่าช่วงที่เขาป่วยเขาก็ไม่ได้สามารถไปให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
0: ครับผมตอนนี้ก็เข้าจราจรนิดนึงตอนนี้ก็เกือบจะถึงแยกโพงเพชรแล้วก็ยิ่งรถเยอะเข้าเรื่อยๆคุณดีนะแน่นไม่มีอุบัติเหตุนะ
1: แต่รถเยอะอย่างเงี้ย
0: รถเยอะอย่างเดียวใช่ไหม
1: ยังไม่ได้รับแจ้งนะอุบัติเหตุอ่ะแถวงามวงวานเนี่ยยังไม่มีแต่ว่ารับแจ้งว่ารถเยอะมีแต่คนแจ้งมาว่ารถติดอ่ะ
0: ใช่ติดเนี่ยยิ่งขึ้นสะพานข้ามแยกโพงเพชรจะไปแคร์ไลน์นี่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเลยผมจะเบี่ยงซ้ายยังไปไม่ได้
1: มันติดยังไงอ่ะพี่ชัยรัตน์คือมันติดนิ่งไหมหรือว่ามันยังไง
0: มันก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดอ่ะ
1: สลับหยุดเลยใช่ป่ะแล้วเวลามันหยุดทีนั้นมันหยุดนานไหมอ่ะ
0: ก็หยุดสักพักหนึ่งก็ไหลไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไหลไปแต่ช่องขวามันจะหยุดนานหน่อยแต่ขึ้นสะพานไปแล้วเห็นพอไปได้นะ
1: ยังไหลได้ใช่ไหมบนสะพาน
0: การขึ้นมันมีอะไรบ้างไม่แน่ใจนะผมจะเลี้ยวขวาคลองประปาก็พอเข้าสะพานไปได้ก็ไปได้เรื่อยๆนะน่าจะเป็นเบียดแย่งกันมากกว่า
1: เหมือนไปเบียดกันตรงคอสะพานอย่างนี้หรอ
0: ใช่น่าจะเป็นอย่างนี
1: ้อ๋อครับ
0: พอไปบนสะพานก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะ
1: เริ่มได้แล้วใช่ไหมต้องขึ้นสะพานก่อนนะ
0: ผมส่งผู้โดยสารซอย4แล้วผมไปออกฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวมอเดี๋ยวผมแจ้งหลังไมค์อีกทีหนึ่งว่ามันติดเพราะอะไร
1: ได้ถ้าเจอสาเหตุก็แจ้งมาก็ได้ครับได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะครับงามวงวานฝั่งขาออกนะครับบางเขนไปพงเพชรเขาบอกว่าการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะก็ตรงกับที่ก่อนหน้านี้มีคุณสมพงษ์นี่เขาก็แจ้งมาเหมือนกันก็อยู่ช่วงเดียวกันเลยเนี่ยบางเขนไปพงเพชรเนี่ยขาออกไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งมาหลายท่านแล้วนะที่แจ้งมาหลังไมค์เนี่ยงามวงวานขาออกอ่ะใครอยู่ด้านหน้าแล้วทราบสาเหตุนะแจ้งเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วง14:30 โดยประมาณนะฮะเรามีช่วงรายการใหม่พอดีเลยนะเข้ากับสถานการณ์เลยแล้วก็วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเช้าตรู่เลยคึกคักมากรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันนี้วันแรกนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกันนะฮะดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศท่านผอ.สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเมื่อช่วงเช้าเป็นยังไงครับตั้งแต่เช้าตรู่เลยไหมครับวันนี้บรรยากาศครับ
2: บรรยากาศคึกคักดีมากเลยครับเป็นที่ตอบรับนะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
1: ครับ
2: นะครับมาสมัครเยอะมากเลยนะครับรายแรกมาตอน 5:40 นะครับ
1: อ๋อ

0: เป็นใครอ่ะเป็นท่านใดครับจำได้ไหมฮะ
1: จำไม่ได้ครับผมแต่ว่าคือเดี๋ยวคอยไปดูครับ
0: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเอกสารอะไรทำตามกฎกติกาอะไรทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับ
1: ครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับไม่มีเหตุใดเกิดขึ้นครับผมครับเรียบร้อยดีทุกคนครับเอกสารครบถ้วนนะครับ
0: มีการตรวจสอบมีการเช็คอะไรทุกอย่างแล้วนะฮะผ่าน
1: ครับมีการตรวจสอบนะครับเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนะครับก่อนรับสมัครนะครับออกใบรับใบสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
0: ครับครับก็มีจนถึงตอนนี้มีประมาณสักกี่คนนะ10 13 14ได้ไหม
1: ตอนที่จับสลากประมาณ14 คน
0: 14นะฮะ
1: 14 คนในส่วนไอ้จับสลากเนี่ย13 คนในส่วนของผู้สมัครผู้ว่านะครับ
0: ครับครับ
1: ครับผมแล้วก็ในช่วงสมัครก็มาอีก1 ท่านนะครับก็เป็น14แต่ตอนถึงตอนนี้นะครับไม่ทราบตอนนี้ออกมาจากสถานที่รับสมัครแล้วนะคร
0: ับ อ๋อครับ
1: ครับผม
0: แล้วแต่ละท่านที่มานี่มีกองชงกองเชียร์อะไรมาด้วยไหมฮะเนี่ย
1: ก็มีกองเชียร์มีหลายในหลายคณะนะครับก็มีหลายคณะมีหลายกลุ่มนะครับตอนนี้ก็แต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเท่าที่เห็นทุกคนเข้าใจกติกาเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านเลือกตั้งใหญ่มาครับผม
0: ใช่ใช่อ่ะแล้วคราวนี้ฮะการเลือกตั้งผู้ว่าที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยลักษณะการเลือกตั้งที่จัดเตรียมไว้นี่เป็นยังไงบัตรเลือกตั้งอะไรยังไงบ้างครับท่านผอ.เชิญเลยฮะ
1: ครับผมรอบนี้นะครับเป็นบัตรเลือกตั้งใบนะครับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใบหนึ่งนะครับก็คือเป็นบัตรสีเขียวนะครับอีกใบหนึ่งก็คือเป็นบัตรสีชมพูเป็นเลือกสก.หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็คือทำเครื่องหมายกากบาทนะครับบัตรละเพียงหมายเลขเดียวนะครับตรงนี้ก็คือมีความชัดเจนนะครับก็คือรับ2ใบกาใบละเบอร์นะครับตรงนี
0: ้รับ2ใบนี่คราวนี้รับพร้อมกันเลยไหมฮะ
1: รับพร้อมกันครับเพราะเป็นการเลือกแต่ผู้ว่ากับสก.
0: ครับผมนะฮะต้องมีการซักซ้อมมีการตะเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมฮะรอบนี
1: ้ครับก็ตอนนี้นะครับเรามีการซักซ้อมมีการเตรียมการในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนะครับแล้วก็นำข้อบกพร่องนะครับที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งส.ส.นะครับ
0: ครับ
1: มาปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเรียกประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับทั้ง 1,629 หน่วยนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการมาติวเข้มนะครับหลักสูตร1 วันนะครับแต่ในส่วนของเราจะทำแซนด์บ็อกซ์ก็คือต้นแบบนะครับในส่วนของเขตหลัก4นะครับจำนวน123หน่วยนะครับจะเรียกในส่วนของกรรมการประจำหน่วยนะครับประธาน1 คนแล้วก็ประกรรมการอีก4 คนนะครับมาอบรมหลักสูตรติวเข้มนะครับเป็นต้นแบบอีก2 วัน 1 คืนนะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะครับและเราจะมีการติวเข้มนะครับวิทยากรจำนวน300 คนครูขอนะครับในวันที่12 มิถุนายน 2569เพื่อให้ครูขอทั้งหมดนี้นะครับ300 คนนี้นะครับไปดำเนินการจัดอบรมกรรมการประจำหน่วยนะครับจาก 6,629 หน่วยนะครับก็จะไปมีกรรมการประมาณสัก 70,000 คนนะครับตรงนี้เรามีความพร้อมอย่างยิ่งครับผม
0: ลักษณะบัตรนี่เหมือนเดิมไหมครับท่านผอ.
1: ลักษณะบัตรนะครับบัตรเลือกตั้งก็รอบนี้นะครับก็มีความชัดเจนนะครับก็ไม่มี QR code นะครับรอบนี
0: ้ยืนยันยืนยันไม่มีนะ
1: ไม่มีไม่มี QR codeนะครับแต่ว่าเราจะมีการจะมีตราประทับนะครับซึ่งจะต้องมีการประทับตราบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะครับ
0: ทั้ง2 ใบ
1: ทั้ง2 ใบครับผม
0: ครับก็ให้กากบาทเหมือนเดิมสัญลักษณ์
1: เนี่ยเป็นเครื่องหมายกากบาทครับเพียงหมายเลขเดียวนะครับแต่กากบาทครับผม
0: ครับคาดการเรื่องของประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์จากครั้งที่แล้วนี่มากน้อยกว่าเดิมยังไงบ้างไหมฮะ
1: ก็ในการเลือกตั้งเมื่อพ.ศ. 2565นั้นนะครับคนมาใช้สิทธิ์ 60.73% นะครับในการเลือกตั้งส.ส.เราก็ประมาณ70กว่านะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีการตื่นตัวนะครับของประชาชนนะครับและอีกอย่างนึงก็เพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งระดับชาติไปนะครับคิดว่าประชาชนนะครับมันน่าจะ

0: านะครับของประชาชนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งระดับชาติไปนะครับคิดว่าประชาชนนะครับมันน่าจะ
1: เมียผู้ชายนะก็เลยพามาขึ้นรถเมย์ที่หน้าธนาคารครับแต่แกก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ1ชั่วโมงในการตัดสินใจในการขึ้นรถเมย
2: ์ครับเป็นรถเมย์ปอใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เป็นรถเมย์ปอสีน้ำเงินนะครับสาย75ครับ
2: อ๋อเอ๊ะสายนี้เขาไปไหน
1: ฮะขาออกเนี่ยไปสิ้นสุดที่วัดหัวลำโพงนะฮะถ้าเส้นเนี้ย
2: สิ้นสุดวัดหัวลำโพงคิดว่าเขาจะนั่งสุด
1: 75นะ75ครับผม
2: อ๋อคิดว่าเขาจะ
1: ไปไหนในทางเราไม่ทราบครับผม
2: อ๋อ
1: ใช่แต่คือเราก็ให้เจ้าที่รอพอไปคุยกับเฮียที่พามาเนี่ยแต่เขาคุยเบื้องต้น
2: ไหมฮะเขาเหมือนว่ามีการแบบเป็นลุกเดินไปถามคนนู้นถามคนนี้อะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: ไม่มีนะครับไม่มีตั้งแต่ที่เฮียนะที่พามาเนี่ยเขาพาเสร็จเขามาส่งแต่แกเฮียก็ไปแล้วคุณลุงที่หายแล้วก็นั่งอยู่ตรงที่นั่งหน้าป้ายรถเมล์หน้าธนาคารเนี่ยนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนอยู่เงี้ยครับวนอยู่เงี้ย
2: ตรงจุดนี้ไกลกับประชาอุทิศ21เยอะไหมครับ
1: ถ้าประมาณ4-5ป้ายรถเมล์ครับ
2: ก็พอสมควรเนาะพอสมควร
1: ครับประมาณ4-5ป้ายรถเมล
2: ์เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่ประชาอุทิศ21
1: ใช่ว่าผมสอบถามลูกสาวบางตอนอยู่ซอย27แล้วเหมือนพ่อเขานั่งเลยมาแล้วเหมือนมอเตอร์ไซค์เข้ามาส่งไปตรงหน้าบ้านเฮียที่มาส่งเนี่ยที่ผมฟังคร่าวๆนะครับ
2: เนาะแล้วไม่รู้มีสตังค์หรือเปล่าเนาะเพราะว่าลูกบอกว่ามีอาจจะมีนิดหน่อยที่พกไปอ
1: ันนี้ไม่อันนี้ทางเราไม่ทราบเลยครับ
2: ครับอ่ะยังไงขอบคุณมากๆสำหรับบ่อแสข้อมูลเพิ่มเติมและทางลูกเขาก็ทราบแล้วเนาะ
1: ทราบแล้วครับเพราะว่าวันนี้ลูกเข้ามาติดต่อทางเราก็เลยให้เลขเบอร์ไปเพื่อไปให้ติดต่อตู่อู่สาย75ครับ
2: เป็นเลขข้างรถ
1: ให้ดูเวลา
2: เ
1: ลขข้างรถนะครับเพื่อให้ไปเช็คกับทางอู่ว่าช่วงเวลาเนี้ยรถสายไหนวิ่งแล้วสามารถเช็คกล้องในผมเชื่อว่าน่าเช็คกล้องในรถเมย์ได้นะเพราะในรถเมย์มีกล้อง
2: ที่บอกว่า4-1322อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผมเลขข้างรถเพราะทะเบียนรถพอดีกล้องของเรามองไม่ชัดครับก็เลยได้แต่ดูข้างรถให้เลขเบอร์รถให้ครับ
2: ได้เลยยังไงต้องขอบคุณมากๆคุณอภิสิทธ
1: ิ์ครับผมไม่เป็นไรครับผม
2: มีเคส
1: แบบครับอยากให้เจอไวๆสงสารลุงครับผม
2: ใช่ใช่มีเคสอย่างนี้บ่อยไหมที่มาขอร้องแบบมาขอให้เปิดดูอะไรอย่างเงี้ย
1: ครั้งที่สองครับคุณลุงมีเคสก่อนนี้อีกแต่ว่าเคสแรกก็อยู่ซอยกระทิงแดงเหมือนกันเลยครับ
2: อย่าง
1: น
2: ี้เลยเหรอ
1: พ่อมาแล้วก็มาพ่อเนี่ยนั่งจ่าย21มาลงหน้าธนาคารเหมือนกันแล้วลูกสาวก็มาขอเขาไล่กล้องมาจะรู้ว่าพ่อมันอยู่หน้าแบงก์กรุงเทพอันนี้เคสแรกนะครับ
2: อ๋อครับผม
1: แล้วก็ขึ้น75ไปเหมือนกันอีกแต่เคสแรกก็บ้านอยู่ซอยกระทิงแดงแต่เคสที่สองอยู่ประชาธิปไตย21ที่เป็นคนคนแก่นะครับที่ออกจากบ้านไป
2: ครับ
1: ครับผม
2: ยังไงขอบคุณมากเลยที่ช่วยนะ
1: ได้ผมช่วยเหลือกันครับอย่าให้เจอครับ
2: ใช่
1: ไม่รู้ว่าคุณลุงเขาเป็นไงบ้าง
2: นั่นน่ะสิหลายวันแล้วอ่ะตั้งแต่วันอาทิตย์เลยอ่ะ
1: ครับผมเห็นเขาบอก3วันแล้วครับอะไรเงี้ยครับเราก็ได้ให้รู้ให้ดูเฉยๆว่าคุณลุงนั่ง75ไปดังนั้นเราก็ต้องไปสืบทางให้ทางลูกก็ไปสืบทางรถเมย์75ว่าไปกล้องว่าเป็นลุงตรงไหนอาจจะเจอก็ได้ครับ
2: ได้ครับโอ้เท่านี้ก็ขอบคุณมากๆครับคุณอภิสิทธิ์ครับ
1: ครับไม่เป็นไรครับผมช่วยกันครับ
2: ยินดีเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับพี
2: ่
1: ครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ธนาคารกรุงเทพนะฮะขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพนะครับที่ช่วยเอื้อเฟื้อเรื่องของกล้องวงจรปิดมีการตรวจสอบให้แล้วก็ได้บอกกับทางลูกสาวแล้วเดี๋ยวช่วงนี้มีสายจากทางด้านของคุณกฤษณีนะฮะลูกสาวนะครับของคุณพ่อสมควรคุณกฤษณีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: เป็นยังไงบ้างวันนี้ได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
3: ไปที่อู่รถปอ75มาค่ะเขาไล่ดูอะไรนะกระเป๋ารถเมย์ค่ะเขาสอบถามดูเพราะว่าเราให้โค้ดไปว่ามีโค้ดรถแบบนี้ที่ว่าเหมือนพ่อขึ้นไปเขาก็เลยไล่ดูถามกระเป๋ารถเมย์ดูเขาเลยบอกว่าเหมือนคุณลุงอ่ะถืออะไรสักอย่างนึงเขาโทรมาสอบถามก็เลยบอกว่าแกวินมอไซค์นะบอกว่าแกถือร่มมาอันนึงเขาก็เลยบอกอ๋อน่าจะใช่คนนี้แหละเขาลงแถวเซ็นทรัลบางรักค่ะแต่ไม่รู้ว่าแกลงแล้วจะขึ้นต่อไหม
2: ตอนที่ลงที่เซ็นทรัลบางรักกี่โมง
3: เขาไม่ได้ระบุเวลาค่ะเพราะว่าเป็นแค่กระเป๋ารถเมย์เฉยๆยังไม่ได้ไล่กล้องดู
2: อ๋อแต่ถ้า

0: จากตรงนั้นมันมาถึงบางรักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไม่น่าจะเกินนี้ไหมลองกะ
1: ไม่เกินค่ะ
0: เนาะลองกะเวลาคร่าวๆได้ไหมก็น่าจะประมาณสักบ่ายโมงอะถึงบางรัก
1: ค่ะประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายโมงนิดๆไม่ถึงบ่ายสอง
0: ก็คือ25วันเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ชุดแต่งกายอะไรยังเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะเหมือนเดิมอยู่ก็มีร่มเหมือนเดิม
0: แล้วก็ถือร่มด้วย
1: ค่ะ
0: ร่มสีอะไรอะครับ
1: วินมอไซค์บอกว่าสีม่วง
0: สีม่วง
1: ค่ะแต่ไม่รู้ว่าม่วงเข้มม่วงอ่อนแค่ไหน
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเบาะแสเท่าที่ได้ก่อนจะได้ประชาสัมพันธ์ตามคุณพ่อไปเรื่อยๆตอนเนี้ยเท่ากับว่าตอนเนี้ยเบาะแสล่าสุดที่เราทราบก็คือไปลงที่เซ็นทรัลบางรักประมาณสักบ่ายช่วงบ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เนา
1: ะ
0: ของวันจันทร์นะของวันจันทร์ที่25ปกติคุณพ่อเดินเก่งไหม
1: แกขาไม่ค่อยดีอะค่ะ
0: เออนั่น
1: แกก็จะเดินไปพักไป
0: แต่เดินได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องใช้อะไร
1: ก็ถ้าเดินไม่ไกลแกก็เดินได้บางทีถ้ามีแบบราวให้จับเราแกก็จับราวแต่ถ้ามีไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปได้ไกลหน่อย
0: ครับเมดนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมบอกเพื่อนสมาชิกที่เราฟังอยู่เผื่อใครพบเห็นคุณพ
1: ่อก็อยากจะให้คนพลเมืองดีอะค่ะช่วยพาส่งตำรวจหรือใครก็ได้ที่แบบว่าเขาอันนี้ได้อะค่ะ
0: ครับคิดว่าคุณพ่อจะข้ามไปฝั่งทนไหมเพราะเซ็นทรัลบางรักนี่มันก็ห่างแค่แม่น้ำกั้นแล้วนะตรงนั้นนะ
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะอ่านใจแกก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าแกทำไมถึงลงที่เซ็นทรัลบางรักเพราะว่าถ้าแกคิดว่าจะไปหัวลำโพงที่แล้วแกลงกลางทางอย่างเงี้ยแกปวดท้องเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงไหมแล้วแกนั่งรถต่อไปไหมเพราะว่าจากที่ไปสอบถามแถวหัวลำโพงมาก็ลักษณะก็คล้ายๆกับแกเหมือนกันที่เขาเจอ
0: เออเหรอแล้วตอนนั้นเขาเจอกี่โมงครับ
1: เขาเจอช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะค่ะ
0: หรือว่าพ่อไปลงที่เซ็นทรัลบางรักแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่อที่หัวลำโพงต่ออย่างนี้หรอเพราะเวลามันไล่กันมาเลยเออเวลามันไล่กัน
1: ไม่รู้ว่าแล้วไม่รู้ว่าแกอาจจะปวดท้องไหมเพราะว่าแกก็สุขภาพไม่ค่อยดีอะค่ะเวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแกกลัวมันเลี่ยนลาดบนรถเขาไหมแกเกรงใจเขาอย่างเงี้ยแกเลยขอลงก่อนไหม
0: โอ้แต่ว่าไปสอบถามที่หัวลำโพงแต่ยังไม่ได้ยืนยันเนาะที่หัวลำโพงเนี่ยคือยังไม่ได้ยืนยัน
1: เพราะว่าไม่ได้ขอดูกล้องอะไรเลยแค่ว่าจากปากแม่ค้า
0: ก็ประมาณบ่ายสามอะไล่มาเรื่อยๆแล้วยังไง
1: เขาก็ว่าเห็นจะเดินอยู่ประมาณ 2-3 รอบอะค่ะ
0: ครับ
1: ที่หัวลำโพงอะค
0: ่
1: ะ
0: ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคุณกฤษณี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้แล้วเดี๋ยวจะได้เจอคุณพ่อด้วยกันแล้วเนาะ
1: ค่
0: ะเอาใจช่วยถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้นะ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับเอาใจช่วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกฤษณีครับลูกสาวของคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์อายุ70ปีมีอาการหลงลืมป่วยต้องทานยาต่อเนื่องมีทั้งเบาหวานความดันไขมันลักษณะการแต่งกายยังเหมือนเดิมเหมือนวันที่หายออกมาก็คือวันอาทิตย์ตอนประมาณสักบ่ายสามใส่เสื้อคอปกสีขาวกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงเหมือนผ้าฟุตบอลอะเป็นกางเกงฟุตบอลอย่างนั้นอะขาสั้นสีดำแล้วก็รองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลถือล่มสีม่วงติดมือมาด้วยอันหนึ่งถือล่มสีม่วงลองสังเกตดูนะฮะถ้ามีผู้ชายอายุประมาณ70ปีลักษณะแต่งกายดังกล่าวแล้วในมือนี่ถือล่มสีออกม่วงติดต่อกลับมาได้ที่จอสร้อยนะครับสูงประมาณ168ซนติเมตรผิวขาวเหลืองผมรองทรงสั้นมีผมขาวแซมผมดำนะฮะปอแสล่าสุดเนี่ยที่เซ็นทรัลบางรักบอกว่าไปลงนะครับก็น่าจะขึ้นปอ75ที่เมื่อสักครู่ทางคุณอภิสิทธิ์จากทางธนาคารกรุงเทพบอกแล้วก็ตอนบ่ายโมงเห็นติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่รถเมย์คันดังกล่าวบอกว่าเห็นว่าไปลงที่เซ็นทรัลบางรักประมาณบ่ายโมงหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เดินทางไปสอบถามที่ทางหัวลำโพงเพราะว่าเมื่อสักครู่เขาบอกว่าปลายทางที่หัวลำโพงก็เลยไปสอบถามแม่ค้าแถวนั้นก็บอกว่าเห็นเหมือนกันลักษณะใกล้เคียงแต่ยังไม่ได้ยืนยันนะที่หัวลำโพงอ่ะตอนประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่เวลาไล่กันมาเลยนะครับตอนเที่ยง25อยู่ที่ ธนาคารกรุงเทพประชาอุทิศลาดบุรณะประมาณบ่ายโมงมาที่เซ็นทรัลบางรักแล้วตอนประมาณบ่ายสามสี่โมงเนี่ยไปอยู่ที่หัวลำโพงตามเส้นทางดังกล่าวครับใกล้เคียงรบกวนช่วยดูให้หน่อยนะครับใครที่พบเห็นนะฮะช่วงนี้มาปิดท้ายกันนะครับท้ายชั่วโมงนี้ข้อมูลจากทางด้านของสสส.นะครับกับโรค NCDS ฆ่าชีวิตคนไทยพุ่ง 81% ผลสำรวจสุขภาพปี68พบคนไทย 3.2 ล้านคนเสี่ยงป่วย NCDS เหตุจากพฤติกรรมสุขภาพกินอาหารหวานมันเค็มดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่ออกกำลังกายสสส.เปิดตัวแอปพลิเคชันสารสุขนะฮะ SAANSOOK สารสุขนะฮะเครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมต่อยอดสู่การสร้างคอมมูนิตี้การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมที่สมดุลและลดความเสี่ยงคนวัยทำงานป่วยโรคไม่ติดต่อ NCDS นายแพทย์พงเทพบงวัชรภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสส.ให้ข้อมูลคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDS สูงเป็นอันดับ1คิดเป็น 81% จากสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมดจากผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 3.2 ล้านคนเสี่ยงป่วยโรค NCDS สาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพเช่นบริโภคอาหารหวานมันเค็มสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และขาดการออกกำลังกายพบคนวัยทำงานในกรุงเทพ4ล้านคนใช้เวลาทำงานเกิน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขาดการออกกำลังกายรับประทานผักและผลไม้ต่ำที่สุดในประเทศคนวัยทำงาน1ใน11คนป่วยเป็นโรคเบาหวานและจำนวนหนึ่งไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยสสส.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันสารสุขเพื่อขับเคลื่อนงานปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อย่างมีสุขภาวะดีและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยโรค NCDS โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานโดยแอปพลิเคชันถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ4ด้านได้แก่การกินการนอนออกกำลังกายและความผ่อนคลายสร้างแรงจูงใจด้วยกิจกรรมชาเลนจ์และรางวัลใช้งานง่ายตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของตนเองแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องนอกจากนี้แอปพลิเคชันยังรองรับการใช้งานในระดับองค์กรช่วยให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปวิเคราะห์สุขภาพของบุคลากรพร้อมออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมแอปพลิเคชันเปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้แล้วบนระบบ iOS และ Android ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA ASSI SAANSOOKTH และ Facebook Fanpage สารสุข TH ดูแลสุขภาพแบบมือโปรกับสารสุขครับขอบคุณข้อมูลจากสสส.ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านสักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือเพื่อยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีของเวียดนามพร้อมภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยได้มีการร่วมกันตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีเชิญเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมให้คณะรัฐมนตรีแนะนำตัวต่อเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาจากนั้นนายกรัฐมนตรีเชิญลงนามในสมุดเยี่ยมและชมของที่ระลึกของทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันณห้องสีงาช้างก่อนจะหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือข้อราชการเต็มคณะร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวข้องกับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในทุกมิติเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศตลอดจนภูมิภาคอาเซียนก่อนที่นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะร่วมกันเป็นสักขีพยานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติบันทึกความเข้าใจและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีและจัดแถลงข่าวร่วมกันโดยในช่วงค่ำจะมีพิธีเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและภริยาด้วยอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เครือข่ายผู้ให้บริการทางเพศยื่นร่างพรบ.คุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า 11,765 รายชื่อคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: เครือข่ายผู้ให้บริการทางเพศพร้อมภาคประชาชนเข้ายื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า 11,765 รายชื่อหวังผลักดันกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานและยกเลิกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีที่ใช้บังคับมายาวนานโดยตัวแทนเครือข่ายระบุว่าแนวทางแก้ปัญหาของภาครัฐที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ต่อผู้ประกอบอาชีพจึงผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้ผู้บริการทางเพศได้รับการคุ้มครองสิทธิเข้าถึงสวัสดิการและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทางด้านตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าหลังจากนี้สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆก่อนเสนอให้ประธานสภาพิจารณาภายใน45วันหากเอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งกลับไปยังผู้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมตามขั้นตอนขณะที่นายณัฐวุฒิบัวปทุมส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่าการรวบรวมรายชื่อกว่า 11,000 รายชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประเด็นผู้ให้บริการทางเพศยังเป็นเรื่องอ่อนไหวในสังคมไทยแต่ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่จริงและหลายคนทำงานด้วยความสมัครใจเป็นเวลานานพร้อมเรียกร้อง3ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งคุ้มครองสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศทันทีแม้ยังไม่มีกฎหมายใหม่และการจัดทำกฎหมายที่ไม่มีการตีตาหรือควบคุมผู้ประกอบอาชีพเกินจำเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้ให้บริการทางเพศเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบกฎหมายอย่างแท้จริงทั้งนี้เครือข่ายผู้ยื่นร่างกฎหมายอย่างเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายภาคประชาชนเพื่อยุติปัญหาการละเมิดสิทธิที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็ส่วนมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจเชิงกันและ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

กรณีรับแจ้งจากทางด้านของคุณยมพยายังนะครับบอกว่ารถติดอยู่ภายในถนนป๊อปปูล่านะครับก็น่าจะมีคนที่เดินทางไปร่วมงานที่เมืองทองไทเฟกกันค่อนข้างเยอะนะครับพี่ยมก็บอกว่าคนมาร่วมงานไทเฟกเยอะมากนะการจราจรเส้นป๊อปปูล่านี่หนาแน่นทั้งไปกลับเลยนะครับแล้วก็คุณอ้วนบอกว่ามีการทำงานถนนวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้านะครับช่วงลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปสุทธิสารก็บอกว่าเลยลาดพร้าวมานิดหน่อยในช่องทางคู่ขนานเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นแนวก่อสร้างนะครับอยู่ในช่องทางด้านซ้ายคุณอ้วนบอกว่าวิ่งได้ช่องทางขวาเลนเดียวทำให้รถเนี่ยชะลอตัวแนะนำให้วิ่งช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนจะสะดวกกว่านะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณชัยรัตน์เพิ่มเติมงามวงวานฝั่งขาออกมาให้นะครับช่วงพงเพชรไปแคลายบอกว่ารถเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้คุณสองคู่นายราชดำเนินกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จะมุ่งหน้าไปทางของแยกคอกบัวการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันคุณสองคู่นายบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับติดตามการทำงานจากทางด้านของรฟม.กันนะครับในช่วงเวลานี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีนะครับมาติดตามข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกันครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมถนนเพชรบุรีเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงสถานีดีวอลนะครับสถานีประตูน้ำโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2568เวลา 22:00 นถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีดีวอลสถานีประตูน้ำครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับวันที่20ธันวาคม2568ช่วงเวลา4ทุ่ม1นาทีถึงวันที่30มิถุนายน2569ช่วงเวลาเที่ยงคืนครับตลอด24ชั่วโมงปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม2ช่องจราจรบนถนนเพชรบุรีฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีบริเวณ

0: หน้าห้างสรรพสินค้าฟินิกส์มีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าและออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-168-3460-68ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับคุณสรนันท์สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ครับก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคุณสรนันท
1: ์เมื่อกี้มีพี่พนักงานติดอยู่ในห้องน้ำค่ะ
0: หรอเป็นพนักงานผู้หญิงผู้ชายยังไงครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: เป็นพนักงานที่ผู้หญิงค่ะแต่ว่าตอนนี้ออกมาได้แล้วค่ะพี
0: ่แล้วมันเป็นห้องน้ำของอะไรอ่ะ
1: มันเป็นห้องน้ำของร้านอาหารค่ะ
0: ที่ไหนเอ่ย
1: ที่ข้าร้านอาหารร้านอ้นผอมเมี่ยงปลาเผาอ่ะค่ะพี่ข้างปลาปลา
0: อ้าวแล้วเราไปทำอะไรตรงนั้นน่ะถึงไปเจอเหตุการณ์ได
1: ้อ๋อพอดีที่เขาเข้าห้องน้ำแล้วลูกปิดประตูมันหักค่ะพี
0: ่เหมือนว่าเราก็ไปเป็นเราเป็นพนักงานเหรอหรือว่าเราเป็นใคร
1: เป็นพนักงานค่ะพี
0: ่อ๋อแล้วคนที่เข้าไปก็เป็นพนักงานของร้านเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วทำยังไงกันอ่ะ
1: ตอนแรกโทรไปแล้วเหมือนพี่เขาบอกว่าเขาไม่มีเครื่องมือจะติดต่ออะไรให้ได้ถ้าเกิดยังไงก็ลองพังประตูไปก่อนก็เลยพังประตูกันไปเลย
0: แล้วใช้อะไรพังอ่ะ
1: ตัวนี่แหละค่ะพี่พังเลยแล
0: ้
1: วก็เพราะว่าตอนแรกไม่อยากทำเพราะว่าพื้นที่มันแคบไงคะกลัวโดนพี่ที่เขาอยู่ในห้องน้ำ
0: เราสรุปโดนไหม
1: ไม่โดนค่ะพี่ก็หลบเอา
0: หรอคือใช้เท้านี่ถีบมันไปเลย
1: ใช่จ้ะอ
0: ย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหใครอย่าไปมีเรื่องกับพนักงานร้านนี้นะแล้วเขาปลอดภัยดีไหม
1: ปลอดภัยดีค่ะพี่พอดีว่าก่อนนั้นมันเอาห้องน้ำมันไม่ได้เป็นห้องน้ำทึบค่ะมันยังมีลมเข้าอยู
0: ่อ๋อติดอยู่นานไหมอ่ะกว่าจะช่วยกันออกมาได้อยู่นานไหม
1: ก็เกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่ครึ่งชั่วโมงประมาณนั่นแหละประมาณนั้นค่ะพี
0: ่หรอ
1: ชั่วโมง
0: อ๋อแล้วปกตินี่ไม่เคยมีปัญหาเลยมาแจ็คพอตวันนี้เลย
1: ใช่จ้ะ
0: หรอแล้วอย่างนี้ทำไงเปลี่ยนประตูใหม
1: ่เปลี่ยนกรใหม่ค่ะพี่เปลี่ยนประต
0: ูอ๋อเปลี่ยนแค่กรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าจังหวะถีบนี่คือเราก็รักษาของให้ด้วย
1: ใช่ค่ะพ
0: ี่อ่ะยังไงขอบคุณมากคุณสรนันท์ปลอดภัยก็โอเคละขอบคุณนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็คุณสรนันท์นะครับเป็นพนักงานทางร้านนะก็บอกว่ามีพนักงานผู้หญิงนี่แหละเข้าไปในห้องน้ำแล้วลูกปิดมันเกิดหักก็เลยโทรมาขอความช่วยเหลือนะเราก็เลยประสานงานไปที่สภ.รัตนาธิเบศรแล้วก็ประสานงานไปทางกู้ภัยระหว่างรอเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะฮะเขาก็เลยต้องใช้เท้าเนี่ยคือเหมือนกับว่าถีบประตูออกไปนะครับแต่ว่าประตูไม่ได้พังนะก็น่าจะยั้งไม่พอสมควรนะฮะเก่งเนาะถีบประตูไม่พังแต่เปิดได้นะสุดท้ายก็คือก็เปลี่ยนแค่ลูกบิดที่มันพังแค่นั้นแหละนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะขอความช่วยเหลือมาคุณเจมกด SOS ขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่ามีตัวเงินตัวทองน้ำหนักประมาณ70-80กิโลกรัมนี่ตัวใหญ่มากเลยนะโอ้เท่าผู้ชายแบบใหญ่ๆคนนึงได้เลยนะเนี่ย70-80กิโลกรัมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัวใหญ่เลยนะคุณเจมติดอยู่ในท่อระบายน้ำนะเขาบอกว่าส่วนตัวติดอยู่ภายในท่อนะอยู่ในโกดัง37นะฮะบริษัท YSL จำกัดอยู่ที่ซอยเอกชัย108นะอยู่ที่บางบอนนะกทม.มีตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เลยเขาบอกว่าเขามาติดอยู่ในท่อตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้เลยเหรอซึ่งผู้แจ้งกับเพื่อนก็ช่วยกันดึงออกมาโอ้นี่ก็ใจถึงด้วยไปช่วยน้องตัวเงินตัวทองไปช่วยกันดึงออกมานะคุณเจมสุดท้ายเนี่ยไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จปรากฏจังหวะตัวนะเขาบอกว่าช่วงตัวของเขาเนี่ยไปติดคาอยู่ตรงท่อคราวนี้ออกไปไหนไม่ได้เลย ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแจ้งมาทางฟังก์ชัน SOS เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าตัวดีกว่านะเหตุการณ์อย่างนี้ต้องให้คนอยู่ในเหตุการณ์เล่าฮะคุณเจมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณเจมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตัวเงินตัวทอง
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วครับ
0: เจ้าหน้าที่ที่ไหนเอ่ยดับเพลิงปะ
2: ใช่ครับ
0: บางบอนใช่ไหมที่เราแจ้งไปเหรอ
2: ใช่ครับพี่
0: แล้วตอนนี้ช่วยได้ไหม
2: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ
0: คุณเจมถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยดิถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้
2: ได้ครับได้ครับ
0: เนาะแล้วเจ้าหน้าที่มากันกี่ท่านฮะเนี่ย
2: อันนี้มากี่ท่านนะครับ
3: สอง
2: ท่านครับ
0: ได้ไหมดูแล้วมีความเป็นไปได้ไหม
2: น่าจะเป็นไปได้ครับ
0: มันติดอยู่
2: ต้องลองดูก่อนครับ
0: มันติดอยู่กี่ตัวคุณเจม
2: เมื่อวานมันมี2ตัวแต่ตัวนึงอ่ะมันรอดไปเหลือตัวใหญ่มันไปไหนไม่ได้ครับ
0: รอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้อุ้ยมันตัวใหญ่มากเลยนะความยาวมันประมาณเท่าไหร่ได้ฮะเนี่ย
2: ความยาวอันนี้ความยาวเท่าไหร่พี่2 เมตรครับ
0: 2เมตรใช่ไหม
2: ใช่ครับพี่
0: โอ้เพราะเห็นบอกว่าน้ำหนักประมาณ70-80 กิโลเลยเหรอ
2: น้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่70ถึงไหมครับประมาณ70ครับพี
0: ่ประมาณ70อันนี้น้ำหนักตัวเงินตัวทองนะไม่ใช่น้ำหนักพี่เขานะ
2: น้ำหนักใช่
0: น้ำหนักตัวเงินตัวทองประมาณ70นะยาว2เมตรนะ
2: ครับ
0: โอ้โหเขาช่วยยังไงอ่ะพอมาถึงแล้วเขาช่วยยังไงบ้างอ่ะ
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือครับ
0: เขาทำยังไง
2: ที่จะเอาออกครับพี
0: ่มีอุปกรณ์มีอะไรไหม
2: มีครับมีอุปกรณ์ครับ
0: เป็นอุปกรณ์ยังไงอะครับ
2: มีไม้ไม้ดึงครับพี
0: ่ไม้ดึง
2: ใช่ครับพี
0: ่แล้วยังไงแล้วมันดุไหมมันกัดไหมเนี่ย
2: ก็มันตอนนี้มันพยายามที่จะหดตัวอยู่ไหน
0: มันฟาดหงฟาดหางอะไรใส่ไหมเนี่ย
2: มันอยู่นิ่งครับ
0: แต่มัน
2: ไม่ยอมออก
0: แต่มันยังไม่ตายใช่ไหม
2: ยังครับยังไม่ตายครับ
0: แล้วเมื่อวานคุณเจมไปเจอมันได้ยังไงอ่ะ
2: ก็มันพอดีพนักงานเขานั่งล้างจานอยู่ล้างบ้านครับทีมันเขาเห็นเดือดตาไปเห็น2 ตัวใหญ่ครับแล้วทีนี้มันเหมือนตกใจครับหนีเข้าท่ออะไรเงี้ย
0: อ๋อตรงนั้นแถวนั้นมันเป็นป่าเป็นหญ้าอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ครับพี่หลังบ้านเป็นป่าครับ
0: อ๋อก่อนหน้านี้เคยเจอไหมตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่ะ
2: เจอครับประมาณ2-3 ตัวครับ
0: โอ้คือเขาก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วแต่เขาไม่เคยทำร้ายใครใช่ไหม
2: ไม่เคยครับ
0: เหรอของเราเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะ
2: เป็นโรงงานครับ
0: เหรออยู่กันเยอะไหมเนี่ยคนงานตกใจไหม
2: โอ้เยอะครับ
0: เยอะเน
2: า
0: ะ
2: คนงาน30 กว่าคนนะ
0: อ๋อแล้วเห็นบอกว่าเมื่อวานก็ไปช่วยเขาด้วย
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้พยายามที่จะดึงออกแล้วแต่สำเร็จครับ
0: แล้วเมื่อวานไปช่วยท่าไหนอ่ะช่วยกันยังไงอ่ะ
2: ดึงหางครับ
0: ดึงหาง
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณใช้มือเปล่าๆเนี่ยนะไปดึงหางมาเลยเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: คุณไม่กลัวมันกัดหรอ
2: ก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับแต่เอาแบบที่เราทำได้ครับ
0: ใจถึงมาก แล้วยังไงแล้วดึงแล้วคือยังไงตอนนั้นมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ก็มันพยายามที่จะ อยู่ในท่อไม่ยอมออกอะไรครับ
0: มันก็จะอยู่ในซอกนั่นแหละเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: มันเป็นท่ออะไรครับเนี่ย
2: เป็นท่อระบายน้ำครับ
0: อ๋อเหรอเป็นท่อระบายน้ำ
2: ใช่ครับ
0: แต่ดูน้ำมันแห้งไหมมันมีน้ำปะข้างในอ่ะ
2: น้ำแห้งครับประมาณไม่เท่าไหร่พี
0: ่อ๋อ
2: คร
0: ับ แต่ก่อนหน้านี้มันไม่เคยลงไปติดมาก่อนใช่ไหม
2: ไม่เคยพี
0: ่ส่วนใหญ่มันก็มาเดินป้วนเปี้ยนแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: มีคนเขาถามเลขที่มาเลขที่โรงงานอ่ะ
2: โกดัง37ครับผม
0: มีเลขที่ไหมเลขที่อ่ะแบบบ้านเลขที่อะไรอย่างเงี้ย
2: บ้านเลขนั่นแหละครับบ้านเลขที่37
0: อ๋อ37เลย
2: ใช่ครับอยู่ในซอยเอกชัย108
0: เอานะ37108เนาะ
2: คร
0: ับ แล้วตอนนี้ช่วยได้ไหมเนี่ย
2: ก็ตอนนี้ที่กำลังเร่งมืออยู่ครับ
0: เร่งมืออยู
2: ่ใช่ครับ
0: ทำยังไงบ้างตอนนี้เขามีวิธีการทำยังไงบ้าง
2: ก็ตอนนี้ผมอยู่ห่างครับไม่ได้แบบไปดูอันนี้ครับบวกติดขวางอาจารย์ซี่ครับ
0: อืมแล้วอีกตัวนึงเห็นบอกว่าตัวเล็กมันมุดลงไปได้แล้วก่อนหน้านี้แล้วใช่ป่ะ
2: ใช่ครับมันหนีตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ตัวใหญ่มันหนีไม่ได้ครับ
0: อ๋อแล้วตัวเล็กนี่มันยาวประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ก็ประมาณ1.5 เมตรครับ
0: น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ไอ้ตัวเล็กเนี่ย
2: น้ำหนักน่าจะประมาณ30 นิด
0: อ๋อเอาก็เล็กกว่ากันเยอะเหมือนกันนะก็ครึ่งเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้
2: แต่เหมือนกับพ่อลูกอ่ะมากันคู่นึง
0: เหมือนพ่อลูกเอาใจน่ารักเลย
2: คร
0: ับ มันเพิ่งกินอะไรไปหรือเปล่าทำไมมันถึงตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่มันกินมงกินแมวแถวนั้นไปเปล่า
2: ทีนี้ไม่มีครับไม่มีใครเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์อะไรครับ
0: หรอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้อ่ะยังไงก็เอาใจช่วยเนาะเป็นกำลังใจให้นะฮะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงก็บอกได้นะโทรกลับมาอัดคงอัดคลิปให้ดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนะแล้วหลายท่านเขาเอาใจลุ้นอยู่นะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากคุณเจมส์แล้วคุณเจมส์ปกติใช้ SOS ประจำอยู่แล้วป่ะครับ
2: ก็ครับ
0: ก่อนนั้นเคยแจ้งเรื่องอะไรมา
2: ก่อนหน้านี้จะเป็นคนอื่นครับไม่ใช่ผมแต่เขาแนะนำมาครับ
0: อ๋อใครแนะนำมาล่ะ
2: ที่ทางบริษัทแบบเสมียน
0: อ๋อแสดงว่าที่บริษัทเขาฟังจอสร้อยด้วยรู้จักจอสร้อยด้วยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณทางคุณเจมนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางบอนไปที่เกิดเหตุละกำลังช่วยเหลืออยู่นะฮะเห็นบอกว่าน่าจะช่วยได้นะเจ้าหน้าที่เขามีอุปกรณ์อะไรก็เอาใจช่วยกันนะฮะใครที่สอบถามเลขที่มา3737นะ37แล้วก็ซอยเอกชัย108ไม่รู้นะที่เหลือก็แล้วแต่วิจารณญาณนะฮะก็เจอตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานเขาก็พยายามช่วยแต่ไอ้ตัวเล็กเนี่ยมันรอดออกไปได้ก็เหลือตัวใหญ่นี่แหละตัวใหญ่นะ2เมตรความยาวมัน2เมตรแล้วก็น้ำหนักประมาณ 70-80 กิโลกรัมอ่ะตัวค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะวันนี้รับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกนะตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะครับที่ผ่านมาก็คึกคืนกันวันนี้เราก็ได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กับทางด้านของท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพไปท่านดร.สัมพันธ์ไปช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้นะฮะวันนี้ช่วง 14:30 นพบกับรายการใหม่นะแต่ว่าผู้ดำเนินรายการยังเป็นคนเดิมนะกับเสียงที่คุ้นเคยนะฮะคุณบุษบงบุษปาวดิษฐ์นะอ่ะไปพบกับช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อครับ
4: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
5: เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: โมเดลจดอยู่นั่นแหละ303710อะไรก็ไม่
5: ข้างนอกที่เขาบอกกันไงว่าคราวที่แล้วก็เป็นที่ว่ายน้ำอ่ะ
0: คราวที่แล้วใช่คราวที่แล้วเป็นที่ลงไปแช่ในสระน้ำ
5: เขาบอกถูกโต๊ดกันนี่อุ้ย
0: เอาเลือกตั้งมาเลือกตั้ง
5: ผู้จ่าหยาบคายอ
0: ่
5: ะ
0: ไปคนเดียวนะ
5: ไปคนเดียวนะ
0: ไม่เขียวนะ
5: หมอเขาพูดถึงลอตเตอรี่ลาว
0: เลือกตั้งมาเลือกตั้งมา
5: เลือกตั้งก็28ไม่ได้ให้28 28มิถุนายนนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สก.รวมไปถึงในส่วนของพัทยาด้วยนะคะนายกเทศมนตรีพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศวันนี้ทางด้านของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์กันวารินนะคะก็มาดูเรื่องการรับสมัครวันแรกนะก็เปิดให้เข้ากันตั้งแต่ตี3นะที่ทางด้านของผอ.เลือกตั้งกทมบอกเนี่ยมากันตั้งแต่ตี3มาจัดแจงเรื่องการรักษาความปลอดภัยดูแลให้เรียบร้อยนะคะซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยต้องชมเชยเลยนะปลัดกทม.แล้วก็ทีมงานเนี่ยทำทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยดีมากก็ประเด็นหนึ่งที่ต้องมีมาเดี๋ยวเราต้องสังเกตว่ามันมี QR code ไหมบนบัตรเลือกตั้ง
0: ไม่มีเมื่อตอนบ่ายสัมภาษณ์
5: เขาบอกว่าตอนนี้อนุมัติให้กกต.ดำเนินการพิมพ์บัตรเลือกตั้งซึ่งจะมีระเบียบวิธีการป้องกันและปลอมแปลงโดยบัตรจะเป็นบัตรคนละชนิดกับการเลือกตั้งคุณเสมาสังเกตไหมว่าประธานกกต.คือคุณณรงค์กันวาริน
0: แล้ว
5: และปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครชื่อณรงค์เรืองศรี
0: ทำไมอ่ะ
5: ก็ณรงค์เหมือนกันไงไม่รับมุกเลย
0: อ๋อณรงค์เหมือนกัน
5: ณรงค์เหมือนกันก็ช่วยกันรณรงค์นะคะให้คนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพราะว่าตั้งเป้าหมายว่าอยากจะให้คนไปใช้สิทธิ์ 100% เลยนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันประมาณ 60% เท่านั้นนะคะ
0: ครั้งนี้เกิน70ก็ถือว่าดีไอ้นี่แล้วนะเก่งแล้วนะ
5: ต้องดูแหละว่าจะไหวมั้ยเพราะคราวที่แล้วเน
0: ี่ยยากอ
5: ่
0: ะ
5: แล้วก็ตั้งความหวังไงปลัดกทม.ตั้งความหวังว่าน่าอยากจะเป็นสัก 100% ส่วนทางด้านของผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้ว TOR กำหนดชั้นความลับการลงคะแนนล่ะเพราะว่าตอนเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันด้วยก็บอกว่าขณะนี้ได้เริ่มกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นนะทั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยาประทับตราบัตรทุกใบเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการปลอมแปลง นะคะซึ่งประธานกกต.ก็บอกว่าการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยามีความพร้อมเต็มที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมาใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุดนะคะโดยยืนยันว่าจะไม่มี QR code หรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งซึ่งจะเป็นลักษณะที่แตกต่างจากบัตรเลือกตั้งใหญ่นะคะนอกจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นทั้งกรุงเทพและก็เมืองพัทยาได้กำหนดให้มีการประทับตราบัตรเลือกตั้งทุกใบซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเช่นเดียวกับปลัดกรุงเทพมหานครนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกในการรับสมัครสกแล้วก็ผู้ว่าซึ่งจะเปิดรับไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยสภาพอากาศตั้งตีสามมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะก็ทางด้านของการกำหนดการเตรียมความพร้อมในวันเลือกตั้งเพราะว่ามันก็เข้าฤดูฝนพอดีเต็มที่นะคะมิถุนาก็บอกว่าก็ดูหมดเลยตั้งแต่การป้องกันฝนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะก็บอกว่าในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งมีอยู่ประมาณ 1,600 แห่งรอบนอกอีกประมาณ 4,278 แห่งได้สั่งการให้ไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วว่าต้องมีการปรับปรุงส่วนไหนบ้างเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งกทม.มีความพร้อมนะคะก็บอกว่าแล้วอย่างนี้กทม.จะมีการจับตาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าและอยากเตือนอะไรผู้สมัครบ้างหรือเปล่าก็บอกว่าอยากขอความร่วมมือผู้สมัครทุกคนทุกภาคส่วนเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศป้ายหาเสียงทั้งขนาดด้วยแล้วก็สถานที่ที่ติดตั้งด้วยเมื่อวันนี้เราคุยกันนอกรอบเราบอกว่าอย่าไปติดตรงเกาะกลางถนนนะกันไปปิดป้ายสัญญาตรงเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ย อย่าหาทำนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการ ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพื่อจะได้ผู้บริหารมาบริหารกรุงเทพเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาส่วนต่างๆตามทิศทางเพื่อเป็นอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปนะคะก็บอกว่าไอ้เรื่องป้องกันฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ประมาณสัก 4,270 หน่วยจะอยู่ในเต็นท์นอกนั้นอยู่ในอาคารทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าเกิดฝนตกหนักจริงเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเนี่ยก็เลยจัดพิกัดว่าเอาอยู่ในร่มซะเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่าไม่ทำให้เอกสารชำรุดเสียหายด้วยหีบบัตรเวลาลงคะแนนด้วยนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ด้วยนะคะ
0: ครับ
5: นอกจากนั้นค่ะการสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะเป็นการจับสลากกันหลังจากผู้ว่าเสร็จเลือกไปแล้วว่าใครได้หมายเลขอะไรไปนะคะก็ทำเหมือนกันก็คือจับหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าสู่การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงขั้นตอนและกติกาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดำเนินการจับสลากผู้มีสิทธิ์ขึ้นมาจับหมายเลขผู้สมัครโดยการจับลำดับปรากฏว่าในส่วนของผู้สมัครกทม.นะผู้สมัครผู้ว่านะคนที่ได้จับหมายเลขคนแรกก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะคะได้หมายเลขหนึ่งก็เป็นคนแรกที่ไปจับนะแต่ว่าจับได้หมายเลข12
0: อ
5: ันนี้มาสรุปกันตั้งแต่เช้าที่ไปเขียนไปถึงหน่วยไปถึง
0: อ๋อแสดงว่าท่านมาคนแรก
5: ใช่ไหมไม่ได้มาคนแรกแต่ว่าเขาก็บอกว่าจับเพราะว่าใครจะได้เป็นคนจับฉลากได้หมายเลือกหมายเลขคนแรกเขาเป็นสองรอบคือถ้าตกลงกันไม่ได้ว่าเธอก่อนเลยคนที่หนึ่งเลยก็เขาก็จะให้จับฉลากหมดว่าใครจะได้คนที่เท่าไหร่นะคะทีนี้คนที่สองก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนค่ะเป็นคนจับฉลากได้เป็นคนที่สองที่ขึ้นไปจับว่าได้หมายเลขอะไรคนนี้ได้หมายเลข10นะคะคนที่3นายคมสันพันวิชาติกุลนะคะผู้สมัครอิสระได้หมายเลข13นายพิสารกิติยาวมานผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันได้หมายเลข6นะคะแล้วก็นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะกลุ่มกรุงเทพบินได้นะคะได้หมายเลข7นะคะนายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครอิสระได้หมายเลข3นายประยูนครองยศนะคะผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันได้หมายเลข11นะคะหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีผู้สมัครอิสระได้หมายเลข1นะคะนายประเทพวัชรโชคเกษมผู้สมัครอิสระได้หมายเลข4นายวิรพจน์ลือประสิทธิกุลนะคะผู้สมัครอิสระได้หมายเลข8นายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้หมายเลข9และนายสมัยละเลิศนะคะผู้สมัครอิสระเหมือนกันได้หมายเลข2ส่วนนางมาริกามหาสุขนะคะในนามของผู้สมัครอิสระ นะคะก็บอกว่ามาเป็นมาไม่ทันเวลาที่เขาบอกว่าก่อนจะ 8:30 นที่เขาจะจับว่าใครจะได้หมายเลขเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้หมายเลข14นะคะได้หมายเลข14ก็ผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ต้องจ่ายค่าสมัครเป็นเงินสด 50,000 บาทมาดูกันทางด้านความเคลื่อนไหวของผู้สมัครกันบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะพอได้หมายเลขกันแล้วก็
0: เห็นบอกว่าหาเสียงกันเลยเหรอ
5: กระจาย
0: ลงพื้นที่กันเลย
5: ที่รักมันเหลือเวลาแค่เดือนเดียวนะ
0: เธอ
5: จะทำไงให้ติดตลาดให้เร็วที่สุดอ่ะเธอต้องทำงานแข่งขันมากเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีผู้สมัครคนเก่าอ่ะที่มันยึดความเชื่อมั่นอยู่แล้วนะยึดความเชื่อมั่นได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คนที่เหลือเนี่ยก็ต้องหาเสียงกันอย่างหนักดิฉันก็เอาคนที่หน้าใหม่มาก็แล้วกันคือหน้าไม่ใหม่นะแต่ลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งแรกก็แล้วกันนะอย่างคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มาสมัครนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีนโยบาย5ด้านเพื่อยกระดับชีวิตคุณภาพคนเมืองนะคะการพัฒนาคมนาคมให้เดินทางได้สะดวกรักษาความสะอาดของเมืองให้เป็นระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่สุขสบายของชาวกรุงเทพกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็การบริหารราชการกรุงเทพมหานครด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยต้องถูกตั้งคำถามที่ว่าแล้วการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่นล่ะจะทำยังไงก็บอกว่าพรรคเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดสัญญาสัมปทานของกทมให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้นะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันส่องรัดนะแล้วก็มีการพัฒนาระบบอื่นๆมาช่วยประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจจับความผิดและความไม่โปร่งใสซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการภาครัฐด้วยนะคะภาพนี้ที่เลือกมามีอดีตผู้ว่าชัชชาติที่ลงนะคะอันนี้ได้หมายเลข9นะคุณอนุชาได้หมายเลข5
0: แล้วก็โจ
5: ไหมแล้วคนหันข้างเนี่ยได้หมายเลข10นะคะอันนี้ก็เลือกมา3คนนะคะส่วนทางด้านของหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระได้หมายเลข1ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานยังไม่ครบนะคะแต่ว่าบอกว่ามีบุคคลสำคัญเข้าร่วมทีมแน่นอนก็คือนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลนายปันเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยนะคะซึ่งจะพร้อมบริหารงานกรุงเทพมหานครแบบไร้รอยต่อนะคะก็บอกว่ากทมต้องแก้ปัญหาหลายด้านทั้งอากาศน้ำขยะการจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและการคอร์รัปชันนะคะก็ต้องผู้ว่าต้องรับมือได้ทุกมิติไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ต้องใช้ระบบป้องกันและสยบทุจริตตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้กรุงเทพมหานครปลอดภัยในทุกด้านนะคะโดยใช้สโลแกนเซฟ BKK Safeนะคะเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปกป้องคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงกรณีที่บอกว่าคนเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องเป็นแม่ทัพรับศึกได้ในเชิงรุกนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นปัญหาตึกถล่มเนี่ยกทมต้องมีบทบาทรับผิดชอบตรวจสอบและแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่มาทำงานเชิงตั้งรับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันปิดท้ายด้วยคุณมาริกาบุญวีตระกูลมหาสุขนะคะก็บอกว่ามี12แผนรองรับการทำงานโดยเฉพาะปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 เพราะว่าคนกรุงเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นพิษนะคะคุณภาพของพลเมืองจะเสียประสิทธิภาพทั้งการทำงานและก็การใช้ชีวิตทุกวันการใช้ชีวิตก็ยากอยู่แล้วไม่ควรที่จะทำให้การใช้ชีวิตยากยิ่งไปกว่านี
0: ้
5: นะคะก็บอกว่ากทม.มีหน้าที่ฟอกสะอาดให้กับคนกรุงถือเป็นเรื่องที่ทำได้ทันทีในแผนปฏิบัติการทั้ง12ด้านนอกจากการใช้ AI จัดการฟอกอากาศยังมี AI จัดการงานจราจรแก้ไขให้ดีกว่าเดิม AI เรดาร์เพื่อจับก้อนเมฆกับการระบายน้ำการสร้างเมืองให้เป็นเมืองไร้อาชญากรรมรวมถึงทุนเทาบ่อนเทาซึ่งปฏิบัติการพวกนี้มีความพร้อมถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะทำให้เป็นเมืองปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นการหาเสียงของ3ผู้สมัครที่คัดเอามาก่อนสำหรับวันแรกนะเดี๋ยววันต่อไปก็จะทยอยมาทีละล็อตละล็อตล็อตละ3คน3คนอย่างนี้เนาะแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยากให้แก้ในบ้านตัวเองมันมีปัญหาอะไรท้องที่ตัวเราเนี่ยบ้านเรามันมีปัญหาอะไรบ้าง
0: คุณสักเลิกคุณสักเลิก
5: มาแล้ว
0: 4ปีเต็มไม่เคยเห็นหน้าสกเลยอยู่พื้นที่ไหนไม่ได้บอกมาด้วยแต่เขาพิมพ์มาอย่างนี้นะ
5: แต่บ้านเขานะ บ้านเราเราเห็นมากเลยเพราะบ้านเราน้ำท่วมบ่อยสกอมาเร็วมากแล้วก็มีคุณอ๋อก็มาทักกับเราเรื่องตัวเงินตัวทองเคยเข้าบ้านแม่ไหมโอ้ยอยู่บนหลังคาเลยค่ะ
0: คุณสักเลิกคุณสักเลิกบอกมาด้วยว่าอยู่เขตไหน
5: แค่ไหน
0: อยากรู้อันเนี้ยเนี่ยที่คุณสักเลิกเขาบอกมาเนี่ยบอกว่า4ปีเต็มไม่เคยเห็นหน้าสกเลยเนี่ยให้เขาบอกมาหน่อยสิ
5: บอกมาหน่อยสิอยู่เขตไหน
0: ถ้าฟัง
5: จะได้รู้เราจะได้เราชายไม่เคยเห็นหน้าสกเลยแต่จริงๆแล้วในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองเข้าบ้านก็เป็นปัญหาของคนกรุงเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่บ้านอยู่ชานเมืองที่ยังมีแม่น้ำลำคลองที่เป็นทางระบายน้ำอ่ะเพราะว่าเขาหน้าฝนเนี่ยเขาจะออกมาว่ายน้ำ
0: ดอนเมืองเขาตอบมาแล้ว
5: โอเค
0: ดอนเมือง
5: เราหาให้เลยสกดอนเมืองใช่ไหมคะสกดอนเมืองได้ยินไหมคะเขาไม่ได้เห็นคุณเลยคุณต้องแอคชั่นหน่อยหรือว่าในบ้านเราไม่มีปัญหาสักเลิศ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
5: บ้านเราไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณอุทัยบุญร่วงก็บอกว่าสุขาภิบาล3หรือถนนลำคำแหงจากแยกสุวินทวงศ์มาจนถึงลำสาลีคล่องตัวรายงานจราจรที่เราเสร็จเลยนะคะก็อันจริงๆแล้วปัญหากทมชานเมืองอาจจะเยอะโดยเฉพาะเรื่องหน้าฝนน่ะทางด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกเส้นเป็นเส้นทางระบายน้ำที่เรามักจะมีปัญหาน้ำท่วมขังกันบ่อยๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือระหว่างที่เรายังรอเลือกผู้ว่ากทมอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ให้ผอ.เขตทำงานให้เราก่อนแต่ว่าผอ.เขตที่เขารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำมันท่วมบ่อยอ่ะเขาจะใช้วิธีการพร่องน้ำตอนนี้ก็เปิดประตูระบายน้ำน้ำในคลองมันก็จะแห้งแล้วก็จะเป็นสีดำเพราะว่ามันมีดินอยู่ใต้คลองไงมันก็เลยจะทำให้น้ำดำแล้วก็อาจจะมีกลิ่นหน่อยนะคะอันนี้ไม่ได้ลงผู้ว่านะคะมาบอกเฉยเพราะว่าต้องแก้ปัญหาที่บ้านตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าทั้งมีตัวเงินตัวทองอย่างที่บอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี
0: ้ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยไหม
5: โอ้ใหญ่กว่านี้เลย
0: ของเขานี่2เมตรน้ำหนักประมาณ 70-80
5: ประมาณนี้เลย
0: เหรอตัวใหญ่
5: เพราะว่าเขาจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็เขาจะใช้วิธีการที่ว่าจริงๆแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเราไปยุ่งกับเขาเขาจะนิ่งเขาตัวใหญ่อย่างนั้นนะคุณเชื่อไหมว่าเขาเงียบมากนะเขาเงียบมากถ้าเราไปสนใจกับเขามากๆเขาจะไม่ไปไหนแล้วเขาจะนิ่งๆทำเหมือนกับไม่ไปถ้าเกิดอย่างเงี้ยใช้กู้ภัยเข้าไปใช้เชือกไปดึงเขาออกมาใช่ไหมคะมันก็อาจจะติดพุงเขาไงเพราะว่าตัวใหญ่มากใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ยุ่งกับเขานะเดี๋ยวเขาก็ไปเขาหาทางไปเองไปได้เองไม่งั้นเขาเข้ามาไม่ได้หรอกฉันเคยเป็นเหรอฉันรู้
0: นี่ไงคุณศักดิ์เลิศเขาแจ้งปัญหามานะดอนเมืองของเขาเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกน้ำท่วมบ่อยสงประพา
5: ใช่เพราะว่าจำได้ว่าดอนเมืองเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝนตกน้ำท่วมแล้วที่ผู้ว่าต้องลงไปในพื้นที่ไงไปแก้เรื่องเส้นทางการระบายน้ำบางอย่างก็ต้องดูต้องเตรียมพร้อมรับมือบางทีเราก็
0: มันจะเป็นปัญหาหลักๆเลยนะ
5: กรุงเทพมันเป็นเมืองต่ำไปแล้วไง
0: เรื่องน้ำท่วมเร
5: ื่
0: องจราจรติดขัดแล้วก็เรื่องมลพิษ
5: ทางอากาศแล้วก็เรื่องขยะเรื่องขยะ
0: ครับ
5: นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยเอามาคุยกันก็ยังไงฝากข้อมูลไว้หลังไมค์ก็ได้นะคะมาทางจสร้อยว่าอยากให้แก้ในเรื่องอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราได้พูดคุยกัน
0: ได้โทรมาฝากไว้กับทางเจ้าหน้าที่หลังไมค์1137นะครับหรือว่าดอกจัน1808นะแล้วเดี๋ยวในช่วงรายการเราจะได้
5: มาคุยกัน
0: ถึงปัญหาแต่ละเขตแต่ละท้องที่ที่เจอนะ
5: ค่ะเพิ่มเติมนะคะ
0: ขอบคุณครับครับครับ
6: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: ติดตามได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 14:30 นเป็นต้นไปนะครับกับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกนะครับเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะก็พบกับคุณบุษบงบุษปามณิตได้นะฮะจันทร์ถึงศุกร์ 14:30 นเป็นต้นไปช่วงนี้พักกันก่อนครับ
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดี มีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ครอบครัวไหนท่านใดที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำนะครับจสร้อยเรามีโครงการ Forget Me Not นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลนะครับบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนกับทางโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราได้นะครับเราเปิดรับลงทะเบียนฟรีนะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจัดส่งเป็นทั้งเข็มกลัดและสติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อให้ไม่ต้องเดินทางมารับนะฮะเราจะส่งให้ต่างไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้เบอร์ดอกจัน1808เบอร์นี้ก็โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับท่านใดที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยนะครับเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมมีปัญหาเรื่องความจำติดต่อเข้ามาขอรับลงทะเบียนได้ฟรีนะครับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราครับคุณนิรวัตรนะครับบอกว่ากาญจนบุรีแถวเลาขวัญฝนตกอย่างหนักเลยเมื่อวานใช่ไหมตอนประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะขอบคุณคุณนิรวัตรด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะแล้วก็คุณระพีนี่ไงอดีตสก.ที่บางขุนนนท์แถวบ้านผมเห็นหน้าเห็นตาบ่อยมากๆเห็นบ่อยกว่าญาติพี่น้องซะอีกเหรอเขาบอกว่าประทับอะไรนะตอนน้ำท่วมประทับใจมากๆนะนี่เป็นข้อมูลจากคุณละพีนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะฝากคำชื่นชมใช่ไหมถึงอดีตสก.ที่บางขุนนนท์นะแถวบ้านคุณละพีนะคุณวันยุมานะสวัสดีด้วยแล้วก็คุณสักเลิกนะเมื่อสักครู่นะฮะพูดคุยกันเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่านะวันอาทิตย์28มิถุนายนแล้วนะนะฮะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะเขาบอกว่าที่ดอนเมืองฝนตกน้ำท่วมบ่อยแถวสงประพานะฮะคุณอุทัยนะครับรายงานเป็นจราจรสุขาภิบาล3แล้วก็ด้านของรามคำแหงสุวินทวงศ์ลำสาลีคล่องตัวนะครับขับไปขากลับคล่องตัวครับหยุดจะหยุดนิดหน่อยก็คือตามแยกสัญญาณไฟแดงครับขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะคุณวิรัตสวัสดีครับคุณพระเกอินนะฮะคุณธันวรินทร์ด้วยนะพี่ธันวรินทร์ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะฮะเห็นแป๊บๆนะฮะขอบคุณสำหรับข้อความด้วยนะแล้วก็พี่สุวรรณทองนะภาษีเจริญก็ยังร้อนเช่นเคยใช่ไหมพี่นะฮะเอาใจช่วยนะฮะคุณซุงด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณปลักด้วยสวัสดีทุกๆท่านนะเพิ่มเติมผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะครับมีหลังไมค์เพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุคุณสุทธิวัฒน์นะบอกว่าเพชรบุรีขาออกเลยใต้ทางด่วนเพชรบุรีมาประมาณ200เมตรมีรถจักรยานยนต์2คันชนกันอยู่2เลนซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเราประสานงานไปที่ท้องที่สน.มักกะสันนะครับสำหรับจุดนั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชาน93ถนนหลวงจากช่วงนพวงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปเรือนจำการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณพี่วิชาน93พี่ธันวรินทร์ราชพฤกษ์ขาออกบอกว่าบางกวยไซน้อยที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางลักน้อยเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะสลับหยุดนิ่งเลยแล้วก็มีหลายท่านให้ข้อมูลบอกว่าติดอยู่ตรงนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยวิ่งไปไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบให้นะครับกลางสะพานต่างระดับบางลักน้อยใช่ไหมที่เขาบอกว่าเห็นรถกู้ภัยวิ่งขึ้นไปไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะเราสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ได้ทางคุณสวิตเนี่ยเขาผ่านทางมาอีกท่านหนึ่งนะก็บอกว่าช่วงกลางสะพานต่างระดับบางลักน้อยราชพฤกษ์ขาออกมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะอยู่กันเต็มเลยอยู่เลนซ้ายนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับพี่พันธ์อยู่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าดอนเมืองมุ่งหน้าไปหลัก4การจราจรเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณชัยรัตน์พี่ชัยรัตน์อยู่นครอินทร์ค่ะเข้าช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้าช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมมาให้บอกว่ารถเยอะหน้าโรงเรียนนะฮะขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยเป็นนครอินทร์ฝั่งขาเข้านะบริเวณจุดดังกล่าวกรณีตัวเงินตัวทองนะครับที่อยู่โกดัง37เอกชัย108นะเมื่อสักครู่ที่ได้คุยกับทางคุณเจมที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มา
ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางบอนนะครับ2ท่านนะไปช่วยเหลือคุณวิทยาสะโอดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางบอนแล้วก็คุณชนะยืนยงนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางบอนที่เข้าไปช่วยเหลือกรณีดังกล่าวนะที่คุณเจมส์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS Lloyd ของเราท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไว้นะครับเผื่อถ้าตัวเราเองไม่ได้ฉุกเฉินก็เอาไว้ช่วยคนอื่นเวลาที่เขาเดือดร้อนต้องขอความช่วยเหลือนะสามารถแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน JS Lloyd ได้นะที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีนะแล้วก็รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสนคเผยโครงสร้างนำเข้าเดือนเมษายน2569ชี้ชัดไทยเร่งผลิตและลงทุนแม้ขาดดุลการค้าแต่สะท้อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: สนค.เผยโครงสร้างนำเข้าเดือนเมษายน2569ชี้ชัดไทยเร่งผลิตและลงทุนแม้ขาดดุลการค้าแต่สะท้อนการฟื้นตัวเศรษฐกิจและการยกระดับอุตสาหกรรมคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เผยว่าโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน2569สะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวแม้ขาดดุลการค้าจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการผลิตและการลงทุนโดยข้อมูลการส่งออกมีมูลค่าประมาณ 31,500 ล้านดอลลาร์ขยายตัวร้อยละ23และหากหักสินค้าพิเศษจะโตเกือบร้อยละ26โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ด้านการนำเข้าอยู่ที่ราว 41,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ45โดยส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงวัตถุดิบและสินค้าทุนซึ่งสะท้อนความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนอีกทั้งการนำเข้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวขณะที่วัตถุดิบและสินค้าทุนขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ย้ำเดินหน้า5นโยบายหลักดูแลผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เพิ่มมูลค่าในประเทศและป้องกันการสวมสิทธิทางการค้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: ไปต่อที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมปล่อยรถบรรทุกข้ามแดนเปิดการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันแรกหลังปิดนานร่วม10เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: วันนี้ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายยอดพลวิชยกุลในด่านสุรากรแม่สอดพร้อมด้วยพันเอกณรงค์ชัยจิตรชัยรองผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรเจ้าที่ด่านสุรากรแม่สอดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมปล่อยรถบรรทุกสินค้าเข้าไปรับสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังจังหวัดเมียงพอดีเป็นวันแรกหลังมีการปิดการขนส่งข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร่วม10เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งในด่านสุรากรแม่สอดกล่าวว่าคาดว่าช่วงแรกอาจจะเป็นการเปิดขนส่งยังไม่เต็มระบบซึ่งทางเมียนมาจะอนุญาตเฉพาะสินค้าที่มี import license เท่านั้นซึ่งตนได้มีการเดินทางพบปะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฝั่งเมียนมาและได้รับการร้องขอเรื่องการสนับสนุนไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่ด่านสุรากรในจังหวัดเมียวดีเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้จากมาตรการ3ตันที่ผ่านมาต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ทำให้ไม่ค่อยเสถียรซึ่งเรื่องนี้จะหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อไปภายในสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
3: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
6: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้ครับมาพบกับงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026กันครับกลับมาอีกครั้งพร้อมแล้วที่จะต้อนรับผู้ที่อยู่ในวงการอาหารและเครื่องดื่มนะครับและผู้ที่มองหาไอเดียทำธุรกิจมาค้นหาสินค้าบริการนวัตกรรมเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์เปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจครับและพลาดไม่ได้เช่นกันสำหรับผู้ที่สนใจชมสินค้าอาหารคุณภาพส่งออกจากแบรนด์ชั้นนำงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นโดดเด่นขึ้นพบกับผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภทจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติรวม56ประเทศทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปเทคโนโลยีด้านอาหารอาหารแช่แข็งผักและผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมและของขบเคี้ยวครับซึ่งในแต่ละโซนยังมีความหลากหลายทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการส่งออกจากทูตพาณิชย์การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษและการประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกโดยมีไฮไลท์สำคัญคือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยซึ่งมีทั้งผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Green Export Star Pitching Challenge มาจัดแสดงการจัดขึ้นที่ Impact งานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีปีนี้ขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารครับครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4และ Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12เปิดเจรจาธุรกิจในวันที่26ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นครับเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่30พฤษภาคม2569ครับ 10:00 นถึง 18:00 นครับผู้เข้าร่วมงานควรแต่งกายสุภาพนะครับงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะและต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะครับยกเว้นวันที่30พฤษภาคมเปิดให้ร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายและอายุนะฮะแนะนำการเดินทางนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางแนะนำให้ใช้รถสาธารณะสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็เดินเข้าสู่งานได้เลยนะใน Impact ยังมีจุดบริการรถสาธารณะอื่นๆนะครับเช่นชัตเทิลบัสรถตู้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็เดินเข้าสู่งานได้เลยนะใน Impact ยังมี

0: 4ผู้ที่ขับรถส่วนตัวทางงานเตรียมที่จอดรถไว้รองรับที่ P1 อาคาร Challenger P2 อาคาร Impact Forum P3 อยู่ด้านหลังอาคาร5ลานจอดรถกลางแจ้งที่ P4 อยู่ด้านหลังอาคาร11ถึง12 P5 อยู่ด้านหลังอาคาร7ถึง8 The Portal ลาน Active Square และลาน Lakeside เพื่อความรวดเร็วในการเข้าชมงานนะครับแนะนำให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่เว็บไซต์ครับ www.thaifec.com นะครับก็ต้องใส่ชุดสุภาพนะครับสำหรับวันที่เจรจาด้านธุรกิจนะครับแต่งกายชุดสุภาพนะชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะยกเว้นวันที่30นะฮะก็เปิดให้ร่วมงานโดยไม่จำกัดเรื่องของการแต่งกายแล้วก็เรื่องของอายุนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยสะดวกที่สุดเนี่ยต้องเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับอันนี้สะดวกมากนะเพราะว่าลงปุ๊บก็เดินเข้างานได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาวนหาที่จอดรถให้ยุ่งยากด้วยนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะลงที่สถานีเมืองทองก็ได้นะหรือว่าตรงทะเลสาบเมืองทองก็ได้เช่นเดียวกันเขาบอกว่าเดินเข้างานได้เลยสะดวกรวดเร็วมากนะครับสำหรับงานไทเฟกอะดูก้าเอเชีย2026ครับคุณเจมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับจับได้หรือยังครับเนี่ย
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: แล้วเขาสุดท้ายทำยังไงกันนะครับถึงจับออกไปได
1: ้ก็มัดเท้าครับมัดแขนมัดขาแล้วก็ปิดตาไว้ครับ
0: ปิดตาด้วยการมันตกใจอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับมันสงบขึ้นครับท
0: ี
1: แรกมันก็แบบฟาดขาครับ
0: มันก็ดุเหมือนกันเนาะ
1: ดุเลยครับ
0: หรอมันกัดไหมอ่ะ
1: ก็เหมือนจะกัดนะครับแต่การที่เขาทำงานแบบมาระวังครับ
0: แล้วเขามากันแค่สองคนก็เอาอยู
1: ่
0: เหรอ
1: ใช่ครับส
0: อง
1: คน
0: ฮะแล้วเห็นมีเหมือนเป็นคนงานไปช่วยกันด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับประมาณ 3-4 คนครับ
0: โอ้โห
1: เจ้าหน้าที
0: ่แล้วสุดท้ายก็คือยกขึ้นมาได้ใช่ไหมไม่ได้ติดไม่ได้อะไรฮะ
1: ไม่ครับยกขึ้นได้ครับอันนี้เจ้าหน้าที่เอาออกเลยครับ
0: ฮะแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอื่นมาอีกไหมเนี่ยเห็นบอกแถวนั้นก็มีเยอะ
1: ยังไม่แน่ครับอาจจะมีคร
0: ับ รอบๆข้างมันเป็นอะไรอ่ะรอบๆโกดังเราอ่ะข้างหลังอ่ะ
1: เป็นป่าครับผมอ๋อ
0: เป็นป่า
1: ใช่ครับป่าทึบ
0: ม
1: ีต้นกล้วยต้นไม้อะไรเงี้ยคลองติดคลองครับ
0: และนอกจากตัวเงินตัวทองแล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้ไหม
1: มีครับมีครับ
0: มีด้วย
1: มีงูด้วยใช
0: ่
1: คร
0: ับ เคยแบบเจอตัวใหญ่ๆเข้ามาในโกดังเราบ้างไหมอ่ะ
1: อันนี้ยังไม่เคยนะครับแต่เคยเห็นเหมือนจงอางครับ
0: โอ้
1: ใช่ครับ
0: จงอางตัวใหญ่ไหม
1: ก็ใหญ่ครับประมาณข้อมือครับ
0: โอ้โห
1: ใช่คร
0: ับ เห็นนานยังเนี่ย
1: ก็เมื่อเดือนที่แล้วครับ
0: เดือนที่แล้วเนาะ
1: ครับแต่ว่าไม่เคยพบเห็นในบริเวณที่ด้านในโกดังครับ
0: ครับครับ
1: ส่วนมากมีแต่งูเขียวอะไรเงี้ยครับ
0: อืม
1: จะเข้ามาตัวสองตัวเลยครับ
0: อืมครับครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางบอนด้วยนะฮะที่ไปช่วยเหลือสองท่านเน
1: าะครับผมบางครั้งที่จะประทับใจการทำงานของเจ้าหน้าที่มาครับ
0: ทำอะไรทำให้เราประทับใจอ่ะคุณเจม
1: ก็รวดเร็วครับติดต่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยคนละไม้คนละมือครับ
0: แสดงว่า SOS นี่ไวจริงแล้วโทรมานานติดนานไหมกว่าเจ้าหน้าที่จะรับสายเร็วไหม
1: ก็ไม่นานครับแป๊บเดียวครับผม
0: หลังจากที่ผม
1: หลังจากที่ผมติดต่อไปไม่เกิน15นาทีครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรมาหาผมว่าประสานงานในนี้นั่นจะมาช่วย
0: เหมือนว่าเราก็ทวนไงเจ้าหน้าที่เราก็ทวนความคืบหน้านะว่าหลังจากที
1: ่
0: คุณเจมส์แจ้งเข้ามาเรามีการประสานงานไปทางดับเพลิงบางบอนให้เรานะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แล้วก็ไม่นานใช่ไหมดับเพลิงเขาก็มาจับ
1: ไม่นานครับ
0: ต้องขอบคุณพี่ท่านนั้นน่ะที่แนะนำ SOS ให้กับทางคุณเจมเนี่ยแหละ
1: ครับครับผม
0: ได้ๆยังไงขอบคุณมากนะคุณเจม
1: โอเคครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณเจมนะแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาขอบคุณพี่เสมียนท่านนั้นด้วยนะที่คุณเจมบอกว่าพอดีตกใจอ่ะเจอตัวเงินตัวทอง2ตัวเขาเจอตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยเขาเห็นตั้งแต่เมื่อวานละคราวนี้มันมี2ตัวไอ้ตัวใหญ่เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ย นะเขาบอก

0: ว่ายาวประมาณ2เมตรน้ำหนักประมาณ70ถึง80กิโลกรัมนะฮะส่วนในตัวเล็กเนี่ยก็ประมาณครึ่งนึงของตัวใหญ่ก็ประมาณเมตรครึ่งเมตร50ไอ้ตัวเล็กก็ไม่มีปัญหามันสามารถลอดท่อแล้วมันก็ไปของมันต่อได้เหลือไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันติดนะเขาบอกว่าตอนนั้นลักษณะคือว่ามันติดช่วงท้องมันขยับไม่ได้มันก็ไปคาอยู่ในท่อระบายน้ำของทางโกดังเขาอะนะก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเมื่อวานเขาพยายามช่วยแล้วนะก่อนที่เขาจะแจ้งมาวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาพยายามไปดึงกันละนะทางคนงานที่โกดังเนี่ยก็พยายามไปดึงไปช่วยมันก็ติดครับมันทำอะไรไม่ได้นะวันนี้ก็ไปเจอมันยังอยู่ที่เดิมมันนอนอยู่ที่เดิมเลยนะก็เลยไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งนะเขาก็เลยแนะนำจส.ร้อยก็บอกให้แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS ไปสิลองดูนะฮะก็เลยโทรเข้ามาแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS หลังจากนั้นคุณเจมส์เขาบอกเขาก็ค่อนข้างที่จะประทับใจเพราะว่าช่วยเหลือเร็วแล้วก็พิกัดมันก็แม่นมันก็ตรงนะเพราะว่าอยู่ที่เอกชัย108นะโกดัง37ก็พิกัดค่อนข้างแม่นยำมันก็ตรงกับจุดเกิดเหตุพอดีก็ไม่ต้องแจ้งอะไรมากนะฮะหลังจากนั้นเราก็มีการทวนความคืบหน้านะเราก็พอวางสายจากคุณเจมส์เสร็จนะเจ้าหน้าที่ก็จะมีฝ่ายประสานงานเนี่ยเขาก็จะแจ้งไปหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องพื้นที่ไหนหน่วยงานไหนดูแลคราวนี้ได้ทางดับเพลิงบางบอนอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางบอนทั้ง2ท่านเลยนะคุณวิทยาสะโอดและคุณชนะยืนยงนะขอบคุณพี่ดับเพลิงบางบอนทั้ง2ท่านด้วยเขาบอกว่ารวดเร็วมากแป๊บเดียวนะหลังจากแจ้งเราไปเจ้าหน้าที่ก็มาปึ๊บเลยแล้วก็ลงมาช่วยกัน2ท่านก็ใช้เวลาไม่นานนะเมื่อสักครู่นี้ก็ฮิ้วไปเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นบอกว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะกับทางด้านของ SOS นะที่จส.ร้อยเรามีเป็นตัวทางเลือกเป็นตัวฟังก์ชันใครที่จะใช้แบบเร่งด่วนนะยามฉุกเฉินก็อย่าลืมแล้วกันดาวน์โหลดไว้นะอย่างน้อยก็ติดเครื่องไว้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ติดไว้ก็อุ่นใจกว่านะฮะเผื่อเดินทางใกล้ๆหรือว่าเนี่ยไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้แจ้งมาได้นะครับทางแอปพลิเคชัน JS Loy ของเรานะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android นะดาวน์โหลดฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายมีฟังก์ชันเยอะครับแต่ว่าในที่พูดถึงกันบ่อยๆก็เนี่ยแหละฟังก์ชันตัวนี้แหละ SOS เนี่ยแหละนะอ่ะพี่พักเกอินนี่น่าจะเป็นฝ่ายบัญชีเก่านะพี่นี่ตัวเลขใหม่ละ108กับ37หรือเปล่าคะตัวเงินตัวทองใช่ค่ะเขาชื่อโกดัง37ก็คือเลขที่37เลยค่ะแต่ว่าอยู่ซอยเอกชัย108นะเมื่อสักครู่นะเป็นกรณีของตัวเงินตัวทองนะครับที่ราชพฤกษาออกนะที่สอบถามกันเข้ามาเยอะๆเนี่ยสรุปว่าเราไปสอบถามทางพื้นที่ละสภ.บางสีเมืองเขาบอกว่าเป็นการมาทำแผนอุบัติเหตุเมื่อคืนเป็นการมาทำแผนอุบัติเหตุเมื่อคืนกลางต่างระดับบางรักน้อยก็เลยส่งผลให้ราชพฤกษาออกบนสะพานต่างระดับบางรักน้อยเนี่ยรถติดนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าทำแผนที่เกิดเหตุกันเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมีจักรยานยนต์ไรเดอร์เสียชีวิตนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็คู่กรณีเนี่ยเป็นรถกระบะคันหนึ่งนะจุดเกิดเหตุก็อยู่ช่วงกลางต่างระดับบางรักน้อยเลยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวซึ่งพอย้อนกลับไปดูเนี่ยนะก็เห็นบอกว่าทางจส.ร้อยเราก็มีรับแจ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็มีทางคุณกอล์ฟเยาวราชเมื่อคืนเขาก็แจ้งมาด้วยนะตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งประมาณเนี้ย4ทุ่ม39นาทีที่คุณกอล์ฟเขาแจ้งมานะเขาบอกว่ากลางต่างระดับบางรักน้อยเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะแล้วก็กีดขวางอยู่เลนขวาซึ่งตอนนั้นเราก็ประสานงานไปพื้นที่สภ.บางสีเมืองนะก็มีทางปลายบาง2001อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุปรากฏว่าลักษณะก็เป็นเหมือนรถกระบะเนี่ยคือชนแล้วก็ลากไรเดอร์ที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์ไปนะห่างไปประมาณสัก300เมตรนะก็พบร่างผู้เสียชีวิตนะฮะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตอนนั้นก็มีการปิดการจราจรนะ2เลนซ้ายก็วิ่งได้แค่เลนขวานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจริงๆก็เนี่ยแหละเป็นอุบัติเหตุจุดนี่แหละแต่ว่าวันนี้ก็มีการขึ้นไปทำแผนกันรถก็เลยติดนะหลายท่านก็ สอบถามกันเข้ามานะครับคุณพันสวัสดีครับพี่พัน
1: สวัสดีครับพี่เสมาใจไอ้แยกสุทธิสารครับผมมุ่งหน้าไอ้แยกลาดพร้าวว
0: ิภาเหรอพี่พัน
1: ใช่ครับพี่วาจากแยกสุทธิสารมุ่งหน้าไอ้แยกลาดพร้าวครับผม
0: เป็นไงบ้างครับ
1: การจราจรมีปัญหานะพี่ตรงไอ้แยกลาดพร้าวเนี่ยครับ
0: ครับใช้ได้ทุกด้านเลยเหรอห้าแยกอ่ะ
1: ใช้ได้พี่
0: ใช้ได้ทุกด้านเลยใช่ไหมครับพี่พัน
1: ธ์ใช้ได้ทุกด้านใช้ได้ทุกด้านครับผม
0: ครับผม
1: ใช้ได้ทุกด้านทั้งบอก
0: จ้า
1: แต่ว่าแดดมันร้อนเลยเดี๋ยวมา37
0: เนาะ
1: ลงจากรถไม่ได้ครับละลายเนี่ยมันน้ำแข็ง
0: เลยเอาใจช่วยเมื่อสักครู่แอบฟังได้ผู้โดยสารแล้วนี
1: ่ใช่ครับพอดีมีลูกค้าจะไปเรียบด่วนประดิษฐ์มนุษย์ทำนี่แหละครับผมไปหาพี่ชัยรัตน
0: ์หน่อยเดินทางปลอดภัย
1: พี่ชัยรัตน์แกอยู่นครอินทร์น
0: ี่อยู่นครอินทร์
1: แกอยู่นครอินทร
0: ์ใช่ใช่ใช่ล่าสุดรายงานนครอินทร์เข้ามา
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณครับพี่พาน
1: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์นะครับวิภาวดีรังสิตนะฮะช่วงแถวหลัก4แถวสุทธิสารแถวลาดพร้าว5แยกก็บอกใช้ได้ทุกด้านนะวันนี้แต่ว่าค่อนข้างร้อนนะถ้าลงไปจากรถนี่ละลายแน่เลยพี่พันธ์บอกนะอุณหภูมินี่37องศานะครับเมื่อสักครู่คุณชัยรัตน์ก็แจ้งนครอินทร์เข้ามานะที่พี่พันธ์แซวมาเมื่อสักครู่นะก็บอกว่าอยู่นครอินทร์แต่ว่าโรงเรียนเลิกรถคู่ขนานเนี่ยมันก็จะเคลื่อนตัวช้าหน่อยนะครับเป็นช่วงตัดกาญจนานะครับต่างระดับบางคูเวียงที่จะไปทางด้านของวงเวียนบางขุนกองนะก็คู่ขนานเนี่ยรถจะเยอะเพราะว่าโรงเรียนเลิกนะก็แนะนำใช้ช่องทางด่วนหรือว่าช่องทางหลักจะดีกว่าส่วนฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยใช้การได้นะครับฝั่งที่จะไปบางคูเวียงเนี่ยยังไปได้คุณสมชายแจ้งว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินติดแล้วนะคุณสมชายบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยฝั่งขาเข้านะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะติดตามข่าวนะครับเลขาปปช.ระบุเป็นอุบัติเหตุกรณีเจ้าหน้าที่ชนไรเดอร์ดับไม่ได้เมาแล้วขับนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณบุษบงบุษปาวณิชครับคุณบุษบงครับ
2: ก็เลยทำให้สงสัยเพราะว่าตามรายงานข่าวกล่าวว่าตำรวจเนี่ยจับวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ
0: ร้อยกว่า
2: 189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอเรื่องนี้ไปถึงทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะนายสุรพงษ์อินทรถาวรก็บอกว่ารับแต่ว่าบุคคลดังกล่าวอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.จริงไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรองโฆษกนะคะโดยเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเท่านั้นบอกว่าในหลายเรื่องในข่าวเกินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้จากตัวคนขับขี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ปปช.บอกว่าไม่แน่ใจว่ามีการขับเฉี่ยวชนหรือเปล่าจึงไม่ได้หยุดรถในที่เกิดเหตุจนกระทั่งมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขับตามไปเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีประเด็นเมาแล้วขับอย่างที่บอกนี่แหละค่ะก็บอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับรายงานไม่มีการยืนยันเรื่องเมาแล้วขับไม่มีการเป่าแอลกอฮอล
0: ์
2: ข้อมูลที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ปปช.ที่เป็นต้นสังกัดทราบก็ไม่ได้มีเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวเลยถามว่ายืนยันว่าไม่ได้เมาแล้วขับใช่หรือไม่นายสุรพงศ์ก็บอกว่าไม่ขอยืนยันแต่ข้อมูลที่ได้รับมาพบว่าไม่มีการเป่าแอลกอฮอล์ขอให้รอดูในรายงานจากพนักงานสอบสวนข่าวที่ออกไปมีความรุนแรงกว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับมา
0: ไอ้ตัวเลข189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2: นั่นน่ะสิจะมาจากไหนล่ะโดยเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้มีการพูดเบ่งเรื่องมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะข่าวที่ออกไปดูเหมือนว่าจะสื่อสารกันไม่ตรงนะคะเรื่องนี้ช่วยกันไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมายโดยได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นรองโฆษกปปช.นะจ๊ะเป็นแค่ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษเท่านั้นขณะเดียวกันทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็มีการออกแถลงการชี้แจงในกรณีดังกล่าวนะคะโดยบอกว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดของปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ได้มีตำแหน่งรองโฆษกปปช.ตามที่ระบุในบางรายงานข่าวแต่อย่างใดนะคะโดยสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดยืนยันว่าทุกอย่าง เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีนะคะย้อนไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอน5ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะมีรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะชนแล้วหนีทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าถนน345ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นถนน3เลนผู้เสียชีวิตคือนายสอนนรินทร์นาคุงศรีอายุ43ปีเป็นไรเดอร์นะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางสีเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ารถกระบะคู่กรณีเป็นมิตซูบิชิไททันสีดำหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ฮนคูก454กรุงเทพมหานครสภาพรถกระบะกันชนด้านซ้ายพังเสียหายหมดนะฮะแล้วก็ล้อรถข้างหน้าด้านซ้ายก็แตกคนขับชื่อนายจรงเกราะเหมาะนะคะชื่อนายจรงเกราะเหมาะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะคะซึ่งมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
0: แล้วไปเอามาจากไหน189เมื่อกี้เขาบอกว่า
2: อันนี้เขาบอกว่าพนักงานสอบสวน
0: อ
2: ะระบุว่า
0: เหร
2: อไม่พูดเลยดีกว่า
0: แต่เมื่อกี้ตามที่เลขาปปช.บอกใช่ไห
2: ม
0: เขาบอกไม่มีไม่ได้เป่านี
2: ่แค่เป็นอุบัติเหตุถ้าเป็นแค่เป็นอุบัติเหตุนี้ทำไมทำไมต้องให้ไรเดอร์ไปตามล้อมจับ
0: เขาตกใจเปล่าไรเดอร์ไปตามแบบขับไปเยอะก็เลยตกใจ
2: แล้วก็บอกมีการในบางข่าวเนี่ยบอกว่ามีการพะอ้างไปว่าเป็นซีบิ๊กตำรวจด้วยนะ
0: รู้จักตำรวจนนท์น่ะรู้จัก
2: ซี
0: เขาไม่ได้พูดเมื่อกี้เขาตามข่าวที่อ่านมาเขาก็บอกเขาไม่ได้พูดไม่มีการไปเบ่งไปอะไรไม่ใช่หรอ ไม่ได้พูด
2: เขาบอกว่าเขาเป็นคนใหญ่โตเป็นข้าราชการอ้างตัวเองยศใหญ่รู้จักตำรวจเมืองนนท์ซึ่งตรงที่จุดเกิดเหตุกำลังจะมีการสลับตัวคนขับรถ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: แต่ว่าคุณแม็กเนี่ยเขาเป็นคนขับขี่จักรยานยนต์กลับมาจากเตะบอลเห็นพอด
0: ี
2: เขาก็เลยบอกอย่าสลับเขาถ่ายคลิปไว้หมดแล้วซึ่งคนขับกับรถกระบะใส่เสื้อสีขาวแต่คนที่จะมาสลับตัวใส่เสื้อสีดำ
0: โหนี่ถ้าเราตามแม็กมาสัมภาษณ์ได้นี่สุดยอดเลยนะ
2: คุณแม็กอยู่ไหน
0: เอาแม็กมาคุยไหมแม็กฟังจอสลอยไหมแม็ก
2: คุณแม็ก
0: แม็กมาเล่าให้ฟังหน่อย
2: ว่าเมื่อคืนนี้ไปเจออะไรบ้างตอน5ทุ่ม
0: สรุปเป็นยังไงแม็ก
2: เ
0: นี่ยถ้าแม็กฟัง
2: แต่ดิฉันว่าถามทางด้านสภ.บางสีเมืองน่าจะรู้แหละเพราะว่าน่าจะเอามาเพราะบอกว่าคือหนีไม่ได้เพราะว่าพยานแวดล้อมมันเยอะเพราะว่าทางด้านพี่สาวของผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าเขาไม่ยอมความแน่นอนเขาจะเอาคดีเอาให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าคนที่เห็นในเหตุการณ์ก็เยอะแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ
0: ่เอาแสดงว่ามีอ้างเหรอ
2: ก็นี่เขาบอกว่าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นข้าราชการรู้จักตำรวจเมืองนนท์หมด
0: จะว่าเมาแล้วพูดอะไรแล้วพอสั่งเมาก็ลืม
2: มันหมดสมัยไปแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางสีเมืองนำตัวนายจรงเกราะเหมาะนะคะไปเป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ท่านบอกว่ามันไม่จริงหรอข่าวบางสำนักมันไม่บางสำนักนะมันทุกสำนักเลยแหละ
0: หรือว่าผู้สื่อข่าวเขียนเองหรือเปล่าคิดเองหรือเปล่าต้องถามบางสีเมืองเปล่าว่าสรุปแล้วมีการเป่าหรือเปล่าในพื้นที่
2: น่าจะเอาตำรวจสภ.บางสีเมืองมาแล้วกันเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่ทำประสานไปทางปปช.บอกว่าไม่มีบอกว่าเมาแล้วขับเป็นแค่อุบัติเหตุ
0: อ้าวนี่ก็ต้องถามท้องที่แล้ว
2: ท้องที่ต้องเดือด
0: ร้อนเนี่ยที่ลงพื้นที่กันอยู่เนี่ย
2: เดือดร้อน
0: ที่ท่านลงพื้นที่กันอยู่เนี่ยเมื่อคืนสรุปว่าท่านมีเป่าหรือไม่เป่า
2: แล้วไม่ถ้าไม่เป่าแล้วมาได้ไง189
0: ก็นั่นน่ะสิ189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2: ไม่แล้วตำแหน่งเขาเป็นตำแหน่งที่น่าเชื่อถือมากเลยนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะสืบสวนนะสืบสวนนะต้องรู้นะคะ
0: ต้องตามต่อนะเรื่องนี้นะ
2: ร้อนนะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นร้อนทุกอย่างเลยอากาศมันร้อนนะคนไม่ใช่หุ่นยนต์ไปดีกว่า
0: เพราะหลายท่านเขาก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เหมือนก
2: ัน ใช่มันเป็นเรื่องที่มันใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของคนนะแล้วเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุที่เราเมื่อวานนี้มันฝนตกด้วยไงมันก็จะมี2เคสที่ใกล้ๆกันก็เคสนี้ตอน5ทุ่
0: ม
2: และอีกเคสนึงก็ตอนประมาณเที่ยงคืนเกือบๆจะตีหนึ่งหรือเปล่า
0: ของเราก็มีรับแจ้งนะ
2: ทั้ง2อันเลยทั้ง2อย่างเลยคือคุณผู้ฟังแจ้งเรามาได้อะเราอยู่กันตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วรับสายแล้วก็มีเหตุการณ์ใดๆจะได้อัปเดตกันช่วงตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าติดตามในโลกโซเชียลของจสร้อยเองเราก็จะมีอัปเดตให้เป็นระยะอยู่แล้วนะคะ
0: นี่ผมระหว่างที่ฟังคุณบุษบงรายงานข่าวผมก็กำลังนั่งดูคลิปใน Facebook ของทาง JS Roy Radio น
2: ะ
0: เขาจับตัวเงินตัวทองต
2: ั
0: วเงินตัวทองมันก็วิ่งหนีใหญ่เลยวิ่งหนีใหญ่เลย
2: มัน
0: เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยดึงล้างจับเนี่ยพยายามจับไป
2: ตัวใหญ่นะเหรอ
0: ตัวใหญ่นี่
2: ก็บอกว่าเขาไปได้เราไปทำให้เขาตกใจ
0: นี่ไงเนี่ยมันจะปีนตะกาย
2: จริ งๆ
0: แล้
2: วถ้าเกิดเราไม่สนใจเขานะเขาจะไปเองก็อย่างที่บอกไปแหละ
0: มันออกมาได้นะเนี่ย
2: ออกได้
0: ดูดิมันไปชนบันไดแบบโหทุลักทุเลนะตอนแรกนึกว่าคิดว่าจะง่ายๆนะมันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยคุณไปดูได้เลยนะในเนี่ย Facebook จอสร้อยเนี่ยเราลงคลิปที่ทางคุณเจมส์เขาถ่ายไว้ให้แล้วเนี่ย
2: ใช่
0: เฮ้ยมันทุลักทุเลนะ
2: ใช่ บาดเจ็บสาหัสนะ
0: เพราะมันหนีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็เอาเดินบันไดเอาวิ่งลงไปแล้ว
2: คือถ้าเกิดใครที่บ้านที่เป็นทุ่งนาแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าถ้าเป็นตัวเงินตัวทองมาหรือไม่ไปสวนลุมก็ได้เราจะมีสวนของตัวเงินตัวทองโดยเฉพาะเลยแล้วเขาก็
0: ไม่ใช่เขาให้คนไปออกกำลังกายไป
2: ไม่ใช่มันจะมีมันดินแดนสวนของมันเขาจะจัดเป็นคนเลย
0: บอกว่าเป็นสวนของมันได้ยังไงไม่ใช่
2: มันเป็นโซนตัวเงินตัวทอง
0: เออคุณจะบอกว่าเป็นของ
2: ไม่แล้วคุณรู้ป่าวว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเขาลงน้ำไปเขาผุดขึ้นน้ำลงบกอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะมีนกกระยางที่มองคอยจะกินปลาแล้วก็ยืนอยู่ไม่เห็นนกกระยางก็จะเกาะอยู่มันเหมือนก็เป็นชายฝั่งอะชายฝั่งตรงสระน้ำใหญ่ๆของสวนลุมอะ
0: เ
2: ออก็จะคอยมองตัวเงินตัวทองแล้วบางทีตัวเงินตัวทองก็จะคานมาโชว์โฉมแล้วก็เลื้อยแบบสายยักย้ายดิฉันไม่ได้ไปเต้นแอโรบิกแต่ดิฉันไปสนใจธรรมชาติวิทยาค่ะ
0: ไปศึกษาธรรมชาติ
2: ธรรมชาติวิทยาแล้วดิฉันก็ไปก่อนที่เขาจะเต้นแอโรบิกกัน
0: ไอ้นี่เรารายงานเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ย
2: ก็คุณพาดิฉันไปนู่นน่ะฉ
0: ัน
2: อย
0: ู่
2: ตรงนี้
0: เรา
2: คุณก็พาดิฉันไปนู่นเน
0: ี่
2: ย
0: ทำไมเรามาเรื่องนี้ได้
2: อะมาไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปแล้วไม่ออกแล้วอะมาเสมาจะให้คุยเรื่องอะไรบอกมาเลยคุยมาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าเสมา
0: ทำไมเรามาเรื่องนี้กันได้เนี่ย
2: ก็เสมาแล้วเป็นคนบอกว่าไปดูคลิปเองอะตัวเงินตัวทองที่ช่วยจับอะกำลังอ่านเรื่องไรเดอร
0: ์
2: ชนไรเดอร์เสียชีวิตแล้วก็ไม่แน่แหละเสมาผิดไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นให้ฝนตก
0: อยากจะรู้ว่า189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยสรุปว่าได้
2: มาจากไหน
0: ได้เปล่า
2: เออเราต้องถามตำรวจแล้วล่ะเพราะข่าวทุกที่หรือว่าเขามีต้นฉบับอันนึงแล้วลอกเหมือนกันหมดมันก็ไม่น่าจะใช่
0: ไม่แน่ใจ
2: นะไม่น่าจะใช่เดี๋ยวลองดู
0: รอดูเรื่องนี้รอดูว่าจะจบยังไงจะเป็น
2: พยายามกลับมาที่เดิม
0: ครับ
2: เพิ่มเติมนะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นะฮะก็นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีอุบัติเหตุต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับทั้งเรื่องต่างๆที่เมื่อสักครู่นะครับได้มีการชี้แจงออกมานะกรณีเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถกระบะคันหนึ่งนะฮะไปชนไรเดอร์จักรยานยนต์แล้วก็ตามคำบอกนะตามข่าวตามสื่อที่ออกมาเนี่ยหลายๆสำนักเขาก็ตรงกันนะตรงที่ว่าปริมาณแอลกอฮอล์189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายมีการอวดอ้างมีการภาษาวัยรุ่นเรียกว่ากลางนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยเมื่อสักครู่เห็นเขาบอกว่ามีทางพลเมืองดีที่กลับมาจากเตะฟุตบอลแล้วก็เห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยขับตามเหมือนจะไม่มีการสลับตัวคนขับด้วยนะฮะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วก็ติดสำหรับเรื่องดังกล่าวให้นะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับจากทางด้านของคุณสง่าฝากประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีน้ำตาลข้างในเนี่ยมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่แล้วก็มีเอกสารต่างๆนะเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากฟิวชั่นพาร์ครังสิตแล้วก็มาลงที่บางกรวยไซน้อยใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าไซน้อยตอนเช้าตรู่เลย4:00ของวันที่27นะฮะในเอกสารเนี่ยจะระบุชื่อคุณสง่าหนองคำพานะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีน้ำตาลนะคุณฉลาดรบลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13สีชมพูนะครับใส่เคสเป็นรูปแมงกระพุนเป็นเบอร์ต่างประเทศนะขึ้นรถเนี่ยอ๋อเรียกผ่านแอปเรียกผ่านโบว์เป็นรถ Mitsubishi Attrad สีขาว7ขอไข่ดอเด็ก4609กทมขึ้นมาจากบางแคแล้วก็ไปลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอนเที่ยงวันนี้นะครับ Mitsubishi Attrad สีขาว7ขอไข่ดอเด็ก4609กทมถ้าคนขับรถคันดังกล่าวฟังอยู่นะครับกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือเ ไว้บนรถของท่านนะครับสามารถ

ิเหตุรถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกนะครับรถกระบะนะชนแล้วก็ลากไปก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุก็คือสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไป345นะครับทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนายสอนนรินนาคงศรีอายุ43ปีประกอบอาชีพไรเดอร์นะอยู่ในช่องทางซ้ายสุดเขาบอกว่าสภาพศพเนี่ยแขนซ้ายขาด1ท่อนถัดมาอีก300เมตรพบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่พบหมายเลขทะเบียนติดอยู่ด้านในส่วนฝั่งตรงข้ามพบร่างของผู้เสียชีวิตสภาพศพนอนหงายสวมเสื้อคอปกสีขาวกางเกงยีนขายาวสีครีมพบบาดแผลบริเวณศีรษะด้านขวาแตกแขนซ้ายขาดถัดไปเชิงสะพานพบรถกระบะคู่กรณียี่ห้อมิตซูบิชิไททันสีดำหมายเลขทะเบียน5ขอไข่ฮอนุคู454กทมสภาพรถกระบะกันชนด้านหน้าซ้ายพังยับล้อรถข้างหน้าด้านซ้ายแตกทราบชื่อคนขับคือนายจรงตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติล่าสุดเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้นะครับสภ.บางสีเมืองท่านพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิเดชาท่านผู้กำกับสภ.บางสีเมืองท่านพันตำรวจโทเอกพลดีผลิผลท่านรองผู้กำกับที่สภ.บางสีเมืองนะครับก็มีการร่วมประชุมถึงกรณีดังกล่าวกันส่วนทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับได้เดินทางมาที่สภ.บางสีเมืองเพื่อรับใบรับศพในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่าจะนำศพเนี่ยไปสวดอภิธรรมที่วัดทุ่งครุเนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยยังไม่สะดวกนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเรียกนายจรงที่บอกว่าตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยก็คือคนขับรถกระบะคู่กรณีเนี่ยเข้ามาสอบปากคำภายในวันนี้และจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะครับเห็นบอกว่าท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมีสายเข้ามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับช่วงหลัง 16:00 นนะฮะเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมพูดคุยกันนะช่วงหลัง 4:00 นนะครับว่ารายละเอียดเรื่องของคดีความเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับสรุปว่ามีการเป่าจริงไหมตัวเลข189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับที่ก่อนหน้านี้หลายสื่อบอกไปเนี่ยจริงไม่จริงยังไงมีการสลับตัวจริงไหมเพราะว่ามีทางคนเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกมาอย่างนั้นนะครับว่าอีกคนใส่เสื้อสีขาวอีกคนใส่เสื้อสีดำแล้วเหมือนจะมีการสลับตัวคนขับหรือเปล่านะก็มีการตั้งข้อสังเกตมาก็เดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดท่านกันนะครับช่วงหลัง 16:00 นงานจราจรสน.บางซื่อฝากประชาสัมพันธ์นะครับ 29-31 พฤษภาคม2569โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางซอยอารีพหลโยธิน7นะครับแล้วก็ซอยแยกย่อยเนื่องจากมีการจัดงานเทศกาลสร้างสรรค์นะครับทั่วทั้งย่านนะฮะซึ่งก็จะมีกิจกรรมหลักเนี่ยก็คือทอล์คเวิร์กช็อปตลาดนัดคอนเสิร์ตกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะครับสน.บางซื่อก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคุณณัฐพลแจ้งขอความช่วยเหลือรถหม้อน้ำแห้งนะครับเป็นรถแท็กซี่สีชมพูคาดขาวททหารสเสือ4339กทมจอดเสียอยู่ทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนาจุดเกิดเหตุอยู่เชิงทางลงท่าเรือจอดอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้นะครับเดี๋ยวแจ้งศูนย์ทางด่วนให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นการจอดช่วยเหลือการจะอันตรายนะครับแล้วอยู่บนทางด่วนด้วยนะเดี๋ยวยังไงประสานงานแจ้งให้แล้วนะเบื้องต้นเนี่ยด้านนอกแจ้งไปทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับใครที่พบเห็นตามหลังมาก็ฝากระวังคุณณัฐพลด้วยนะครับ
รถเขา

เสียนะเป็นแท็กซี่สีชมพูคาดขาวททหารสเสือ4339กทมเป็นจากฝั่งดินแดงนะที่จะมุ่งหน้ามาบางนาจุดที่จอดอยู่ก็อยู่เลนซ้ายเชิงทางลงตรงท่าเรือนะครับใครที่ผ่านทางตามหลังมาก็เพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับคุณ 3M บอกว่าเมาแล้วขับชนคนตายทำไมไม่จับขังครับปล่อยตัวได้เหรอครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ใช่ตำรวจเหมือนกันผมไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวจะลองถามให้แล้วกันนะเดี๋ยวหลัง16นาฬิกานะใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ใน YouTube เดี๋ยวหลัง16นาฬิกาผมจะมาสอบถามท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้นะครับพิมพ์ทิ้งไว้เลยตอนนี้ใน YouTube ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะพิมพ์ทิ้งไว้อย่างคุณ 3M เขาเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะถามให้นะครับช่วงหลัง16นาฬิกาช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสถานทูตคูเวตขอประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดและทำลายโดรนรวมถึงขีปนาวุธเมื่อช่วงเช้าได้สำเร็จยันไม่มีรายงานยกเลิกเที่ยวบินสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สถานเอกอัครราชทูตณคูเวตแจ้งข่าวสารประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมว่ากองบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพคูเวตได้ออกแถลงการระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดและทำลายโดรนรวมถึงขีปนาวุธที่เป็นภัยคุกคามได้สำเร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเสียงระเบิดที่ดังขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศเป็นผลมาจากการสกัดกั้นเป้าหมายดังกล่าวพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานการยกเลิกเที่ยวบินหรือการปิดน่านฟ้าของฝ่ายคูเวตโดยหากท่านมีกำหนดการเดินทางอันใกล้ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับสายการบินที่ได้ทำการจองไว้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตขอให้พี่น้องคนไทยที่พำนักอยู่ในคูเวตติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการและขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวหรือภาพปลอมโดยสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางทางการของสถานเอกอัครราชทูตต่อกันที่สำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่รองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่เป็นข่าวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์กรณีอุบัติเหตุทางถนนเมื่อคืนของเมื่อวานนี้บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.นั้นสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวสารเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่ระบุในรายงานข่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมิได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังเผยยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรวม4วันสิทธิ์ยังคงเหลือกว่า4ล้าน4แสนสิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: กระทรวงการคลังสรุปยอดการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรวม4วันตั้งแต่25พฤษภาคมถึง28พฤษภาคมในเวลา 14:00 น.อัปเดตจำนวนสิทธิ์ของการลงทะเบียนกว่า 25,587,000 สิทธิ์คงเหลือกว่า 4,410,000 สิทธิ์จากทั้งหมด30ล้านสิทธิ์ส่วนยอดรวมตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง27พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนกว่า 25,875,000 คนลงทะเบียนสำเร็จกว่า 25,600,000 คนในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนใหม่กว่า 6,295,000 คนส่วนลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,14,000 ร้านค้าในจำนวนนี้ลงทะเบียนสำเร็จกว่า 614,400 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่กว่า 36,900 ร้านค้าส่วนกิจการขนส่งสาธารณะรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถสองแถวรถตู้ประจำทาง 1,842 รายกิจการขนส่งมวลชนสาธารณะ67รายเป็นรถโดยสารสาธารณะรถไฟรถโดยสารและอื่นๆโดยในจำนวนทั้งหมดยังคงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการดังกล่าวณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: สังคมไทยจะร่มเย็น
3: ถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยภาพฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวมาเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยกันก่อนนะครับตอนนี้มีหลายท่านแจ้งเข้ามาบอกว่าการจราจรติดขัดและก็หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอโศกสุขุมวิทอโศกมนตรีด้านของพระรามสี่มาจากสะพานเหลืองสามย่านสารแดงทางฝั่งพระรามสี่ที่มาจากคลองเตยมุ่งหน้าไปแยกวิทยุสาทรเหนือสาทรใต้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรวมไปถึงพระรามหนึ่งเพลินจิตทางฝั่งของราชดำเนินกลางทั้งสองฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกคอกบัวถนนศรีอยุธยาจากแยกวัดเบนมุ่งหน้ามาทางของแยกเสาวดีต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยาและด้านของพญาไทไปกลับบริเวณช่วงแยกพญาไทแยกราชเทวีหนาแน่นทั้งสองด้านครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลหลังไมค์นะครับก่อนหน้านี้มีทางพิพันธ์นะครับบอกว่าลาดพร้าวเป็นฝั่งขาออกครับโชคชัย4มุ่งหน้าไปลาดพร้าว71จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงจุดกับรถหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าวนะครับมีรถปิกอัพชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสมชายด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ช้านะครับสลับกับการหยุดนิ่งเราก็ประสานงานไปท้องที่สน.ยานนาวาก็บอกว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนเลิกนะฮะรถก็เลยหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งการจราจรก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันบนสะพานตากสินยังเคลื่อนตัวได้นะครับรับแจ้งจากคุณสมนึกครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของ JS100 ของเราครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูแบกตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงต่างระดับบางโคร่นะครับมีรถบรรทุกพ่วง22ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่2เลนซ้ายนะครับเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยเห็นว่ามีกู้ภัยแล้วก็มีรถยกกำลังเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุกันอยู่นะครับขอบคุณคุณสมนึกด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกพ่วง22ล้อนะชนกับรถเก๋งแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ช่องทางหลักหรือว่าคู่ขนานนะครับเขาบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วเป็นรถใหญ่ด้วยนะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเบนนาลิสรถติดพัฒนาการเป็นฝั่งขาเข้าครับช่วงแยกพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยพัฒนาการ30ครับการจราจรพี่เบนให้ข้อมูลไว้หลังไมค์เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยคุณพันธ์พี่พันธ์บอกว่ารถจอดเสียลาดพร้าวเป็นฝั่งขาออกนะครับหน้าบิ๊กซีเอ็กตร้าลาดพร้าวระหว่างซอยลาดพร้าว7ถึง9พบเห็นรถเมย์สีครีมแดงจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับฝากเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับแต่ว่าการจราจรพี่พันธ์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับนะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณไมตรีรถติดนะครับถนนราชวิถีฝั่งขาเข้าบางพลัดมุ่งหน้าไปสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนคุณไมตรีให้ข้อมูลเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณสินอู่ทองครับมีดินตกหล่นเส้นพรานนกกาญจนานะครับหน้าศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดมีดินเหนียวตกหล่นความยาวประมาณ10เมตรอยู่ในช่องทางกลางนะครับฝากเตือนให้ระมัดระวังเราประสานงานไปที่ศูนย์อมรินทร์รับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณสมนึกสวัสดีครับพี่สมนึกพี่สมนึกครับ
2: อุบัติเหตุกาญจนาครับผม
1: ครับช่วงไหนครับพี่สมนึก
2: ตรงเขาเรียกว่าต่างระดับบางโคราชอะครับผม
1: ตัดกระปะเพิก
2: ตัดกระปะเพิกครับผมอยู่ตรงข้ามกระสานเจ้าพ่อเสือตรงนั้นครับผม
1: อยู่ในช่องทางหลักหรือว่าคู่ขนาน
2: ช่องทางหลักครับ
1: ช่องทางหลักเป็นรถอะไรบ้างครับพี่สมนึก
2: เป็น22ล้อนะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็ชนเข้าเต็มลำกับมิตซูบิชิซีเดียสีดำ
1: โอ้ย มีคนเจ็บไหมพี่อย่างเงี้ย
2: พอดีผมอยู่คันที่ประมาณสัก 7-8 หรือว่าประมาณ10คันเนี่ยหลังจากเขาอ่ะนะแล้วผมก็เลยรีบหักขวาออกมาแล้วก็มาจอดข้างหน้าสักประมาณ100เมตร
1: ครับ
2: ผมก็เลยมองไม่เห็นเลยว่ามันมีแต่ว่า
1: มัน
2: เต็มประตูเลยเต็มเข้าไปเต็มลำแต่คนขับนี่ไม่สามารถออกไม่สามารถจะอะไรได้เลย
1: โอ้ติดภายในไหมเนี่ย
2: เอ้ยแถบนึงมันออกมันน่าจะออกได้อะครับผมถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยในลักษณะที่ว่านั้นมันขวางเข้าไปเต็มหน้าเขาเลย
1: โอ้เขาบรรทุกอะไรมาพี
2: ่มันตกตู้คอนเทนเนอร์ผมไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะ
1: มันไม่ได้ตกหล่นลงมาใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ครับรถชนกับไอ้นี่เลยรถเก๋งเลยครับผมชนรถเก๋งเนี่ยขวางเต็มหน้าของใน22ล้อนี่แหละ
1: อ๋อรถติด
2: ท้ายโผล่ทางด้านท้ายโผล่ไปในช่องเลนซ้ายสุดแล้วก็ ไอ้22ล้อเนี่ยมันอยู่เลนกลางเท่ากับเสียไปประมาณกับ3เลนน่ะวิ่งเบี่ยงๆเลนขวาได้เลนเดียวพอดีตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมเห็นท้ายมันแลจริงๆถนนมันโล่ง
1: ครับ
2: เห็นท้ายมันแลให้ชะลอๆผมก็เลยหักออกขวามาก็เลยผ่านมาได้แล้วก็มาจอดตัวแจ้งให้ทราบเนี่ยครับผมว่ามันมีอุบัติเหตุตรงนี้
1: เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่แล้วเหรอพี่
2: เมื่อกี้เนี่ยเขาเร็วมากเลยเขาช่วงที่ผมโทรเนี่ยนะเขาขับย้อนสอนขึ้นไปแล้วน่าจะเป็นลักษณะเหมือนพวกรถยกอ่ะเขาขับย้อนสอนตรงนั่งเรียนเดลล่าตรงนั้นจะมีช่องได้เขาก็ย้อนสอนขึ้นมาเลยครับผมสองคันรถสไลด์รถอะไรพวกเนี้ยคือจริงๆแล้วต้องการเจ้าหน้าที่มากกว่าที่นั่นน่ะคือมาเคลียร์ให้ได้ปุ๊บเนี่ยคือยังไอ้22ล้อเนี่ยสามารถเคลื่อนได้แล้วก็รถเก๋งเนี่ยรถยกคันเดียวเนี่ยสามารถเอาอยู่เพราะว่ามันเป็นรถเก๋งคันไม่ใหญ่มาก
1: แล้วดูจากสภาพแล้วมันน่าจะขับต่อได้ไหมไอ้ตุ้มไอ้พ่วง22ล้อ
2: รถเก๋งไม่ได้แต่ว่าไอ้คันใหญ่อ่ะน่าจะได้รถพ่วงได้คร
1: ับ อ๋อถ้าพ่วงได้ก็น่าจะเร็วอยู่อ่ะเนาะเพราะรถเก๋งก็มีรถยกไปก็ได้แล้วเดี๋ยวยังไงตามต่อให้แล้วนี่พี่สมนึกผ่านมาได้ยัง
2: ครับผมผ่านมาได้สักนานนะครับผมอยู่ท้ายไอ้ที่สองล้อเนี่ยแค่สิบกว่าคันเองแค่สิบคันยี่สิบคันเองแล้วก็เลยหักขวาออกมาแล้วก็มาจอดด้านหน้าเขา
1: ครับครับ
2: มาจอดด้านหน้าเขาแล้วก็โทรแจ้งให้เจ้าสร้อยประสานงานแต่ว่าช่วงที่โทรมีรถยกวิ่งย้อนขึ้นไปแล้วสองคัน
1: แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่ตอนนี้พี่ถึงไหนแล้วฮะเนี่ย
2: อ๋อผมมาตุลาตรงซอยไอ้ DK เนี่ยครับผมมาซื้ออะไรตรงซอย DK นี่หน่อยเดียว
1: ก็ถึงแล้วสิถึงแล้วใช่ไหม
2: ถึงแล้วครับถึงแล้วแล้วก็วนกลับแล้วด้วยเดี๋ยวถ้าเก
1: ิ
2: ดว่
1: าได้
2: ได้ขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะดูให้เพ
1: ราะแล้วฝั่งกลับกันเขาชะลอดูไหมอ่ะฝั่งกลับกันติดไหม
2: ฝั่งกลับกันตอนนี้ยังไม่พบหางแถวผมจะถึงหน้าโรงเรียนเดลล่าแล้วผมย้อนกลับมาเนี่ยนะหน้าโรงเรียนเดลล่าแล้ว
1: ครับครับ
2: ก็คือรถยังเคลื่อนตัวได้คิดว่าเขาไม่น่าจะจอดดูกันนะเพราะว่ายังเคลื่อนตัวกันได้ดีเลยแล้วก็ฝั่งที่มีอุบัติเหตุคือฝั่งด้านโน้นนะเขาก็ไหลมาแล้วก็น่าจะเคลียร์เข้าต้องตัดอ๋อยังครับยัง
1: เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้าง
2: ยังอยู่ตรงนั้นครับผมยังเห็นไฟยังเห็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวดูนี้ว่าเป็นของเจ้าที่ตำรวจหรือว่าของกู้ภัย
1: ได้ครับได้
2: เป็นของกู้ภัย
1: กู้ภัย
2: กำลังยกเข้าข้างทางครับผมกำลังยกเข้าข้างทางไอ้ตัวตู้ไอ้รถคอนเทนเนอร์นี่เขาจอดอยู่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายคือหลบเข้าข้างทางนะครับ
1: อ๋อแต่เดี๋ยวดูแล้วไม่น่ามีคนเจ็บมั้งพี่
2: คาดว่าน่าจะไม่มีคนเจ็บผมเห็นว่าประตูสองข้างเนี่ยคือยุบเข้าไปเลยแล้วก็ด้านท้ายด้วย
1: ครับ
2: นะก็คือเนี่ยรถเขายกเข้ามาด้านข้างทางโอเคเปิดช่องการจราจรแล้วครับ
1: ตอนนี้เท่ากับว่าวิ่งได้ยังไงบ้างพี่ในช่องทางหลัก
2: ถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์ไอ้ที่สองล้อนี่ให้ไม่กี่ขวางช่องซ้ายสุดเนี่ยก็คือวิ่งได้ปกติแล้วครับตอนนี้ในไอ้คันยี่สองล้อเนี่ยเขายังจอดอยู่ตรงที่เกิดเหตุแต่ว่าเข้าไปเลนซ้ายแล้วไม่ได้อยู่เลนกลางแล้ว
1: คู่ขนาน
2: มีรถยก
1: คู่ขนานดีกว่าไหมพี่คู่ขนานวิ่งดีกว่าไหม
2: คู่ขนานตอนนี้ติดนะ
1: เอาติดเหมือนกัน
2: ครับใครจะมาเนี่ยก็คือเขาปีการช่วงประมาณ3โมง4โมงเนี่ยเดลล่าเขาจะจอด2เลนเลยนะครับ
1: อ๋อติดโรงเรียนคู่ขนาน
2: ติดโรงเร
1: ีย
2: นครับติดโรงเรียนน่าจะมีท้ายแถวพอสมควรครับคุณเต๋อมาเพราะว่านี่ผมเลยจากอุบัติเหตุมาแล้วก็คือรถใหญ่เยอะเลยนี่มาถึงเดอะมอลแล
1: ้
2: ว
1: แต่ฝนอะไรไม่ได้ตกใช่ไหมพี่ตรงนั้น
2: นะครับแดดแดดเลย
1: รออ๋อเดี๋ยวยังไงตามต
2: ่อแดดเลย
1: ได้เดี๋ยวตามต่อให้พี่สมนึก
2: ตรงเนี้ยตรงเดอะมอลนี่ยังติดอยู่เลยครับผมบนสะพานต่างระดับโอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท้ายแถว5กิโลครับจุดเมื่อสักครู่เนี่ยแหละฮะที่คุณสมนึกบอกเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาไปถึงตรงบริเวณช่วงตลาดเพชรเกษมละก็ยังมีท้ายแถวอยู่นะผมลองตรวจสอบจากในแผนที่การจราจรเนี่ยท้ายแถวมันอยู่ก่อนถึงเดอะมอลล์มันก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมอ่ะก็ประมาณ4กิโลกว่า5กิโลนะครับโดยประมาณนะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะมีสายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเพิ่มเติมให้นะสำหรับกรณีจุดดังกล่าวนะครับตอนนี้รถติดนะช่องทางหลักนะฮะช่องทางหลักแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะการจราจรก็เริ่มดีขึ้นนะครับตอนแรกเขาอยู่เลนกลางเลยอยู่ในช่องทางด่วนช่องทางหลักเลนกลางเลยตอนนี้เคลื่อนย้ายหลบไปได้แล้วนะตามเมื่อสักครู่ที่คุณสมนึกเขาสวนกลับมาอีกทีนึงนะครับคู่ขนานติดเนื่องจากโรงเรียนนะคู่ขนานจอดรอรับนักเรียนกัน2เลนซ้ายเลยจอด2เลนซ้ายเลยนะในคู่ขนานเนี่ยนะฮะติดยาวเลยนะครับส่วนในช่องทางหลักเนี่ยอุบัติเหตุพ่วง22ล้อนะกับรถเก๋งคู่กรณีแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีเจ้าหน้าที่รถยกนะอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะสำหรับจุดดังกล่าวเป็นพ่วง22ล้อนะกับรถเก๋งนะฮะนะบริเวณช่วงต่างระดับบางโคลัดนะกาญจนาตะวันตกที่มาจากเพชรเกษมอ่ะจะมุ่งหน้ามาตัดกระบะพึกนั่นแหละตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเสือองค์ใหญ่ๆอ่ะนะฮะตรงข้ามเลยนะตรงตัดกระบะพึกพอดีเลยนะมีอุบัติเหตุอยู่คุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับจุดนี้มั้ยเนี่ยพี่มด X
2: ไม่ครับผมเลยมานำหน้ามาประมาณสัก10นาทีแต่ผมใช้มาทางบางใหญ
1: ่อ๋อสวนฝั่งตรงข้ามเข้ามาแต่เราไปอยู่โซนบางใหญ่
2: ตอนนี้ก็มาถึงตรงแถวๆพระปิ่น3แล้วครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: การจราจรก็รถน้อยคล่องตัวครับวันนี้แปลกๆคือรถไปไหนหมดก็ไม่รู้แต่เส้นนี้ถ้ารถน้อยเนี่ยยิ่งน่ากลัว
1: เหรอเพราะขับเร็วไหม
2: เพราะว่ารถใหญ่ก็เยอะแล้วก็ขับกันเร็วครับ
1: แล้วมันเป็นตรงยาวๆด้วยเนาะ
2: ครับแล้วสภาพถนนบางทีบางช่วงมันเป็นหลุมๆแบบแอสฟัลต์มันปูดอะ
1: ตรงไหนอะแจ้งมาสิ
2: ก็มันเป็นจุดหย่อมๆอะครับคนมันก็จะหลบกัน
1: อ
2: ะครับมันก็จะทำให้รถอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
1: ๆ
2: ก็ยังไงก็อย่าใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเองนะครับ
1: ครับผม
2: ครับวันนี้แดดเบอร์4นะครับ
1: แดดเบอร์4ด้วยนะ
2: รักษาสุขภาพกันด้วยครับ
1: เช่นกันครับผม
2: ครับผมจะตามซีรีส์เรื่องใหม่นะครับ
1: เรื่องอะไรตั้งชื่อเรื่องกันยัง
2: ยังไม่รู้จะตั้งอะไรเลยครับคุณเสมาแต่อยากให้มันมีคลิปประกอบด้วยนะมันน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
2: เรื่องที่คุณเสมาพูดถึงเมื่อครู่อ่ะครับกำลังรอฟังอยู
1: ่ผมพูดเยอะมากเลยหลายเรื่องมากเลย
2: เรื่องที่ชนกันบนสะพานนะครับ
1: ต่างระดับบางรักน้อยใช่ไหม
2: ใช่
1: เนี่ยรอสายท่านรองผู้การนนท์อยู่เนี่ยท่านนัดไว้หลัง16นาฬิกาทีมงานนัดท่านไว้แล้วเนี่ย
2: อยากฟังท่านเหมือนกันจะได้รับความกระจ่าง
1: มีอะไรอยากจะถามมีอะไรอยากจะถามครับเดี๋ยวผมถามให้อ่ะพี่อยากจะถามท่านรองผู้การนนท์ว่ายังไงบ้างอ่ะ
2: คือไม่รู้จะถามอะไรคุณเสมา
1: ไม่รู้จะถามอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามให
2: ้คืออึ้งอ่ะ
1: เ
2: ป็นรู้สึกตื้นตันแต่ก็เดี๋ยวคุณฝากคุณเสมาถามให้แล้วกัน
1: ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
2: ครับผม
1: แต่ถ้าผมหายไปก็ไปตามผมด้วยนะถ้าผมหายไปเนี่ยช่วยกันตามด้วยนะขอบคุณมากพี่มดเอ็กรักษาสุขภาพ
2: สวัสดีครับ
1: กาญจนาภิเษกนะขอบคุณคุณมดเอ็กนะกาญจนาภิเษกแต่ว่าของคุณมดเอ็กเนี่ยเขาออกไปทางด้านของบางใหญ่นะก็ขาออกรถจะมากหน่อยขาเข้าใช้การได้นะฮะที่ติดกันอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงอุบัติเหตุรถพ่วง22ล้อเมื่อสักครู่ที่คุณสมนึกเขาแจ้งเข้ามานะฮะบอกว่าบริเวณช่วงใต้ต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกะลาปะพึกอ่ะเป็นพุ่ง22ล้อชนกับรถเก๋งแต่ว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเคลื่อนย้ายตอนแรกมันอยู่เลนกลางนะช่องทางหลักเลนกลางแต่ตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายขยับไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็วิ่งได้ดีขึ้นละนะวิ่งได้ดีขึ้นผ่านพ้นจุดนี้ไปนี่ใช้การได้ดีนะไม่มีปัญหาเลยส่วนคู่ขนานเห็นบอกว่าโรงเรียนเลิกนะก็เลยติดผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานกันคู่ขนานก็เลยลดเยอะไปด้วยแต่ฝั่งกลับกันไม่ติดนะถ้าจากพระราม2จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรเกษมเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีกระปะพึกเข้าออกบางโคลัดยังใช้ได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับราชพฤกษ์เหมือนเดิมเลยสวนเรียบพุทธากาศบางว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์ยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันก็ใช้การได้เช่นเดียวกันคุณเบนนลิสสวัสดีครับ
3: คร
1: ับ สวัสดีครับ
3: สวัสดีกันไปสวัสดีกันมาเนาะ
1: ครับผมไม่ได้ยิน
3: อ๋อเหรอ
1: ใช่
3: จ้ะ
1: ว่าไงจ้ะ
3: วันนี้ก็ มื่อช่วงที่แล้วนะนี่ครับไปพัฒนาการมาผู้เสียมา
1: ไปทำอะไรอ่ะ
3: น่าจะเป็นจุดเดิมเอาแมวไปหาหมอ
1: เอาแมวไปหาหมอ
3: ใช่เอาแมวไปหาหมอทีนี้นี่แหละฮะก็ใช้เป็นพัฒนาการขาเข้าช่วงนี้จะเริ่มซาลงแล้วแต่ว่าตอนที่ออกมาจากที่พัฒนาการ49เนี่ยก็มองไปเนี่ยก็ยังมีความนั่นแต่ว่าเบาลงนะฮะแต่ทีนี้อันนี้พูดถึงในส่วนของพัฒนาการขาเข้าจากแยกสี่พัฒน์มุ่งหน้าไปคลองตันนะฮะก็จะเป็นจุดเดิมเนี่ยโรงเรียนอนุบาลอย่างนั้น
1: ครับผม
3: เขาไปรับเด็กๆทั้งน้องกันนะฮะก็จะทำให้พูดง่ายๆว่ารถหนึ่งคันต่อหนึ่งครอบครัวนะ
1: ครับผม
3: ก็รถก็จะเยอะเข้าคิวเข้าแถวก็จะล้นออกมาจากถนนใหญ่และรถที่ใช้กันเขาเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะที่เขาจะตรงไปทางแยกคลองตันอะไรเงี้ยก็ติดไปด้วยไง
1: อันนี้ไม่ได้เหมือนรายงานจราจรเหมือนระบายอ่ะอันนี้แบบทำไมเราอึดอัดเหรอตรงนี้หรือยังไงฮะ
3: ไม่
1: นะ
3: บอกให้รู้ก็จะได้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้เป็นเพราะว่าเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
1: อ
3: ะไรอย่างนี
1: ้
3: แต่มันเป็นเรื่องของเด็กๆก็คืออนาคตของชาติไงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอย่างนี้ไงก็ติดก็ติดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วอ่ะ
1: สี่โมงครึ่ง
3: แล้วว่ามันก็เดี๋ยวห้าโมงน่าจะเริ่มที่คลายแล้วล่ะในส่วนของสภาพจราจรในส่วนของพัฒนาการขาเข้าแต่ส่วนขาออกเนี่ยก็มีติดนะคุณมีทั้งโรงเรียนเตรียมพัดมีทั้งโรงเรียนอนุบาลในแถวนั้นเป็นทั้งโรงเรียนอนุบาลนาชาติแล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนอนุบาลที่ไม่ใช่นาชาตินะหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละตรงนั้นน่ะก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 โรงเรียนก็ทำให้ในส่วนของพัฒนาการขาออกเนี่ยมุ่งหน้าไปวงแหวนพัฒนาการมุ่งหน้าไปเฉลิมเกียรติเนี่ยที่จะติดนะฮะติดนะต้องเลยจากยุ่งช่วงของไอ้ตลาดพัฒนาการไปแล้วเนี่ยมันถึงจะดีขึ้นเดินทางได้คล่องขึ้นนะฮะทีนี้มาในส่วนของศรีนครินทร์ขาออกกันบ้างที่เสียมานะฮะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ใช้ศรีนครินทร์ขาออกนี่แหละที่มุ่งหน้าไปสมุทรปราการนะก็วิ่งดีจ้ะรถไฟคล่องตัวนะ
1: ฮะ
3: ในส่วนฝั่งขาเข้ารถเยอะกว่านะฮะรถเยอะกว่าก็ติดตามแยกแหล่ช่วงแยกสี่นุชนะฮะแยกสี่พัดอะไรอย่างนี้นะฮะรถที่ส่วนแยกสี่พัดที่รถที่ไม่ได้ลงทางลอดเนี่ยก็ติดแยกสัญญาณไฟใช่ไหมฮะแต่ว่าลงทางลอดไปเนี่ยก็เดินทางได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะในส่วนของแยกศรีอุดมนะฮะในส่วนของอุดมสุขขาเข้านะเข้าไปสุขุมวิทเนี่ยก็ดูแล้วเวลานี้เดินทางได้ทั้งสองด้านเลยคุณเสมา
1: ครับผม
3: ว่าตรงเนี้ยฟองเคสเขาก็คืนพื้นผิวให้ร้อนเสร็จแล้ว
1: ครับผม
3: ก็มีเรื่องการชะลอตัวแต่ว่าก็เลยจากตรงจุดแนวทางเคสไปตรงนั้นก็จะมีตลาดเปิดใหม่อยู่นะฮะก็จะมีความชะลอตัวหน่อยช่วงซอยประวิตรและเพื่อนตรงก็คือเนี่ยรถที่มาจากด้านของสุขุมวิทใช้เส้นขาออกมาเนี่ยก็จะมีความชะลอตัวตั้งแต่อุดมสุข51นะฮะ
1: ครับ
3: นิดหน่อยประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาเข้าเข้าไปเนี่ยก็เลยจากแยกคลองเคล็ดไปก็จะมีความชะลอตัวนิดหน่อยนะครับเส้นทางของเฉลิมเกียรตินะฮะตอนนี้เดินทางได้ดีทั้งขาเข้าขาออกเลยนะคร
1: ับ ครับผมแมวป่วยเป็นอะไร
3: แมว
1: ไม่ได้อยากรู้จราจรอยากรู้ว่าแมวป่วยเป็นอะไร
3: ถูกแมวรุ่นพี่กัดไง
1: อ
3: ๋
1: อ
3: แมวถูกแมวรุ่นพี่กัดเลยงี้เราก็ต้องพาไปรักษ
1: าตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวนี้อายุเท่าไหร่ตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
3: ตัวนี้หรอ8เดือน
1: อุ้ยแล้วเป็นอะไรมากไหมเนี่ยอาการหนักไหมเนี่ย
3: ก็ที่แรกขนักอยู่แล้วทีนี้พอถึงหมอแล้วก็โอเคแล้วก็หมอก็นัดล้างแผลทุกวันเลยไม่รู้อยากเจอแล้วบอกว่าคุณหมอไม่ต้องนัดมาบ่อยก็ได้นะไม่อยากเจอหมออ
1: ุ้ยตายแล้ว
3: ที่ไรเสียตังค์ทุกที
1: อุ้ยพี่เป็นคนโอ้โหคือพี่คิดว่าหมออยากเจอพี่ก็เลยแกล้งทำเป็นนัดให้แมวไปล้างแผลอย่างนี้อู้พี่เบนถ้าผมเป็นหมอผมฟังอยู่เอาไปเลยคุณซื้อน้ำเกลือไปเลยแล้วคุณไปทำแผลเองที่บ้านเลยโอ้พี่เบนเนาะพี่เบนเนาะ
3: เจอไม่คือเจอทีไรเสียตังค์ทุกทีเมื่อวันก่อนเพิ่งเอาอีกตัวนึงก็คือเป็นแมวพี่น้องกันนี่แหละก็ไปทำหมันแล้วก็โดนในคันสองแล้ว
1: แล้วเราล้างเองไม่ได้หรอแบบเราล้างเขาเองทำความสะอาด
3: ไม่ได้เพราะว่าแผลเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะกันนะคุณความว่าจะกันนี่คือเป็นวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องของความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราก็เป็นห่วงไงกลัวว่านู่นนี่นั่นอะไร
1: ชื่ออะไรเขามีชื่อไหม
3: น้องที่ไปอยู่นี้ชื่อมีบุญส่วนน้องที่ไปทำหมันชื่อมีธรรม
1: อ่ะมีบุญหายไวๆนะมีบุญขอบคุณนะ
3: ไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวได้จิงเกิลไหมเนี่ยพูดธนาขนาดเนี้ย
1: ได้ครับพี่ได้อ่ะพี่เรียกเลยพี่เรียกจิงเกิลเองเลยพี่เรียกจิงเกิลเลยอ่ะ
3: ส่งไปเร็วจิงเกิลจิงเกิลแล้วเดี๋ยวไปติดตามข้อจราจรต่อในช่วงหน้าหลังจิงเกิลนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่เอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่เอกวันนี้อยู่ไหนครับ
2: ตอนนี้เหรอตอนนี้ผมอยู่ลาดประดุก
1: อ๋อบางใหญ่เหรอกาญจนาอะไรตรงนู้นเหรอ
2: กาญจนาทางนี้
1: เป็นไงบ้าง
2: ก็กาญจนาก็เคลื่อนตัวก็ยังพอไหวนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่ารถใหญ่จะเยอะหน่อย
1: อ๋อใช่
2: นะครับหน้าเซ็นทรัลเวสเกตก็ไม่หนักเท่าไหร
1: ่ครับ
2: นะครับท้ายแถวนะ
1: ครับ
2: ฝั่งกับการคือตลาดบางใหญ่ก็มันก็จะสะสมอยู่แถวตลาดบางใหญ่อ่ะ
1: ครับ
2: ทางเข้าอ่ะนะแล้วก็ตรงที่จุดกับรถที่จะเข้า BTS อ่ะ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: คลองบางไผ่ตรงนั้นน่ะพี่
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ตรงนั้นเค้าเรียกอะไรนะหมู่บ้านบัวทอง
1: ครับๆนะ
2: ฮะถ้าเลยจุดนั้นมาก็ยังโอเคละไม่มีปัญหาโล่งเลย
1: ครับ
2: นะฮะนี่ผมเข้าลาดประดุกมาก็โอเคนะก
1: ็
2: จะติดตรงที่ว่ามีรถมากหน่อย
1: ครับ
2: คือมีปริมาณรถเยอะตรงเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะยังไม่เยอะมันควรจะไปเยอะประมาณ5โมงกว่า
1: แต่วัน
2: น
1: ี้
2: คือเริ่มเยอะละแสดงว
1: ่
2: าคนคงจะเริ่มกลับบ้านนะนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: เมืองทองเป็นไงครับตอนนี
1: ้แน่นๆเลยแน่นๆเลยพี่เอกพี่เอกจะใช้ขาเข้าไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ไม่เดี๋ยวผมจะออกไปลำลูกกาไง
1: แต่พี่เอกใช้ขาเข้าแจ้งวัฒนาเข้ามาใช่ป่ะ
2: ไม่เข้าแล้วไม่เอาดูท่าทางไม่เอาแล้วล่ะเดี๋ยวจะเมื่อวานลองงานวงวานไงเม
1: ื่
2: อวานโทรมาก็คือไปทางงานวงวานก็พอเลี้ยวเกษตรปุ๊บติดป่าไม้นิดเดียวเองแล้วก็ไปได้แล
1: ้
2: ว
1: อ๋อตรงประหนใช่ไหมแต่ตรงป่าไม้
2: ไปได
1: ้ถึ
2: งนู่นเลยนะถึงแยกคอปอเลยนะ
1: แต่วันนี้คอปอติดนะ
2: เหรอ
1: ใช่ตรงทออ่ะติดนะวันนี้รถเยอะนะตรงนั้นอ่ะ
2: ไม่รู้จะออกสามสี่หกออก3 4 6ออกเชียงรากดิไหมเนี่ย
1: ดีไปทางนู้นดีกว่าแจ้งวัฒนางามวงวานพอการขาเข้าอย่าไปใช้เลยขาออกกับท้ายยาวกว่าด้วย
2: แล้วตรงเชียงรากเป็นยังไงฮะเขาทำถนนเสร็จหรือยัง
1: เชียงรากมีปัญหาตรงนู้นน่ะ3 4 5 3 4 6ต่อเนื่องไปตัดพะขนอันนั้นยังติดอยู
2: ่
1: แต่ถ้าข้ามสะพานนนมาทางนี้มั้ยล่ะใต้ด่วนแม้สงประพาแม้สวนมามั้ยมันก็จะมาเจอตรงสวนสมเด็จศรีสมานใต้ด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นแล้วนะ
2: สวนสมเรียบด่วนเรียบนั่นเหรอไม่ดีเพราะว่าตอนนี้ศูนย์ราชการรถกำลังเลิกงานออกมาก็ติด
1: ก็เราอย่าไปตัดออกไอ้นี่ดิเราไปตัดวิภาเลยไปตัดวิภาแล้วไปเข้าไอ้ตรงถนนเทพรักษ์อ่ะเส้นตัดใหม่อ่ะไปออกสายที่หยุดอ่ะ
2: นั่นแหละติดตรงนั้นแหละแล้วพอเดี๋ยวนี้น่าจะตุโชคนะคนออกไปทางเรียบด่วนนะ
1: ครับ
2: เยอะมาก
1: หรอ
2: เยอะติดรถติดมากเลยเพราะตรงนั้นตรงตัดทางนี่เขาทำถนนน่ะ
1: อ๋อครับครับ
2: อืมแต่ก่อนยังไม่เยอะนะที่ผมบอกผมเลี่ยงไปทางจตุโชคจำได้ไหมฮะ
1: จำได้
2: ทางด่วน
1: จำได้
2: เดี๋ยวนี้คนเต็ม
1: หรอเขาเลี่ยงตามพี่อะไรเห็นพี่เลี่ยงเขาเลี่ยงตามก็ตอนนั้นพี่ไปพี่บอกไม่ติดเขาก็เลี่ยงไปตามพี
2: ่โอ้โหแต่ก่อนไปนี่ไม่ติดเลยหล
1: ัง
2: จากนั้นเท่านั้นแหละ
1: ติดเลย
2: ได
1: ้ครับ
2: โอ้เห็นพวกผมตรงเลย
1: ขอบคุณมากพี่เอกครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยาฝากประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งเรื่องงานปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวงโดยมีแผนงานรื้อถอนอาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวงเดิมและก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนครับจึงมีความจำเป็นต้องทำการปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข3470บนทางหลวงหมายเลข3470ตอนพาชีท่าเรือระหว่างหลักกิโลเมตรที่8บวก900ถึงหลักกิโลเมตรที่11ตั้งแต่บริเวณหน้าอบต.หนองคนาคถึงทางแยกถนนอย2008เริ่มงาน1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569ซึ่งส่งผลต่อผู้ใช้เส้นทางบริเวณการก่อสร้างด้วยรถทุกชนิดต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนอย2039ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งซ้ายเป็นการชั่วคราวหรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: อยู่ไหนครับ
4: ตอนนี้อยู่ถนนพระราม3มาจากพระราม4พระราม4นี่ติดมากเลยครับ
1: พระราม4ช่วงไหนครับ
4: ช่วงหน้าบ้านจอสร้อยนี่นะครับ
1: เอาหรอติดมากเลยเหรอ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อรถเยอะเลยเหรอ
4: รถเยอะครับผม
1: อ๋อติดแบบยังไงหยุดนิ่งเลยไหมหรือช้าสลับหยุดหรือยังไง
4: มันยังไงอ่ะมันช้าสลับหยุดนิ่งอ่ะพอได้ไฟเขียวปุ๊บเข้าเกียร์ยังไม่ถึง1นาทีแดงอีกแหละ
1: อ้าวเหรออ่ะแล้วพระราม3เป็นยังไงตอนนี
4: ้พระราม3ตอนนี้พระราม3ผมอยู่ฝั่งมาจากถนนตกจากถนนตกมุ่งหน้าสะพานแขวนทั้งฝั่งที่ผมมาขึ้นตัวได้เรื่อยแต่ฝั่งที่มาจากพระราม3มุ่งหน้าถนนตกรถเยอะครับแต่หางแถวน่าจะอยู่ตรงช่วงบริเวณที่มันจะข้ามไปทางสาธุครับ
1: ครับผม
4: ครับ
1: ได้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียนะคุณกอล์ฟ
4: ไม่มีครับไม่มี
1: ได้ขอบคุณมากครับที่เพิ่มเติมให้พี่กอล์ฟ
4: ครับแล้วพี่เป็นนฤทธิ์นี่เขาแมว2ตัวใช่ไหม
1: ใช่บุญมีกับบุญธรรม
4: ของผมหมา13ตัว
1: นี่พี่ทำฟาร์มหรือเปล่าเน
4: ี่ยไม่ได้ทำครับ
1: อะ
4: ไป
1: รอ
4: ใช่
1: เลี้ยงไว้หรอ13ตัวเนี่ย
4: เลี้ยงไว้ครับ
1: โอ้เออพ่อหน
4: ุ่มแต่มันมีจ่าฝูงกับรองจ่าฝูง
1: อ๋อเหรอ
4: ใช
1: ่เอออ
4: ยากรู้ชื่อจ่าฝูงไหมคร
1: ับ ไม่อยากครับไม่อยาก
4: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะพี่กอล์ฟ
4: คร
1: ับ สวัสดีครับ
4: คร
1: ับ บขอบคุณคุณกอล์ฟยมราชนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
6: ประตูรั้วกำลังจะป
7: ิ
6: ด
7: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้
6: MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ติดตามจะสอนกันต่อนะครับมีคนท้วงเรื่องชื่อแมวมาชื่อแมวเขาผิดขออภัยนะพี่เบนพี่เบนเข้ามาเม้นใน YouTube บอกว่าแมวเขาชื่อมีบุญและมีธรรมจ้าไม่ใช่บุญมีบุญธรรมขออภัยอ่ะเอาใหม่มีบุญมีธรรมจ้าหายไปไวนะเออขอโทษนะฮะอ่ะแล้วก็คุณระพีนะครับคุณระพีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมพี่ระพีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มีผู้เสียชีวิตใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเราจะมีการสัมภาษณ์ท่านรองผู้การที่นนใช่ไหมพี่ระพีเขาบอกว่าเกรงว่าคนขับไรเดอร์จะตายฟรีคุณตำรวจช่วยให้ความเป็นธรรมกับคนตายหน่อยอย่าเข้าข้างคนขับหน่อยเลยไม่รู้ว่าคนขับที่ชนไรเดอร์เป็นผู้มีอำนาจอะไรหรือเปล่าจะมีมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าคนที่ไปชนไรเดอร์เขาตายจะพูดอะไรพูดเอาดีเข้าตัวก็ใช่สี่คนมันตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์จะลุกขึ้นมาแก้ตัวอย่าสองมาตรฐานนะครับคุณตำรวจอันนี้เป็นข้อความจากคุณละพีนะเขาฝากบอกพี่ตำรวจมานะฮะผมไม่เกี่ยวนะผมแค่อ่านตามเขาเฉยๆนะคอมเมนต์มานี่ผมก็อ่านให้ฟังนะฮะคุณกระปุกแดงบอกว่าส่งกำลังใจให้กับครอบครัวไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับจากผลเมาแล้วขับเนี่ยแล้วก็คุณ 3M ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเมาแล้วขับชนคนตายทำไมไม่จับขังครับปล่อยตัวได้เหรอครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ผมเตรียมไว้เหมือนกันเพราะว่าผมบอกแล้วเดี๋ยวผมจะถามให้แล้วก็มีหลายท่านเขาฝากคำถามไว้หลังไมค์ด้วยนะอย่างเช่นนะอยากจะถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นนเนี่ยรู้จักกับทางคนขับคุณจรงเนี่ยหรือเปล่าเคยรู้จักกันมาก่อนไหมรู้จักกันจริงไหมอย่างที่เขาบอกไหมนะอย่างที่เขาอวดอ้างสรรพคุณไหมนะฮะอันนี้ก็อยากจะถามเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่หลายท่านเนี่ยอยากจะถามสรุปเรื่องของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุมีหรือไม่มีได้ตรวจไหมไอตัวเลข189เนี่ยนะ189นะฮะมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเขาเนี่ยจริงหรือไม่จริงสรุปตรวจไม่ตรวจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายท่านก็คงจะอยากจะถามเหมือนกันใช่ไหมนะฮะแล้วก็เรื่องของการสลับตัวคนขับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็มีการถูกพูดถึงเหมือนกันนะในเนื้อข่าวเลยนะหลายสื่อที่ออกไปก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนใส่ชุดสีขาวสีดำมีการสลับตัวกันหรือเปล่าแต่ก็มีคนเห็นมันก็เลยทำไม่ได้แล้วสุดเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็มีการถูกพูดถึงเหมือนกันนะในเนื้อข่าวเลยนะหลายสื่อที่ออกไปก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนใส่ชุดสีขาวสีดำมี

แต่คนตอบไม่มาตอบแล้วเห็นบอกติดต่อไม่ได้นะฮะไม่รู้เหมือนกันนัดกันไว้หลัง16นาฬิกาแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมาแล้วมั้งนะฮะแล้วก็เรื่องของการคัดค้านการประกันตัวไหมนี่ก็หลายท่านก็ฝากข้อมูลไว้เหมือนกันเนาะใช่ไหมมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงบ้างนะเขาให้การว่ายังไงนะฮะเนี่ยก็เลยไม่ได้ถามเลยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้เพิ่มเติมกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันนะครับถ้ามีคำถามก็พิมพ์ทิ้งไว้ก็ได้นะหรือว่าจะโทรเข้ามาฝากคำถามไว้หลังไมค์ก็ได้นะครับกรณีอุบัติเหตุการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้าช่วงต่างระดับบางโคลรัดนะครับที่บอกว่าตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยกรณีรถบรรทุกพ่วง22ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่2ช่องทางซ้ายของช่องทางหลักแล้วนะตอนเนี้ยคือตอนแรกอ่ะอยู่เลนกลางแล้วเขาก็ขยับมาเลนซ้ายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ยกออกไปนะขอบคุณทางพี่พลังด้วยนะพี่พลังรถยกบางแคนะก็เพิ่มเติมบอกว่ารถทั้ง2คันเนี่ยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางแคได้ทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะจุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางแคด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่พลังรถยกด้วยนะฮะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าท้ายแถวประมาณ 4-5 กิโลเมตรหลังจากเคลื่อนย้ายออกไปก็ด้านหน้าทำได้ดีขึ้นสำหรับการเคลื่อนตัวด้านหลังยังมีสะสมอยู่นิดหน่อยก่อนถึงตั้งระดับเพชรเกษมฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าด้านบนสะพานตากสินเข้ายังติดนะสาทรใต้ท้ายยาวสะพานพระปกเกล้าออกประชาธิปกบ้านแขกยังได้ช้าบรมไปกับแยกบรมเชิงทางขึ้นปิ่นเกล้าเชิงทางลงได้ช้านะครับแยกศิริราชได้ตามรอบไฟสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้ที่แน่นจะเป็นส่วนของวิสุทธิกษัตริย์แล้วก็ทางด้านของจักรพรรดิพงษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของเจ้าปรอทางฝั่งสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีฝั่งขาเข้ารถมากขึ้นฝั่งกลับกันหนาแน่นแยกตึกชัยรัฐวิถีเข้าออกอนุสาวรีย์ชัยแยกการเรือนต่อเนื่องแยกสังฮีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลานี้จากทางด้านของคุณพันธ์นะครับการจราจรพิเศษเมื่อสักครู่ตะวันตกอันนี้ตะวันออกบ้างตะวันออกก็มีอุบัติเหตุนะฮะหรือว่าหลายๆท่านเรียกมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยเป็นช่วงก่อนถึงทางลงลำลูกกา2กิโลครับมาจากจตุโชตนะฮะก่อนถึงทางลงลำลูกกา2กิโลเก๋งกับกระบะอยู่เลนซ้ายนะครับพี่พันธ์บอกว่าส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวนะบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสวิตจรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าช่วงแยกไฟฉายที่จะมุ่งหน้าไปแยกพาณิชย์โอ้โหร้อนมาก40องศาโอ้คุณสวิตบอก40องศาร้อนมากนะฮะอุณหภูมิแถวจรัญนะการจราจรไม่ติดนะก็บอกยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็พี่เอกบอกว่าอยู่แถวการจราตะวันตกเมื่อครู่นี้นะแถวบัวทองแถวบางใหญ่เนี่ยก็บอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่กลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็คุณสกลมเหศักดิ์ขาออกสุรวงศ์มุ่งหน้าสีลมติดขัดจุดนิ่งเลยนะปากซอยปราโมทย์2เห็นมีรถพยาบาลเปิดไฟสัญญาณไซเรนขอทางอยู่แต่รถติดไม่ขยับเลยนะฝากเจ้าหน้าที่เร่งระบายรถหน่อยนะฮะข้อมูลจากคุณสกลนะแล้วก็คุณกอล์ฟเมื่อสักครู่นะช่วงหน้าห้างเขาบอกรถเยอะแถวพระราม3มาจาก5แยกนรนองไปถนนตกการจราจรด้านนี้รถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้ากว่าฝั่งกลับกันจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณนองอยู่ศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกสะพานลอยข้ามวัดศรีเอี่ยมไปลาซานคุณหน่องบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางด้านของงามวงวานติดนะครับขาออกนี่รถเยอะเลยนะบางเขนพงเพชรไปกลับติวานนท์แคไลน์ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปชะลอตัวก่อนถึงแยกติวานนท์อีกฝั่งนึงชะลอตัวสนามบินน้ำรัตนาธิเบศรไปสะพานพระนั่งเกล้าเนี่ยใช้ได้นะแต่ถ้าเข้ามาแคไลน์เนี่ยดูจะแน่นกว่าแล้วก็ทางฝั่งของแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการหลัก4นะครับแยกคลองประปาแต่ทางด่วนก็รถมากขึ้นเหมือนกันด้านบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ให้แยกปากเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบิขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: สมัครรับเลือกตั้งชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมคึกคักชัดชาติปั่นจักรยานสู้ศึกได้เบอร์9ชูวิสัยทัศน์เทคโนโลยี9กระโดดสานต่อ250นโยบายพร้อมเป็นผู้ว่าติดดินรับใช้ประชาชนขึ้นรถแห่ลุย5จุดทั่วกรุงก่อนแถลงใหญ่เย็นนี้กองเชียร์กระหึ่มด้านพี่น้องภาสพงษ์จับได้เบอร์7เตมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันสโลแกนกรุงเทพบินได้ขณะดร.โจชัยวัฒน์คว้าหมายเลข10ส่วนมัลลิกามาไม่ทันจับหมายเลขผู้ว่ากทม.ได้เบอร์14อัตโนมัติประกาศพร้อมเต็มร้อยลุยผู้ว่ากทม.ชู12ยุทธศาสตร์ปลัดกทม.ประกาศพร้อมแล้วเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28มิถุนายนนี้การันตีบัตรเลือกตั้งไร้ QR โค้ดประกาศรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมวอนผู้สมัครปฏิบัติตามกฎระเบียบเลือกตั้งติดป้ายหาเสียงตามระเบียบที่วางไว้ขอชาวกทม.ออกมาใช้สิทธิ์ครบ 100% ส่วนยอดสมัครชิงสกทั้ง50เขต220คนเขตพญาไทมากสุด7คนคลองเตยบางกอกน้อยสมัครน้อยสุดแค่เขตละ2คนขณะศึกชิงเก้าอี้เมืองพัทยาคึกคัก3ทีมใหญ่ตบเท้าเปิดศึกวันแรกอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรพรรคประชาชนได้เบอร์1ปรเมศงามพิเชษเบอร์2ศักดิ์ชัยแตงฮ้อเบอร์3ไทยเวียดนามแน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความร่วมมือรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความร่วมมือระดับภูมิภาครัฐบาลปลื้มร้านค้าแห่สมัครไทยช่วยไทยพลัสพุ่งต่อเนื่อง27พฤษภาคมสมัครใหม่สูงสุดตั้งแต่เปิดโครงการดันยอดร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 600,000 รายขณะร้านค้าตื่นตัวเร่งติดป้ายรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระประชาชนได้ดียิ่งขึ้นรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ชำระค่าโดยสารผ่านแอปเป๋าตังรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69ศาลอาญายกฟ้องธนาธรปมไล่สดวัคซีนพระราชทานชี้วิจารณ์ปมบริหารงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนักไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112ด้านสนธิยาร้องปอท.ตรวจสอบไอรักชนกโพสต์วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลาสอบผิดมาตรา112หรือไม่ทักษิณรายงานตัวคุมประพฤติยิ้มทักทายสื่อบอกสุขภาพดีตามประสาคนแก่ไม่มีอะไรสทเผยผลมาตรการสกัดอีโบลากักตัวผู้เดินทางจาก2ประเทศ21วันทำยอดเข้าไทยน้อยลงพัฒนาชี้ยังไม่ต้องไปถึงขั้นแบนหรือห้ามเข้าสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่รองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่เป็นข่าวพบชาวลาวติดถ้ำอีก2คนทำให้ขณะนี้พบชาวลาวติดภายในถ้ำครบทั้ง7คนแล้วหน่วยกู้ภัยเร่งประเมินอาการก่อนพาออกมาจากถ้ำล่าสุดเพจดำน้ำกู้ภัยประเทศไทยโพสต์ต้องการถังออกซิเจนจำนวนมากใช้ภารกิจนำ7คนงานออกจากเมืองถล่มสปป.ลาวอุตุเตือน28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ไทยเจอฝนเพิ่มและตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกขณะกรมชลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลากฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
3: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ช้า าวก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
2: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
1: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสวิตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณแสมา
1: ครับอยู่ที่ไหน
2: โอ้วันนี้มาช้าจังเลย แดดเลยกล้าเลยครับ
1: อ๋อเหรอครับอยู่แถวไหนครับเนี่ย
2: ผมเมื่อกี้มาจากบางพัดนะตอนนี้มาถึงลาดบุรณะแล้วครับ
1: ครับ
2: รถก็น้อยคล่องตัวนะไปทั้งไปทั้งกลับนะฮะ
1: เอ้าหรอ
2: ยังมาติดอยู่ช่วงหน้าดึกมอท่าผ้าหน่อยนะฮะ
1: ครับผม
2: ครับแต่อากาศมันร้อนมากเมื่อกี้ประมาณ39-40อ่ะที่เราบังพัดนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าเห็นข้อมูลจากที่พี่สวิตแจ้งมาบอกว่า40แถวจันลัน
2: ครับ
1: แถวตรงไฟฉาย
2: ดูในรถนี่40องศาเนี่ย
1: โอ้โห
2: เพราะว่าคุณแสมาไม่พามาฝนมาด้วยนี่ครับ
1: เดี๋ยวต้องรอดูช่วงค่ำนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวผมตรวจสอบให้
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากที่
2: ตอนนี้เราบูรณะนี่ขาเข้าประจังพระประแดงนี่ก็โล่งนะทั้งไปทั้งกลับเลย
1: อ๋อได้
2: ครับ
1: ได้ครับ
2: แต่ว่าเดี๋ยวก็สงสัยจะติดช่วงคนเลิกงานนะครับ
1: อืมครับผมเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับเพิ่มเติมให้
2: ข้อมูลครับขอบคุณครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณปัญญาครับสวัสดีพี่ปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะพี่ปัญญาบอกว่าวันนี้เทพารักษ์มุ่งหน้าไปทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์แดดแรงมากค่ะรถเริ่มชะลอตัวทั้งสองฝั่งแล้วขอบคุณนะครับมีทางด้านของข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณสวิตเซลนะว่าวันนี้จะมีฝนไหมดูแล้วไม่น่าจะถึงกรุงเทพนะครับฝั่งทนก็ไม่น่าจะโดนนะวันนี้นะครับกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะอยู่แถวชลบุรีแถวฉะเชิงเทราแล้วก็มีทางด้านของปราจีนบุรีนะครับต่อเนื่องกันไปทางโซนนู้นนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นอยุธยานะครับก็มาจากปทุมจากคลองหลวงแล้วก็พัดขึ้นไปทางด้านของพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนอีกกลุ่มฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะอยู่แถวแถวเพชรบุรีแถวราชบุรีแถวกาญจนบุรีแล้วก็มีแฉลบไปกำแพงแสนนครปฐมนิดหน่อยแล้วก็ไปทางด้านของสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่อยู่ที่สุพรรณบุรีดอนเจดีศรีประจันสามชุกนะครับอู่ทองแต่เขาก็พัดขึ้นไปนะคิดว่าช่วงเย็นจนถึงค่ำเนี่ยไม่น่าจะมีนะถ้าเป็นฝนนี่ก็น่าจะเป็นฝนที่เขาก่อตัวขึ้นมาในกรุงเทพเลยแหละแต่ว่าถ้าพัดมาจากตะวันตกตะวันออกไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ขอบคุณทางเว็บไซต์สำหรับการระบายน้ำด้วยนะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่า17นาฬิกาที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับมีกลุ่มควันนะครับที่กาญจนาภิเษกด้านฝั่งบริเวณตะวันออกนะครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับพี่ต้อม
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับผมต้องเรียกพี่ต้อมใช่ไหมครับ
2: รายการวิทยุระดับหนึ่งแห่งอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกอาคาเนนะ
1: ขอบคุณมากครับฉายามันจะเริ่มยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆ
2: แล้วก็กำลังจะไปตะวันออกกลางในเร็วๆนี้นะครับผม
1: ยังไม่ค่อยอยากไปเขายังไม่เรียบร้อยดี ขออยู่แถวนี้ก่อน
2: ส่งไปที่ช่องแคบพอมุดด้วยนะฮะคุณเสมาครับ
1: สรุปให้ผมเรียกว่าพี่ต้อมหรือว่าพี่ทูบหรือว่ายังไง
2: กรุณาเรียกชื่อเดียวก็พอครับผม
1: อ๋อโอเคโอเคครับครับ
2: เดี๋ยวเนี่ยเจ้านี่จะจำได้นะครับคุณเสมาครับ
1: ถึงไหนแล้วพี่ต้อม
2: ไปโยธินนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาวงแหวนตะวันออกนะคุณเสมา
1: ครับ
2: เลี้ยวเข้ามาก็เห็นกลุ่มควันหนาใหญ่เลยนะครับทางด้านฝั่งขวานะคุณเสมา
1: ครับ
2: มองดูคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณ500เมตรได้นะแต่กลุ่มควันเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะ
1: ครับ
2: น่าจะเป็นไฟไหม้ย่าคุณเห็นมาดูแล้วครับ
1: ครับผม
2: แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีบ้านเรือนประชาชนในอยู่ทางนั้นใกล้ๆหรือเปล่า
1: ได้กำลังจะถามพี่ต้อมเลยว่ามันมีไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: มองไปมองเลยๆเข้าไปทางนั้นมันจะโล่งๆหน่อยนะคุณเสมานะ
1: ครับ
2: เพราะว่าพอมันจะมีช่วงขึ้นสะพานสูงๆหน่อยนะคุณเสมาพอเลี้ยวเข้าวงแหวนตะวันออกมาหน่อยนึงอ่ะ
1: ครับ
2: นะผมลองมองเข้าไปดูก็ค่อนข้างที่จะไม่มีบ้านคนนะคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: ครับผมแล้วก็ส่วนการจราจรเนี่ยนะครับไม่มีปัญหานะครับวิ่งได้แบบว่าสบายๆเลยนะคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: ยาวๆมาเลยทั้งสองฝั่งนะ
1: อ๋อคร
2: ับแต่ว่าตรงด่านธัญญะเนี่ยในช่อง Easy Pass อ่ะนะครับมันจะมี2ช่องนะคุณเสมานะช่อง Easy Pass อ่ะนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้มันใช้ได้ช่องขวาสุดช่องเดียว
1: อ
2: ีกช่องนึงเนี่ยเหมือนคว่ำอยู่อะครับคุณสีมาไม่ทราบว่ามีอะไรเสียนะ
1: หร
2: อใช่มันก็เลยทำให้รถเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเลยครับมันจะยาวเลยครับในช่องอีซีพาร์ทนะคุณสีมาครับ
1: ครับครับ
2: กลายเป็นช่องจ่ายเงินปกติอะดีกว่านะครับ
1: ครับ
2: เลยด่านตอนนี้ผมเลยด่านธัญญามาแล้วกำลังจะเข้าจตุโชตนะครับ
1: ติดไหม
2: ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยที่จะออกลำลูกกาเลนซ้ายสุดนะ
1: ครับ
2: เลนซ้ายสุดที่จะออกลำลูกกาเริ่มยาวแล้วนะครับ
1: ครับ
2: มีท้ายแถวยาวแล้วซ้ายสุดเนี่ยมันจะไปออกทางคูคตนะคุณเสมา
1: ครับ
2: แต่ถ้าเพื่อนสมาชิกที่จะไปทางคลองเจ็ดทางนู้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือตรงไปแล้วก็ไปยูเทิร์นได้เลยแต่ว่าเพื่อนสมาชิกที่จะไปคูคตอะฮะออกไปทางนู้นอะแถวยาวเลยอะคุณเสมา
1: ครับผมรถเจอเลย
2: เนื่องจากใช่เนื่องจากว่าก็ห้าโมงใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะ
1: ครับ
2: ขณะนี้ผมก็มาเข้าจตุโชตแล้วนะคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: จะต้องทำการรีบกลับไปออฟฟิศนะฮะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เพื่อจะไปพบเจ้านายที่น่ารักนะครับผม
1: ครับผม
2: จะได้รีบไปเบิกเงินนะ อะไรเลย
1: ไม่สนใจลงสมัครผู้ว่ากทมบ้างเหรอพี่ต้อม
2: อุ้ยจะดีแหละครับ
1: พี่ก็หารเสียงเยอะเหมือนกันนะทูพระฉลุยเนี่ยใช้ชื่อนี้ลง
2: ผมมีสโลแกนครับคุณเสมาฮะ
1: ว่า
2: ลางานลางานลางานนะครับสโลแกนของผม
1: คู่แข่งอาจารย์ชัดชาติเลยนะ
2: ใช่ครับผมผมเน้นเที่ยวนะฮะ
1: ฐานเสียงแน่น
2: ท่องเที่ยวให้ทั่วกรุงเทพนะครับกรุงเทพเราจะได้เจริญเจริญขึ้นไปอีกนะครับผม
1: ครับผมมีคนเขาถามเรื่องกรด้วยนะเขาบอกว่าพี่ทูบไม่ได้ฟังกรมาหลายวันแล้วค่ะ
2: วิ่งเข้าไปดูได้เลยนะครับ
1: ไม่น่าเปิดช่องเลยอัปเดตแล้วใช่ไหมอัปเดตแล้วใช่ไหม
2: อัปเดตเลยครับแรกสุดเลยครับผม
1: โอเคโอเคได้
2: มีโครงการที่จะให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้อยู่นะครับผมเข้าไปดูได้เลยนะฮะ
1: แต่อยากรู้จังโครงการอะไรนะเดี๋ยวหยิบมือถือแป๊บนึงนะพูดไปพูดไป
2: ก็ถ้ามีอะไรก็ให้ไปเกี่ยวคนเสียมานะครับไม่เกี่ยวนะครับผมขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับคุณเสียมาครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณและสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชยานิดที่คุณสอบถามมาเนี่ยเขาอัปเดตจริงๆนะเขาอัปเดตตั้งแต่ประมาณ4ชั่วโมงที่แล้วอะนะฮะก็เข้าไปติดตามเองแล้วกันเนาะนะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแหละนะฮะคุณชยานิดนะที่แซวมาเมื่อสักครู่นี้สวัสดีด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะในช่วงเวลานี้นะครับกรณีของเรื่องที่หลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันนะครับมาตลอดตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุจนมาวันนี้เนี่ยนะก็มีการไล่เลียงลำดับเหตุการณ์กันมาเรื่อยๆมีการขึ้นไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุที่ต่างระดับบางลักน้อยราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีนัดสัมภาษณ์กันตอนช่วงหลัง16นาฬิกาแต่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์นะครับกันก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมมาแล้วกันนะครับว่าจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับวันที่27ที่เป็นกระบะคันหนึ่งนะไปชนจักรยานยนต์ไรเดอร์ทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับสภาพศพเนี่ยคือถูกลากไปแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยขาดเลยนะห่างจากจุดเกิดเหตุไปนะครับหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยตามข่าวที่ออกมาในหลายๆสื่อนะเขาก็บอกว่าคนขับเนี่ยหลบหนีแต่ไปต่อไม่ได้เพราะยางหน้าแตกแล้วก็เนี่ยรายงานตรงกันว่าขนาดที่ผลเป่าแอลกอฮอล์ขึ้น189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งล่าสุดวันนี้ครับทางด้านท่านผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองเจ้าของพื้นที่นะครับสภ.บางสีเมืองเนี่ยท่านพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิเตชาแล้วก็ท่านพันตำรวจโทเอกพลดีผลิผลท่านรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวซึ่งทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้เดินทางมายังสภ.บางสีเมืองเพื่อทำเอกสารขอรับศพแล้วก็จะนำศพไปสวดอภิธรรมทางท่านผู้กำกับสภ.บางสีเมืองก็มีการเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางทั้งขนาดเกิดเหตุและก่อนเกิดเหตุเพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบสำนวนในคดีนะครับหลังจากนี้ก็จะเรียกตัวนายจรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.หรือก็คือคนที่ขับรถกระบะคันดังกล่าวนี่แหละครับเข้ามาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาเมาสุราขนาดขับขี่รถยนต์ขับรถโดยประมาทจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทางด้านของท่านพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญท่านรองผู้บัญชาการภูธรที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการกล่าวเบื้องต้นว่าตำรวจเนี่ยได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้แล้วแล้วจะมีการเรียกตัวคนขับรถกระบะเข้ามาสอบปากคำภายในวันนี้ก็จะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องรวมถึงพยานที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาสอบปากคำเช่นเดียวกันตอนนี้ตนจะให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบรอยคูดรอยเฉี่ยวชนซึ่งตำรวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วนะครับกล้องติดหน้ารถคันที่เกิดเหตุเห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดบนสะพานก็สามารถเปิดตรวจสอบได้ขณะนี้ตำรวจได้ติดต่อภรรยาของคนขับกระบะได้แล้วเรื่องการให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากคนขับกระบะเป็นข้าราชการระดับสูงไม่คิดหลบหนีและอ้างว่าไม่ได้เป็นคนขับรถกระบะคืนวานนี้27ก็คือวันที่เกิดเหตุมีคน2คนเข้ามาในสภ.บางสีเมืองและได้เป่าวัดแอลกอฮอล์ซึ่งขึ้นสูงทั้งคู่หลังสอบปากคำจะแจ้งข้อกล่าวหาทันทีอันนี้ตามที่ท่านพันตำรวจเอกโชคชัยระบุนะครับนอกจากนี้ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบ กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางเพื่อประกอบสำนวนในคดีเบื้องต้นทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุทานอาหารที่ร้านไหนเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับขอให้มั่นใจว่าไม่มีเรื่องนี้แน่นอนเพราะกล้องวงจรปิดมีภาพชัดเจนไม่สามารถเปลี่ยนผู้กระทำความผิดเป็นอีกคนได้สำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์กรณีอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569เวลาประมาณ5ทุ่มบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.นั้นสำนักงานปปช.ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักงานปปช.ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทั้งนี้มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่มีการระบุในบางรายงานข่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสำนักงานปปช.ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมิได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมสำนักงานปปช.ขอยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่ให้ไม่มีขออภัยโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลทางด้านของสำนักงานปปช.นะที่เขาชี้แจงมาสำหรับกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลายๆท่านรอติดตามอยู่นะฮะเราก็จะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่ให้ความสนใจนะฮะคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: ครับสวัสดีครับคุณสมาร์ทครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ไปสารบกเข้ามาก็เยอะนะครับ
1: ครับ
2: ด้านขับรถไฟก็จะแน่นนิดก็ยังพอจะได้ครับ
1: ครับ
2: ด้านต่อออกก็อันตรายต่างๆมันยังไม่ติดหนักมากไปได้อยู
1: ่ครับ
2: ก็จะรอตัวตรงที่จะอ่านหน้าโรงเรียนตูลนาก็ติดหน่อย
1: ครับ
2: นะครับเลยมาแล้วก็สวนสองช่องทางไม่พอใช้ได้ครับเท่าที่ดูรอบๆของทางก็ยังใช้ได้ละไม่ติดแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ผมเพิ่มเติมขนาดนี้ก็ท้ายแถวประมาณ300-400 เมตรตรงแยกพระสุเมรุ
1: ครับ
2: ครับต่างระดับไม่เป็นปัญหาใช้ได้นะครับในช่องทางเดียวดีทางขาออกก็ท้ายแถวขาออกดีกว่าท้ายแถวไม่ยาวตรงพระสุเมรุ
1: ครับ
2: ดูแล้วออกไปฝนมันยากนะคุณเสือมา
1: ไม่น่ามีย
2: ากยากครับ
1: ยาก
2: สักครู่เขาสักครู่เขาทำท่าตั้งเขามาตอนนี้กระจายไปหมดแล้วด้านทางบ้านโป่งหรือว่าทางด้านสะพานกระจายหมดแล้วกระจายหมดแล้วคือไม่มีกลุ่มฝนแล้วเท่าที่เห็นนะ
1: คร
2: ับ ก็ปลอดภัยไม่ถ้ามองไปด้านนครเจียสีไม่ต้องคุยเลยทางด้านนู้นร่วงโจ่งแดดออกจ้าแน่นอน
1: ครับ
2: ก็ฟังแล้วก็เอาไปคิดเองนะคุณจะมาอ่านตั้งงานอ่านสมาธิดีมาก
1: เป็นยังไงพี่หัวโตฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกยังไงพี่หัวโตน่าจะฟังชัดเจนที่สุดกว่าคนที่ฟังผ่านวิทยุด้วย
2: คือฟังคุณจะมาอ่านหรือว่ากรณีนี้
1: เนี่ยหลังจากที่ฟังคำเนี่ยชี้แจงของทางปปช.เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ย
2: ก็ไอตอนนี้ฟังดูว่ากระชั้นก็จะไม่เข้าข้างนะ แต่มันก็แลดูก็เบี้ยวๆนิดๆหน่อยๆว่าการไปเป่าทั้งสองคนแล้วก็ใครขับก็ไม่แน่นอนเนี่ยมันมองดูแล้วมันก็ค่อนข้างอยากหายใจเรื่องใหญ่นะ
3: ครับ
2: เท่าที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเมาไม่ขับผมก็ลงเมาไม่ขับมันแต่เริ่มต้นกับอาจารย์แท้จริงสื่อพาณิชย์นะ
3: ครับ
2: มันไม่มันเห็นมาทุกรูปแบบแล้วก็ไม่รู้เป็นให้ติดคุกไปไม่รู้เท่าไหร
3: ่
2: เพราะผมเป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาชนเวลาตั้งด่านนะ
3: ครับ
2: ก็ร่วมมือกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันเราก็เห็นว่าการขับรถก็ไม่ควรน่าจะให้คนอื่นขับหน้าที่การงานของเราจะไปผูกมัดกับเหล้าตรงนี้มันก็คงไม่ไหวเลยนะก็กล้าพูดเพราะผมเลิกมาสี่สิบปี
3: ครับ
2: ฟังดูก็คอยดูต่อไปแล้วกันไอเราวิจารณ์มากก็มีได้มันหน่วยงานของรัฐเขาอะนะก็จะเป็นฝ่ายตำรวจก็ดีจะเป็นฝ่ายทางปปชเขาก็ดีก็ลองดูว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรประชาชนก็จับตามองแล้วกันตรง
3: ๆ
2: นะฟังดูก็เศร้าใจนะถ้าไม่เมาคงจะไม่ขนาดนี
3: ้
2: ครับก็ฝากไว้ด้วยว่าเมาอย่าขับนะครับความภูมิใจเกิดขึ้นจากความเมาอนาคตเราจะฝากไว้กับความเมาอย่าเลยครับลูกเรียนเดือดร้อนขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นนะครับผ่านช่องทางคอมเมนต์มาอย่างคุณ 3M เนี่ยเขาก็บอกว่าคิดจะหลบหนีครับแต่ล้อพังไปไม่ได้ครับเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาใน YouTube ก็เป็นความคิดเห็นของเขาอะนะนะฮะคุณกระปุกแดงบอกว่าให้มันจริงเถอะไม่ได้ปกป้องค่ะผิดติดตามค่ะสำหรับเรื่องนี้นะพี่ปัญญาบอกว่าทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระราม2ทำไมวันนี้รถติดจังเลยมีอุบัติเหตุหรือเปล่าคะทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าพระราม2ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาช่วยเพิ่มเติมให้เลยก็แล้วกันเนาะพี่ปัญญาเนาะรอสักครู่นึงนะครับคุณ AA สวัสดีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจ200ของเรานะครับมีเพิ่มเติมทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณมาร์คบอกว่าอยู่บรมฝั่งขาออกสาย2ไปสาย4ในช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะครับแล้วก็คุณต้อมจอมทองนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งพหลตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เลยต่างระดับบางปะอินมาประมาณ500เมตรพบเห็นกลุ่มควันเมื่อสักครู่นะครับได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟไหม้หญ้าหรือว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นบริเวณจุดดังกล่าวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวประสานงานให้นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาทั้ง2ด้านนะครับล่าสุดมีรับแจ้งอุบัติเหตุมาจากคุณจันทราคุณปิ่นแจ้งมาจุดเดียวกันเลยนะครับปากซอยตากสิน19ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาออกมีรถเมย์ปรับอากาศชนกับรถเก๋งกีดขวางทุกช่องทางเลยเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยมันก็แคบอยู่แล้วแล้วมันก็มีแนวก่อสร้างด้วยคือตอนนี้รถขยับไปไหนไม่ได้เลยครับปากซอยตากสิน19ตอนนี้ใครติดอยู่จุดนั้นบ้างนะครับเราประสานงานท้องที่สน.บุคโลรับทราบแล้วนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมันมีแนวก่อสร้างด้วยนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยแล้วก็มาชนกันพอดีเลยเป็นรถเมย์ด้วยกับรถเก๋งปากซอยตากสิน19ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าขยับไปไหนกันไม่ได้เลยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ต้นไม้อยู่ในซอยเชื่อมสัมพันธ์11นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกไปที่เกิดเหตุแล้วก็เมื่อสักครู่เพิ่มเติมกลับมาให้ขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับเขาบอกว่าขณะนี้เพลิงสงบแล้วขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามเมื่อสักครู่ที่คุณปัญญาสอบถามมานะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่คุณพรพิพัฒน์ทอง3เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันเลยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังจะถวายครับ
1: ครับอยากจะให้เริ่มต้นที่การจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนเลยได้ไหมครับเขาบอกว่าวันนี้รถเยอะจังเลยมีสาเหตุไหมครับ
2: ครับผมเบื้องต้นได้สอบถามทางศูนย์กาญจนาเรียบร้อยนะครับผมก็เบื้องต้นเป็นเคสนะครับผมรถเทรลเลอร์นะครับจอดเสียครับผมตอนนี้เบรกล็อกอยู่ครับช่วงบริเวณก่อนถึงทางลงปู่เจ้าครับที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองครับตอนนี้ทางเจ้าที่ก็อยู่หน้างานแล้วก็กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ครับตอนนี้ท้ายสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองแล้วครับ
1: ครับผม
2: ใช่ครับแต่ถ้าผ่านจุดทางขึ้นปู่เจ้าไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนตอนนี้คล่องตัวเลยครับ
1: ครับเชิญจุดอื่นๆได้เลยครับคุณพรพิพัฒน์ต่อเลยครับ
2: ครับผมเริ่มต้นจากสายเฉลิมมหานครนะครับผมจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับแม้แต่ดินแดงเวลานี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงทางลงเพลินจิตไปเลยครับผมปัญหาสะสมมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือตอนนี้ท้ายก็อยู่ช่วงทางลงเพลินจิตเลยครับแล้วก็จะสะสมต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางออกตัวพิทักษ์เวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับผมแล้วก็ส่วนทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณข้างตานะครับด้วยฟังกับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือเนินทางขึ้นเพลินจิตนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงดินแดงเลยครับส่วนเชื่อมเข้าเดือดขั้นที่2ก็ปริมาณลดมากแต่เข้าได้ต่อเนื่องครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตั้งแต่บางนาตอนนี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วแต่เริ่มชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงขึ้นทางขึ้นอนันลงนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองครับตอนนี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือจนถึงช่วงทางลงอนันลงเช่นกันครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าเมืองนะครับผมตอนนี้ได้ผ่านดาวคะนองรถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเซนทันเข้า จากท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ดีส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมขาออกเมืองนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3มาเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ผ่านจุดที่ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์นะครับผมก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องครับแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองยังถือว่าขึ้นตัวได้ดีครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะการวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมจะมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นงานวงวันมานะครับแล้วก็จะมีมาชะลอตัวช่วงบริเวณออกในส่วนถนนรัชดานะครับที่ชะลอตัวตามรอบไฟแดงส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับคันสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทที่มีปริมาณรถมากนะครับในฝั่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงย่านบางขุนครับผ่านจุดที่ไปแล้วก็มีมาชะลอตัวหน้าด่านประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วก็ผ่านด่านแล้วจะชะลอช่วงขึ้นเนินหน้าตามเลดแอเรียครับส่วนทางลงงามวงวานแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวนะครับ
3: ครับ
2: ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับผมเวลานี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับจะมีปัญหาแค่ช่วงบริเวณทางลงพระราม9ปิยเวสนะครับที่ชะลอตัวมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับทำให้ท้ายขึ้นมาสะสมช่วงบริเวณก้างปลาเป็นบางครั้งครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทเลยครับผู้ที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มสะสมเร็วแล้วครับผมจะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศกสามนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับผมมีสะสมแค่ช่วงบริเวณต่างระดับรามคำแหงเล็กน้อยครับแล้วก็ใช้ทางลงเดินายนะครับผมทางออกศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับฝั่งขาเข้าเมืองตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับ แล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบมาเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวแล้วก็จะต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงทางขึ้นลาดพร้าวเลยครับผ่านหน้าเซ็นทรัลไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงเกษตรแม้ว่ามีทางลงไรเมนทายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชธนะครับผมท้ายสะสมประมาณสัก200เมตรครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวส่วนในสายบะในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมสายบางพีสุขสวัสดิ์นะครับก็เข้ามาตั้งแต่ด่านบางแก้วตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะมีชะลอตัวสะสมตั้งแต่ช่วงทางขึ้นบางเมืองมาเลยครับปัญหามาจากช่วงก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปนะครับว่ามีรถเทรลเลอร์นะครับผมจอดเสียอยู่ทางซ้ายตอนนี้จากภาพก็ยังดำเนินการช่วยเหลืออยู่นะครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่ผ่านทางขึ้นปู่เจ้าไปแล้วมุ่งหน้าไปทางสะพานกาญจนาก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนยังถือว่าคล่องตัวส่วนในฝั่งกลับกันเวลานี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางเมืองนะครับผมทางบางแก้วยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายปัตตินีลัทยานะครับสายอุดรลัทยาเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวการทำพิเศษนะครับก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณเสมาได้เมกดีนเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน
2: ์
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทอง3ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณโนบิคุงสวัสดีครับพี่โนบิคุงครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับผม อยู่ที่ไหนพี่โนบิ
4: ผมอยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ
1: ครับ
4: ผมมาจากบิ๊กซีดาวคะนองนะครับก็ข้ามแยกใหม่สวรรค์มาก็รถค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรในแต่ละด้านนะครับ
1: ครับ
4: เพราะเป็นช่วงที่ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาผ่านโรงพยาบาลทหารเรือผ่านสำเลยเข้าไปแยกตากสินก็รถเยอะตลอดทางค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าตามการก่อสร้างที่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาของถนนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ส่วนฝั่งกับการรถก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็มีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถก็เคลื่อนตัวช้าก็จะไปติดสัญญาณไฟแดงที่แยกตากสินนะครับแต่พอหลุดไปแล้วก็ยังไม่ได้คล่องตัวมากนักนะครับก็ยัง ไหลๆลื่นๆเป็นกันไปตามจังหวะของการเคลื่อนตัวของรถนะครับ
1: ครับ
4: ก็พอไปถึงแยกใหม่สวรรค์รถก็ค่อนข้างที่จะติดแล้วก็รอสัญญาณไฟของแต่ละด้านที่ได้สัญญาณไฟเขียววิ่งกันนะครับ
1: ครับ
4: คุณเสมาผมได้ข่าวว่าคุณจะจัดโปรโมชั่นเหรอ
1: โปรโมชั่นอะไรครับ
4: โปรโมชั่นเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน
1: นะให้ผมจัดคนเดียว12ชั่วโมงเงี้ยเหรอ
4: ไม่รู้อ่ะผม
1: พี่ไปได้ยินมาจากไหนเนี่ยพี่ไปได้ยินมาจากไหน
4: โอ้ยแบบเขารู้กันเต็มที่หมดแล้ว
1: จริงเหรอว่าผมจะจัดคนเดียว12ชั่วโมงบอสบอกเหรอหรือว่าใครบอก
4: คุณเสมา
1: ฮะ
4: จัดการเอง
1: ให้ผมจัดการเองเลยคนเดียว12ชั่วโมงเลย
4: คุณเสมาอาศัยเองเลย
1: โอ้โหตายแล้วบ้านช่องไม่ต้องกลับกันละ
4: แหมคุณเสมาวันเสาร์อาทิตย์คุณก็ไม่ได้ไปไหนคุณอยู่บ้านผมรู
1: ้ผมเห็
4: นค
1: ุ
4: ณอยู่ในบ้านเนี่ยบ้านคุณกับบ้านผมมันก็อยู่ติดกัน
1: คุณอยู่ฝั่งไหนของบ้านผม
4: ผมอยู่หลังบ้าน
1: บ้านหลังบ้านผมไม่มีคนอยู
4: ่บ้านหลังบ้านไม่มีคนอยู่แต่ผมมีญาติมาอาศัยอยู่ที่หลังนั้น
1: จริงๆไม่มีคนอยู่จริงๆมันเป็นพื้นที่รกร้างข้างหลังบ้าน
4: โอ้ยตอนนี้ทุกหญ้าถูกตัดไปเรียบร้อยหมดแล้ว
1: ตัดหญ้าแล้วใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: ขอบคุณมากพี่โนบี
4: ขอบคุณมากดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะไม่เปียกนะคร
1: ับครับคร
4: ับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นวันพรุ่งนี้วันหนึ่งวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานของคุณเสมานะครับ ก็อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนอยู่กับลูกๆนะครับกับครอบครัวโอเคก็
1: ขอบคุณ
4: ใจมากครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
12: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มีทางคุณระพีนะครับบอกว่าให้จัดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยเหรอจะอยู่รอฟังใช่ไหมก็น่าจะมีพี่คนเดียวแหละที่อยู่รอฟังเนี่ยผมก็พูดให้พี่ฟังก็พูดกันอยู่2คนแน่นอนเลยนะครับเกรงใจคนอื่นเขานะฮะคุณวันยุมาพี่ปัญญาบอกว่ามีเมฆมาแล้วนะมีเมฆก่อตัวกลุ่มใหญ่เลยนะอยู่ที่พระราม2พี่ปัญญาเขาอยู่ใกล้ๆกับทางลงทางด่วนพระราม2นะครับก็เห็นว่ามีเมฆก่อตัวกลุ่มใหญ่เลยนะแล้วก็ทิศทางเนี่ยบอกว่าเคลื่อนเข้ากรุงเทพมาเลยตอนนี้นะครับขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของฟ้าฝนนะสภาพอากาศให้เข้ามาในแถวพระราม2นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด้านของการจราจรก็รับแจ้งจากทางคุณโอตอง1นะบอกว่าพระราม2มีรถจอดเสียนะตรงหน้าวัดเรานะก็บอกว่ามีรถเก๋งจอดเสียช่องทางซ้ายคู่ขนานคนขับเป็นต่างชาตินะเราก็เลยประสานงานสน.ท่าข้ามให้นะครับเดี๋ยวไปช่วยเหลือการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณหัวโต99เมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมหน้าใหม่ทหารบกนครปฐมนะครับกรมการสัตว์ทหารบกหน้าพระรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไปกลับคุณวันดีรถติดสาทรใต้ซอยสวนพลูแยกนรินทร์เคลื่อนตัวช้าสลับจุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็คุณโนบิคุงเมื่อสักครู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าดาวคนองมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลทหารเรือรถมากนะก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับทั้งไปกลับกรณีอุบัติเหตุปากซอยตากสิน19เนี่ยเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะนะครับขอบคุณทางสน.บุคโลด้วยนะฮะบอกว่าเคลื่อนไปโรงพยาบาลทหารเรือรถมากนะก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับทั้งไปกลับกรณีอุบัติเหตุปากซอยตากสิน19เนี่ยเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทราบ

0: ังมีปริมาณครับผม
1: ครับ
0: ครับทุกทางก็ยังมีปริมาณแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับแต่รถยังมีสะสมอยู่ครับผม
1: ครับมีเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุเพิ่มเติมบ้างไหมครับประชาชื่น
0: รถเสียรถอุบัติเหตุไม่มีครับแต่ปริมาณรถเยอะครับ
1: คาดว่าจะเบาบางสักกี่โมงได้ครับในพื้นที่ครับ
0: ก็ประมาณเกือบ2ทุ่มนะครับ
1: อ๋อมีด้านไหนที่แน่นเป็นพิเศษมั้ยครับวันนี
0: ้ก็เหมือนเดิมครับรัชดาขาออกครับ
1: ครับ
0: ประชานุกุลวงสว่างออกทิวานนท์ครับยังหนาแน่นครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีนะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะก็เพิ่มเติมข้อมูลในพื้นที่นะจะเป็นรัชดาขาออกนะเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่ารถเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าในพื้นที่นี่ก็รถมากนะโดยรวมถือว่าวันนี้เนี่ยรถเยอะนะรับแจ้งในเมืองเนี่ยพระราม1สุขุมวิทอโศกสาทรเหนือใต้พระราม4วิทยุราชปารภราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปสารสินสารแดงพญาไท2ฝั่งลาดเทวีด้านของอุรุพงษ์พระราม6เพชรบุรีนะครับแยกลาดเทวีแยกประตูน้ำแยกอโศกเพชรอโศกมนตรีไปกับสุขุมวิทเข้าออกพร้อมพงษ์อโศกสุขุมอโศกเพชรพระขนงศรีนครินทร์ศรีเอี่ยมศรีอุดมนะครับศรีลาซานนะแล้วก็ด้านของขาเข้าไปศรีพัดข้ามทางรถไฟตั้งแต่ศรีกรีฑาเข้าไปลำสาลีนี่ก็แน่นเหมือนกันนะแล้วก็ลำคำแหงนะฮะออกมาทางด้านของลำสาลีบ้านม้าพัฒนาการถาวรทวัฒน์มุ่งหน้าศรีพัดนะครับพระราม9ฝั่งขาออกดินแดงแยกพระราม9มุ่งหน้ามาแยกกฎแม่พระใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมดินแดงลาดวิถีเข้าอนุสาวรีย์ชัยลาดวิถีมุ่งหน้าแยกสังฮีราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าไปพิศวกษัตริย์จปล.นะครับราชดำเนินกลางดีขึ้นนะก็จะเหลือฝั่งที่ลงมาจากปิ่นเกล้าชะลอตัวไปคอกวัวจะลั่นจะลั่นรถแน่นนะครับไฟฉายบางขุนนนท์ไปกลับเลยนะแล้วก็บลมช่วงแยกบลมรถมากเหมือนกันสองด้านพหลนะครับช่วงแถวอารีสนามเป้าสะพานควายพหลโยธินไปกลับทางฝั่งปฏิพัฒน์มุ่งหน้าสะพานควายนะครับทางด้านของลาดพร้าวไปรัชดาลาดพร้าวก็แน่นไป5แยกลาดพร้าวก็ชะลอตัววิภาไป5แยกไปรัชวิภาไปบางเขนรถเยอะนะวัดเสมียรนี่ก็รถมากเหมือนกันกำแพงเพชร2ตัดรัชดาติดนะประชาชื่นไปกับประชานุกูลประชานิเวศก็รถมากนะครับพงเพชรก็ติดอยู่งามวงวานด้วยไปกลับแล้วตอนนี้นะครับติวานนท์แยกแครายและตนาธิเบศเข้าแยกแครายวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7แล้วก็พิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้าคงวัดเขมาต่อเนื่องไปทางฝั่งแยกสะพานพระราม5ส่วนอีกด้านหนึ่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แจ้งวัฒนะนะครับหน้าศูนย์ราชการหลัก4แยกคลองประปาใต้ทางด่วนรถเยอะนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งบนสะพานพระราม4นะเห็นว่าหัวแถวมันอยู่ช่วงก่อนถึงกลางสะพานพระราม4เล็กน้อยน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะไม่ก็รถจอดเสียเนี่ยตรงสะพานพระราม4ใครทราบสาเหตุแจ้งกลับมาได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทางที่ตามหลังมาด้วยนะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าเห็นว่าหัวแถวมันอยู่ช่วงก่อนถึงกลางสะพานพระราม4อ่ะแต่ว่าท้ายเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะตั้งแต่ผ่านพ้นหลัก4หน้าศูนย์ราชการแล้วก็ไล่ไปเลยแยกคลองประปาใต้ทางด่วนข้ามเมืองทองเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถ้าแยกปากเกร็ดนะครับไปสะพานพระราม4เนี่ยน่าจะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยแหละนะครับอยู่บริเวณช่วงก่อนถึงกลางสะพานพระราม4ใครทราบสาเหตุแจ้งกลับมาได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านพ้นจุดนี้ไปชัยพฤกษ์เนี่ยคล่องตัวนะชัยพฤกษ์ก็จะไปแน่นอีกทีนึงก็แถวบางบัวทองไปทางด้านของต่างระดับที่ตัดกับกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาถ้ามาจาก5แยกเนี่ยจะมาเริ่มติดตรงใต้ด่วนแจ้งวัฒนะเข้ามาทางด้านของหลัก4นะครับฝั่งนี้ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันติวานนท์ฝั่งที่มาจากเลี่ยงเมืองปากเกร็ดที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของ5แยกชะลอตัวนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะแต่ฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางพิเศษการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์ก่อนถึงปู่เจ้าสมิงพราย100เมตรมีรถบรรทุกเทลเลอร์จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะอยู่ระหว่างรอช่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนทราบแล้วนะเป็นฝั่งขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็พระราม2ประสานงานสน.ท่าข้ามให้นะครับกรณีของกลางสะพานข้ามคลองสนามชัยนะที่บอกว่าเป็นเก่งจอดเสียเลนซ้ายอยู่ในช่องทางคู่ขนานจุดนี้

แล้วก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ทางสน.ท่าข้ามรับทราบแล้วนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับรับแจ้งเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านของรังสิตปทุมนะวันนี้ไปทางด้านของรังสิตนครนายกตามระดับรังสิตเนี่ยค่อนข้างติดนะครับแล้วก็มีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวในขณะที่ฝั่งรังสิตนครนายกเนี่ยชะลอตัวเป็นช่วงๆนะคลอง1คลอง2แล้วก็ก่อนถึงคลอง3ผ่านพ้นคลอง4ผ่านพ้นช่วงกาญจนาตะวันออกไปก็ดีขึ้นนะครับก็จะมีอีกเล็กน้อยแถวช่วงคลอง7นะครับซึ่งฝั่งกลับกันนี่ก็ลักษณะใกล้ๆกันคล้ายๆกันก็จะมีชะลอตัวแถวแยกสัญญาณไฟแถวจุดกลับรถนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ใช้การได้นะก็รถมากก็จริงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับในขณะที่ฝั่งรังสิตปทุมอ่ะท้ายแถวเขาจะยาวกว่านะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดผลโยธินทางด้านของวัดสายไหมวันนี้ค่อนข้างติดนะคูคตลำลูกกานี่ก็มีชะลอตัวเหมือนกันขาเข้านี่ก่อนถึงคลอง2นะรถจะเยอะหน่อยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นละส่วนฝั่งกลับกันแถวรถไฟฟ้าคูคตชะลอตัวนะผ่านพ้นคลอง2ไปคลอง3คลอง4เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแน่นอีกทีก็แถวคลอง5นะผ่านพ้นตัดกาญจนาตะวันออกออกไปเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับใกล้จะ 18:00 น.แล้วเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวพักรอเวลาครบรอบชาติช่วง 18:00 น.แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ประตูรั้วกำลังจะ
4: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
7: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: 3 2 1
12: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
13: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันที่28ก็คือวันนี้นะฮะจนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็แจ้งว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ด้านของภาคตะวันตกนะของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับในขณะที่วันนี้เนี่ยให้เรื่องของฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยร้อยละ60นะของพื้นที
2: ่
1: ส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงระหว่างช่วงเรา2คนนี่แหละบ่ายถึงค่ำ
2: อ
1: ยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นในกรุงเทพแล้วก็บริเวณโดยรอบแถวฝั่งทนนี่ยังไม่มีนะ
2: เมื่อคืนก็มานะมาตอน
1: ช่วงไหนกี่โมง
2: ประมาณ5 ทุ่ม
1: 5 ทุ่มใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่า18 นาฬิกาที่ผ่านมานี่ทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลยนะวันนี้รับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สกนะวันนี้วันแรกนะต
2: ั้
1: งแต
2: ่
1: โอ้โหเช้ามืดอ่ะนะแต่ว่าแดดมาเร็วนะก็มากันแต่เช้าเลยนะฮะผู้สมัครนะครับก็วันนี้ได้เพิ่มเติมกับทางด้านของท่านดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศด้วยท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะฮะก็หลายท่านก็กองเชียร์นะที่ตามลุ้นเอาใจเชียร์กันแต่ละท่านนี่ก็น่าจะทราบหมายเลขผู้สมัครกันไปที่เรียบร้อยละนะฮะก็เดี๋ยววันอาทิตย์ที่28นะ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะนะครับรับบัตร2 ใบสีเขียวจะเป็นผู้ว่านะส่วนสีชมพูก็จะเป็นเลือกสก.นะครับบัตรละ1 หมายเลขนะนะครับจำเบอร์ดีๆนะต้องจำเบอร์ดีๆนะแล้วก็ฝากติดตามรายการใหม่ด้วยนะวันนี้ก็ออนแอร์เป็นครั้งแรกนะครับกับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.นะเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะจันทร์ถึงศุกร์14 นาฬิกา 30 นาทีน
2: ะ
1: พบกับทางคุณบุษบงบุษบวณิชนะฮะผู้ดำเนินรายการนะฮะฝากติดตามในช่วงของเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็มีงานจราจรสนบางซื่อนะฝากประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าจะมีการงานเทศกาลสร้างสรรค์นะติงเฟสนะทั่วทั้งย่านนะครับก็จะมีกิจกรรมมีทั้งทอล์กมีทั้งเวิร์กช็อปมีทั้งตลาดนัดมีทั้งคอนเสิร์ตจะกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะโปรดหลีกเลี่ยงซอยอารีพหลโยธินซอย7แล้วก็ซอยแยกย่อยต่างๆด้วยน
2: ะ
1: เนื่องจากว่าจะมีงานอย่างที่บอก29ถึง31ก็สุขสวัสดิ์นี้
2: ใช่เมื่อวานสารวัตรก็พูดเหมือนกันว่าจะมีงานแต่ว่าเรื่องของปริมาณรถนี
1: ่
2: ก็คือยังไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้ปิดซอยไม่ได้ปิดถนนอะไรนะก็ลักษณะมันจะเป็นเหมือนถนนคนเดินแบบนั้น
1: แล้วมันก็จะกระจายตามช่วงต่างๆนะของตามซอกซอยอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาบอกนะครับแล้วก็วันนี้ติดตามเรื่องราวของคุณกฤษณีลูกสาวนะที่ตามหาคุณพ่อสมควรที่เมื่อวานเราคุยกันก็สรุปวันนี้ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงเมื่อวานเนี่ยเราไปเจอเบาะแสตรงที่ว่าคุณพ่อท่านขึ้นรถเมย์ปรับอากาศสีน้ำเงินสาย75ไปนะวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารกรุงเทพนะครับตรงประชาอุทิศราชบุรณะก็น่ารักมากเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเปิดให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็เอามาบอกให้ลูกสาวฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: นะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราได้เลขข้างรถมาแล้วแล้วก็หลังไมค์ดำเนินการประสานงานต่อเนื่องไปละ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตอนประมาณสักบ่ายโมงตอนที่คุณพ่อขึ้นรถตรงหน้าธนาคารกรุงเทพเนี่ยประมาณสักเที่ยง25 นาที
2: ค่ะ
1: หลังจากนั้นประมาณบ่ายโมงกระเป๋ารถเมย
2: ์ค่ะ
1: เขาบอกว่าเห็นว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยชายคนเนี้ยคุณสมควรที่ตามหาอยู่เนี่ยเขาถือล่มในมือเป็นสีม่วงๆมาด้วยแล้วคนเนี้ยเขาก็ลงที่แถวแถวเซ็นทรัลบางรักตอนประมาณบ่ายโมงวันเดียวกันก็คือวันจันทร
2: ์
1: แต่จริงๆเขาหายตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยก็ไล่ไทม์ไลน์มาเลยว่าตอนเที่ยง25ขึ้นรถเมย์ที่หน้าธนาคารกรุงเทพซึ่งห่างจากบ้านเขาเนี่ยประมาณสักเขาบอกว่าประมาณสัก 3-4 ป้ายรถเมย
2: ์
1: นะฮะแล้วก็เนี่ยตอนบ่ายโมงก็มาลงแถวเซ็นทรัลบางรักแล้วทางลูกสาวกับลูกชายคุณจักริดก็พากันไปกระจายข่าวในพื้นที่หัวลำโพงแล้วก็พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าลักษณะก็ใกล้เคียงกันแต่เขายังไม่ยืนยันนะว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเห็นที่หัวลำโพงเนี่ยประมาณสัก3 โมง 4 โมงของวันจันทร์ที่ผ่านมาคนหายยังแต่งกายเหมือนเดิมก็คือเสื้อคอปกสีขาวกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงฟุตบอลนะขาสั้นสีดำแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าหนังแบบสวมอ่ะสีน้ำตาลที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมท่านมีโรคความดันเบาหวานไขมัน และท่านต้องทานยาต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนที่หายไปไม่ได้พกอะไรติดตัวไปเลยอ่ะมีก็อาจจะเป็นแค่สตังค์นิดๆหน่อยๆอ่ะนะฮะชื่อคุณสมควรชัยพัฒน์อายุ70ปีนะฮะมีอาการหลงลืมนะสูงประมาณ168ซมผิวขาวเหลืองผมรองทรงสั้นผมเนี่ยเป็นสีขาวสลับกับสีดำละนะฮะใครที่พบเห็นพบเจอชายลักษณะดังกล่าวติดต่อกลับได้ที่จสร้อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับปิดท้ายวันนี้อุบัติเหตุเมื่อคืนช่วงคุณหานุตาพอดีเลยราชพฤกษ์ใช่ไหม
2: กลัวมากอ่ะ
1: สะพานต่างระดับบางรักน้อยนะฮะวันนี้ก็ติดตามความคืบหน้ากันมาตลอดเลยนะฮะก็จริงๆอ่ะนัดสัมภาษณ์ท่านรองผู้การนนท์ไว้ตอนหลัง 16:00 น.แต่ว่าไปๆมาๆก็ไม่ได้คุยกัน
2: ฉันยังไม่สะดวกใช่ไหมล่ะ
1: ยังไม่ได้คุยกันนะฮะก็เดี๋ยวเผื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงของคุณฐานุตานะฮ
2: ะ
1: ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

มาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลาหลัง18นาฬิกาเป็นต้นไปอยู่ต่อกับธนุตราค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้ที่จสร้อยจนถึงเวลา24นาฬิกานะคะวันนี้วันพฤหัสที่28พฤษภาคมแล้วนะหรืออีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะมาดูกันต่อในช่วงวันนี้หลัง18นาฬิกาเป็นต้นไปเรื่องของการเดินทางนะคะที่ถนนราชพฤกษ์นะคะตอนนี้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกตรงบริเวณแถวๆตลาดพลูนะคะช่วงสถานีรถไฟตลาดพลูตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปริมาณรถนี่จะค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันดูเรื่องของความคล่องตัวดูดีกว่านะคะอันนี้แถวตรงบริเวณราชพฤกษ์ค่ะในฝั่งขาออกดูรถเยอะนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าปริมาณรถคล่องตัวกว่านะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆสำหรับเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูเพิ่มเติมกันไปเนาะก่อนหน้านี้เส้นพระราม2ในฝั่งขาออกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่1คันนะตรงบริเวณกลางสะพานข้ามคลองสนามชัยตรงหน้าวัดเรานะคะในฝั่งขาออกนะรถที่บอกว่าจอดเสียเป็นรถเก๋งคันนี้ค่ะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางขนานนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรในถนนพระราม2ในเส้นทางฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างช้านะคะเนื่องจากมีรถจอดเสีย1คันส่วนฝั่งกลับกันยังไปกันได้นะคะในฝั่งขาเข้านะปริมาณรถจะคล่องตัวกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1เส้นที่เย็นๆรถจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเห็นบอกว่าติดแล้วนะตอนนี้นะคะแถวพระราม2ขาออกรถติดช่วงบริเวณหน้าวัดเรานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางในเส้นทางสายนี้ค่ะส่วนในพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่นะที่มีรถจอดเสียเหมือนกันนั่นก็คือตรงบริเวณทางพิเศษกาญจนาพิเศษค่ะจากสะพานกาญจนานะคะมุ่งหน้าไปทางด่านบางครุตรงบริเวณจุดที่จะลงปู่เจ้านะคะจุดที่ก่อนถึงที่จะลงปู่เจ้าประมาณสัก100เมตรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่1คันในช่องทางด้านซ้ายค่ะส่งผลให้รถที่ตามหลังมาชะลอตัวรถเริ่มติดแล้วนะคะสำหรับทางพิเศษกาญจนาพิเศษค่ะตรงบริเวณสะพานกาญจนานะคะมุ่งหน้าไปทางด่านบางครุก่อนลงถนนปู่เจ้า100เมตรเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะไปดูจุดอื่นต่อนะมีเส้นทางเพิ่มเติมวันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่ดิฉันจะเข้ามาประจำการตรงนี้นะคะรู้สึกว่าก็มีในเรื่องของทั้งสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆค่อนข้างเยอะทั้งวันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันนะมีอีกจุดหนึ่งอ่ะตรงนี้นะคะถามว่าเวลานี้เนี่ยรถค่อนข้างหนาแน่นตรงไหนบ้างนะคะเห็นบอกว่าตรงด่วนดินแดงก็ดูรถค่อนข้างเยอะนะคะรถค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับทางด่วนตรงดินแดงนะคะผ่านโค้งโรงแรมบางกอกพาเลสไปเนี่ยรถหนาแน่นนะคะรถหนาแน่นรู้สึกว่าเต็มพื้นที่นะสำหรับวันนี้นะคะจุดอื่นๆที่แน่นแล้วก็เต็มพื้นที่ไม่แพ้กันนะเมื่อสักครู่ไปดูในกล้องวงจรปิด CCTV รู้สึกว่าพระรามที่1นี้ตั้งแต่หัวถนนเริ่มตั้งแต่ตรงแยกเจริญผลเนี่ยมุ่งหน้าไปทางชิดลมนี่คือเต็มทั้งเส้นเลยนะคะรถปริมาณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างช้าๆนะคะตรงพระรามที่1นะพระรามที่1นะคะค่อนข้างช้ามุ่งหน้าไปแยกปทุมวันก็เต็มพื้นที่เช่นกันนะดูรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะผ่านตรงแยกปทุมวันไปแล้วนะคะไปทางเพลินจิตตอนนี้ดูปริมาณรถก็คือจะบางตาลงเหมือนผ่านแยกปุ๊บแยกซ้ายแยกขวาไปแล้วนะคะพอมาถึงจากมุ่งหน้านะคะจากตรงหน้าพระพรหมเอราวัณตรงนั้นนะไปทางเพลินจิตนี่ก็คือจะปริมาณรถน้อยลงแล้วก็ตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเย็นนี้นี่หนาแน่นเลยทีเดียวสำหรับเส้นนี้นะมุ่งหน้าไปทางแยกเพลินจิตก็ปริมาณรถยังเต็มพื้นที่เช่นกันค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูทางด้านอโศกสุขุมวิทกันบ้างดีกว่านะคะอโศกสุขุมวิทวันนี้โอ้โหสมชื่ออโศกจริงอะอโศกนะคะมุ่งหน้าไปเพชรบุรีเต็มพื้นที่ค่ะปริมาณรถค่อนข้างเยอะแล้วก็หนาแน่นนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นจากกล้องวงจรปิดนี่ก็คือยังเคลื่อนตัวไม่ได้เลยที่ไปได้ก็คือรถจักรยานยนต์อย่างเดียวเท่านั้นเองนะส่วนที่เหลือนี่คือจอดนิ่งๆเลยนะคะแยกอโศกสุขุมวิทนะที่เหลือนี่จอดนิ่งจนถึงหน้าแยกสัญญาณไฟเลยนะคะก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะช่วงเย็นค่อนข้างหนาแน่นนะคะค่อนข้างหนาแน่นสำหรับแยกอโศกสุขุมวิทนะมุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีนะคะมาชนถึงแยกเพชรบุรีตรงนี้ก็ดูเรื่องของการใช้งานบนถนนนะคะตรงแยกอโศกเพชรตรงนี้ก็คือยังชะลอตัวเช่นกันมันต่อเนื่องนะต่อเนื่องจากเส้นอโศกนะคะก็เลยทำให้รถที่จะออกไปทางเพชรบุรีนี่ดูไปกันได้อย่างช้าๆนะคะไปกันได้อย่างช้าๆนะก็เดี๋ยวขออัปเดตกล้องนิดหนึ่งนะคะตรงเพชรบุรีเพชรบุรีวันนี้ก็ดูหนาแน่นดีนะเพชรบุรีเต็มทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะปริมาณรถเยอะเต็มพื้นที่รถที่มาจากแยกพร้อมพงมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรก็ยังคงมีปริมาณนะคะสำหรับเส้นนี้นะจากพร้อมพงไปแยกอโศกเพชรมีปริมาณค่ะส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่แพ้กันนะคะเห็นแต่ท้ายนะตอนนี้เต็มจริงๆนะคะอย่างที่บอกขยับได้อย่างเดียวก็คือรถจักรยานยนต์นะคะที่เหลือถ้าเป็นรถ4ล้อนี่ตามกันไปอย่างช้าๆนะคะสำหรับเส้นนี้นะรถเต็มพื้นที่ค่ะมาขยับมาอีกหน่อยอ่ะไหนๆก็ดูเพชรบุรีแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆนะตอนนี้จนถึงตรงบริเวณแถวๆคลองตันนะคะตรงคลองตันเองก็ดูรถเยอะเหมือนกันนะรถเยอะทั้งสองฝั่งเลยสำหรับเย็นนี้นะคะตรงสะพานตรงแยกคลองตันนะแต่รถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะสำหรับตรงแยกคลองตันนะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทเจริญเพียรวิเศษค่ะรองสารวัตรจราจรสน.บุคคโลนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: การจราจรยามเย็นในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้รถปริมาณหนาแน่นนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวได้ดีครับเคลื่อนตัวได้ดีมีชะลอตัวบ้างยังบ่าเพราะมันจะมีก่อสร้างเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหน่อยแต่ว่าเลยช่วงดาวคะนองไปหน่อยจะไม่มีก่อสร้างมันจะออกสวัสดิ์ได้ดีแล้วก็ไปยอมทองได้นะครับ
1: ค่ะ
2: เส้นรัชดาก็เคลื่อนตัวได้ดีทั้งเข้าทั้งออกครับ
1: ค่ะมีท้ายแถวสะสมหรือว่าตกค้างอยู่บ้างไหมคะณเวลานี้
2: ท้ายแถวด้านถนนตักสินขาออกก็ไม่มีสะสมครับอยู่ใกล้แยกหมายสวรรค์แล้วก็จะชะลอตัวตรงบริเวณตั้งแต่จากชะลอตัวตรงมหาสวรรค์ไปถึงประมาณดาวคะนองนะครับเพราะว่ามันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับผม
1: ค่ะจะชะลอตัวอยู่ตรงหน้าจุดก่อสร้างใช่ไหมคะ
2: ครับผมมันเหลือสองเลนนะครับจากสี่เลนไปเหลือสองเลนครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะปัญหาอุบัติเหตุอะไรในพื้นที่ไม่มีนะคะ
2: ไม่มีครับอุบัติเหตุอะไรไม่มีครับผมครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับพี่ลูกชายครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปดูจาก CCTV ประกอบกับทางที่รองสารวัตรได้บอกไปนะเส้นจอมทองตัดกับสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนนี้ดูดีจริงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีในเรื่องของปริมาณรถที่หนาแน่นนะคะเมื่อช่วงสักชั่วโมงที่แล้วนะแต่ว่าณเวลานี้ก็คือดูรถเนี่ยเบาบางลงนะคะดูรถเบาบางลงแล้วก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไม่ได้เรื่อยๆไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดนะคะสำหรับเส้นจอมทองตัดกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะยังใช้ได้อย่างที่ว่าแหละจะไปชะลอตัวอยู่แถวๆดาวคะนองตรงนั้นนะคะสุขสวัสดิ์ดาวคะนองแยกตัดตรงถนนพระราม2ด้วยนะคะที่มันมีจุดก่อสร้างนะมันอาจจะทำให้เดินทางได้ช้านิดนึงนะคะสำหรับเส้นทางตรงบริเวณนั้นพอพูดถึงพระราม2นี่ฉันก็ถอยมาดูแถวๆพระราม2นิดนึงนะพระราม2แถวๆตรงบริเวณฝั่งขาออกนะคะหน้าโรงพยาบาลบางมดตอนนี้ดูเรื่องของปริมาณรถนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับฝั่งขาออกนะรถชะลอตัวน่าจะประกอบกับเมื่อสักครู่ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าตรงบริเวณสะพานข้ามคลองสนามชัยตรงหน้าวัดเหล่านะคะมีรถเก๋งจอดเสียนะสำหรับฝั่งขาออกก็เลยทำให้ปริมาณรถนี่อาจจะมีท้ายสะสมนะคะก็ยังดูเยอะอยู่สำหรับฝั่งขาออกของถนนพระราม2นะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่คล่องตัวกว่านะคะทั้งในช่องด่วนแล้วก็ช่องคู่ขนานเลยทีเดียวนะคะดูยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาแต่ประการใดอันนี้ก็เป็นจุดที่สังเกตการจากตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางมดตรงนั้นนะคะรถค่อนข้างเยอะนะผ่านพ้นจุดนี้ไปนะคะก็ดูจะติดยาวๆเลยแหละนะคะดูจะยาวเพราะว่ามันก่อนถึงโรงพยาบาลบางมดเนี่ยจะอยู่ตรงก่อนถึงวัดเรานะคะก็จะชะลอตัวอยู่บริเวณนั้นแล้วพอผ่านพ้นตรงบริเวณวัดเรานะคะตรงสะพานข้ามคลองตรงนั้นไปแล้วเนี่ยใช้การได้ดีไม่เป็นหาอะไรเลยนะคะสำหรับฝั่งขาออกนะวิ่งได้ยาวๆเลยทีเดียวนะคะก็จะมีปัญหาอยู่ชะลอตัวอยู่แค่ตรงบริเวณนั้นส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าเดี๋ยวไปดูฝั่งขาเข้าอีกสักนิดละกันนะณเวลานี้อุ้ยกล้องดูจะมัวมัวนิดนึงนะคะก็แถวแถวโรงพยาบาล PSG แถวแถวตรงหน้าห้างนะคะตอนนี้ก็ดูยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหานะรถยังเคลื่อนตัวได้สำหรับในฝั่งขาเข้าของพระราม2นะคะมุ่งหน้ากลับเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาแต่ประการใดเนาะอาจจะมาช้าชะลอตัวนิดนึงนะคะตรงเลี้ยวเข้าทางจอมทองนะคะชะลอนิดนึงเข้าจอมทองนะข้ามกลับมาดูทางฝั่งกรุงเทพกันบ้างนะคะสลับกันนะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ฝั่งธนใช่ไหมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากลับมานะคะทางฝั่งกรุงเทพจุดที่คุ้นเคยดีนะคะเมื่อสักครู่บนสะพานตากสินในฝั่งสาทรเหนือนะคะฝั่งสาทรเหนือมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญกรุงตรงนี้ประมาณรถนะคะดูค่อนข้างเยอะนะดูค่อนข้างเยอะแต่สาทรใต้ดูจะแน่นกว่าเท่าที่ดูนี่คือสาทรใต้ดูจะแน่นกว่านะคะตรงบริเวณช่วงสะพานเนาะข้ามก่อนข้ามสะพานนี่ก็ประมาณรถเต็มพื้นที่นะคะสำหรับสาทรใต้รถเต็มทุกช่องทางจริงๆนะคะรวมไปถึงแยกต่างๆจากในซอยที่จะออกถนนด้วยนะคะทางแยกสาทรนราธิวาสมุ่งหน้าไปสุรศักดิ์นะสาทรสุรศักดิ์ตรงนี้รถขยับตามกันได้อย่างช้าๆนะคะช้าๆเลยนะสำหรับสาทรใต้ฝั่งกับกันดิฉันว่าก็ไม่แพ้กันนะดูจากในกล้องที่ชะลอตัวเหมือนกันสาทรเหนือนะคะเส้นนี้ยอดฮิตอยู่แล้วช่วงเย็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆกระดึบกันไปนะเป็นเพื่อนกันทั้งสองฝั่งเลยสาทรเหนือสาทรใต้ไปได้อย่างช้าๆสำหรับเย็นนี้ค่ะใครอยากทราบเส้นไหนเพิ่มเติมได้นะลองถามมาเดี๋ยวดิฉันจะช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะสำหรับเรื่องของการเดินทางสวัสดีค่ะใครที่ติดตามอยู่ทางหน้า YouTube Live ในขณะนี้นะคะติดตามผ่าน YouTube ในช่อง Jazz Roy Radio Official ได้เลยนะแล้วก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณได้ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่ทักทายกันมาในช่วงเย็นนี้นะคะขอบพระคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันคุณฉลาดบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนนะครับในตอนกลางวันแต่คืนนี้น่าจะตกนะดิฉันว่าเหมือนเมื่อวานแหละประมาณสัก5 ทุ่มก็น่าจะมานะคะสำหรับฝนตอนนี้เนี่ยก่อตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณ ดยรอบนะรอบนอกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีฝนอยู่ที่จอมบึงราชบุรีกาญจนบุรีที่ท่าม่วงพนมทวนนะคะแล้วก็อยู่ที่สุพรรณนะรวมไปถึงทางปราจีนด้วยแต่ในกรุงเทพไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีฝนนะมาเดินทางกันต่อไปดูในพื้นที่นะคะการดูแลของทางสน.ตลิ่งชันกันค่ะร้อยตำรวจโทสมยศแก้วมาค่ะจราจรสน.ตลิ่งชันอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธนุตาครับ
1: ค่ะในพื้นที่
2: จังหวัดครับผม
1: ค่ะตลิ่งชันเป็นยังไงคะเย็นนี้รถเต็มไหม
2: ก็ขึ้นไปได้ตลอดก็มีถนนกาญจนาก็รถมากแต่ก็ขึ้นตัวได้นะครับแล้วก็ถนนบรมขาเข้าขาออกก็ยังขึ้นตัวได้ดีนะครับส่วนถนนราชพฤกษ์ขาเข้าคล่องตัวขาออกก็รถมากนะครับช่วงนี้ก็ท้ายแถวก็ยังอยู่บนเขตสน.ตลิ่งชันอยู่ครับ
1: ค่ะท้ายแถวอยู่ตรงช่วงไหนคะสำหรับราชพฤกษ์
2: ช่วงข้างทางรถไปครับ
1: อืมค่ะ
2: ก็ยาวอยู่มากก็ขึ้นตัวได้อยู่ครับ
1: ยังขึ้นตัวได้นะคะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะเรื่องอุบัติเหตุอะไรในพื้นที่อันนี้ไม่มีนะคะ
2: เพิ่งนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรจะแจ้งทางขึ้นหน้าให้ทราบครับ
1: ค่ะได้ค่ะก็คือมีปริมาณรถมากอย่างเดียวเนาะสำหรับเย็นนี
2: ้ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาเร็วไปเร็วมากนะคะสำหรับพื้นที่สน.ตลิ่งชันนะคะในเส้นบรมเส้นราชพฤกษ์เส้นกาญจนาไม่มีปัญหานะคะรถมากเฉยๆนะแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้นะคะรถมากเคลื่อนตัวได้แต่ทุกเย็นแหละสำหรับฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึงนะคะเดินทางพร้อมกันมันก็เลยช้านิดนึงนะคะค่อยๆตามกันไปก็ขอร้องว่าอย่ามีเรื่องของอุบัติเหตุแค่นั้นแหละนะคะเดี๋ยวก็เคลื่อนตัวตามกันได้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากอีกสายหนึ่งกันบ้างดีกว่าว่าในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะกับทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับเลนขวา
3: ครับ
1: ค่ะ
3: คร
1: ับค่ะเย็นนี้เป็นยังไงคะ
3: ครับก็ในพื้นที่ของปากเกร็ดนะช่วงนี้ก็รถยังหนาแน่นนะครับถนนแจ้งวัฒนะขาออกก็ยังหนาแน่นนะครับชะลอตัวบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็ถึงกับรถเลี่ยงเมืองนะครับแล้วก็บริเวณอีกจุดนึงก็คือบริเวณทางลงถนนแจ้งวัฒนะนะครับท้ายแถวก็ยังอยู่ในเขตของสน.ทุ่งช่องน
1: ะ
3: คร
1: ับ
3: เป็นตัวได้เรื่อยๆนะครับแต่ยังหนาแน่นนะครับในส่วนของถนนติวานนท์ก็รถอย่างมากเช่นกันนะครับชะลอตัวที่แยกเมืองทองติวานนท์นะครับแล้วก็แยกสวนสมเด็จนะครับเนื่องจากรถมีปริมาณมากนะครับแล้วก็ถนนศรีสมานที่จะเลี้ยวขวาจากแยกสวนสมเด็จนะครับยังหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้านะครับต่อเนื่องจากชะลอตัวนะครับจากรถที่จะมุ่งหน้าเข้าดอนเมืองแล้วก็บริเวณจุดกับรถใต้ด่วนศรีสมานนะครับจราจรก็อยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับในส่วนของการจราจรนะครับมีของในพื้นที่ประเกตมีที่อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นงานไทเฟกนะครับภายในเมืองทองธานีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่งานเลิกนะครับผู้ที่มาร่วมทำงานก็ยังทยอยออกนะครับก็ทำให้มีสภาพการจราจรที่หนาแน่นบริเวณถนนพอปูล่านะครับทั้งสองฝั่งของอาคารชาเลนเจอร์นะครับโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นด่วนเมืองทองธานีตอนนี้รถติดขัดสะสมเนื่องจากรถส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าขึ้นด่วนเมืองทองธานีนะคร
1: ับ ค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะก็เลยจะชะลอตัวตรงบริเวณนั้นนะคะเลิกพอดีเลย6โมงกว่าๆค่ะยังมีงานจนถึงสิ้นเดือนนี
3: ้ถึงวันที่30ครับ
1: ค่ะถึง30
3: วันเสาร์ครับวันเสาร์นี้เป็นวันสุดท้ายคร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะมีแต่เรื่องของปริมาณรถอย่างเดียวนะคะสำหรับเย็นนี้นะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หางานไฮเฟคนี่ก็จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่26เนาะ26จนถึง30พฤษภาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะคะปริมาณรถก็อาจจะมีในส่วนของรถที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ย2ช่วงเวลาด้วยกันก็จะเป็นช่วงเช้านะเพราะว่าเขาจะมีงานตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าก่อนหน้านั้นรถอาจจะมีปริมาณเยอะสักนิดนึงสำหรับรถที่มุ่งหน้าเข้าไปร่วมงานใน Impact นะคะแล้วก็จะตอนเย็นนะคะเลิกออกมาประมาณ6โมงนะคะก็จะกลับออกจาก Impact ก็จะเป็นช่วงเวลานี้แหละนะคะที่รถออกมาแล้วจะไปขึ้นด่วนนะคะก็อาจจะมีปริมาณเยอะสักหน่อยการเดินทางช้าสักนิดหนึ่งแต่อย่าเพิ่งร้อนใจไปเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะคะสภ.ปากเกร็ดอยู่ในพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรให้นะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะส่วนสายทางอื่นๆนะคะใครเดินทางอยู่ก็สามารถอัปเดตเพิ่มเติมได้ก่อนหน้านี้นะที่มีเรื่องของรถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุบนช่วงซอยตากสิน19นะที่เป็นรถเมย์กับรถเก๋งชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ตรงนั้นนะคะเนื่องจากตรงจุดนั้นมันเป็นจุดก่อสร้างด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยก่อน6โมงก็บอกว่ามีการเคลื่อนย้ายนะรถเนี่ยเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่ท้ายแถวที่มันติดสะสมอยู่ก่อนหน้านั้นมันก็ยังมีปริมาณอยู่ก็เลยส่งผลให้เรื่องของการจราจรในช่วงตากสินถึงตรงบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้อย่างช้าๆนะคะสำหรับฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกนะคะอาจจะช้าหน่อยนะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้คือใช้กันได้นะคะใช้กันได้ส่วนขาออกเนี่ยเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยช่วยเร่งระบายรถให้อยู่นะคะอาจจะยังมีท้ายแถวเหลืออยู่ก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดไปนะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้สำหรับจุดนี้นะคะมันเป็นจุดที่มีการก่อสร้างพอดีด้วยมันก็เลยจะแคบลงนะคะรถก็เลยจะไปได้ช้ากว่าเดิมแล้วพอมีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ก็เลยส่งผลให้ท้ายแถวอาจจะยาวหน่อยนะใจเย็นๆนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายรถให้ค่ะสำหรับเส้นทางฝั่งขาออกนะคะของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าพักตรงนี้ครู่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเดินทางต่อค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไปติดตามสภาพการจราจรกับทางพันตำรวจตรีสุริศหลวงวงค่ะสารวัตรจราจรสน.ทุ่งสองห้องนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเย็นนี้ในพื้นที่มีปริมาณรถเยอะขนาดไหนคะเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้ยังเต็มมากเลยครับช่วงนี
0: ้เต็มมากเลยค่ะ
1: ทั้งสองด้านเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าในส่วนของปากเกร็ดนนทบุรีเนี่ยในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะเนาะเริ่มแจ้งวัฒนะเนี่ยก็เต็มพื้นที่นะครับตอนนี้นี่ก็น่าจะท้ายก็ใกล้ๆวงเวียนบางเขนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมีที่เมืองทองมีงานด้วยนะครับก็ประกอบกับช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกนะครับแต่ก็รถเนี่ยค่อนข้างเต็มพื้นที่ครับบางช่วงก็อาจจะยังหยุดนิ่งเลยด้วยซ้ำไปนะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะแต่ว่าขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับขาเข้าก็ถึงมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับถนนแจ้งวัฒนะครับกับการข้ามถนนงามวงวานครับงามวงวานช่วงนี้ก็เต็มเหมือนกันครับทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็โอ้ปริมาณประชาชนก็แน่นจริงๆนะครับตอนนี้ก็ต้องนำเรียนว่าแน่นจริงๆนะครับ
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการคลี่คลายสภาพการจราจรแบบนี้นี่เรามีการวางแผนหรือการดำเนินงานยังไงบ้างคะลงพื้นที่ไปอำนวยการจราจรเองเลยไหมคะ
1: ใช่ก็คืออย่างนี้ในส่วนของทุ่งสองห้องอ่ะครับเป็นเขตร้อยต่อนครบาลเนาะก็ถ้าเกิดว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากของเราเนี่ยมันไม่มีจุดตัดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของถนนงามวงวานเนี่ยงามวงวานจุดตัดเราไม่มีเราเต็มมาจากของนนทบุรีอะครับเพราะว่านนทบุรีเต็มก็ท้ายว่าโผล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับในส่วนของแจ้งวัฒนะเนี่ยศูนย์ราชการก็ออกหมดเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่มีจุดตัดใดๆที่มาขวางทางเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของปลายทางก็คือนนทบุรีเหมือนกันครับแถวปากเกร
0: ็
1: ดใช่ครับเราก็เลยมันไม่ได้เป็นจุดตัดเหมือนกับว่ามีแยกมีการบริหารไปอะไรพวกเนี้ยครับก็เลยจะหนักเพราะว่าเราไม่ได้อย่างที่บอกครับเราไม่ได้คุมในส่วนของปริมาณครับเรารับมาจากเขตติดต่ออย่างเดียวเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะเป็นทางที่รับรถมาจากพื้นที่ที่รถเต็มมันล้นเข้ามาจนถึงตรงนี้
1: ใช่ครับเราไปตัดอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยเรื่องของทางกายภาพด้วยครับก็ต้องตอนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวครับรอเส้นสาย11อะครับด้านหลังออกฟ้าเสร็จก็น่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้อีกส่วนหนึ่งนะครับ
0: ค่ะตรงนั้นมีจุดก่อสร้างอยู
1: ่ใช่ครับยังก่อสร้างก็ต้องรอความหวังว่าอย่างน้อยก็เป็นการช่วยระบายรถได้อีกช่องทางนึงครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนำเรียนไปครับว่าทั้งสองฝั่งนี้เต็มตลอดเส้นทางเลยนะครับ
0: โดยปกติแล้วจะคลี่คลายลงประมาณสักกี่โมงคะเนี่ย
1: ประมาณทุ่มครึ่งก็หมดแล้วครับ
0: ทุ่มครึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าช่วงที่พีคสุดก็จะเป็นช่วงนี้แหละครับช่วงประมาณ6 โมงถึง1 ทุ่มเนี่ยครับจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วทั้งสองฝั่งเลยครับ
0: ถ้าบอกว่าขายดีก็คือช่วงนี้นี่แหละ
1: ใช่ครับเรื่องทางทายสุดๆก็ช่วงนี้เลยครับถ้าไม่มีในเรื่องของน้ำท่วมมันก็อุบัติเหตุนะครับ
0: ค่ะประมาณสักทุ่มครึ่งได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลไปนะคะดิฉันก็เปิดดูกล้อง CCTV ดูแผนที่ตามไปด้วยโอ้โหเส้นงามวงวานแดงทั้งเส้นจริงๆอะณเวลานี้นะคะณเวลานี้นะเต็มนะคะเต็มพื้นที่ถนนงามวงวานขายดีจริงๆนะส่งกำลังใจให้แล้วกันเจ้าหน้าที่เองก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าปริมาณรถที่มันล้นมาจากพื้นที่อื่นแล้วก็เชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็ส่งผลให้สภาพการจราจรในค่อนข้างหนาแน่นนะเดี๋ยวสักประมาณทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งก็น่าจะดีขึ้นเนี่ยจากตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเกษตรนะมุ่งหน้าไปทางงามวงวานรถเนี่ยเต็มยาวๆต่อเนื่องเลยนะคะเต็มจริงๆส่งกำลังใจให้คนที่กำลังใช้รถอยู่ด้วยละกันนะเปลี่ยนจากเรื่องรถมาดูเรื่องนี้ดีกว่านะคะพอพูดถึงส่งกำลังใจจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของกำลังใจเนี่ยถ้าใครมีเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยู่ณเวลานี้นะคะแล้วก็ยังมองหาทุนนะมาสร้างในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเติมเต็มนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับใครก็ตามนะคะที่ต้องการหาทุนแค่ตัวคุณเองเนี่ยมีบ้านนะคะมีห้องชุดมีที่ดินนะคะที่สวนหรือว่าที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนนะคะเพื่อเอาไปใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินไปปิดภาระหนี้หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆอันนี้บอกเลยว่าบ้านช่วยคุณได้นะคะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99%ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายสบายเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะอันนี้เนี่ย3ปีแรกนะล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากเขาจะมีการสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะอันนี้ค่ะเนื่องจากเขาจะมีการสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาท

0: านะคะคุณเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง GSB Contact Center 1115ก็ได้เช่นกันค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆนะที่ช่วยเติมทุนให้กับคุณเอาไปสร้างนะคะในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินไปปิดภาระหนี้หรือว่าเอาไปรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆก็ได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ทางธนาคารออมสินทุกสาขาเลยค่ะกลับมาเดินทางกันต่อนะในส่วนของเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยไปดูเพิ่มเติมมามีหลายเส้นทางเหมือนกันนะคะที่เพื่อนสมาชิกให้ข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณแยกกรมศุลบอกว่าตอนนี้เนี่ยโหดูค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวติดขัดหยุดนิ่งนะคะติดขัดหยุดนิ่งแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอยู่ตรงบริเวณสะพานข้าม5แยกณระนองนะคะสำหรับสุนทรโกษาขาเข้าตรงแยกกรมศุลนะคะส่วนสาทรใต้อย่างที่บอกไปสาทรใต้ตอนนี้นี่อย่างที่ว่าไว้เมื่อสักครู่หนาแน่นมากนะหนาแน่นมากสาทรเหนือก็ไม่แพ้กันพอกันเลย2ฝั่งนะคะวันนี้ขายดีทั้งคู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนในเส้นงามวงวานนะอย่างที่บอกค่ะเมื่อสักครู่ที่พูดคุยกันไปนะถนนงามวงวานปริมาณรถเนี่ยหนาแน่นทั้ง2ฝั่งนะคะตั้งแต่ช่วงแยกพงเพชรถึงพันทิพย์ยังคงมีรถมากอยู่แต่ไม่ได้หยุดนิ่งอย่างเดียวนะคะก็ยังเคลื่อนตัวได้แหละตามกันไปนะคะตามกันไปแต่พอเห็นแล้วมันแน่นเหมือนจะดูว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นะไม่แผ่วเดี๋ยวประมาณทุ่มครึ่งน่าจะดีขึ้นนะคะทุ่มครึ่งน่าจะดีขึ้นอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งไว้นะก็ส่งกำลังใจไปละกันสำหรับในพื้นที่ตรงนี้ส่วนใครอยู่ในสายทางอื่นๆเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้า YouTube หลังไมค์นะคะดอกจาน1808หรือกด1137ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสภาพการจราจรบนทางพิเศษกันบ้างดีกว่ากับคุณพรพิพัฒน์ทอง3ค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีครับคุณผ่านวุตาแล้วก็ท่านผู้ฟังจอฝร้อยทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางยูทูบด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณพรพิพัฒน์คะก่อนหน้านี้ที่มีรถจอดเสียบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ตอนนี้ย้ายหรือยังคะ
1: ตอนนี้ก็ที่ทั้งกล่าวนะครับผมก็ย้อนความนิดนึงนะครับเป็นรถเทรลเลอร์นะครับก็เป็นระบบเครื่องยนต์นะครับผมตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเนื่องจากระบบเบรกของตัวรถนะครับทำการล็อกอยู่ครับเลยต้องใช้ช่างของทางบริษัทนะครับผมเมื่อต้นนี้ก็คือประสานงานกันแล้วก็คือเดี๋ยวช่างกำลังอยู่ระหว่างเดินทางมาครับตอนนี้ครับแต่ท้ายแถวนี้ก็ยังอยู่ตรงที่เดิมนะครับผมก็คืออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองครับแล้วก็ผ่านจุดรถเสียไปแล้วตรงนี้มุ่งหน้ากาญจนาแล้วก็บางขุนเทียนยังถือว่าใช้การได้ดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมงั้นรายงานสภาพการจราจรต่อไปแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมในส่วนสายเฉลิมมหานครนะครับผมก็จากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับแล้วตอนดินแดงวันนี้ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางเนินเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็จะสะสมต่อเนื่องช่วงบริเวณทางลงพระราม4นะครับที่มีปริมาณรถมากส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ดีเลยครับในส่วนบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือนะครับผมช่วงนี้บางนาลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ชะลอตัวช่วงทางขึ้นอันนั้นลงนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือคุณผู้ฟังกับการขาออกเมืองก็ชะลอตัวถึงช่วงบริเวณทางลงอันนั้นลงครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าบางนาสำโรงยังถือว่าคล่องตัวครับจากดาวคณองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือเวลานี้นะครับผมยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีจะมีสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงช่วงเข้าต่างระดับนะครับผมท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรครับแล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปทางดาวคณองยังถือว่าใช้การได้ครับในส่วนสายทางพิเศษ4รัฐนะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับผมรถจะชะลอตัวช่วงบริเวณทางขึ้นยมหนนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทหรือฝั่งกับการขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงถนนกำแพงเพชรครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีมาชะลอตัวก่อนเข้าด่านประชาชื่นประมาณสัก500เมตรครับ

0: แล้วก็ผ่านด่านแล้วช่วงนี้ปริมาณรถมากท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณก่อนเข้าปั๊มเอเรียครับแล้วก็ในส่วนทางลงงามวงวานก็ชะลอตัวจนถึงช่วงบริเวณก้างปลาด้านบนแล้วครับแล้วก็ในส่วนทางลงแจ้งวัฒนะยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ยังคงคล่องตัวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทตอนนี้รถน้อยนะครับผมเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนที่ฟังครับกั้นขาออกเมืองครับตอนนี้ก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมันจะถึงช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้เวลานี้รถยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับผมมุ่งหน้าออกไปทางศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมตอนนี้รถเริ่มมากเลยครับผมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับบางโคมาจนถึงช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงนะครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฟังครับการขาออกเมืองนะครับผมก็มีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับบางโคนะครับผมแล้วก็ท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับในฝั่งขาออกเมืองตอนนี้รถก็จะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวครับแล้วก็จะสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลงเกษตรนวมินทร์นะครับผมทางลงรามอินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกแต่ดูช่วงนี้รถปริมาณจากในเมืองเริ่มไปเติมเยอะนะครับท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลครับแล้วก็ในส่วนฝั่งขาเข้าเมืองยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษกาญจนานะครับผมในส่วนเส้นสายบางพีสุขสวัสดิ์นะครับเวลานี้รถก็จะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองมาเลยครับแล้วก็ขนานไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นปู่เจ้าตรงจุดที่รถก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปนะครับที่มีรถเทรลเลอร์จอดเสียนะครับก็จะเป็นข้อตรงนั้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนาออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวส่วนในฝั่งกลับกันก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณตั้งแต่ช่วงทางร่วมปู่เจ้ามาจนถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำนะครับผ่านจุดนี้ใช้ทางลงบางเมืองมุ่งหน้าไปทางบางแก้วยังถือว่าลงได้ต่อเนื่องครับแล้วก็ในส่วนสายประจิมรัฐยานะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนสายอุดรรัฐยานะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับการทางพิเศษก็ฝากการสอนเพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นครับสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณฐานุตาในเบรกนี้ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทองสามด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมเรื่องสภาพการจราจรบนทางพิเศษให้รวมไปถึงเรื่องของรถที่จอดเสียนะคะก่อนลงปู่เจ้าประมาณ100เมตรยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะต้องรอช่างนะคะตอนนี้รอช่างอยู่ยังไม่มาอาจจะมีเรื่องของปริมาณรถชะลอตัวอยู่ตรงนั้นนิดหนึ่งนะคะฉะนั้นใจเย็นๆหน่อยนะคะใจเย็นๆสำหรับใครที่ผ่านตรงนี้นะรถมันช้านิดหนึ่งเนื่องจากมีรถใหญ่จอดขวางอยู่นะคะแล้วมันเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบนะคะต้องให้ช่างมันดำเนินการแก้ไขก็ตอนนี้ช่างอยู่ระหว่างเดินทางนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องของบนทางพิเศษค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ก่อนหน้านี้นะคะได้รับแจ้งในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะถ้าใครได้ติดตามใน X ของ Jazz Roy Radio นะคะมีเหตุเพลิงไหม้รถเก๋งนะที่ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงตรงบริเวณแยกตัดเลียบคลองทวีนะคะตรงบริเวณนั้นนะก่อนถึงเล็กน้อยตอนนี้ค่ะเพลิงสงบนะคะเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือช่วงประมาณสักก่อน1ทุ่มนะคะที่เกิดเหตุแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคเนี่ยก็ได้ไปยังจุดเกิดเหตุค่ะมีเรื่องของเพลิงไหม้รถแต่ว่ายังไม่รู้สาเหตุนะเท่าที่เห็นจากภาพนี่ก็คือห้องเครื่องด้านหน้านี่หมดเลยนะคะสำหรับรถเก๋งคันนี้นะคะในฝั่งขาเข้าตรงบริเวณก่อนถึงแยกตัดกับเลียบคลองทวีวัฒนาเล็กน้อยค่ะก็เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วและก่อนหน้านี้ก็มีเหตุเรื่องของเพลิงไหม้อีกหนึ่งเหตุเหมือนกันยังไม่ใช่เรียกว่าเพลิงไหม้สิมันเป็นเหตุของแก๊สหุงต้มรั่วไหลนะคะที่ซอยสุวินทวงศ์44ตรงนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหนองจอกได้รับแจ้งมาเขาก็รีบไปนะคะที่บ้านเรือนประชาชนที่แจ้งมาเลยนะคะในซอยสุวินทวงศ์44ในเขตหนองจอกปรากฏว่าไปถึงก็ชาวบ้านเนี่ยประชาชนก็ได้ทำการปิดวาล์วแก๊สเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเหตุของแก๊สหุงต้มรั่วไหลค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะที่พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ต้องรีบไปดูเลยถึงแม้ว่ายังจะไม่เกิดเพลิงไหม้นะคะเขาก็ไปช่วยกันดูแลจุดเกิดเหตุไว้ก่อนก็ปิดวาล์วเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนในเรื่องการเดินทางเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงดีกว่านะตอนนี้เนี่ยมีตรงไหนที่ยังเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเพิ่มเติมหรือเปล่าเมื่อสักครู่เห็นใน YouTube นะมีแจ้งบอกว่าอะไรนะสายใต้ใหม่มืดตึ๊ดตือเลยนะคะสายใต้ใหม่มืดมากขับรถเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะไปที่สายของคุณกชาสิทธิ์เหรอคะสวัสดีค่ะดิฉันอ่านชื่อถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ถูกนะโอ้ยชื่อแปลกมากอยู่ที่บางบอนเหรอคะตอนนี้
1: ใช่ครับบางบอน5ตรงที่จะทะลุซอย100ไปได้สี่แยกบางบอน5
0: ค่ะ
1: สัญญาณไฟจราจรขัดข้อง
0: ค่ะขัดข้องนี่คือยังไงคะ
1: เสียหมดเลยสี่ด้านเลยใช
0: ่โอ้แดงสี่ด้าน
1: เป็นแยกวัดใจเลย
0: อืมตายแล้วธรรมดารถเยอะอยู่แล้วด้วยนะตรงนี
1: ้ใช่ครับตรงนี้เยอะแหละอยู่แล้วแล้วเป็นช่วงตอนเลิกงานตอนเย็นด้วยโรงงานเลิก
0: ค่ะท้ายแถวยาวไหมคะคุณกชาสิทธิ
1: ์ฝั่งซอยร้อยอะยาวฝั่งอันนี้น่าจะยาวนะฝั่งที่มาจากเส้นบางบอนหนึ่งน่าจะยาวแต่ฝั่งอื่นผมไม่เห็นเพราะเมื่อกี้รถมันแน่นก็รีบผ่านมาก่อน
0: อืมค่ะ
1: ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับผม
0: ค่ะเสียนานหรือยังที่
1: ไม่ทราบเลยอะเพราะเราขี่มอเตอร์ไซค์มาไงเราก็เลยไม่ได้สังเกตพอมาถึงแยกอ้าวเสียก็เลยรีบเลยออกมาแล้วก็พอหาที่จอดได้เลยโทรแจ้งก่อน
0: ค่ะตอนนี้ก็คือให้สัญญาณกันเองใครจะไปก่อนไปหลังอย่างนี้เหรอ
1: ก็ค่อยๆตอกแตกเบียดกันออกอ่ะเพราะมันมีทั้งรถใหญ่รถเล็ก
0: คร
1: ับเป็น
0: ค่ะค่ะดูอันตรายจังเลยนะคะเดี๋ยวรีบประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้แต่จริงๆตรงนั้นมีป้อมจราจรอยู่ตรงนั้นนะ
1: มีป้อมแต่ไม่มีตำรวจ
0: อ๋อวันนี้ไม่มีตำรวจออกมา
1: น่าจะไม่มีมันค่ำแล้วเนาะเลยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในป้อม
0: อืมค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจสร้อยช่วยประสานตอนนี้แจ้งศูนย์บำพิตรให้แล้วนะคะสำหรับเรื่องของสัญญาณไฟนะคะแล้วตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วคะคุณกชาสิทธิ
1: ์อ๋อเลยออกมานิดเดียวครับรีบมาจอดข้างทางโทรแจ้งก่อน
0: อ๋อดีมากเลยนะคะจอดรถคุยโทรศัพท์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณกชาสิทธิ์ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตรงแยกบางบอน5นะคะไฟเสียนะเสียทุกด้านเลยเป็นสีแดงหมดเลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นแยกวัดใจไปชั่วขณะหนึ่งเลยทีเดียวตอนนี้เราประสานศูนย์บพิตรให้แล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วแหละจะได้มาช่วยดูแลตรงนี้ต่อนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นนี้นะคะเอกชัยบางบอนมาถึงตรงบริเวณบางบอน5จะไปออกพระราม2ซอย100หรือว่าเลี้ยวไปทางหนองแขมเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ ตอนนี้สัญญาณไฟเป็นสีแดงทุกด้านนะคะรถเยอะด้วยทั้งรถใหญ่แล้วก็รถเล็กเลยก็ค่อยๆนะคะค่อยๆไปนะอย่าขับเร็วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีกแยกหนึ่งนี้เขาจะออกมาก่อนหรือเปล่านะคะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกของเราด้วยโทรมาแจ้งให้นะคะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆอัปเดตได้ตลอดเลยนะเมื่อสักครู่ที่คุณจิรวัตรบอกว่าสายใต้ใหม่มืดตึ๊ดตือนี่คืออะไรคะไฟเสียหรือเปล่าหรือว่าลืมเปิดไฟหน้ารถหยอกนะคุณจิรวัตรถึงไหนแล้วนะคะอัปเดตเพิ่มเติมหน่อยสิสายใต้ใหม่เสียไฟเสียเหรอทำไมมันมืดจากอะไรสภาพอากาศหรือว่าฟ้าฝนตอนนี้เรื่องของฝนเนี่ยเห็นบอกว่าแถวมีนบุรีเนี่ยลมแรงจะมีฝนเหรอคุณ AA ถามมาว่ามีนบุรีจะมีฝนไหมนะคะเดี๋ยวดิฉันไปส่องเรดาร์ให้ละกันว่ามีฝนไหมมีนบุรีณเวลานี้นะดูยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะสำหรับในพื้นที่มีนบุรีนะกลุ่มฝนเนี่ยอยู่ข้างนอกหมดเลยนะคะกระจายตัวอยู่แถวอยุธยาแถวกาญจนบุรีนะคะมีกลุ่มเล็กๆอยู่สมุทรสงครามแล้วก็แถวประจีนนะคะก็คือตรงมีนยังไม่มีนะคะฝนยังไม่มานะคะแต่ไม่แน่ตอนกลางคืนอาจจะมีก็ได้นะต้องติดตามอันนี้ต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงจริงๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยนั่งคุยกับคุณผู้ฟังทั้งคืนนะทุกชั่วโมงมันก็ยังไม่มีพอถึงสักประมาณ 4-5 ทุ่มมาแล้วนะคะลงแล้วฟ้าแลบแป๊บๆมาเลยนะคะแต่ตอนนี้นี่คือยังไม่เห็นกลุ่มฝนในพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณ AA อันนี้ฉันตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนท่านอื่นๆล่ะคะเดินทางอยู่ตรงไหนบ้างเพิ่มเติมได้เลยนะเดี๋ยวขอไปดูเรื่องสภาพการจราจรเพิ่มกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับสายทางอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการเดินทางนะคะคุณโตอันนี้คุณโตก็แจ้งมาบอกว่าเอกชัยบางบอนขาออกนะคะตรงสี่แยกบางบอน5สัญญาณไฟเสียจุดเดียวกับคุณกระชาสิทธิ์นะคะที่แจ้งมานะก็ตอนนี้รถนี่คือมีท้ายแถวสะสมนะคะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะมันเป็นจุดที่สี่แยกตัดกันพอดีแล้วเป็นจุดที่รถค่อนข้างเยอะนะคะขอบคุณคุณโตกับคุณกระจาสิทธิ์ด้วยนะคะที่แจ้งข้อมูลมานะส่วนที่เส้นชัยพฤกษ์เห็นบอกว่าชัยพฤกษ์ขาออกบนสะพานข้ามคลองพระอุดมค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งชนท้ายรถแท็กซี่นะคะทั้งสองคันนี้อยู่ในช่องคู่ขนานนะคะตอนนี้ยังรอการเคลื่อนย้ายทางเจ้าหน้าที่ของทางสภ.ชัยพฤกษ์นะคะดูแลตรงจุดนี้ให้บอกว่าเรื่องของสภาพการจราจรเองเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะคะก็คือบนสะพานข้ามคลองพระอุดมในฝั่งขาออกรถสองคันนี้นะคะอยู่ในช่องคู่ขนานทำให้ท้ายแถวเนี่ยสะสมนะคะมีการชะลอตัวแต่ถ้าผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปแล้วสำหรับฝั่งขาออกก็สามารถเดินทางได้นะคะเคลื่อนตัวได้อยู่ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ฝั่งขาออกตอนเย็นๆรถจะเยอะหน่อยนะคะแล้วพอดีมีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองพระอุดมก็เลยทำให้ท้ายแถวชะลอตัวแล้วก็รถติดนะคะเท่าที่เห็นนี่ก็คือบนสะพานเลยนะขวางอยู่บนสะพานนะคะในช่องคู่ขนานเพิ่มความระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่เดินทางตรงบริเวณจุดนี้นะคะก่อนหน้านี้มีแจ้งเข้ามาบอกว่ามีรถชนที่บางนาตราดกม18นะคะสำหรับใครอยู่ตรงนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจโทสิทธิศักดิ์พลรักษาค่ะรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางสีเมืองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะสายหลุดหรือเปล่าสวัสดีค่ะน่าจะหลุดแล้วเนาะเหมือนสายหลุดเลยเดี๋ยวขอต่อใหม่อีกทีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งมาในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่นะคะสภ.บางสีเมืองก็เหตุเกิดเนี่ยอยู่ในซอยวัดอมฤตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายท่านรองสารวัตรอีกรอบนึงนะพอดีเมื่อสักครู่ดิฉันหันมาปุ๊บ เห็นสายพอดีแต่ว่าไม่รู้หลุดไปหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนตอนนี้นี่คือเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเหตุเกิดจากตรงจุดไหนชั้นไหนยังไงคะ
2: อ๋อยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบเพราะว่าพังทั้งหลังเลยต้องรอเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที
0: หมายถึงว่าไหม้หมดทั้งหลังเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วมีใครได้รับอันตรายไหมคะ
2: เบื้องต้นยังตรวจสอบยังไม่พบครับเพราะว่าขณะเกิดเหตุได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่าไม่มีคนอยู่บ้าน
0: องไม่มีใครอยู่บ้านนะคะแต่ว่าณเวลานี้ก็คือเพลิงสงบเรียบร้อย
2: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะเสียหายหมดไม่ได้ไปติดลุกลามไปที่บ้านอื่นนะคะ
2: เบื้องต้นยังไม่พบครับ
0: ยังไม่พบนะคะลักษณะของบ้านที่อยู่ตรงนี้นี่ปลูกติดกันหรือเปล่าคะรองสารวัตร
2: อะไรนะครับ
0: บ้านเรือนที่อยู่ตรงนี้ค่ะที่บอกว่าอยู่ริมคลองใช่ไหมริมคลองบางสีทองตรงนี้บ้านเขาจะปลูกติดกันไหมคะเนี่ย
2: ปลูกติดก็มีเป็นประมาณว่าเป็นสวนริมคลองครับไม่ได้ติดมากขนาดนั้นครับเป็นบ้านแยกเป็นบ้านเดี่ยวของใครของมันครับ
0: บ้านที่เกิดเหตุนี้ก็คือบ้านเดี่ยว
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยอะไรยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะ
2: พอดีผมตรวจที่เกิดเหตุอยู่ครับพี
0: ่ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางสีเมืองนะคะยังอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อนนะเบื้องต้นเนี่ยที่เราทราบข้อมูลคือได้รับการแจ้งมานะว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยวัดอมฤตริมคลองบางสีทองในพื้นที่สภ.บางสีเมืองอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะถ้าตีความจากภาพที่เห็นนี่ก็คือลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นเนาะเป็นบ้าน2ชั้นแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะคะคือจากที่เห็นนี่คือไหม้หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยอ่ะนะแล้วบ้านก็อยู่ตรงบริเวณริมคลองนะคะเหมือนคลองระบายน้ำนะมีประตูระบายน้ำอยู่ตรงนี้ก็ณเวลานี้นะคะเพลิงไหม้ก็สงบแล้วแต่ว่าเรื่องของสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะยังไงจะเอามาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพิ่มเติมด้วยอันนี้ต้องขอบคุณภาพจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ได้มีการบันทึกภาพไว้นะไม่หมดหลังนี่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแต่ถ้าบ้านเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นไม้ทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะลุกลามได้เร็วถ้าประกอบกับเรื่องของลมนะคะเรื่องของอากาศถ้ามันมีลมแรงๆด้วยมันจะยิ่งลุกลามได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ดูจากตรงนี้เนี่ยคือบ้านอื่นไม่ได้รับความเสียหายนะลักษณะนะคะอ่ะก็ดีที่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะคะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะส่วนสาเหตุหรือรายละเอียดเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนอ่ะไปดูส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่ดิฉันเล่าอะไรคุณผู้ฟังนะอ๋อเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมเรื่องของรถนะคะที่ยังไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายนะหลายจุดหลายที่เลยทีเดียวนะรวมไปถึงบนทางพิเศษด้วยนะคะเป็นรถใหญ่นะตอนนี้ช่างนะคะช่างยังมาไม่ถึงนะคะทางศูนย์ทางด่วนก็บอกว่ารอช่างอยู่นะคะสำหรับตรงบริเวณทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนลงปู่เจ้าในฝั่งขาออกประมาณ100เมตรนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยเป็นรถเทเลอร์จอดเสียในช่องทางด้านซ้ายนะคะยังรอช่างมาแก้ไขอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆกันต่อนะสำหรับอุบัติเหตุนะคะเหตุเพลิงไหม้รถเมื่อสักครู่ที่เล่าให้คุณผู้ฟังไปนะคะว่าตรงบริเวณเรียบคลองทวีตัดกับเพชรเกษมนะมีเหตุเพลิงไหม้รถเก๋ง1คันทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ไปดูแลเพิ่มเติมให้ตรงนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใช้น้ำยาเขาบอกว่าเอาน้ำยาเคมีนะคะดับเพลิงตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลดอุณหภูมิความร้อนของตัวรถนะคะก็เป็นรถใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงอันนี้ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกหน่อยนึงนะว่าเป็นรถที่ใช้แก๊ส LPG นะคะเหตุเพลิงไหม้ก็อย่างที่เห็นในภาพก่อนหน้านี้ก็คือเสียหายนะคะตรงบริเวณด้านหน้าของตัวรถนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเอามาอัปเดตต่อนะคะสำหรับเหตุนี้นะไปดูเรื่องของการจราจรกันต่อในพื้นที่อื่นๆนะคะสำหรับช่วงหัวค่ำวันนี้ในเมืองก็ยังคง มีปริมาณรถที่ยังคงตกค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะดีว่าตอนนี้ไม่มีเรื่องของฝนนะก็จะมีแต่เรื่องของปริมาณรถที่อาจจะยังเยอะอยู่นะคะดูตรงแถวราชวิถีนะราชวิถีตอนนี้ก็ดูปริมาณรถเนี่ยมีอยู่ตรงบริเวณแถวๆหน้าแยกสัญญาณไฟเท่านั้นเองนะคะไม่ได้หนาแน่นเหมือนช่วงเย็นที่ผ่านมาตรงแยกอู่ทองในก็ยังไปกันได้ดีนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะไปที่สายของคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฐานุตาครับถนนบุรีขาออกครับถนนกรุงธนบุรีขาออกข้ามต่างระดับ
0: ค่ะ
3: ถนนตากสินนะครับผม
0: ค่ะ
3: มีประโยชน์ตากสินอยู่ก่อนถึง BTS โพนิมิตเลนขวา3คันครับผม
0: ก่อนถึง BTS โพนิมิต
3: ประมาณ10เมตรครับอยู่เลนขวา3คันครับ
0: อ๋อเลนขวาด้วย
3: ซ้อนนะครับผม
0: เป็นรถอะไรอะคะ
3: เก๋งหมดเลยครับผม3คัน
0: รถเก๋ง3คันอยู่เลนขวานะคะ
3: เลนขวาด่วนครับผม
0: ค่ะแล้วปริมาณรถเยอะไหมคะตอนนี
3: ้รถตรงที่อุบัติเหตุเยอะครับขาออกเยอะแต่ว่าหลุดจากโพนิมิตมาก็ใช้การได้ดีอยู่ครับผม
0: ค่ะเลยไปแล้วก็ใช้กันได้
3: จะประกันมาครับประกันก็ยืนอยู่บนฟุตบาทไม่กล้าลงไปข้างล่างครับ
0: แสดงว่ารถเร็วสิตรงเนี้ย
3: น่าจะเร็วครับมันไม่เร็วเท่าไหร่ตรงที่อุบัติเหต
0: ุ
3: ประสานงานตรงที่หน่อยครับ
0: ค่ะค่ะได้
3: น
0: ่
3: าจะเป็นจำเลยหรือเปล่าไม่ทราบ
0: ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมคะนอกจากประกันอย่างเดียวเนาะได้เดี๋ยวประสานงาน
3: ให้ไม่มีปัญหานะครับผม
0: ค่ะ
3: คนไม่มีท้องฟ้าแดงๆอยู่แต่ว่าไม่รู้จะมาตอนไหน
0: อาจจะมาดึก
3: รอคุณธนุตากลับบ้าน
0: ใช่ฝนไล่ธนุตากลับ
3: ตอนนี้นอนสบายครับผมตอนนี้ผมเลี้ยวขวามาใช้รัชดาต้าฟ้า
0: ค่ะ
3: การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
3: ทางเข้าทางออกนะครับลงอุโมงค์ปลื้ดเดียวครับผม
0: สบายเลยใช่ไหมรัชดาท่าพระนี่คล่องเลยนะวันนี
3: ้คล่องครับคล่อง
0: ได้ขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพันธ์มากๆนะคะรัชดาท่าพระใช้การได้ดีธรรมดาตอนเย็นรัชดาท่าพระก็แน่นอยู่เหมือนกันนะวันนี้ใช้การได้ดีนะมีปัญหาอยู่ตรงเส้นที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อสักครู่อาจจะช้าสักหน่อยนะกรุงธนบุรีขาออกค่ะอยู่ช่องทางด้านขวาเป็นรถเก๋ง3คันชนท้ายกันนะคะก่อนถึงตรงบริเวณใต้โพนิมิตนะคะ BTS โพนิมิตเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันสำหรับใครที่ใช้ขาออกนะตอนนี้อาจจะช้าชะลอตัวตรงหน้าจุดเกิดเหตุอะค่ะนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็สามารถเดินทางได้สำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณพันธ์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดินทางอยู่ก็สามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะในเส้นทางต่างๆตอนนี้รู้สึกว่านอกจากตรงนี้แล้วนะเมื่อสักครู่สำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่บริเวณแถวแถวพหลนะคะตอนนี้พหลโยธินเองดูเหมือนกับก็รถค่อนข้างยังเยอะอยู่นะดูจากในภาพนะยังหนาตาอยู่นะสำหรับพหลโยธินนะคะเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานก็รถเยอะเหมือนกันสำหรับเส้นพหลโยธินนะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็มีปริมาณรถค่อนข้างหนาตาแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะมาดูตรงแถวมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันนี้ตรงแถวสวนอ้อยตรงนั้นนะคะรถก็ยังมีปริมาณอยู่ค่ะยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะค่อยๆไปนะรถเต็มพื้นที่แต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเคลื่อนตัวได้สำหรับเส้นทางตรงนี้นะตรงข้ามกับมอราชภัฏสวนสุนันนะคะถึงเวลาสำคัญของเราในช่วงหัวค่ำติดตามเรื่องสภาพการจราจรกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันบ้างดีกว่านะคะในช่วงเวลาแบบนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะ
0: ค่ะ
5: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
5: วันนี
0: ้อะไรบ้าง
5: เป็นวันแรกของการรับสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะโดยตั้งแต่เช้านี่คึกคักกันมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ของจสร้อยเองก็มีช่วงเวลาพิเศษก็ติดตามได้ในช่วงหลัง14นาฬิกานะคะประมาณ14นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นช่วงพิเศษเกี่ยวกับเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยแหละค่ะนะคะมาดูวันนี้นะคะทาง คุณณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะก็ช่วงเย็นค่ะตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะ
0: แล
5: ้วพอช่วงเย็น 16:30 นก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เหนื่อยกันมาทั้งวันในการรับสมัครวันแรกนี่นะคะทางคุณณรงค์บอกว่าภาพรวมการเปิดรับสมัครสก.แล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะ
0: คะ
5: ในส่วนของผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้นะคะมีผู้มาสมัครทั้งสิ้น16คนนะช่วงเช้าก็คือ14คนแล้วก็ช่วงบ่ายก็อีก2คนนะคะโดยหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข1นะคะนายสมัยละเลิศหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข3นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพาชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายพิสารกิติยาวมานหมายเลข6นายภัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชจากกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข7นะคะ
0: ค่ะ
5: นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลประสิทธิ์สกุลขออภัยหมายเลข8นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนหมายเลข10นะคะนายประยูรครองยศหมายเลข11พลตำรวจโทชันเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นายโอฬารตั้งตราตระกูลหมายเลข15แล้วก็คนสุดท้ายสำหรับสมัครวันนี้เนี่ยนะคะก็คือนางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรหมายเลข16ค่ะส่วนผู้สมัครสก.นะคะทั้ง50เขตนะคะวันนี้ก็มาสมัครกันทั้งสิ้น241คนค่ะนะคะโดย5อันดับเขตที่มีผู้สมัครมากที่สุดก็คือเขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาว9คนพญาไท7คนภาษีเจริญ7คนแล้วก็ยานนาวา7คนนะคะ
0: ค่ะ
5: กทม.ก็ยังคงเปิดรับสมัครนะคะเลือกตั้งทั้งสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะเวลาที่จะมารับสมัครแรกก็ตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 นะคะอาคารไอราวัฒน์พัฒนาสารวการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะคะ
0: ค่ะ
5: ใครสนใจก็ยังเชิญได้ถึงวันที่1มิถุนายนค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณฐานุตาคงเคยได้ยินทีมสุดซอยนะคะวันนี้ทางทีมสุดซอยค่ะคุณเอกรัตน์พร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนี่ชื่อเขาจริงๆนะดิฉันไม่ได้ตั้งนะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าชื่อเล่นก็คือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนะคะพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงอินทรขาวแล้วก็ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแล้วก็พันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์นะคะพุ่งกับ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบแล้วก็ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะมีพลังงานจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ค่ะไปที่คลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
0: ค่ะ
5: หลังจากที่ผลทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลค่ะมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศและกำหนดนะคะ
0: แสดงว่าผลทดสอบออกมาแล้วมันไม่ได้คุณภาพ
5: ค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคุณทิติพัฒน์ก็บอกว่าสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศของชุดปฏิบัติการสุดซอยเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการคลังน้ำมันแล้วก็เก็บตัวอย่างไบโอดีเซลหรือว่า B100เนี่ยนะคะจำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันจำนวน5ถังของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดซึ่งมีปริมาณน้ำมันอยู่ในถังขณะจัดเก็บรวมอยู่5,226,214 ลิตรนะคะเพื่อที่จะไปทำการตรวจสอบคุณภาพว่ามีลักษณะและก็คุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศและตามกำหนดหรือไม่นะ
0: คะ
5: โดยผลการทดสอบตัวอย่างไบโอดีเซลจำนวน5ตัวอย่างของบริษัทนี้นะคะพบว่ามีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่ะเข้าข่ายนะคะ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา25วรรค3แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543นะคะแล้วก็ยังมีปริมาณครอบครองตั้งอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปโดยมีกำหนดบทลงโทษนะคะตามมาตรา49วรรค2ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา10ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณทิติพัฒน์ก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเจ้าที่จะมายึดอายัดน้ำมันไบโอดีเซลที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะโอ้ยแล้วจะไปว่าที่ไหนนะเยอะมากนะ
0: เยอะเลย
5: พลังงานจังหวัดสมุทรปราการยังได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและก็กรรมการบริษัทกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าหรือทางปคบหรือว่าตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะส่งให้ DSI นะคะดำเนินคดีเนื่องจากว่าเจ้าที่ตรวจพบว่าบริษัท Triple S Petroleum จำกัดมีความเชื่อมโยงค่ะกับบริษัท Chilean Oil จำกัดนะคะที่จังหวัดอ่างทองและในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีกับทางบริษัท Chilean Petroleum Petrotrading จำกัดที่จังหวัดอ่างทองด้วยนะคะก็อันนี้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มอบใหทีมสุดซอยเนี่ยตรวจสอบทุกคลังน้ำมันนะคะหากพบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายก็ให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดเพื่อกำจัดเครือข่ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังการกักตุนแล้วก็เก็งกำไรรวมถึงลักลอบปลอมปนน้ำมันอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: ค่ะเยอะมากแล้วเดี๋ยวยึดไว้อายัดไว้แล้วไปทำยังไงกันต
5: ่ออันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
5: อีกเรื่องนึงค่ะวันนี้นะคะคือจากกรณีที่เมื่อวันที่11พฤษภาคมนะคะก็นายทักษิณชินวัตรค่ะผู้ต้องขังเด็ดขาดนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้ครบกำหนดระยะคุมขัง8เดือนนะคะหรือว่า2ใน3ของอัตราโทษ1ปีเข้าเกณฑ์ได้พักโทษนะคะก็ได้ขอทำเรื่องพักโทษนะคะไปอยู่ที่บ้านเลขที่472ในซอยจรัญสนิทวง69ต่ออีก4เดือนนะคะวันนี้ค่ะในช่วง 14:09 นค่ะที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนวังหลังนะคะที่บางกอกน้อยทางนายทักษิณก็ได้เดินทางมารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติครั้งที่1นะคะเป็นครั้งแรกหลังจากที่ออกจากเรือนจำนะคะหลังจากที่ได้พักโทษนะคะซึ่งเดิมแล้วจริงๆแล้วต้องมารายงานตัวตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแต่ว่ามีการขอเลื่อนนะคะขอเลื่อนจาก25มาเป็นวันที่28พฤษภาคมวันนี้โดยมีนายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวก็เดินทางมาด้วยกันนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็สังเกตที่บริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณก็ยังคงสวมกำไร EM นะคะแล้วก็พอพบกับผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นยังไงนายทักษิณก็ตอบคำถามว่าดีไม่มีอะไรนะคะก่อนหน้าที่นายวินยัติจะเดินขึ้นอาคารเนี่ยนะคะไปรายงานตัวกับทางเจ้าที่คุมประพฤตินะคะก็ทางผู้สื่อข่าวก็สังเกตบอกว่าเห็นรถส่วนตัวของนายสิทธินะคะสุทีวงศ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤติก็ขับเข้ามาภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อที่จะมารอรับการรายงานตัวของนายทักษิณด้วยนะคะแล้วก็พอขึ้นไปไม่นานค่ะ10นาทีกว่าๆเนี่ยนะคะนายทักษิณแล้วก็ทนายวินยัติก็ได้เดินลงมาจากอาคารคุมประพฤติค่ะโดยนายทักษิณก็ได้เดินเข้าไปขอบคุณนะคะและสวมกอดคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจตั้งแต่เช้านะคะ เขามาบ่ายนะ
0: คะ
5: จากนั้นนายทักษิณก็หันมาคุยกับทางทนายความสั้นๆก่อนที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ในการรายงานตัวคุณทักษิณก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เป็นไปตามพิธีการที่จะต้องมารายงานตัวนะคะก่อนที่จะขึ้นรถกลับเดินทางกลับไปนะคะ
0: อ
5: ันนี้ก็เป็นการรายงานตัวครั้งแรกค่ะหลังจากที่ได้มีการพักโทษนะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างนะคะคุณหันตาวันนี้หุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,568.97 จุดนะคะลดลงไป 1.98 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 62,570.89 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้เนี่ยดัชนีปรับตัวลงแล้วก็ลดช่วงลบลงไปในช่วงบ่ายตอนแรกเนี่ยลงไปเยอะนะคะช่วงเช้าโดยทำจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,571.56 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,552.85 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะพักตัวค่ะแม้ว่าจะลงแรงไปในช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่ม domestic play นะคะเก่งกำไรจากความคาดหวังของโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะว่าที่จะเริ่มมีการใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์หน้านะคะรวมถึงหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะฟื้นนะคะแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็อยู่ในช่วงของการเจรจาสันติภาพแต่ว่าราคาน้ำมันก็ไม่ได้ดีดขึ้นมาแรงมากนักนะคะขณะเดียวกันราคาหุ้นกลุ่มเดลต้าเด้งกลับมาลดนะช่วงลบลงไปจากที่ช่วงเช้าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนค่ะปิดบวกในวันนี้นะคะโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะช่วงนี้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยขายดีนะคะอย่างไรก็ตามบรรยากาศการซื้อขายก็เป็นไปอย่างระมัดระวังค่ะคุณอนุตราเพราะว่าเรื่องของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปแล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนนะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 4,098.64 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 4.91 จุดนะคะส่วนตลาดหางเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก็ปิดร่วงลงไปนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยแหละค่ะก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนในการเจรจาสันติภาพนะคะหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายสหรัฐหรือว่าฝ่ายอิหร่านก็ยังส่งสัญญาณที่ไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันนะคะทำให้วันนี้หางเสียงปิดที่ระดับ 25,006 นะคะจุด16จุดค่ะลดลงไป 322.07 จุดค่ะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างคะ
5: วันนี้ก็ปิดลบเช่นเดียวกันค่ะโดยถูกกดดันจากแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะประกอบกับความกังวลเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่าจะกลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้นิเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 64,693.12 จุดค่ะลดลงไป 306.29 จุดนะคะส่วนราคาทองคำวันนี้โอ้โหคุณธนุจาเปิดตลาดมานะคะในประเทศนะคะของเราในประเทศนะคะเปิดตลาดครั้งแรกนี่ก็ปรับลงไปเลย 1,000 บาทค่ะ
0: โอ้
5: ใช่ในครั้งแรกเลย
0: ค่ะ
5: หลังจากนั้นก็สลับนะคะปรับบวกกับลบส่วนใหญ่จะเป็นลบค่ะวันนี้นะคะโดยลบไปทั้งหมดนะคะทั้งหมดเนี่ยปรับไปวันนี้28ครั้งใช่ไหมคะลบไป15บวกไป13ครั้งปิดตลาดวันนี้นะคะยังลบอยู่ 1,150 บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งในประเทศวันนี้รับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,900 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,100 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,537.24 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,900 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,396.50 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 32.70 บาทค่ะ
0: ค่ะ
5: มาดูเรื่องของเงินบาทบ้างนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.71 ถึง 32.72 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยเปิดที่32.65 ถึงบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่อะไรมาเพิ่มเติมนะคะที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวคึกคักนะคะคาดว่าตลาดจะคงติดตามการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐในคืนนี้ก็คืนนี้ก็จะมีเรื่องของดัชนีราคาค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะแล้วก็ยังมีการรายงานตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส1/2569นะคะแล้วก็ ยอดขายบ้านของเดือนเมษายนด้วยนะ
0: คะ
5: นักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทนะคะจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.52 ถึง 32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคุณฐานุตรา
0: ค่ะ
5: สำหรับ
0: ลงไหมคะ
5: โอ้ขึ้นค่ะนะคะแต่ว่ามันลงไปเยอะข
0: ึ้
5: นก็เลยยังไม่ถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะยังอยู่ที่90กว่าๆเนี่ยค่ะล่าสุดนะคะเวสเท็กซัสบวกไปอีก2เหรียญ46เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 91.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์อยู่ที่บวกเพิ่มไปอีก2เหรียญ27เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 96.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะ
5: นะคะก็ยังไม่พุ่งขึ้นไปมากนักนะคะส่วนข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวทัสนิมซึ่งเขาเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็รายงานวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านค่ะเรียกร้องให้สหรัฐทำการปลดการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านอย่างเต็มจำนวนโดยไม่มีเงื่อนไขนายอาลีบาเกรีคานีนะคะรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าเราต้องการให้มีการคืนทรัพย์สินทั้งหมดของอิหร่านที่ถูกสหรัฐอายัดไว้และนี่ก็คือสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านนะคะเขาย้ำว่าทรัพย์สินของอิหร่านจะต้องถูกส่งคืนให้ประเทศทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะก่อนหน้านี้สำนักข่าวทัสนิมรายงานเมื่อวันอังคารว่าอิหร่านเรียกร้องให้มีการปลดอายัดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์ในการเจรจาเกี่ยวกับสหรัฐเกี่ยวกับการยุติสงครามนะคะทัสนิมอ้างแหล่งข่าววงในที่ใกล้ชิดกับคณะเจรจาของอิหร่านโดยระบุว่าตามร่างบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU จำนวน14ข้อนะคะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำในขั้นสุดท้ายระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะทรัพย์สินที่ถูกอายัดของอิหร่านจะต้องได้รับการปลดล็อกระหว่างการเจรจาสันติภาพค่ะแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าอิหร่านยืนกรานนะคะว่าเงินจำนวนครึ่งหนึ่งของ 24,000 ล้านเนี่ยนะคะดอลลาร์จะต้องสามารถเข้าถึงได้ในทันทีเมื่อมีการประกาศ MOU
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ส่วนที่เหลือจะต้องถูกโอนภายใน60วันนะนี่หรือเปล่าที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมามากกว่านี้ค่ะคุณอนุจา
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
6: อซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
12: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
13: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
14: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
13: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

มาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะณตอนนี้นะคะมีกลุ่มฝนกลุ่มเล็กๆนะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตรงบริเวณสมุทรสงครามค่ะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังคงปกคลุมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครหลังจากนั้นเนี่ยตอนตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึง2ทุ่มเนี่ยก็กลุ่มนะคะกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยบริเวณสมุทรสาครเนี่ยอาจจะปกคลุมในพื้นที่ได้นานกว่านั้นนะคะอาจจะอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยมากกว่าเวลา2ทุ่มนะอาจจะอยู่ตรงนั้นมากกว่า1ชั่วโมงนะคะก็เป็นช่วงที่น้องฝนฟ้าเริ่มมาเยือนแล้วนะแต่ยังไม่ถึงพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ก็ใกล้เคียงแหละบริเวณโดยรอบนะอยู่เลาะๆขอบนอกนะคะเดี๋ยวดึกกว่านี้อาจจะเข้าถึงกรุงเทพมหานครได้ค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ได้มีการอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศอยู่ตลอดนะอยู่เลาะๆขอบนอกนะคะเดี๋ยวดึกกว่านี้อาจจะเข้าถึงกรุงเทพมหานครได้ค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่บอกทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขา

ขึ้นมาเนี่ยจะมีเรื่องของคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะคลื่นอาจจะสูง 2-3 เมตรได้เลยแล้วก็ตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันอาจจะสูงมากกว่า3เมตรเลยด้วยซ้ำนะคะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนบนคือทางภูเก็ตขึ้นไปหรือว่าทางตอนล่างนะคะตั้งแต่กระบี่ลงมาก็อาจจะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็คลื่นนะคะคลื่นแรงนะคะตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังทั้งคนที่เดินเรือนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก่อนจะเล่นน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องดูในเรื่องของคลื่นลมประกอบกันไปด้วยนะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวก่อนนะคะก็คือตั้งแต่ช่วง28พฤษภาไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนหนักในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้อย่างที่บอกไปค่ะอันนี้เราก็ต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันเรื่อยๆนะตอนนี้เขามีประกาศออกมานะคะประกาศออกมาทุกวันตอนนี้เป็นฉบับที่4สำหรับวันนี้เป็นฉบับที่4นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีประกาศฉบับที่5ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาตี5นะคะเดี๋ยวก็ให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของประกาศในเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้แจ้งคุณผู้ฟังไปเรื่องของสัญญาณไฟนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยังยังไงก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะตรงเอกชัยบางบอนขาออกนะคะที่เป็นช่วงแยกนะคะสี่แยกบางบอน5ตรงนั้นสัญญาณไฟเนี่ยเป็นสีแดงทุกด้านนะคะเป็นสีแดงทุกด้านแล้วก็ทำให้รถเนี่ยที่ใช้ตรงบริเวณสี่แยกบางบอนเนี่ยต้องวัดใจกันนิดนึงนะคะเราแจ้งประสานไปที่ศูนย์บพิตรให้แล้วนะเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครเดินทางผ่านตรงนี้ระวังไว้ก่อนนะคะระวังไว้ก่อนเป็นดีนะเพราะรถค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรถใหญ่เยอะด้วยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะรถบรรทุก10ล้อเทเลอร์อะไรผ่านตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเพื่อจะไปออกพระราม2ซอย100ด้วยแล้วก็วิ่งออกเอกชัยบางบอนไปออกตรงบริเวณถนนกาญจนาด้วยนะคะหรือว่าทางมหาชัยมันก็ต่อเนื่องกันนะสำหรับตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้นะคะส่วนในสายทางอื่นๆนะในช่วงหัวค่ำของวันนี้ก็ยังดูไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะอย่างที่บอกไปพหลโยธินเองรถก็ค่อนข้างเยอะรัชดาพิเศษนะคะรถก็ยังเยอะอยู่นะคะบางนาตราดที่เราได้รับรายงานมาเมื่อสักครู่นะมีคุณผู้ฟังแจ้งมานะคะใน X ของ JS100 บอกว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุตรงบางนาตราดกมที่18นะก็เลยส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่นี่รถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับจุดนั้นนะรถหนาแน่นนะคะมีอุบัติเหตุตรงกม18ในฝั่งขาออกนะคะเป็นรถบรรทุกกับรถเก๋งนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลนะแจ้งมาทาง X ของเรานะคะว่ามันมีรถชนกันนะก็ส่งผลให้ณเวลานี้เองเนี่ยประมาณรถที่ติดสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่คลี่คลายนะคะยังคงเยอะอยู่สำหรับขาออกใครใช้ตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะกม18นะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมนะก็ยังติดอยู่นะรถยังติดอยู่ไม่ได้คลี่คลายนะสำหรับจุดนี้นะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเดี๋ยวนะตอนนี้ใครยังเดินทางอยู่ตรงไหนอย่างไรอัปเดตหน่อยนะคะขอเสียงหน่อยอยู่ตรงไหนนะสามารถพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาถึงท้ายปลายชั่วโมงถ้างั้นเดี๋ยวดิฉันขอพักตรงนี้อีกครู่หนึ่งนะคะแล้วหลัง20 นาฬิกาเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15-20พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นนอกจากนี้พระบรมวงศ์ยังเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการรวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายอิลฮัมอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานกรุงบากูในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจันได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดสมุทรสงคราม
1: วันนี้เวลา 10:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยประจำปีการศึกษา2569และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องธงน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5แล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลจำนวน664นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ28นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน201นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง140นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับพระราชทานเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับพระราชทานเหรียญเงิน194นายรางวัลการศึกษาดีได้รับพระราชทานเหรียญทองแดง97นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา2569ทรงสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทูนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศจากนั้นเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉาดประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องในโอกาสครบ150ปีวัดดอนมโนราเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสภาพแวดล้อมเดิมอยู่ในสวนลึกชาวบ้านในพื้นที่ได้ถวายที่ดินเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆเมื่อปี2419และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2471วัดมีพื้นที่12ไร่เศษมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถศาลาบำเพ็ญกุศลศาลาการเปรียญหอพระไตรปิฎกกุฏิสงฆ์หอปริยัติธรรมและฌาปนสถานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆมาโดยตลอด ปูชนียวัตถุสำคัญในวัดคือพระประธานอุโบสถพระนามว่าหลวงพ่อสำริดหรือหลวงพ่อโตหล่อด้วยโลหะสำริดปางขัดสมาธิเพชรมีพุทธลักษณะงดงามพระพักอิ่มแย้มพระสวนเล็กน้อยขนาดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูง79นิ้วประดิษฐานบนฐานบัวคว่ำบัวงายเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ในปี2565เจ้าอาวาสวัดดอนมโนราสำรวจพบว่าองค์พระประธานชำรุดเสียหายและฐานชุกชีมีระดับความสูงที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากถูกบังด้วยเครื่องสักการะทั้งมีการปิดทองพรมน้ำอบวางดอกไม้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดดอนมโนราและพุทธศาสนิกชนดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระประธานพร้อมพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์และยกฐานชุกชีให้สูงขึ้นอีก1เมตร20เซนติเมตรประดับด้วยงานปูนปั้นฝีมือช่างชาวเพชรบุรีและตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ฝีมือช่างชาวจังหวัดสมุทรสงครามมีความงดงามละเอียดและประณีตเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปะและในปี2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทมาประดิษฐานบนผ้าทิพย์หน้าฐานชุกชีพระประธานอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเพิ่มเติมโดยการวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามประกอบด้วยภาพพุทธประวัติ21ตอนและสอดแทรกวิถีชีวิตชาวชุมชนดอนมโนราเช่นการปลูกมะม่วงอกร่องการทำยาจืดการทำน้ำตาลมะพร้าวตลาดน้ำดอนมโนราและการบิณฑบาตทางเรือปัจจุบันมีพระครูสมุทรวัฒนาพรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา21รูป
0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์2คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เข้ารับปริญญาจำนวน 1,919 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความว่าการพยาบาลการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและเข้มแข็งการจะดำเนินงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้มีทักษะการประสานงานกับสหวิชาชีพมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนตนเองเพิ่มเติมอยู่เสมอให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดังที่กล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหัวใจของการทำงานด้านสุขภาพคือความเสียสละความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ถ้าทำได้งานของแต่ละคนก็จะประสบความสำเร็จสามารถเป็นรากฐานอันมั่นคงในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เป็นปัจจัยนำความเจริญยั่งยืนมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยได้สืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริจังหวัดน่าน วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านโอกาสนี้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่นักเรียนและราษฎรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีคณะองคมนตรีได้แก่นายอัมพลกิตติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างร่วมในพิธีจากนั้นองคมนตรีได้มอบสมุดประจำตัวให้แก่ผู้แทนประชาชนตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินรวม859แปลงเนื้อที่กว่า 4,800 ไร่พร้อมมอบกล้าไม้จำนวน 6,000 ต้นเพื่อนำไปปลูกเสริมความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนและต่อมาได้ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทโดยบ้านน้ำรีพัฒนาถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาอาชีพและสร้างเครือข่ายจิตอาสานอกจากนี้คณะองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอาทิการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ในโรงเรือนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทดแทนพืชเชิงเดียวและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด20กิโลวัตต์ต่อวันณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรีพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและช่วยรักษาประสิทธิภาพในการจัดเก็บยาเวชภัณฑ์และวัคซีนให้พร้อมบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทจักริจศรีนนท์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กับเชิญอาหารพระราชทานได้แก่ข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นขนมไทยและไอศกรีมไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เพื่อให้ผู้สูงอายุข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารครบ5หมู่และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบรวม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีผู้สูงอายุชายและหญิงอยู่ในความอุปการะจำนวน95คนอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 70-80 ปีและอายุมากที่สุด100ปีอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตนายชนะชัยวรมาลีเป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในวันนี้ข้าราชบริพารเหนือราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตโดยมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน92คนได้โลหิตจำนวนรวม 36,800 ซีซีซึ่งจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดตรัง วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมมหกรรมสุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทางประจำปีงบประมาณ2569ของศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์อาทิโครงการจิตอาสารณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องคลินิกมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและคลินิกตรวจประเมินพัฒนาการเด็กสำหรับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงปัจจุบันยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสีเขียวด้วยระบบดิจิทัลแบบไร้กระดาษนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์และใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีผลงานเด่นด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงงานวิจัยนวัตกรรมโคลนทะเลหาดสำราญเพื่อบำบัดผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรท้องถิ่นช่วงบ่ายองคมนตรีได้เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สร้างสุขสู่ชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหมุนเวียนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงยืมใช้งานรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญของเยี่ยมพระราชทานจากมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังจำนวน2รายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดดอนบุพผารามวัดผังม่วงวัดวรจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14:30 น.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดเทพปูรณารามวัดธาตุวัดอัมพวันวัดสายทองจังหวัดขอนแก่นวัดธาตุจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสะอาดนาถมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์และต่อมาเวลา 17:00 น.บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทเชฟรอนในประเทศไทยได้แก่บริษัทเชฟรอนไทยจำกัดและบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดประชานิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์วัดโพชัยวัดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดขอนแก่นวัดอรุณสิงคารามวัดบ้านเหล่างิ้วจังหวัดร้อยเอ็ดวัดสะบัววัดท่าบึงและวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ส่วนการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 น.มูลนิธิวิภาวดีรังสิตมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ บริษัทชาดารักเดคอเรชั่นจำกัดบริษัทกรีนครอสเซฟตี้จำกัดและนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น21ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดวันนี้เวลา 16:30 นาทีนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโง่เฟืองลีภริยาเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดในฐานะมิตรประเทศอันใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงณห้องรัชกาลที่10อาคารเหนือรัชกาลในพระองค์904ซึ่งสะท้อนถึงไมตรีจิตและสายสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงระดับพระราชวงศ์อันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานซึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีส่วนสำคัญในการกระชับมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตลอดทั้งวันนี้มีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนอาทิข้าราชการสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิริตไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยควบคู่การทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงานด้านศิลปะหัตถกรรมโดยมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยอันเป็นงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผ้าไหมไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทธไทยสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้หลัง20นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะมาดูเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงค่ะทาง MEA นะคะได้มีการแจ้งปิดการจราจรนะคะในเส้นทางตรงบริเวณขาเข้าอาคารพาณิชย์เยื้องทางเข้ากฟผ.ไซน้อยค่ะก็คือเป็นการปิดการจราจร2เลนนะคะ2เลนตั้งแต่วันนี้นะคะ28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินค่ะก็หลังจากที่มีการปิดการจราจร2เลนนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1หลังจากนั้นคาดว่าสามารถเปิดการจราจรได้นะคะในวันที่1นั่นแหละค่ะนะคะช่วงเวลา5นาฬิกาค่ะก็ตรงนี้ฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกนะคะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตรงกฟผ.ไซน้อยนะคะในเรื่องของการวางแผนการเดินทางค่ะทาง MEA ขออภัยผู้ที่รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยนะคะอันนี้คือ1เส้นทางนะที่ทาง MEA ได้มีการแจ้งในเรื่องของการปิดการจราจรนะคะแล้วยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะตรงบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงค่ะทาง MEA เนี่ยแจ้งปิดการจราจร2เลนด้วยกันนะคะถนนบางกรวยไซน้อย2เลนบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2569นะคะเพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินค่ะอันนี้ก็คาดการว่านะคะจะสามารถเปิดการจราจรได้ในช่วงวันที่6กรกฎาคมเวลา5นาฬิกานะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ทาง MEA ได้แจ้งปิดการจราจรตรงนี้ก็ฝากสำหรับใครที่ต้องผ่านทางนะคะวางแผนในเรื่องของการเดินทางไว้ด้วยอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะช่วงระยะเวลาที่มีการปิดการจราจร2เลนถนนบางกรวยไซน้อยตรงจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงก็จะเป็นช่วงปลายเดือนนี้นะคะ30พฤษภาคมไปจนถึง6กรกฎาคม2569หลังจากนั้นเนี่ยจะสามารถเปิดใช้งานได้เช่นเดิมนะคะตอนนี้เขาต้องมีการคืนสภาพผิวการจราจรถาวรให้กับพื้นที่นะคะทาง MEA แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของสภาพพื้นที่นะคะที่มีการทำงานอีกจุดหนึ่งนะแต่อันนี้อยู่ที่สระบุรีนะคะเก็บมาเล่าให้ฟังแล้วกันเผื่อใครผ่านทางแถวนั้นแขวงทางหลวงสระบุรีค่ะเขาก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าจะมีการเตรียมปิดช่องจราจร1ช่องทางบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติในฝั่งขาเข้าค่ะบนทางหลวงหมายเลข1นะคะช่วงกม.ที่112บวก100นะคะถึง112บวก300ในพื้นที่อำเภอหนองแคสระบุรีค่ะจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนหน้านะตั้งแต่วันที่8จนถึง11มิถุนายน2569นะคะก็จะเป็นการปรับปรุงตรงจุดที่เป็นสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบเป็นสถานีตรวจสอบน้ำหนักนะคะที่เขาจะให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาดำเนินการปรับปรุงตรงจุดนั้นก็เลยจะต้องมีการปิดนะคะปิดช่องจราจร1ช่องทางตรงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติในฝั่งขาเข้าค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครต้องเดินทางในช่วงเดือนหน้าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงลดความเร็วนะคะแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยเพราะว่าไอ้การปิดช่องจราจรเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบนะคะกับการจราจรอาจจะมีการชะลอตัวในช่วงวันเวลาดังกล่าวนะคะจุดนี้จะอยู่ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะเก็บมาฝากอีก1จุดนะคะเดี๋ยวเราไปพักก่อนดีกว่าถึงเวลาพักอีกแล้วนะพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางต่อขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะที่ถนนมิตรภาพค่ะในฝั่งขาออกนะคะมิตรภาพขาออกช่วงขึ้นเนินทับกวางค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะเป็นเหตุของรถเก๋งกับรถทัวร์นะคะทั้งสองคันเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาสุดนะคะลักษณะของการกีดขวางนี่คือรถเก๋งอะค่ะขวางหน้ารถทัวร์เลยไม่รู้ว่าไปขวางกลับลำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะแต่ดูจากสภาพเนี่ยดูเหมือนถนนผิวการจราจรมันจะเปียกลื่นไหมนะคะดูจากจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะมันจะเป็นช่วงขึ้นเนินพอดีเลยนะคะเนินทับกวางค่ะในฝั่งขาออกของถนนมิตรภาพนะคะช่วงขึ้นเนินทับกวางรถเก๋งกับรถทัวร์นะคะกีดขวางกันอยู่ตรงบริเวณช่องทางด้านขวาสุดนะคะจากที่เห็นในภาพตอนนี้ก็คือเริ่มมีท้ายแถวแล้วนะสำหรับจุดนี้นะเพิ่มความระมัดระวังด้วยถ้าใครใช้เส้นทางตรงนี้ในฝั่งขาออกของถนนมิตรภาพนะคะพอพูดถึงเรื่องของถนนเปียกลื่นนะดิฉันนึกไปถึงว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกก็จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานหรือว่าอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นใบปัดน้ำฝนที่มันยังไม่เสื่อมสภาพเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรื่องของการมองเห็นยิ่งแย่กันไปใหญ่ฉะนั้นต้องไปลองเช็คดูนะคะว่าใบปัดน้ำฝนที่รถของคุณเนี่ยมันพร้อมลุยในช่วงหน้าฝนหรือเปล่านะคะซึ่งทางโครงการคนละรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะก็มีคำแนะนำมาฝากค่ะในเรื่องของการเลือกใบปัดน้ำฝนให้เหมาะขับหน้าฝนก็จะอุ่นใจมากขึ้นถามว่าเลือกยังไงบ้างในการเลือกประเภทใบปัดน้ำฝนให้เหมาะนะคะเขาบอกว่าการใช้งานแบบโครงเหล็กรุ่นมาตรฐานที่พบได้ทั่วไปเนี่ยมันจะแข็งแรงทนทานราคาประหยัดแต่แรงกดก็อาจจะไม่สม่ำเสมอเท่ารุ่นใหม่ๆที่เป็นแบบไร้โครงที่เป็นซิลิโคนนะคะที่เขาออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่จะช่วยทำให้แนบกระจกมากขึ้นปัดน้ำได้เรียบขึ้นนะคะแล้วก็ลดเสียงรบกวนแล้วก็ทนแดดได้ดีค่ะอันนี้ใบปัดแบบไร้โครงเนี่ยมักเหมาะกับรถที่คุณต้องใช้รถทุกวันนะหรือว่าขับรถลุยฝนบ่อยๆอันนี้แนะนำนะคะในเรื่องของแบบใบปัดไร้โครงค่ะส่วนขนาดนะอันนี้ต้องเช็คให้กับต้องเรียกว่าเช็คให้มันเข้ากับรถนะให้ตรงกับรุ่นตรวจสอบจากคู่มือรถได้นะคะหรือว่าวัดจากใบปัดเดิมโดยส่วนใหญ่ฝั่งคนขับจะยาวกว่าฝั่งผู้โดยสารจริงหรือเปล่าเคยสังเกตไหมเขาบอกว่าฝั่งผู้โดยสารกับคนขับเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะใบปัดน้ำฝนฝั่งคนขับเนี่ยจะยาวประมาณ24นิ้วนะคะคนนั่งเนี่ยผู้โดยสารก็จะอยู่ที่16นิ้วลองไปวัดดูนะหากใช้ขนาดไม่พอดีมันอาจจะทำให้ใบปัดไม่สุดหรือว่าไปกระแทกกับขอบกระจกได้นะคะชนิดของยางใบปัดน้ำฝนอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเขาบอกว่ามันจะมีทั้งเป็นยางธรรมชาตินะที่จะช่วยปัดน้ำได้ดีราคาคุ้มค่าแต่จะเสื่อมสภาพไวหน่อยเมื่อเจอแดดจัดๆนะคะหรือว่าเป็นยางเคลือบกราไฟต์อันนี้ก็ช่วยลดแรงเสียดสีลดเสียงสะดุดแล้วก็ถนอมผิวกระจกค่ะยางซิลิโคนแบบนี้ก็จะยืดหยุ่นสูงหน่อยทนความร้อนแล้วก็ทนรังสี UV ได้ดีนะคะเสื่อมสภาพได้ช้าหน่อยถ้าไปเจอแดดจัดๆแล้วก็มีอายุการใช้งานได้ยาวถามว่าเหมาะไหมกับเมืองไทยเหมาะมากนะสภาพอากาศเมืองไทยที่มีฤดูร้อนมากร้อนมากที่สุดนะคะฉะนั้นใช้ยางซิลิโคนอาจจะดีที่สุดสำหรับรถคุณค่ะและสัญญาณเตือนว่าได้เวลาเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้วนั่นก็คือปัดแล้วมันมีคราบน้ำหรือปัดแล้วมันยังเป็นฝ้าอยู่บนกระจกมีเสียงเอี๊ยดอาดออดแอดขณะใช้งานนะใบปัดสะดุดปัดไม่เรียบเนื้อยางแข็งกรอบแตกหรือว่าฉีกขาดอันนี้แนะนำเลยนะคะตรวจเช็คบ่อยๆหน่อยนะคะในช่วง 6-12 เดือนเนี่ยตรวจนะคะ6เดือน12เดือนนะคะเพื่อให้พร้อมใช้งานในทุกสภาพอากาศค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะพูดถึงใบปัดน้ำฝนพร้อมแล้วสภาพรถพร้อมแล้วคนขับขี่พร้อมแล้วนะคะเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ก็ต้องพร้อมไปด้วยเช่นกันค่ะทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับส
ถานีวิทยุจส100ค่ะเราจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะมีเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ที่เรียกว่าสมาชิกเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าแน่นอนค่ะใครสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะกรณีมีสินไหมแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกนะคะก็สามารถยืมรถสำรองไปใช้ได้ไม่เกิน20วันอันนี้มีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะคะคุณสมบัติรถที่จะเข้าร่วมโครงการกับทางโครงการของเราได้นะถ้าไปทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1อันนี้ก็ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนะตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะและถ้าเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3อันนี้ก็คือสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ได้หมดเลยนะแต่ว่าจะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3นะคะอยู่ในอีกประเภทหนึ่งแต่สิทธิประโยชน์ก็จะได้รับเช่นกันมีทั้งในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็มีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะใครสนใจนะอยากรู้รายละเอียดของการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1หรือการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโครงการนะคะสอบถามกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะคะสอบถามได้เลยนะเจ้าหน้าที่พร้อมตอบคำถามคุณนะคะทั้งเรื่องของเบี้ยประกันภัยนะคะเรื่องของรายละเอียดต่างๆอ้อตอนนี้นะในเรื่องของเบี้ยประกันภัยนะคะสามารถผ่อน 0% ได้ด้วยนะสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1อันนี้ผ่อน 0% นานถึง6เดือนนะคะส่วนการทำประกันภัยประเภท3ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนด้วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่น่าสนใจที่ทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้จัดทำขึ้นค่ะมาพูดถึงโครงการดีๆนะขอมาดูเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะคอยดูสิทธิ์แล้วก็อาจจะยังเช็คสิทธิ์ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus อยู่ใช่ไหมคะณเวลานี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลือในช่วงเวลาใกล้ๆ3ทุ่มของวันที่28พฤษภาคมอยู่ที่ 4,278,297 สิทธิ์ค่ะอันนี้ก็คือยังสามารถไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลือในช่วงเวลาใกล้ๆ3ทุ่มของวันที่28พฤษภาคมอยู่ที่4,278,297

จนถึง4ทุ่มเนี่ยคืนนี้ก็ยังลงได้นะถึง4ทุ่มของคืนนี้นะคะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์นะคะตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อย เรื่องของการลงทะเบียนนะคะจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนะคะตอนนี้เหลืออยู่อีก4ล้านกว่าสิทธิ์นะใครที่ยังไม่ได้ลงก็สามารถลงได้นะคะสำหรับโครงการนี้นะนี่มาอัปเดตให้ได้ทราบเพิ่มเติมนะคะบางคนบอกอุ๊ยลงแล้วแล้วซื้ออะไรใช้อะไรได้บ้างคือลงทะเบียนเรียบร้อยคุณได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะไปเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกในวันที่1มิถุนายน2569นะคะการใช้สิทธิ์ก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกๆวันนะคะอันนี้ก็คือไปเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็วันที่15มิถุนายน2569เริ่มใช้สิทธิ์ Food Delivery วันแรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ที่คุณได้รับจะได้ใช้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เป็นวันสุดท้ายสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะอย่าลืมนะได้รับสิทธิ์แล้วก็อย่าลืมไปใช้กันนะจะได้ช่วยประหยัดค่าครองชีพค่าใช้จ่ายสินค้าที่ร่วมรายการในโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีอะไรบ้างก็คือจะมีในเรื่องของร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะส่วนเรื่องของร้านนวดสปาทำเล็บทำผมนะคะสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันเหล่านี้ไม่เข้าร่วมกับโครงการไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าอันนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเช่นกันนะก็จะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่จำเป็นกับชีวิตประจำวันของเราตรงนี้เราก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะใครที่ได้สิทธิ์แล้วก็รอก่อนนะอดใจหน่อยนะเดี๋ยววันที่1ถึงจะใช้ได้นะกรณีไปซื้ออาหารหรือว่าอาหารเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เนี่ยก็จะเริ่ม15นะ15มิถุนายนนะส่วนการซื้อสินค้าในร้านค้ากรณีต่างๆที่เป็นร้านค้าแถวบ้านอะไรแบบนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะใครยังไม่ได้ไปกดรับสิทธิ์ไปกดเลยนะยังเหลือสิทธิ์อยู่อีกเยอะเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาทาง YouTube ด้วยนะคะมีทักทายมาสวัสดีคุณธนุสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีฝากสวัสดีทีมงานด้วยนะขอบคุณมากสำหรับการทักทายนะคะในช่วงหัวค่ำของวันนี้นะในเรื่องของข้อมูลต่างๆเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะจากกันไปทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้นะใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ MRT กับ BTS นะคะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยก็สามารถใช้นะคะใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยได้เช่นกันนะคะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะเพียงแค่คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยหลังจากวันที่1ไปใช่ไหมคุณจะใช้ขึ้น MRT หรือว่าขึ้นBTS นะคะหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยคุณก็แค่เปิดนะเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องมีเงินด้วยนะต้องมีเงินใน G-Wallet ก่อนนะในแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็เข้าไปในเมนูไทยช่วยไทย Plus 6040แล้วก็ไปกดนะกดเลือกสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์แล้วก็ไปสแกน QR Code ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานีนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยตรวจสอบยอดเงินกดปุ่มยืนยันใส่รหัสพินทำรายการสำเร็จรับสลิปจากทางเจ้าหน้าที่รับตั๋วนะจากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินทางได้อันนี้ก็คือการใช้สิทธิ์นะคะสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟฟ้าผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะก็เตรียมตั๋วสามารถใช้ได้นะเป็นการเดินทางที่จะทำให้คุณประหยัดลงไปรัฐช่วย60คุณออก40นะคะไปพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือย้ำชัดยังคงมาตรการปิดด่านตลอดแนวและจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือน25อำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากสักครู่มาติดตามค่ะ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือน25อำเภอเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมสั่งเข้มพื้นที่เสี่ยงถ้ำและน้ำตกหากเสี่ยงอันตรายให้ปิดทันทีคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
5: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง25อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันนี้ถึง1มิถุนายนและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จึงกำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักและประเมินแล้วว่าเสี่ยงอันตรายให้สั่งปิดทันทีพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับความปลอดภัยด้วยการนำระบบเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่หรือ CM Floodมาช่วยบริหารจัดการน้ำและคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าแบบเรียลไทม์และในปีนี้ยังได้จัดทำระบบสารสนเทศเตือนภัยเขตน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องหมายแฟลชมาร์กแสดงระดับน้ำท่วมสูงสุดและเผยแพร่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม5ระดับตั้งแต่ระดับ4เมตร30เซนติเมตรถึง5เมตร30เซนติเมตรเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเปรียบเทียบข้อมูลผ่านทางออนไลน์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพศศิดาราสิงห์เนตรายงาน
4: กองทัพเรือย้ำชัดยังคงมาตรการปิดด่านตลอดแนวหลังจับกุมคนไทย14รายลักลอบเดินทางกลับจากฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543เข้าลาดตระเวนในพื้นที่หลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบข้ามแดนจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้14คนเป็นชาย11คนหญิง3คนจากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่าลักลอบไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้ค่าจ้างเดือนละประมาณ 20,000 บาทแต่ภายหลังทางการกัมพูชาเข้มงวดปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และเว็บพนันทำให้ไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนชัดว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่บางเพจกล่าวอ้างและหากเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้สามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้ไม่จำเป็นต้องลักลอบเข้าประเทศในเวลากลางดึกพร้อมยืนยันว่ากองทัพเรือยังคงคุมเข้มชายแดนตามมาตรการความมั่นคงอย่างต่อเนื่องณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ถึงบ้านปลอดภัยแค่ใส่ใจวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21 นาฬิกา กับอีก14 นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะเรามีหลากหลายเรื่องราวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันในช่วงค่ำคืนนะคะวันนี้นะคะช่วงเวลา3 ทุ่มไปเช็คเรื่องของสภาพอากาศนะเรื่องของฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะคะในช่วงคืนนี้นะคะในกรุงเทพไม่มีฝนนะคะไม่มีฝนแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยทางสำนักการระบายน้ำค่ะได้มีการบันทึกอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำตอน3 ทุ่มนี่อยู่ที่30 องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 75% ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของฟ้าฝนนะในช่วงค่ำคืนนี้จากสถานีเรดาร์หนองจอกนะคะที่เขามีการบันทึกภาพไว้ก็ถือว่าผิดคาดนะยังไม่มีกลุ่มฝนเลยแล้วก็ฝนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็คือกระจายตัวออกไปก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มใหญ่ๆทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะอยู่แถวฉะเชิงเทราแล้วก็เหมือนจะสลายตัวไปแล้วด้วยนะสำหรับในพื้นที่ตรงนั้นคืนนี้อาจจะนอนร้อนหน่อยนึงนะไม่มีฝนจ้านะคะแต่เดี๋ยวต้องดูค่ะหลังจากนี้อีก 2-3 ชั่วโมงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเองเนี่ยก็จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของฟ้าฝนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของลมนะคะแล้วก็เรื่องของฝนที่มันจะตกหนักในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มีการประกาศเตือนด้วยนะเรื่องของจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีในพื้นที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับจังหวัดที่ทางปภ.เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาในเรื่องของฟ้าฝนนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เฝ้าระวังกันนะคะตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะหรือ DDPM เนี่ยเขาได้บอกไว้นะคะทั้งหมดนี้มี71 จังหวัดนะทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้และกรุงเทพมหานครที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่มันจะตกลงมาหนักนะคะเขาก็เตือนภัยไว้นะว่าตั้งแต่วันที่28นะคะ28พฤษภาคมเป็นต้นไปตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูกันนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเพราะว่าทางปปห.เองบอกว่ามันจะมีในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะทั้ง เรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มในภาคเหนือเนี่ยค่ะมีด้วยกัน17 จังหวัดนะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีค่ะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20 จังหวัดด้วยกันนะคะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนในภาคกลางเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะ25 จังหวัดด้วยกันภาคกลางมีที่ไหนบ้างที่กาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการค่ะส่วนภาคใต้นะคะมีด้วยกัน9 จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันบีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนพื้นที่ที่จะต้องระวังในเรื่องของคลื่นลมแรงอันนี้เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะพังงาแล้วก็ที่ภูเก็ต3 จังหวัดด้วยกันนะคะสำหรับคลื่นลมแรงที่ทางกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยได้มีการแจ้งออกมาเขามีการประสานไปทั้ง71 จังหวัดนะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามในเรื่องของสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ในพื้นที่แล้วมันมีในเรื่องของ ความเสี่ยงนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหตุนะคะน้ำท่วมหรือว่าเกิดเหตุขึ้นนะคะก็สามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทางปภ.เนี่ยเขารับแจ้งตลอดนะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยถ้ำน้ำตกถ้ำลอดตรงไหนถ้าเขามีความเสี่ยงมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดนะคะไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงอันนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยผู้ประกอบการเดินเรือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือโดยสารเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะถ้าดูว่ามันมีสถานการณ์หรือว่าแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดนะคะและถ้ามีประกาศแจ้งเตือนก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยได้แจ้งออกมาเมื่อช่วงเวลาเที่ยงวันของวันนี้นะคะว่าพื้นที่71จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมันมีความเสี่ยงในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะคะฉะนั้นเราก็จะต้องติดตามแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตนะแล้วก็ทรัพย์สินของท่านด้วยฉะนั้นเมินเฉยไม่ได้นะถ้ามีประกาศอะไรเราก็ต้องตามแล้วก็ปฏิบัติตามนะที่อย่างที่บอกไปว่าไม่อยากให้ฝืนเขาบอกว่าห้ามเดินเรือเล็กงดออกจากฝั่งบางท่านบอกแค่นี้เองนะบางคนบอกว่าโอ้ยฉันเป็นชาวเรือเป็นนักเดินเรือรู้จักคลื่นลมดีแต่บางทีมันก็ไม่แน่นะคะฉะนั้นถ้ามีประกาศเนี่ยก็ควรจะงดนะตามที่เขาได้มีการแจ้งไว้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับ71จังหวัดที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครที่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันค่ะมาดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่าพอพูดถึงกรุงเทพมหานครในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวตอน4ทุ่มนะ4ทุ่มทางกปน.เนี่ยจะหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงนะในเรื่องของระบบท่อประทานค่ะก็จะเป็นเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำนะคะตรงบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สาขาการจนาพิเศษบางแวกค่ะถนนการจนาพิเศษตะวันตกนะคะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยอาจจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลนะคะจนเช้านะคะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยู่บ้านแล้วนะคะลองตรวจสอบดูนิดนึงสำรองน้ำไว้ใช้ก่อน4ทุ่มนะคะน้ำเนี่ยจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลจนถึงเวลาตี5ของวันรุ่งขึ้นค่ะในพื้นที่ถนนกาญจนาภิเษกทั้ง2ฝั่งนะตั้งแต่ทางรถไฟพระรามที่2ไปจนถึงคลองบางระมาดค่ะถนนบรมราชชนนีในฝั่งเลขขี้ตั้งแต่ซอย63จนถึงซอย123นะคะในฝั่งเลขคู่ของถนนบรมราชชนนีค่ะซอย46จนถึงซอย78ค่ะพุทธมณฑลสาย2ทั้ง2ฝั่งเลยตั้งแต่แยกตัดกับถนนเพชรเกษมไปจนถึงคลองบ้านไทรพุทธมณฑลสาย3ทั้ง2ฝั่งเช่นกันค่ะตั้งแต่แยกตัดกับถนนเพชรเกษมถึงคลองบางคูเวียงนะคะถนนศาลาธรรมศพค่ะถนนอุทยานถนนทวีวัฒนาถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกนะคะที่น้ำจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลจนถึงเช้านะคะถนนเพชรเกษมทั้งสองฝั่งตั้งแต่คลองราชมนตรีถึงแยกตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย4ถนนบางแวกทั้งสองฝั่งค่ะตั้งแต่คลองราชมนตรีถึงแยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย3เอกชัยทั้งสองฝั่งเช่นกันตั้งแต่คลองด่านจนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครนะคะบางบอน2บางบอน3บางบอน4บางบอน5คืนนี้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะคะถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเดี๋ยวคืนนี้กลับไปดิฉันคงไม่ต้องอาบน้ำดีกว่ามั้งรองน้ำไม่ทันแล้วนะคะตัวยังอยู่ที่ออฟฟิศนะถ้าทางจะเป็นคนจิตใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้คืนนี้นะอันนี้ก็คือเป็นการทำงานค่ะเขาจะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบท่อประทานนะคะมันก็เลยจะส่งผลกระทบเป็นพื้นที่วงกว้างหน่อยจะถึงช่วงประมาณตีห้าของวันรุ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีน้ำเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นการทำงานในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะก็ช่วงเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะอันนี้แจ้งก่อนให้คุณผู้ฟังได้สำรองน้ำใช้กันนะคะตอนนี้ยังทันอยู่นะไปดูเรื่องอื่นๆกันต่อเดี๋ยวไปดูสภาพการจราจรในช่วง ตอนดึกคืนนี้สิมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่อัปเดตเรื่องของการจราจรให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปตอนช่วงประมาณ2ทุ่มนะคะ2ทุ่มกว่าๆนะเรื่องของการเดินทางที่ยังคงมีเป็นปัญหาบางจุดบางช่วงนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะเท่าที่ดูในกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครเนี่ยสักครู่นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของสภาพการจราจรมันจะเบาบางลงแล้วนะคะสำหรับบางเส้นทางบางพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวยาวๆตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะอย่างเช่นตรงสะท้อนเหนือสะท้อนใต้ตอนนี้ก็ดูดีนะคะดูดีทั้งสองฝั่งแหละไม่ได้มีปริมาณรถตกค้างแต่อย่างไรแต่ช่วงหัวค่ำนี่อาจจะเยอะสักหน่อยนะคะแต่ตอนนี้เป็นปกติแล้วเส้นดินแดงไปดูดินแดงกันตรงแถวตรงโบสถ์แม่พระนะตรงนี้นะทางแยกโบสถ์แม่พระนะคะก็ดูปริมาณรถเนี่ยไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แล้วนะคล่องตัวดียังเคลื่อนตัวตามกันได้นะเท่าที่เห็นจากในกล้องนี่คือวิ่งกันฉิวเลยนะคะตรงบริเวณแยกโบสถ์แม่พระนะคะใช้การได้ดีไม่มีปัญหาเหมือนช่วงตอนเย็นที่ปริมาณรถค่อนข้างเยอะแล้วมีท้ายแถวสะสมอยู่ตรงหน้าแยกสัญญาณไฟนะคะตอนนี้ไปได้แล้วสบายสบายนะสำหรับเส้นทางตรงนั้นโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยณเวลานี้นะคะดูดีไม่มีปัญหาค่ะอาจจะมีชะลอตัวตรงบริเวณถนนราชวิถีมุ่งหน้ามาทางแยกอนุสาวรีย์ชัยนะคะชะลอตัวเล็กน้อยตรงบริเวณนั้นผ่านพ้นไปนะคะออกไปทางถนนพหลโยธินก็ไม่มีปัญหาค่ะใช้การได้ดีฝั่งกลับกันก็ดูดีเช่นกันนะคะตรงบริเวณแถวแยกสะพานควายนะพหลโยธินจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปทางแยกสะพานควายก็ยังคล่องตัวดีนะคะคืนนี้ตรงนี้แถวๆสนามเป้ายังดูดีใช้การได้ไม่มีปัญหาติดขัดแต่ประการใดนะคะรถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะไม่มีตกค้างติดขัดนะสำหรับเส้นทางตรงนี้ดีกว่าตอนเย็นเยอะเลยนะคะรถที่ไปทางแยกสะพานควายก็ใช้การได้ดีฝั่งกลับกันนะมุ่งหน้ากลับเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ดูดีรถไม่เยอะค่ะวิ่งสบายสบายเลยนะช่วงเวลานี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งเส้นที่ธรรมดาตอนเย็นนี่จะเป็นสีแดงเลยทีเดียวเชียวนะแต่ถามว่าตรงไหนที่ยังมีปัญหาหรือว่ายังดูปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวฉันไปดูนิดนึงเอ๊ะทำไมตรงแถวเพชรบุรีแถวเพชรบุรีตรงบริเวณแยกราชเทวีนี่ดูยังวุ่นวายสับสนอยู่เลยนะตรงแยกราชเทวีถนนเพชรบุรีตรงนี้นะคะรถค่อนข้างเยอะทีเดียวนะดึกแล้วรถยังเต็มอยู่เลยนะคะตรงบริเวณนี้นะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้รถเยอะก็จริงแต่ไปได้นะคะไม่ได้หยุดนิ่งนานรถค่อนข้างเยอะแต่เดินทางได้นะคะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะเพชรบุรีมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะคะส่งกำลังใจไปให้ใครกำลังเดินทางอยู่นะส่วนพญาไทกลับมาดูตรงถนนพญาไทยกันนิดนึงนะคะเส้นพญาไทรถที่มาจากแยกราชเทวีมุ่งหน้าไปแยกปทุมวันก็ยังผ่านตรงนี้ได้นะยังเดินทางผ่านตรงนี้ได้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกับการอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะเป็นอีกหนึ่งจุดพอไปถึงตรงแยกปทุมวันนะดิฉันชอบแยกนี้มากเลยเพราะข้างบนมันจะเป็นสกายวอล์กนะแล้วก็จะเป็นแบบวงกลมๆอ่ะที่มันถ้ามันมีแสงมันก็จะส่องลงมาบนพื้นตรงแยกปทุมวันเป็นภาพที่สวยไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะตอนนี้ดูรถคล่องตัวดีนะตรงบริเวณแยกปทุมวันนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ถึงแม้ว่าทางฝั่งพระราม1อาจจะมีรถเยอะสักหน่อยนะแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะมุ่งหน้าไปแยกปทุมวันยังไม่ได้ติดขัดแต่ประการใดค่ะก็ไปกันได้เรื่อยๆนะสำหรับช่วงกลางดึกคืนนี้นะคะไม่มีปัญหาเส้นทางนี้ใช้ดีแล้วนะดีกว่าตอนเย็นพญาไทก็จะติดอยู่ตามแยกสัญญาณไฟเป็นบางช่วงเท่านั้นแหละค่ะนะคะเป็นบางช่วงพอออกมาถึงตรงบริเวณถนนพระรามที่4ตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วตอนเย็นอาจจะติดเยอะกว่านี้นะตอนนี้ก็ดูโล่งๆคล่องตัวดีทำความเร็วได้นะคะสำหรับเส้นทางนี้แต่หลังจาก4ทุ่มเป็นต้นไปอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะแถวๆบ่อนไก่จะมีการทำงานนะคะเปิดหน้างานเปิดผิวจราจรนะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะบางค่ำคืนก็จะมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้ สมาธิในการขับขี่นิดนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถ2ล้อรถเล็กรถจักรยานยนต์ถ้าขี่เร็วไปขับเร็วไปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเกิดลื่นนะคะแฉลบได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันในช่วงเวลาหลัง 4:00 นเนี่ยมันจะมีหลายๆพื้นที่หลายๆจุดที่เขาจะมีการทำงานนะคะแล้วก็จะมีการเปิดหน้างานในช่วงค่ำคืนเขาจะมีการวางกลวยมีการแจ้งมีสัญลักษณ์มีสัญญาณแหละแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางคืนมันอาจจะมืดและมองไม่ชัดเนาะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะรับแจ้งจากสายด่วน199ค่ะเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารใกล้เคียงคอนโดวัดเหล่าที่พระราม2ซอย51แยก3อันนี้อยู่แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนเทียนเนี่ยกำลังไปยังจุดเกิดเหตุนะคะมีเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะภายในอาคารใกล้เคียงคอนโดวัดเหล่าพระราม2ค่ะอยู่ท่าข้ามนะคะเขตบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังไปเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตบางขุนเทียนในคืนนี้นะมาดูกันต่อนะเดินทางไปเรื่อยๆสำหรับช่วงเวลาค่ำคืนนี้มีข้อมูลนะคะที่เรายังตามหาแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ช่วยนะช่วยกันดูอยู่เหมือนกันสำหรับกรณีคุณสมควรนะคะคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์ที่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันจันทร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะวันที่24พฤษภาคมจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยเรามีการติดตามนะคะเบาะแสต่างๆที่เราได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามกันต่อทั้งเรื่องของการที่คุณพ่อสมควรเนี่ยขึ้นรถเมล์สาย75ไปนะคะแล้วก็มีคนพบเห็นเพิ่มเติมแต่ยังไม่ยืนยันนะคะว่าแถวหัวลำโพงนะคะใช่คุณพ่อสมควรหรือเปล่าตอนนี้เรายังตามหากันอยู่เผื่อใครพบเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นผู้สูงวัยอายุ70ปีนะคะสูงประมาณ168เซนผิวขาวเหลืองค่ะคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์ไว้ผมรองทรงสั้นสีขาวแซมดำนะคะก็แต่งกายด้วยเสื้อคอปกสีขาวกางเกงบอลขาสั้นสีดำรองเท้าหนังนะคะใส่รองเท้าหนังแบบสวมนะสีน้ำตาลน้ำตาลค่ะก็หายออกไปจากบ้านแถวประชาอุทิศ21นะคะจนถึงตอนนี้นี่ยังตามหาตัวคุณพ่อไม่เจอเลยลูกๆเนี่ยก็พยายามนะคะไปตรวจสอบเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดในละแวกใกล้เคียงก็เห็นคุณพ่อนะทางธนาคารกรุงเทพน่ารักมากช่วยดูกล้องทางหน้าธนาคารให้เห็นคุณพ่อขึ้นรถเมย์สาย75ไปนะเป็นปอ75สีน้ำเงินนะคะทางรถเมย์ทางอู่เขาก็มีการดูเพิ่มเติมให้เหมือนกันสำหรับกรณีนี้นะคะก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมีการไปลงนะขึ้นรถเมย์คันนี้ตอนวันที่25นะคะวันจันทร์แล้วก็ไปลงตรงแถวเซ็นทรัลบางรักนะคะในช่วงบ่ายหลังจากนั้นนี่ก็ยังตามไม่เจอนะจนถึงวันนี้เผื่อใครพบเห็นยังไงสามารถแจ้งกลับมาได้เลยคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์มีอาการหลงลืมด้วยนะคะฝากด้วยละกันเผื่อใครพบเห็นนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งจสร้อยได้24ชั่วโมงเลยค่ะไปที่สายของคุณชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน
1: ์สวัสดีครับคุณอนุตา
0: ค่ะคุณชัยรัตน์อยู่ตรงไหน
1: จสร้อยเมื่อกี้ผมวิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะ
0: ขาเข้า
1: แต่เมื่อสักพักผมก็วิ่งที่ผ่านหน้าสีคอนไปก็ยังไม่มีนี่นะครับผม
0: ค่ะสีคอนสีนครินทร์
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: อยู่ประมาณประตูทางเข้าออกตลาดรถไฟอ่ะครับผม
0: อืม
1: เป็นช่องขวานะ
0: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ทำให้รถติดขัดแล้วแต่มูลนิธิมาแล้ว
0: คือเท่าที่เห็นคือเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์เหรอคะอยู่ในช่องทางด้านขวา
1: น่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: อืมค่ะเห็นรถมูลนิธิด้วยแล้วมีเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยังคะ
1: ไม่แน่ใจเพราะว่ามองไม่ค่อยชัดไปมันจะสว่างเกินไป
0: ค่ะแล้ว
1: บางทีแวบๆเขามันสว่างจ้าเลยแล้วก็น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะไม่ใช่คันเดียวเลย
0: ค่ะแล้ว
1: ตอนนี้วิ่งไปอีก2คันตอนนี
0: ้อยู่ทางด้านขวานะเหตุนะอยู่ขวามือนะรถเยอะไหมคุณชัยรัตน์ตรงบริเวณนั้น
1: ฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุติดขัดนะครับผม
0: ค่ะ
1: แต่เราก็ยาวมาถึง สะพานยูเทิร์นของซีคอนแล้วตอนนี
0: ้ยาวขนาดนั้นเลยเหร
1: อน่าจะเลยมาแล้วเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมผ่านไปยังไม่มีปัญหาการจราจรพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บติดเลย
0: ครับ
1: ผมตอนนี้ผมมาถึงแยกศรีพัฒน์แล้วการจราจรฝั่งนี้ไม่มีปัญหาใช้การได้ดี
0: โอเคแยกศรีพัฒน์ดีไม่มีปัญหา
1: ตอนนี้อยู่ทางรถไฟนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผ่านทางรถไฟก็เป็นระแวงระแวงเลยครับทุกวันนี
0: ้อย่าระแวงสิเราต้องตั้งสติดูให้ดีก่อนตรงนั้นมันมีไม้กั้นไหมคะคุณชัยรัตน
1: ์มีครับมีตรงแยกศรีพัฒน์ไม่มีแต่มันมีข่าวแล้วเวลาผ่านทางรถไฟมันจะเป็นวิวๆเ
0: ว้ย
1: มันไม่ค่อยเรียบอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เวลาเขาทางรถไฟมันจะไม่ค่อยเรียบ
0: ค่ะ
1: เวลาเราผ่านจะกระโดดตึ้งตั้งตึ้งตั้ง
0: แต่มันมีเส้นสีเหลืองที่เป็นเส้นทะแยงให้เราเห็นชัดเจนใช่ไหมคะตรงนั้นอ่ะ
1: มีก็มีตอนนี้เขาพยายามการชัดเจนมากตอนนี
0: ้
1: ครับผม
0: ฉะนั้นเราก็อย่าไปจอดเกินถ้ามันติดจริงๆคุณชัยรัตน์ก็อย่าไปจอดเกินเส้นเหลืองนั่นนะอยู่ข้างหลังดีกว่านะเนาะ
1: รีบผ่านรีบไปครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: แถวพระราม9ช่วงมอเตอร์เวย์ขอบคุณและสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะที่รายงานเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากศรีนครินทร์นะจุดที่ผ่านไปไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุรถอะไรบ้างแต่ที่เห็นคือเห็นรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็เห็นรถกู้ภัยอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะไฟมันวับแวบวิบวับนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามีเหตุของรถอะไรกันบ้างแต่น่าจะเป็นรถจักรยานยนต์คันที่เห็นนะคะอยู่ในช่องทางด้านขวานะจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะตรงบริเวณทางเข้าตลาดรถไฟถนนศรีนครินทร์นะคะส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางคุณชัยรัตน์ที่อัปเดตมาให้ในช่วงดึกๆคืนนี้นะพอพูดถึงแหมอุบัติเหตุเรื่องของรถจักรยานยนต์เมื่อวานนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามตอนที่ดิฉันอยู่ช่วงกลางคืนเนี่ยก็คือได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีเรื่องของหลายเหตุเลยนะรถจักรยานยนต์เนี่ยหลายเหตุแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตหลายรายเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะคะก็พอพูดถึงรถจักรยานยนต์ก็เลยนึกไปถึงข่าวนะเรื่องเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ติดตามกันทั้งวันเหมือนกันสำหรับกรณีนี้นะคะที่ทางสภ.บางสีเมืองนะคะเขาก็มีการนำหมายเรียกไปติดที่บ้านพักของผอ.สำนักสืบสวนแล้วก็กิจการพิเศษปปช.นะคะโดยวันนี้ค่ะทางสำนักงานปปช.ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยก็มีการแถลงชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะคะตามที่มีการรายงานข่าวกันไปนะแล้วก็ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เอาไปรายงานเพิ่มเติมนะคะเมื่อวานนี้นะเหตุเกิดตอนช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะคะถ้าใครติดตามจอสร้อยอยู่เราก็รายงานไปเหมือนกันว่าบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยที่ถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนท์มีอุบัติเหตุนะคะรถจักรยานยนต์นะคะที่ทำให้รายเดอร์ท่านนั้นเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการระบุนะว่าผู้ขับขี่รถกระบะคู่กรณีเนี่ยเป็นข้าราชการนะหลังจากนั้นก็คือจะมีสื่อต่างๆก็บอกว่าเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ทางสำนักงานปปช.เขาขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะสำนักงานปปช.ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะคะมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ตามที่มีการระบุในบางรายงานข่าวแต่อย่างใดค่ะ แล้วก็ในเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานปปช.เองก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีการดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมทางสำนักงานปปช.ขอยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะส่วนทางด้านนะคะทางท่านผู้กำกับสภ.บางสีเมืองค่ะพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชาก็ได้ให้พนักงานสอบสวนโทรศัพท์ติดต่อผอ.สำนักสืบสวนไปนะคะแต่ก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะนำหมายเรียกเดินทางไปที่บ้านพักในจังหวัดปทุมธานีไปถึงบ้านแต่ไม่พบตัวนะคะมีเพียงภรรยาที่อยู่ที่บ้านแล้วก็แจ้งว่าสามีเนี่ยเดินทางไปทำงานที่ปปช.พร้อมประสานให้มาพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะต่อมานะคะทางพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะพันตำรวจเอกภูมิสิทธิ์ตั้งวิทย์เดชาผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองพร้อมตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีก็ได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุเพื่อเปรียบเทียบการชนกันนะคะภายหลังทางพันตำรวจเอกโชคชัยกล่าวว่าขณะนี้ก็เตรียมนะคะในเรื่องของการแจ้งข้อหาทั้งหมดเนี่ย3ข้อหาด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่291ขับรถชนแล้วไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือแจ้งเหตุแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่คือเป็นพฤติกรรมความผิด1ครั้งแต่ผิดกฎหมายหลายบทศาลก็จะลงบทกฎหมายที่หนักที่สุดนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าแจ้งไป3ข้อหาด้วยกันค่ะหลังเกิดเหตุค่ะพนักงานสอบสวนก็ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่โรงพักแล้วนะคะส่วนเพื่อนของผู้ต้องหานั้นทราบเรื่องก็ได้มีการนั่งรถแท็กซี่ตามไปที่เกิดเหตุตอนหลังเพื่อให้คลายข้อสงสัยทางเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจวัดแอลกอฮอล์ไว้ด้วยก็พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเช่นกันนะคะแต่ไม่ได้ดำเนินคดีเนื่องจากไม่ได้ขับรถมาเองแต่นั่งแท็กซี่มาอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานจากผอ.สำนักสืบสวนว่าจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะสำหรับกรณีนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรั้วกำลังจะ
1: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กลับมาเดินทางกันต่อค่ะกรณีอุบัติเหตุที่คุณชัยรัตน์แจ้งมานะว่าเกิดอุบัติเหตุตรงถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงตรงบริเวณทางเข้าตลาดรถไฟอันนี้เนี่ยเราได้ประสานแจ้งทางสน.ประเวศทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับอุบัติเหตุส่วนก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารใกล้เคียงกับคอนโดวัดเหล่าที่พระราม2นะคะซอย51แยก3ในพื้นที่แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนตรงนั้นเนี่ยล่าสุดนะคะมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากพัดลมนะมันเป็นไฟไหม้ที่พัดลมแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนเทียนก็บอกว่าสงบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจัดการสำเร็จเรียบร้อยไฟไหม้พัดลมแสดงว่าอาจจะเปิดใช้งานนานเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวต้นเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้ก็คือมาจากพัดลมนะคะอันนี้ก็ฟังแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนกันนะในช่วงที่สภาพอากาศเป็นแบบนี้บางบ้านบอกโอ้โหอากาศมันร้อนไม่เปิดก็ไม่ได้เปิดต่อเนื่องยาวๆฉะนั้นอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยตรวจเช็คด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลั๊กพ่วงปลั๊กต่อนะคะโดยเฉพาะปลั๊กพ่วงเนี่ยเอาต้องซื้อแบบที่มันได้มาตรฐานนะอย่าไปซื้อของถูกนะคะของถูกและดีมันไม่มีในโลกนะคุณผู้ฟังมันใช้ได้ไม่นานมันก็อาจจะเกิดลัดวงจรขึ้นมาได้โดยเฉพาะยิ่งบางคนบอกอุ๊ยปลั๊กเนี่ยมันมีขายร้าน20บาทขายทุกอย่างก็มีนะมันไม่ดีเอาที่ได้มาตรฐานดีกว่านะอย่าเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเราจะต้องเอามาต่อมาพ่วงกับอุปกรณ์ของเราใช่มั้ยถ้ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ต้องตรวจเช็คด้วยนะคะแล้วปลั๊กพ่วงโอเคแหละเขาชื่อปลั๊กพ่วงมันใช้งานกันได้หลายเต้ารับเต้าเสียบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบให้ครบทุกช่องนะนะคะกระแสไฟมันก็จะใช้งานหนักเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดลัดวงจรได้อีกเช่นกันนะคะคือมีประมาณ5ช่องก็ไม่จำเป็นต้องใช้เต็มทั้ง5ช่องนะเราอาจจะแบ่งไว้บ้างก็ได้นะคะปลั๊กพ่วงไม่ต้องใช้พร้อมกันทีเดียวนะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณนะคะด้วยความเป็นห่วงจากจสร้อยค่ะพอพูดถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินพูดถึงชีวิตก่อนดีกว่าช่วงนี้ดิฉันว่าหลายท่านนี่ก็น่าจะได้ยินข่าวนะคะฟังแล้วก็หนาวๆร้อนๆเหมือนกันสำหรับเชื้อโรคที่มันกำลังมีการแพร่ระบาดนะก็ได้อยู่นะเป็นหลายสัปดาห์แล้วเป็นสัปดาห์แล้วสำหรับกรณีเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาจริงๆมันไม่ได้เพิ่งแพร่ระบาดตอนนี้นะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีการแพร่ระบาดอยู่แล้วในพื้นที่ทางแอฟริกาแต่เราก็ไม่ได้กังวลใจมากเกินไปเพราะมันถูกควบคุมได้แต่ณวันนี้เขาบอกว่ายอดของผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลานะเขาเรียกว่ายอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยมันน่าจะมีเกิน 1,000 คนไปแล้วนะคะขณะที่ประเทศยูกันดาเองเนี่ยก็มีการปิดชายแดนติดกับทาง DR คองโกเนี่ยเขาก็มีการปิดชายแดนไปแล้วนะเพื่อสกัดการแพร่ระบาดข้ามแดนค่ะโดยทางรัฐบาลยูกันดาก็ประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผลทันทีนับตั้งแต่วันนี้ค่ะเพื่อที่จะพยายามกำจัดการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาเบื้องต้นเนี่ยจะปิดไปก่อนนะปิดพรมแดนไป1เดือนแต่ก็มีข้อยกเว้นค่ะให้ทีมแพทย์ชุดรับมือการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงและการขนส่งอาหารและสินค้าเข้ามาในประเทศได้นะคะโดยบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศยูกันดาที่มาจากคองโกจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา21วันนะคะเป็นการยกระดับการป้องกันจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาจำกัดในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะข้ามแดนเท่านั้นแต่ตอนนี้ถ้าใครเข้ามาทั้งหมดก็ถูกกักตัวหมด21วันค่ะโดยยอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกและยูกันดาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,084 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยติดเชื้ออย่างน้อย247คนค่ะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าได้รับการยืนยันแล้ว122คนโดยในเฉพาะยูกันดานะคะมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเนี่ย7คนแล้วก็ยืนยันนะคะผู้เสียชีวิตที่ยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ย1คนด้วยกันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของผู้ติดเชื้ออีโบลานะคะเรียกว่าก็เป็น
เป็นตัวเลขที่ทำให้เราหนาวๆร้อนๆเหมือนกันในเรื่องของการเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะว่ามันจะมีการระบาดมาในประเทศไทยได้หรือเปล่าซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเขาก็มีการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยนะคะโดยมีการกำหนดให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว2ประเทศเนี่ยทันยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยนะคะโดยมีการกำหนดให้ผู้โดยสาร

โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนก็ได้เร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันกับสายการบินผู้บริหารท่าอากาศยานแล้วก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศและมาตรฐานสากลค่ะโดยได้มีการดำเนินการเผยแพร่มาตรการดังกล่าวผ่านการประกาศนักบินเพื่อแจ้งให้สายการบินและก็ผู้ที่ให้บริการการบินเนี่ยได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะพร้อมทั้งจัดชุดประชุมซักซ้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเย็นก็คือเวลา 18:00 นของวันเดียวกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็ยังได้ขอความร่วมมือจากสายการบินในการจัดเตรียมข้อมูลผู้โดยสารและข้อมูลเที่ยวบินล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการคัดกรองและก็ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและลดผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้น้อยที่สุดค่ะก็มีการขอความร่วมมือประชาชนติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโดยไม่มีความจำเป็นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศค่ะแต่นะอันนี้เขามีแต่นะบอกว่าถ้าหากจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลข้อกำหนดล่าสุดกับสายการบินก่อนเดินทางเนื่องจากมาตรการต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่มันเป็นไปในแต่ละวันนะคะก็ทางประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขามีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีเรื่องของนักท่องเที่ยวเยอะๆอย่างเช่นตรงสนามบินภูเก็ตอันนี้ทางสนามบินก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอีโบลาเหมือนกันนะคะโดยวันนี้ค่ะนะวันนี้เนี่ยทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะพร้อมทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงคณะผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้ไปดูนะไปตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะคะไปดูที่สนามบินภูเก็ตนี่แหละเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะคะก็ให้มีการตรวจสอบนะคะตรวจตรงบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานภูเก็ตนะแล้วก็มีการซักซ้อมในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานในการกักกันโรคถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีที่พบผู้เดินทางเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีนะอันนี้เขามีการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ที่ฉันสงสัยอยู่อย่างเมื่อสักครู่บอกว่าคนที่มาจากประเทศต้นทางที่มีการแพร่ระบาดให้ลงเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นแต่ทำไมอันนี้นะคะมีการไปเยี่ยมตรวจเยี่ยมรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยไปที่สนามบินภูเก็ตนะไม่แน่ใจว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอาจจะเยอะนะก็เลยเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหรือเปล่านะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเฝ้าระวังสังเกตอาการแล้วก็อย่าไปในพื้นที่เสี่ยงไปที่ไหนนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ด้วยเป็นการป้องกันดูแลตัวเองเป็นการเซฟหนึ่งชั้นนะคะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะเพราะช่วงนี้นอกจากเชื้อต่างๆที่มันระบาดนี่ช่วงหน้าฝนนะคะเรื่องของไข้หวัดนะคะก็มีระบาดนะคะบางท่านบอกว่าร่างกายปรับไม่ทันเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเปียกฝนร้อนอีกแล้วแดดออกเป็นหวัดเลยนะคะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากจส.100ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่นึงนะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกบง.ตรึงราคาก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อ2เดือนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กบง.ตรึงราคาก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อ2เดือนและคงสัดส่วนดีเซล B7 คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยที่ประชุมมีมติคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ประมาณ20บาท91สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปอีก2เดือนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อลดค่าของชีพให้แก่ประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางแม้ว่าปัจจัยสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านจะส่งผลทำให้ราคาแก๊ส LPG มีความผันผวนและอยู่ในระดับที่สูงก็ตามนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติในการคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 โดยมีผลบังคับใช้3เดือนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่13กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของตลาดพลังงานโลกทั้งนี้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ประมาณ 1.37 ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณ41ล้านลิตรต่อเดือนขณะเดียวกันยังช่วยรองรับการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศในช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะสามารถดูดซับได้มากกว่ากรณี B5 ประมาณ 34,000 ตันต่อเดือนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในบางพื้นที่ของคองโกและยูกันดานั้นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้แจ้งให้สายการบินและผู้ให้บริการการบินรับทราบแผนการเฝ้าระวังภายในสนามบินโดยทั่วกันพร้อมทั้งจัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นอกจากนี้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือจากสายการบินในการจัดเตรียมข้อมูลผู้โดยสารและข้อมูลเที่ยวบินล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการคัดกรองและดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและลดผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารให้น้อยที่สุดไปต่อที่วิวกุลวุฒิถอนตัวศึกสิงคโปร์โอเพ่นเนื่องจากเจ็บหลังเตรียมบินกลับไทยคืนนี้เพื่อสแกน MRI ลุ้นฟิตทันศึกอินโดนีเซียโอเพ่น2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
10: เพจ Facebook วิวกลวุฒิวิทิสารเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของวิวนักแบดมือ2ของโลกหลังถอนตัวจากศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบ16คนสุดท้ายที่พบกับลักย่าเซนจากอินเดียวันนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่บริเวณหลังทั้งที่เพิ่งเริ่มแข่งขันไปได้เพียง2คะแนนเท่านั้นโดยล่าสุดทีมแพทย์และนักกายภาพประจำทีมได้อัปเดตอาการบาดเจ็บระบุว่าเจ้าตัวมีอาการตึงที่หลังรบกวนอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงก่อนลงสนามแต่เมื่อลงแข่งขันจริง งในจังหวะที่มีการตีกระชากส่งผลให้เจ้าตัวรู้สึกได้ทันทีว่ามีอาการอักเสบเกิดขึ้นทางทีมผู้ฝึกสอนและทีมแพทย์จึงเห็นตรงกันว่าให้ถอนตัวทันทีเพื่อเซฟร่างกายของนักกีฬาไม่ให้บาดเจ็บไปมากกว่านี้โดยวิวจะเดินทางจากประเทศสิงคโปร์กลับสู่ประเทศไทยทันทีในคืนนี้และจะเข้ารับการสแกน MRI ในวันพรุ่งนี้เพื่อเช็คสภาพกล้ามเนื้อและโครงสร้างหลังอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะประเมินสภาพร่างกายว่าจะพร้อมไปลุยศึกใหญ่ในระดับโวทัวร์ซุปเปอร์1000รายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95และ91ลดลง70สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.
7: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: 22นาฬิกากับอีก17นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะเรามีข้อมูลมาอัปเดตให้คุณได้ทราบเพิ่มเติมกันด้วยเรื่องแรกเลยในช่วงต้นชั่วโมงนี้พรุ่งนี้ในเรื่องของราคาน้ำมันขอภาพหน่อยนะเรื่องของราคาน้ำมันเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยว่ามันมีเรื่องของการปรับนะคะปรับลดราคาค่ะมีทั้งราคาที่ปรับลดลงมา1บาทนะคะแล้วก็มีปรับลด70สตางค์นะมาดูเลยมีน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลค่ะที่ปรับลดราคาลงมา1บาทต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91แล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ตรงนี้เนี่ยปรับลดราคาลงมาอยู่ที่70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซล B20 นะคะแก๊สโซฮอล์ E20 แล้วก็น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ราคายังคงเดิมค่ะอันนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาแหมเรียกมีผลบังคับใช้มีผลนะราคาใหม่เนี่ยจะมีผลเวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็อย่างที่บอกไปวันนี้ก็มีเรื่องของการปรับราคาน้ำมันนะลดราคาลงมาดีใจจังพรุ่งนี้นะคะใครยังไม่เติมพรุ่งนี้ค่อยไปเติมนะเรื่องของน้ำมันนะคะปรับลดลงมาทั้ง70สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ในส่วนของปรับลดราคา1บาทต่อลิตรเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับใครที่ขับรถได้ยินแบบนี้คงจะชื่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะ70สตางค์ต่อลิตรก็ยังดีนะคะส่วนน้ำมันที่ราคายังคงเดิมก็คือดีเซลนะคะดีเซล B20แก๊สโซฮอล์ E20 แล้วก็แก๊สโซฮอล์ E85 ราคายังคงเดิมเพิ่มเติมไม่ได้แก้ไขขยับไปไหนนะคะพรุ่งนี้ราคาเดิมตรงนั้นนะคะอ่ะนอกจากราคาน้ำมันแล้วเมื่อสักครู่นี้นะมีเรื่องของการติดตามเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงบริเวณถนนเพชรเกษมนะคะในช่วงเย็นที่ผ่านมาที่บอกว่ามีเพลิงไหม้นะคะกับรถเก๋งคันหนึ่งปรากฏว่ารถคันนี้ค่ะเป็นรถ Toyota Altis สีดำนะหมายเลขทะเบียนดชดาบใบไม้5045กทมรถเนี่ยใช้น้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณห้องเครื่องนะคะแล้วทางประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็เลยช่วยกันนะเอาถังดับเพลิงมาทำการดับเพลิงก่อนที่ทางรถดับเพลิงจะไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งระหว่างที่แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยไว้เนี่ยเขาก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือกันก่อนเนาะมีการใช้นะคะถังดับเพลิงเนี่ยมาดับนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงไปถึงเนี่ยเขาก็ได้มีการทำการระบายควันแล้วก็ความร้อนของรถคันนี้นะคะซึ่งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะนะคะสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องเครื่องรถยนต์ค่ะและเคราะห์ดีนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดเสียหายเฉพาะตัวรถ Toyota Altis สีดำคันนี้นะคะห้องเครื่องเนี่ยเสียหายหมดเลยนะข้างหน้านี่ไฟลุกไหม้หมดเลยดีที่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะได้รับแจ้งก็รีบไปแล้วก็คนในบริเวณนั้นเนี่ยก็ได้มีการใช้นะถังน้ำยาเคมีมาช่วยกันฉีดสกัดกั้นเพลิงตรงนี้ไม่ให้มันลุกลามไปทั้งคันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นนะแล้วก็เราก็ได้มีการติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยได้บทสรุปมาข้อสันนิษฐานจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะก็เลยเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะสำหรับเรื่องเหตุการณ์ตรงนี้ส่วนเรื่องของการเดินทางเมื่อสักครู่เหมือนเห็นมีแจ้งเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะจากวิน BTS คูคตแจ้งข่าวสารอันนี้ก็มีเรื่องของข้อมูลนะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุตรงบริเวณหน้าสภ.คูคตเป็นเหตุของรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะช่วงประมาณก่อน4ทุ่มนะที่เกิดเหตุตรงหน้าสภ.คูคตเนี่ยแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเห็นบอกว่าเจ็บกันไป2รายด้วยกันนะคะส่งผลให้การเดินทางสภาพการจราจรในพื้นที่ถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าช่วงตั้งแต่คลอง4นะคะไปจนถึงคลอง2เนี่ยค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้าเนื่องจากติด อุบัติเหตุตรงบริเวณหน้าสภ.คูคตตรงนี้ล่ะค่ะนะคะสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะก็บาดเจ็บกันไป2รายนี่เป็นเหตุของรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะส่วนวันเดี๋ยวนะอุ๊ยๆวันนี้วันที่เท่าไหร่28ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่29นะทางสน.บางซื่อเขาก็ได้ฝากเรื่องมาว่าตั้งแต่ช่วงวันที่29 30 31พฤษภาคมนะคะในซอยอารีหรือว่าตรงบริเวณพหลโยธิน7ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ซอยแยกย่อยใกล้ๆกันนะคะก็จะมีการจัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ Think Fest นะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมทั่วทั้งย่านนั้นเลยนะจะมีทั้งในเรื่องของงานทอล์กนะเวิร์คช็อปนะงานออกร้านตลาดนัดนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตในพื้นที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆทางสน.บางซื่อก็เลยแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาว่าในช่วงวันและเวลาที่มีกิจกรรมนะคะก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แหละอาจจะทำให้มีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ค่อนข้างเยอะขึ้นถ้าใครไม่ได้มาร่วมงานหรือว่าไม่ได้ใช้เส้นทางตรงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะเส้นทางซอยอารีพหลโยธิน7แล้วก็ซอยแยกย่อยเขาจะมีกิจกรรมมีงานทางเจ้าหน้าที่นะคะเล่าให้ฟังแต่เมื่อวานแล้วว่าจะไม่ได้มีการปิดถนนหรืออะไรแต่อย่างใดแต่มันมีกิจกรรมอยู่ด้านในแน่นอนแล้วว่ามันก็จะมีการชะลอตัวของการเคลื่อนที่ของรถที่เข้าไปในซอยแยกย่อยต่างๆรวมไปถึงซอยอารีนะคะอาจจะทำให้ตรงนี้เนี่ยเดินทางได้ช้าก็อาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะเผื่อเวลานิดนึงนะ3วันด้วยกันที่เขามีงานนะคะหรือว่าถ้าใครไปเที่ยวไปร่วมงานในช่วงระหว่างวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้โทรมาเล่าบรรยากาศให้ฟังบ้างนะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยเผื่อใครจะเดินทางอาจจะหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณนี้หรือเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะคะมาดูเพิ่มเติมกันนะเมื่อสักครู่เราแจ้งเรื่องน้ำมันกับคุณผู้ฟังไปแล้วใช่ไหมโอเคนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเดินทางที่เราจะต้องอัปเดตให้คุณได้ทราบอยู่แล้วนะเรื่องราคาน้ำมันเรื่องสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันรวมไปถึงสถานการณ์ข่าวสารต่างๆนะคะตอนนี้ถามว่าในเรื่องของการแจ้งรับแจ้งเรื่องราวต่างๆเนี่ยจสร้อยรับแจ้งทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นของหายนะคะเก็บของได้นะตามหาคนหายนะคะอันนี้ก็สามารถอัปเดตแจ้งข้อมูลเข้ามาเราเป็นสื่อกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการตามหาเรื่องหรือแจ้งข้อมูลต่างๆตรงนี้เราจะช่วยประสานให้นะคะแต่เราไม่ได้ออกไปหาให้เองนะเรารับแจ้งมาก็จริงแต่ว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะออกไปตระเวนหาหรือว่าไปตามข้าวของให้นะคะตรงนี้เราจะเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นสะพานแล้วกันนะเป็นสะพานเชื่อมในการช่วยเหลือนะคะฉะนั้นถ้าใครมีเหตุนะพบเห็นเหตุหรือว่าเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่จสร้อยได้นะคะเราจะได้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะและถ้าใครมีสมาร์ทโฟนอยู่อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันของ JS Roy ไว้ด้วยตรงนี้มันช่วยคุณได้จริงๆนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารการจราจรนะคะข่าวต่างๆให้คุณได้ติดตามแล้วยังมีฟังก์ชันสำคัญนั่นก็คือ SOS นะคะที่คุณสามารถกดแล้วก็แจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลไปเหนือนะลงใต้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เวลาไปเจอเหตุนะคะเรียกว่าเป็นเหตุฉุกเฉินพอ SOS เนี่ยเราไว้ใช้แจ้งในเรื่องของเหตุฉุกเฉินใช่ไหมเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นกับตัวคุณเองหรือกับคนที่คุณเห็นณตรงนั้นคุณสามารถช่วยเขาได้เพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชันของ JS100 เนี่ยแหละค่ะกดแจ้งเรามาได้นะกดฟังก์ชัน SOS แจ้งเรามานะคะตรงนี้ถามว่าแจ้งมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเกิดเหตุตรงไหนมันใช้ระบบ GPS ค่ะในการเชื่อมสัญญาณนะจับสัญญาณว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนเราทราบจุดเกิดเหตุที่แม่นยำแน่นอนถ้าคุณยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันเกิดเหตุตรงนั้นเราจับพิกัดได้เราจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็น1ฟังก์ชันดีๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราคุณสามารถโหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะรักใครก็อย่าลืมบอกต่อสำหรับแอปพลิเคชันของ JS100 ที่สำคัญยังติดตามฟังจ จสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันของเรานี่แหละนะคะก็ฝากด้วยนะสำหรับแอปพลิเคชันตรงนี้โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะใช้ได้ทั้งคู่เลยนะก็อยากให้โหลดติดโทรศัพท์ไว้ใช้พื้นที่ไม่เยอะค่ะนะคะใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆไม่เชื่อคุณไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อลองโหลดไว้ก่อนนะแล้วโหลดเก็บไว้ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะเวลามีเหตุฉุกเฉินแล้วก็ค่อยติดต่อจสร้อยมานะคะเมื่อนั้นแหละแล้วคุณก็จะรู้ว่าเอ้ยมันใช้ได้จริงหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโหลดไว้ยังไม่เคยใช้พอมีเหตุเราก็ถามกลับไปใช่ไหมว่าใช้ยากไหมเป็นยังไงบ้างกับการใช้งานเขาบอกง่ายมากกดปุ่มเดียวแจ้งมาแป๊บเดียวคือใช้งานง่ายนะคะยืนยันจากหลายเคสที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าติดไว้ก่อนโหลดติดไว้ยังไม่ใช้ไม่เป็นไรเวลาเหตุฉุกเฉินเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงจสร้อยนะคะมาเพิ่มเติมกันต่อเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันไปอ่านคอมเมนต์ในหน้า YouTube ด้วยนะโอ้โหขอบพระคุณนะคะที่รับชมรับฟังแล้วก็ติดตามมาบอกว่าฟังตั้งแต่ยังเด็กจริงเหรอฟังแต่ดังเด็กดิฉันจัดรายการนานขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่น่าจะใช่นะมาดูนิดนึงแล้วกันในเรื่องของสภาพอากาศคืนนี้ไม่มีฝนแน่นอนละสำหรับเรื่องของฟ้าฝนนะคะที่สถานีเรดาร์หนองจอกเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนใดๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่มีฝนนะสำหรับพื้นที่กรุงเทพของเราก็อันนี้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันละกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะในเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนต่างๆก่อนหน้านี้เดี๋ยวนะอันนี้แจ้งไปแล้วนะคะจากเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยพระราม2ซอย51แยก3เป็นเหตุเพลิงไหม้พัดลมนะไหม้พัดลมนี่ก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้พัดลมเดี๋ยวเราไปดูเหตุอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะยังมีอีกหลายเรื่องเลยคุณผู้ฟังที่น่าสนใจในช่วงค่ำคืนนี้นะคะดิฉันก็พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็ถือว่าเราจะได้อัปเดตนะอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันในเวลาค่ำคืนละกันนะเพราะว่าเรื่องของสภาพการจราจรมันอาจจะมีไม่เยอะนะคะอาจจะไม่ถี่เท่าช่วงกลางวันนะฉะนั้นเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆไปเรื่อยๆนะในช่วงดึกๆแบบนี้มีหนึ่งเรื่องเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะดิฉันว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่จะขำก็ขำไม่ออกนะแล้วก็ถือว่าเขาเรียกอะไรนะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวซึ่งวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเขาก็ได้มีการโพสต์ในหน้าเฟซของทางเพจตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยทางกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้ไปจับกุมนางสาววิวันนีอายุ33ปีในฐานความผิดขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะหลังสืบสวนได้มีการล่อซื้อแล้วก็ขยายผลเข้าจับกุมบริเวณหน้าห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่เจ้าหน้าที่ค่ะแสดงตัวจับกุมนะคะแสดงตัวจับกุมนางสาววิวันนีเนี่ยนะคะปรากฏว่านายพงศธรสามีของผู้ต้องหาก็เกิดอาการตกใจกลัวตำรวจนะกลัวว่าเดี๋ยวตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นที่ห้องพักก็เลยเข้าไปเอาอาวุธปืนนะคะพร้อมกับเครื่องกระสุนแล้วก็ขนเอายาบ้า117เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีก2กรัมออกมามอบให้กับเจ้าหน้าที่บอกว่าโดยเขาเนี่ยนะคะนายพงศธรได้อ้างว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวทั้งสองคนพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจริงๆอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะไปในพื้นที่เพื่อจับนะคะคนที่ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์แต่ปรากฏว่าตัวสามีของผู้หญิงคนนี้ตกใจขนออกมาให้ตำรวจหมดเลยนะทั้งอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดเท่ากับว่าไปทีเดียวเนี่ยสามารถจัดการได้2ผู้ต้องหา2คนเลยนะคะโดยจริงๆเนี่ยทางผู้ชายทางสามีเนี่ยเขาบอกว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่จะไปตรวจค้นในห้องพักแล้วตัวเองจะถูกจับกุมนะคะก็เลยขนทั้งหมดออกมาส่งให้ตำรวจนะคะก็ เอามาส่งให้ตำรวจนี่ก็เหมือนกับเป็นการรับสารภาพเลยนะคะก็ทั้งคู่แหละค่ะทางนางสาววิวันนีเนี่ยก็ยอมรับว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าให้สายลับจริงส่วนนายพงศธรก็ยอมรับว่าอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดของกลางเนี่ยเป็นของตนเองนะก็นำมามอบให้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะเกรงว่าจะถูกจับกุมแล้วคุณคิดว่าคุณมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาจะไม่ตับเหรอคะนะยาบ้านี่117เม็ดไอซ์อีก2กรัมนะคะเรียบร้อยอันนี้เป็นผลจากการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะต้องปรบมือให้เลยทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นสายนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจับกุมด้วยก็บุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นยาเสพติดนะมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองนี่ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างนะที่เจ้าหน้าที่จัดการได้เรียบร้อยทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไอซ์ยาวะยาบ้าแล้วก็ปืนนะคะบอกแล้วว่าจะเป็นเรื่องที่ขำเนี่ยขำไม่ออกเหมือนกันตกใจลนลานรีบเอามามอบให้เจ้าหน้าที่โดยดีเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลที่ทางเพจของตำรวจสอบสวนกลางได้เอามาเล่าให้เราฟังต่อนะสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนอกจากเรื่องนี้นะขออนุญาตสักครู่นะเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลนิดนึงเหมือนกับอากาศไม่ค่อยดีดิฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคัดจมูกน้ำมูกจะไหลหายใจจะไม่ออกณเวลานี้นะคะในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวขอย้ำอีกทีแล้วกันนะก่อนหน้านี้เราตามหากรณีที่คุณพ่อสมควรชัยพัฒน์อายุ70ปีหายออกจากบ้านไปนะคะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มแล้วกันทางลูกสาวนะคะทั้งคุณกฤษณีแล้วก็คุณจักริดนะคะลูกสาวลูกชายนี่ก็ยังตามหาอยู่พื้นที่ที่คุณพ่อหายออกไปน่ะจะเป็นบริเวณประชาอุทิศ21นะคะและจุดที่คิดว่าคุณพ่อจะไปก็คือหัวลำโพงเพราะว่าการพูดคุยกับลูกชายก่อนหน้าที่จะหายไปคือคุยโทรศัพท์กันถามข้อมูลการลูกก็บอกว่าอยู่หัวลำโพงนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปหาลูกชายหรือเปล่าเพราะขึ้นรถเมย์สายปอ75ไปปลายทางของรถเมย์เนี่ยก็คือหัวลำโพงค่ะแต่พอไปดูในกล้องวงจรปิดติดตามสอบถามข้อมูลจากทางอู่รถเมย์แล้วก็ปรากฏว่ารถเนี่ยที่คุณพ่อนั่งเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาไปลงตรงเซ็นทรัลบางรักนะไม่ได้ไปหัวลำโพงนะคะแล้วคุณพ่อก็ยังแต่งกายด้วยชุดเดิมคือเสื้อคอปกสีขาวกางเกงบอลขาสั้นสีดำใส่รองเท้าหนังแบบสวมสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เห็นก็คือมีถือร่มสีม่วงๆไปด้วยนะคะคุณพ่อเนี่ยสูงประมาณ168เซนผิวขาวเหลืองผมรองทรงสั้นสีขาวแซมดำคุณพ่อสมควรชัยพัฒน์อายุ70ปีนะคะที่เป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหายออกไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่24พฤษภาก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันนี้นี่ยังตามตัวไม่เจอแล้วคุณพ่อมีโรคประจำตัวหลายโรคเลยนะทั้งเบาหวานไขมันความดันซึ่งทุกโรคเนี่ยต้องรับยาทุกวันนะคะแต่คุณพ่อไปเนี่ยไม่ได้พกยาไม่ได้พกอะไรไปเลยก็เกรงว่าขาดยาหลายวันเดี๋ยวอาการจะแย่ลงนะคะแล้วที่สำคัญคุณพ่อมีอาการหลงลืมด้วยตรงนี้เผื่อใครพบเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะแจ้งกลับจสร้อยได้เลยนะเรายังตามหากันอยู่นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับเคสนี้นะคะกรณีคนหายที่ทางลูกสาวแล้วก็ลูกชายได้แจ้งจสร้อยมาเราก็พยายามประสานไปในทุกๆพื้นที่ที่เราจะทำได้นะคะรวมไปถึงการแจ้งผ่านทางสื่อออนไลน์แล้วก็ทางวิทยุแบบนี้ด้วยรวมไปถึงทางหน้า YouTube นะคะที่เราขึ้นภาพให้ดูณขณะนี้ใครพบเจอยังไงมีเบาะแสเพิ่มเติมแจ้งมาได้ที่จสร้อยนะคะ1137แล้วก็ดอกจัน1808 2หมายเลขเลยที่คุณสามารถจะแจ้งเข้ามาได้นะฝากไว้ด้วยค่ะส่วนใครนะที่คิดว่าคนในครอบครัวมีโอกาสพัดหลงแล้วก็สูญหายตรงนี้ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการกับทางจสร้อยได้นะเรามีโครงการในเรื่องของการตามหานะคะผู้ที่มีความเสี่ยงในการพัดหลงสูญหายกับโครงการ Forget Me Not ของเราเนี่ยแหละค่ะถามว่าทำยังไงบ้างนะในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการใครที่คิดว่าคนที่คุณรักมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการพัดหลงสูญหายเรามาช่วยกันพาเขากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยถ้าคุณสนใจก็สามารถแจ้งลงทะเบียนกับจสร้อยได้เลยนะคะว่าอยากเข้าร่วมโครงการนี้หลังจากนั้นค่ะเราจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของเบอร์ติดต่อผู้ดูแลหรือว่าสถานที่ที่ผู้ที่มีความเสี่ยงในการพัดหลงเนี่ยอยู่อาศัยตรงนี้เราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นข้อมูลในฐานข้อมูลหลังบ้านนะคะเผื่อเวลาใครไปพบเห็นหรือว่าพบเจอแล้วแจ้งกลับมาเราจะได้ประสานญาติได้อย่างถูกต้องนะคะโดยคนที่ลงทะเบียนค่ะเราจะจัดส่งเข็มกลัดที่มีดอก Forget Me Not สีม่วงๆนะคะพร้อมกับมี QR Code แล้วก็หมายเลข ID ประจำตัวส่งกลับไปให้คุณได้ใช้งานกันนะคะ1คนเราส่งเข็มกลัดไปให้นะ2หมาย2อันด้วยกันนะทดลองใช้ก่อนนะคะ2อันอย่าเอาเข็มกลัดไปแบ่งใครนะบางท่านบอกว่าเอ้ยส่งมาที่บ้านมี2อันเหรอเดี๋ยวฉันให้คุณพ่ออันคุณแม่อันนึงแล้วกันคือถ้าต้องการสมัครให้ทั้ง2ท่านก็แจ้งชื่อทั้ง2ท่านนะคะ ID 1หมายเลขจะใช้กับ1บุคคลนะคะที่เราจัดเตรียมไว้ดำเนินการจัดส่งไปให้พร้อมกับสติ๊กเกอร์รีดติดเสื้อค่ะอันนี้ก็เป็น อีก1 choice นะคะที่ให้ทดลองใช้เพราะบางคนบอกว่าติดเข็มกลัดแล้วบางทีผู้ที่ติดเข็มกลัดเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะมันติดอยู่บนหน้าอกอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะไปลองใช้สติ๊กเกอร์ไปรีดติดตามกระเป๋าหรือว่าตามชายเสื้ออะไรแทนก็เป็นวิธีการทดลองในการเอาไปใช้นะคะใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not สีม่วงๆแบบนี้ได้เลยที่จสร้อยเนี่ยแหละค่ะโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะหลังจากนั้นเนี่ยพอทางเจ้าหน้าที่เรารับเรื่องแล้วนะคะก่อนที่จะดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดไปให้เดี๋ยวเราโทรหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ดำเนินการจัดส่งไปให้ถึงบ้านเลยอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะก็สามารถติดตามนะคะแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้าร่วมโครงการกับจสร้อยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรา1137กับ1ดอกจัน1808 2หมายเลขเหมือนเดิมค่ะอันนี้โทรแจ้งได้เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจอัปเดตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยกับ2หมายเลขของเรากับโครงการ Forget Me Not ในเรื่องของการพาผู้ป่วยนะคะอัลไซเมอร์แล้วก็ผู้หลงลืมกลับบ้านค่ะเดินทางมาถึงตอนช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักทีดีไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันนะมีข่าวที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังต่อในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามข่าวกันนะเดี๋ยวขอมาดูในเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้หน่อยนะคะว่ายังมีจุดไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่านะคะขอไปดูในพื้นที่นะคะในกรุงเทพทางด้านในเมืองนะคะด้านในเมืองดูเหมือนกับเรื่องของการจราจรจะคลี่คลายไปแล้วนะจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงหัวค่ำเนี่ยจะเป็นถนนนี่จากเขียวๆที่จะเป็นสีแดงอย่างเดียวแต่ตอนนี้ดูดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังใช้ได้ดีนะคืนนี้ตรงบริเวณแยกสวนหลวงนะคะรถที่มุ่งหน้าแยกศรีอุดมก็ยังไปกันได้ไม่เป็นปัญหานะคะไม่ติดไม่ติดอ่ะตอนนี้นะคะตรงบริเวณสุขุมวิท77ดูดีนะคะใช้การได้ดีถนนศรีนครินทร์นะคะศรีนครินทร์ก็ดูค่อนข้างโล่งทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะไม่มีรถจอดตกค้างหรือว่าติดสะสมตรงบริเวณหน้าห้างก็ไม่มีปัญหานะคะแถวอุดมสุขนะคะแถวอุดมสุขเองก็ดูค่อนข้างโล่งเลยค่ะนะคะอุดมสุขนี่โล่งเลยนะสำหรับเส้นทางในค่ำคืนนี้นะคะแต่จะมีนิดนึงนะคะตรงบริเวณจุดตรงถนนอุดมสุขออกมาทางสุขุมวิทนะคะอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะคะตรงบริเวณนั้นนะช่วงหน้าแยกพอดีนะคะอาจจะชะลอตัวเล็กน้อยแต่พอเข้าสู่สุขุมวิทไม่มีปัญหานะคะรถก็ตามกันไปได้ดีมีชะลอตัวตรงบริเวณหน้าแยกค่ะนะคะเส้นสุขุมวิทตอนนี้ก็ดูดีไม่มีปัญหาใช้การได้ช่วงบริเวณแถวสุขุมวิท101นะคะสุขุมวิท101รถยังคล่องตัวดีนะคะยังตามกันไปได้เรื่อยๆไม่เหมือนตอนเย็นนะไม่เหมือนตอนเย็นวันนี้ดูค่อนข้างสบายแล้วจะบอกสบายแล้ววันนี้เนี่ยดึกแล้วนะคะดึกแล้วใช้การได้ดีไม่มีปัญหานะคะไม่มีจุดที่มีเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็เลยจะค่อนข้างโล่งหน่อยแยกพระโขนงค่ะแยกพระโขนงตรงนี้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างถ้าพูดถึงตอนเย็นๆจะค่อนข้างวุ่นวายมากเลยนะแยกพระโขนงเนี่ยรถเยอะนะคะที่ฉันมีความรู้สึกว่าอุ้ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดตอนนี้ก็ยังคล้ายๆกับตอนเย็นเหมือนกันนะทำไมรถเยอะจังนะตรงบริเวณแยกพระโขนงนะรถค่อนข้างเยอะทั้งรถใหญ่นะคะรถใหญ่รถบรรทุกนะรถเล็กรถจักรยานยนต์เนี่ยจอดล้ำนะคะเวลาเขาให้จอดติดสัญญาณไฟแดงไม่อยู่ในที่ของตัวเองนะเลยล้ำออกไปนะต้องล้ำหน้าไปหน่อยนึงนะคะก็ยังคงมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะสำหรับตรงบริเวณแยกนะคะแยกพระโขนงตรงนี้นะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะพอรถดูรถยังเยอะอยู่ค่ะสลับสับเปลี่ยนกับเรื่องของการจราจรมาดูเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะคะทางประธานาธิบดีของเวียดนามนะคะวันนี้เองอย่างที่บอกไปเมื่อวานอ่ะที่ว่าเราเตรียมการที่จะต้อนรับของทางประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภริยาใช่ไหมคะวันนี้เองค่ะทางนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็มีการกล่าวเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026นะคะที่โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพค่ะโดยทางนายกเองก็ย้ำถึงความสัมพันธ์ของไทยและเวียดนามที่พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมระบุว่าทั้งสองประเทศค่ะเป็นประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเข้าใกล้เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจุดสำคัญคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือการเติบโตร่วมกันค่ะทั้งนี้นะคะไทยและเวียดนามเองต่างเร่งสร้าง New Energy of Growth
ผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสุขภาพค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าหากทั้งสองประเทศเนี่ยเชื่อมโยงศักยภาพเข้าด้วยกันไทยและเวียดนามจะไม่ใช่เพียงฐานการผลิตของภูมิภาคแต่จะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดอนาคตความสัมพันธ์ไทยเวียดนามการผลิตของภูมิภาคแต่จะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า

0: มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศตามที่ตั้งเป้าไว้ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการเติบโตไปด้วยกันสำหรับไทยเวียดนามที่เดินหน้านะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยเดินหน้าสู่50ปีค่ะมีการลงนามความร่วมมือกันไป4ฉบับด้วยกันนะคะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นมิตรประเทศนะคะที่ค่อนข้างผูกพันแน่นแฟ้นกับประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเราก็จะเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่เราจะได้เห็นถึงความก้าวหน้าตรงนี้นะคะนอกจากเรื่องของกิจกรรมนะที่ทางรัฐบาลเรียกว่างานนะหน้าที่หลักของทางรัฐบาลที่ได้มีการเดินหน้าสานต่อกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการติดตามนะเรื่องของการดูแลเขาเรียกว่าอะไรนะขอบประเทศชายแดนประเทศนะเพราะว่านอกจากมีมิตรที่ดีแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยทางประเทศที่ติดกับเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการระวังนะคะทางพื้นที่ชายแดนไทยนะกองทัพก็ยังคงเฝ้านะคะดูแลความปลอดภัยแล้วก็รับผิดชอบพื้นที่ตรงบริเวณที่ยังมีจุดเสี่ยงนะคะในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของทางแม่ทัพภาคที่2นะเขาก็ยังมีการดูแลพื้นที่นะคะยังไม่ได้ถอนกำลังไปไหนยังช่วยกันนะคะในการเฝ้าระวังแล้วก็รักษาปกป้องอธิปไตยของเราไว้นะคะก็อย่างที่บอกแหละก็จะมีหลากหลายนะประเทศเราติดกับทางประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศด้วยกันฉะนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของการดูแลตรงนี้นะคะที่ยังต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรานะเชื่อว่าหลายท่านนี่ก็น่าจะติดตามข้อมูลตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่กำแพงจะเสร็จนะอยากให้เสร็จแบบเต็ม 100% นะคะดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันแหละกำแพงกั้นประเทศนะที่สามารถจะสกัดกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้มันเข้ามาในประเทศได้นะตอนนี้ดำเนินการสร้างไปแล้วนะคะดำเนินการไปแล้วนะก็เป็นระยะทางเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงระยะแรกนะจุดแรกที่ทำเนี่ยมันอาจจะระยะทางไม่ได้ยาวมากนะแต่ก็ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคืบหน้าแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าถามว่าเรื่องของกองทุนหทัยทิพย์นะคะที่เป็นกองทุนเอาไว้สำหรับสร้างทั้งหลุมหลบภัยนะคะแล้วก็สร้างกำแพงเนี่ยก็มีการเดินหน้านะคะทำงานอย่างต่อเนื่องหลุมหลบภัยนี่คืบหน้าไปกว่า 93% แล้วนะส่วนในเรื่องของกำแพงเนี่ยก็เพิ่งเริ่มดำเนินการนะคะเราก็ต้องดูกันต่อไปแหละว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าต้องใช้เวลาด้วยมันรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะตรงนี้อันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องราวที่หลายคนยังน่าจะให้ความสนใจอยู่สำหรับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 23นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่นะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับดิฉันฐานุตราที่จสร้อยนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันในช่วงค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราพูดถึงแต่เรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะที่ผ่านมาในช่วงระหว่างวันแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องนึงนะที่จะบอกว่ามองผ่านมองข้ามไปมันก็ไม่ได้นะดิฉันว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นตรงบริเวณแนวชายแดนเรียกว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ยังทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าด่านต่างๆเนี่ยจะถูกปิดตายตลอดแนวนะคะแต่ก็ยังมีคนที่ลักลอบข้ามแดนกันอยู่นะซึ่งวันนี้ค่ะวันนี้นะช่องทางธรรมชาติเนี่ยก็พบคนลักลอบข้ามแดนนะคะโดยทางพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ค่ะโฆษกกองทัพเรือก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพานนาวิกโยธินที่543ได้จัดกำลังพลลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่ได้รับข้อมูลด้านการข่าวเกี่ยวกับการลักลอบเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบบริเวณนี้นะคะไปพบบุคคลต้องสงสัยค่ะจำนวน14รายด้วยกันเป็นชาย11รายแล้วก็หญิงอีก3รายนะคะจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบควบคุมนะคะปรากฏว่าทั้งหมดค่ะก็ให้การรับสารภาพนะว่าได้ลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่กรุงปอยเปตที่กัมพูชาโดยได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะทางกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์และการคัดกรองบุคคลต่างด้าวในอาคารแล้วก็พื้นที่ต่างๆส่งผลให้กลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบไม่มีงานแล้วก็ไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบก่อนถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดนะคะทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะกรณีดังกล่าวนะคะสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนต่อกระแสข่าวหรือว่าข้ออ้างของเพจดังบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ก็ย่อมสามารถเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องทางปกติได้ไม่จำเป็นต้องหลบหนีตามช่องทางธรรมชาติในเวลากลางดึกหรือเสี่ยงต่อการถูกจับกุมเช่นนี้นะคะทางกองทัพเรือขอยืนยันค่ะว่าปัจจุบันยังดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงทำให้กลุ่มบุคคลที่พยายามลักลอบเดินทางเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายต้องเสี่ยงใช้ช่องทางธรรมชาติในการหลบหนีตรงนี้ล่ะค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเว็บพนันออนไลน์และกระบวนการผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดนะคะที่ทางกองทัพเรือเนี่ยสามารถจับกลุ่มนะคะผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศแต่เป็นคนไทยนะไปทำงานอยู่ที่กัมพูชาแล้วใช้วิธีการกลับประเทศด้วยช่องทางธรรมชาติซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะสำหรับเรื่องแบบนี้นะก็เป็นนี่แหละค่ะจำนวนกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะที่ไปทำงานผิดกฎหมายที่กัมพูชาแต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้ในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่เฉพาะในกัมพูชานะประเทศต่างๆก็มีการดำเนินการด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์นะคะการหลอกลวงนะพวกสแกมเมอร์ต่างๆเขาก็ดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกๆพื้นที่ก็เลยทำให้คนที่ทำงานแบบนี้นี่อยู่ยากหน่อยนะอยู่ยากหน่อย ก็เลยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นนะลักลอบเข้าประเทศยังไงก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่ดีนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังเข้มงวดนะแล้วก็ยังดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มแข็งนะคะนอกจากพื้นที่ชายแดนตรงนี้แล้วเดี๋ยวมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะนอกจากเรื่องตรงนี้แล้วนะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในช่วงหน้ามรสุมแบบนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกแหละว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะเรื่องของฝนตกหนักพายุลมแรงนะคะจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนตรงนี้เองเนี่ยในบางพื้นที่ค่ะที่อาจจะมีในเรื่องของความไม่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ริมชายทะเลหรือว่าชายหาดตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้มีการมอบหมายนะให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามแล้วก็เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทางทะเลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เขาเรียกว่าช่วงฤดูมรสุมเพื่อความปลอดภัยและก็ลดความเสี่ยงจากอันตรายทางทะเลด้วยค่ะโดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนได้รับแจ้งจากเครือข่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพประจำชายหาดนะคะว่าเวลานี้เนี่ยพบแมงกระพุนหัวขวดนะคะหรือที่เรียกว่าบูบัตเทิลมันไปเกยตื้นบริเวณหาดกะรนค่ะชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตนะคะก็เลยต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ทันทีก็จากการตรวจสอบเขาก็พบว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะมีเรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรพบแมงกระพุนหัวขวดขนาดร่มประมาณขนาดประมาณ 1-2 ขออภัย 2-3 เซนนะคะเทียบกับเหรียญเนี่ยก็จะไซส์นี้นะคะดูยากเหมือนกันนะเขาบอกว่าพบกระจายอยู่บริเวณชายหาดโดยสำรวจตั้งแต่แนวน้ำขึ้นสูงสุดจนถึงแนวน้ำลงต่ำสุดพบว่ามีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.5 ตัวต่อ100ตารางเมตรนะคะสำหรับแมงกะพรุนชนิดนี้เนี่ยเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษรุนแรงค่ะหากสัมผัสเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนบางรายเนี่ยอาจจะถึงกับมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากค่ะแต่เบื้องต้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ตให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกระพุนพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพิษจากแมงกระพุนชนิดนี้นะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ทางบริเวณชายฝั่งทะเลเขาจะเรียกว่าช่วงฤดูมรสุมนะคะจะเป็นช่วงที่พบแมงกระพุนเกยตื้นได้บ่อยครั้งค่ะฉะนั้นถ้าพบเจอนะคุณไปเที่ยวชายทะเลไปเที่ยวชายหาดแล้วเจอแมงกระพุนตัวเล็กๆแบบนี้อย่าไปจับอย่าไปสัมผัสนะพิษมันรุนแรงนะคะถ้าใครแพ้มากๆนี่อาจจะหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกกันได้เลยทีเดียวก็ด้วยความห่วงใยนะคะของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทางทช.เนี่ยนะคะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเฝ้าระวังกับเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมเนาะลมก็แรงฝนก็แรงนะคะไม่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคืนนี้เมื่อสักครู่ดิฉันไปดูในหน้าโพสต์ของวิทยุจราจรที่ชุมชนเชียงใหม่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝนลงแล้วนะคะสักช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักเลยทั้งลมทั้งฝนนะที่หางดงนี่รู้สึกว่าค่อนข้างแรงนะคะนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วในเมืองนะในเมืองเชียงใหม่ก็ตกหนักเหมือนกันเห็นบอกว่าฟ้าร้องดังเลยนะคะฝนลงอย่างหนักนี่แทบจะทุกอำเภอเลยมั้งโป่งแยงแม่ริมนะคะสารพีฝนแรงลมแรงฟ้าคำรามนะคะก็ขอให้คืนนี้ หลับฝันดีนะสำหรับพื้นที่เชียงใหม่มีฝนฟ้าตกลงมาก็น่าจะนอนสบายแต่ถ้ามันฝนฟ้าแรงเกินไปแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะอันนี้ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะทางปภ.นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็เตือนออกมาแล้วนะในเรื่องของน้ำหลากนะคะเรื่องของเส้นทางที่น้ำผ่านแล้วก็ถ้าฝนมันตกสะสมมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อันนี้ก็ต้องติดตามนะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะคะแล้วถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นะไม่ใช่ในกรุงเทพมหานครอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอยู่ในส่วนอื่นๆทั่วทั้งประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อะไรแจ้งจสร.ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะช่วยประสานข้อมูลแล้วก็ช่วยประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมไปด้วยเบอร์เราจำง่ายค่ะ1137อ่ะอีกเบอร์หนึ่งแถมไปดอกจัน1808นะคะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้เรายินดีให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความช่วยเหลือละกันสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะพูดถึงให้ความช่วยเหลือโอ้จริงๆค่ำคืนนี้ก็มีข้อมูลแจ้งนะคะเรื่องขอความช่วยเหลือเข้ามาหลายเคสเหมือนกันเนาะมีตั้งแต่เรื่องของของหายเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะก่อนหน้านี้นี่มีแจ้งนะคะว่ามีกระเป๋านะช่วงเวลาตอน5ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะคุณรัศมีนะคะก็ได้แจ้งว่ากระเป๋าสะพายสีดำใบใหญ่นะคะข้างในเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์มีบัตรต่างๆมีคีย์การ์ดมีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วก็มีเอกสารอีกหลายอย่างเลยเพราะมันกระเป๋าใบใหญ่อ่ะใส่ทุกอย่างกระเป๋าผู้หญิงนะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่สีดำโดยลืมนะคะอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนค่ะคุณรัศมีบอกว่าใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยขึ้นจากตรงหมอชิดนะคะแล้วไปลงที่บริษัทนาทองเฮลตี้แอนด์สปาที่ถนนนครอินช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มที่ผ่านมานะคะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองขึ้นจากหมอชิดไปลงตรงบริษัทนาทองเฮลตี้แอนด์สปาถนนนครอินค่ะโดยคุณรัศมีบอกว่าจ่ายค่าโดยสารด้วยการโอนเงินให้นะคะชื่อคุณสมบูรณ์สมประเสริฐเผื่อพี่แท็กซี่ได้ยินเสียงนี้นะคะแท็กซี่เขียวเหลืองชื่อคุณสมบูรณ์สมประเสริฐนะคะรับผู้โดยสารจากตรงหมอชิดไปส่งที่ถนนนครอินทร์เมื่อช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาเช็คในรถให้หน่อยนะคะว่ามีกระเป๋าสะพายใบใหญ่สีดำๆวางอยู่ที่เบาะหรือว่าวางอยู่ตรงไหนของรถหรือเปล่านะคุณเจ้าของกระเป๋าใบนี้เนี่ยบอกว่าลืมไว้แล้วมันมีเอกสารหลักหลายอย่างเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยถ้าพบเจอยังไงแจ้งกลับจสร.ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะน่าจะหาคิดว่ามองน่าจะมองเห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันเพราะเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะแล้วก็แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะว่าใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้ช่วง5ทุ่มของค่ำคืนนี้นะคะเผื่อพี่แท็กซี่สีเขียวเหลืองฟังอยู่นะรับผู้โดยสารที่หมอชิดไปส่งที่ถนนนครอินทร์ตรงหน้าบริษัทนาทองเฮลตี้แอนด์สปาตรวจสอบในรถให้ด้วยนะคะว่ามีกระเป๋าสะพายใบใหญ่สีดำอยู่ไหมถ้ามีแจ้งกลับได้เลยที่จสร.ค่ะดอกจัน1808แล้วก็หมายเลข1137 2หมายเลขด้วยกันนะคะฝากด้วยนะเพราะว่ายังตามหาอยู่นะคะมีเพิ่มเติมก็อีกหลายเคสเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของกระเป๋านี่คุณจันประกาศนะคะแจ้งขออภัยเขาได้แจ้งข้อมูลมานะคะบอกว่าลูกเนี่ยทำกระเป๋าสะพายนะหายบนรถแท็กซี่นะคะตอนช่วงเวลาประมาณทุ่มกว่าๆของคืนนี้นะคะขึ้นแท็กซี่จาก BTS สุรศักดิ์อะค่ะไปลงที่ประชาอุทิศทุ่งครุเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1มม.กไก่9011กทม.ค่ะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่9011กทม.นะคะผู้โดยสารใช้บริการช่วงประมาณทุ่ม10นาทีจากตรง BTS สุรศักดิ์แล้วก็ไปลงที่ประชาอุทิศทุ่งครุลืมกระเป๋าสะพายนะคะ ลืมกระเป๋าสะพายข้างในมี iPad มีเสื้อฟุตบอล 3-4 ตัวนะอยู่ในกระเป๋าใบนั้นตรวจสอบให้หน่อยนะคะสำหรับแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียน1มม.กไก่9011กทม.นะคะเช็คให้นิดหนึ่งนะว่าช่วงหัวค่ำที่คุณรับผู้โดยสารเป็นผู้ชายนะคะไปส่งที่ประชาอุทิศทุ่งครุขึ้นจากตรง BTS สุรศักดิ์แล้วไปลงที่ประชาอุทิศทุ่งครุนะคะลืมกระเป๋ามี iPad อยู่ในนั้นแล้วก็มีเสื้อฟุตบอล 3-4 ตัวพบเจอยังไงแจ้งกลับจสร้อยได้เลยนะคะเจ้าของตามหาอยู่นะขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับเคสนี้นะคะมีหมายเลขทะเบียนมาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่9011กทม.ค่ะนี่ขอบคุณล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของหายนะคะที่มีแจ้งข้อมูลเข้ามากับเรานะคะถ้าคุณเก็บของได้หรือว่าทำของหายยังไงก็สามารถแจ้งจสร้อยได้นะคะเราจะได้ช่วยกันประกาศตามหาสิ่งของเหล่านั้นนะคะจะได้ส่งคืนเจ้าของนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะนึกถึงเลยว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของกระเป๋าแล้วมันหายเนี่ยมันคงกลุ้มใจน่าดูส่วนคนที่เก็บได้บางท่านก็เคยมีเคยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้ดีกว่าเวลาเขาเก็บได้เนี่ยเขาจะนึกถึงความรู้สึกของเจ้าของกระเป๋าเป็นอย่างแรกเลยนะเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นของฉันแล้วฉันทำหายมันจะรู้สึกกระวนกระวายใจแค่ไหนนะคะฉะนั้นพอเก็บได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยรีบแจ้งจสร้อยเพิ่มเติมเพื่อจะให้ช่วยประกาศตามหากันอันนี้ใจเข้าใจเรานะเราก็นึกถึงว่าถ้าของเราหายอ่ะมันบางอย่างมันหาซื้อใหม่ไม่ได้หรือว่าบางอย่างมันสำคัญมีคุณค่าทางจิตใจนะคะถ้าคุณเก็บได้ยังไงก็แจ้งจสร้อยนะเราจะได้ช่วยประสานให้จะได้ตามหาเจ้าของนะคะส่วนใหญ่เวลาแจ้งมาประสานมาทั้งเก็บได้นะคะแล้วก็ทำของหายบางเคสบางกรณีเนี่ยมาใกล้เคียงกันแมทกันได้พอดีเป๊ะเลยนะก็สามารถช่วยเหลือได้แล้วก็ส่งกลับเจ้าของได้อย่างรวดเร็วอย่างวันก่อนนี่ก็ช่วยไปได้หลายเคสเหมือนกันเป็นของชาวต่างชาติด้วยนะฟังแล้วก็เรื่องรู้สึกว่าเอ้ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราช่วยกันคนละไม้คนละมือในการตามหาเจ้าของนะคะส่วนคนเก็บได้ก็น่ารักนะรีบมาแจ้งจสร้อยให้เราช่วยดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ยินดีค่ะยินดีในการให้การช่วยเหลือนะแล้วยิ่งถ้าเป็นของนักท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเราได้ช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยพบเจอยังไงของอะไรหายนะคะก็แจ้งจสร้อยได้หรือเก็บได้นี่ก็แจ้งจสร้อยได้เช่นกันนะมาดูเรื่องอื่นๆกันต่อเดี๋ยวขอแวะไปดูใน YouTube นิดนึงนะเห็นคุยอะไรกันเพิ่มเติมตรงนี้ไหนดูซิคุณ Good Meal นะคะบอกว่าสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับช่วงนี้ถนนโล่งใช้ถนนมีน้ำใจให้อภัยกันนะครับมาเป็นสโลแกนเลยนะแถวรังสิตคลอง10นะคะอากาศอบอ้าวนครนายกหนองเสือนะคะอากาศอบอ้าวหรอคืนนี้ไม่มีฝนไงเท่าที่ดูในกลุ่มฝนในกรุงเทพปริมณฑลไม่มีแล้วไงก็เลยอาจจะอ้าวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันก็ค่อนข้างร้อนมากนะอาจจะอบอ้าวหน่อยสำหรับคืนนี้นอนไม่สบายเหมือนเมื่อวานเลยนะก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาแน่เรื่องของฝนนะติดตามสภาพอากาศกันต่อไปนะคะเปลี่ยนบ้างดีกว่าเรื่องของข่าวสารข้อมูลในประเทศเยอะแหละเรามาดูเรื่องของข่าวต่างประเทศกันบ้างดีกว่าดีไหมเมื่อสักครู่ได้ไปติดตามเรื่องหนึ่งพอเห็นภาพแล้วตกใจเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุรุนแรงนะคะบนทางด่วนที่ประเทศจีนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงเลยเพราะมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ค่อนข้างชนกันรุนแรงนะคะทางสำนักงานตำรวจเซินเจิ้นก็ได้มีการแถลงการช่วงเวลาเย็นนะคะที่ผ่านมาของวันที่27พฤษภาคมที่บ้านเขาอะนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนที่หนานผิงในเมืองเซินเจิ้นเนี่ยเกิดช่วงเวลาประมาณ 16:30 นะคะตรงบริเวณทางออกถนนซาเหอซีบนทางด่วนหนานผิงหลังจากรถ3คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็รถคันที่1เนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้หลังจากนั้นนะคะ จากตัวรถเนี่ยมันก็ลามไปยังโครงสร้างกำแพงกันเสียงเหนือถนนนะคะมันก็เลยเกิดภาพที่เห็นว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดค้างอยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นเปลวไฟลุกไหม้อย่างหนักนะคะแล้วก็โครงสร้างที่เขาครอบทางด่วนของเขามันจะเป็นเหมือนอุโมงค์เลยนะมันเกิดกลุ่มควันดำหนาทึบนะคะมองได้เห็นจากระยะไกลแล้วลุกลามเกือบตลอดแนวหลังคากำแพงกันเสียงอะค่ะไหม้เกือบหมดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เองในโลกออนไลน์ก็มีชาวเน็ตเนี่ยมีการไปพูดถึงนะคะว่าต้นเหตุเนี่ยมันอาจจะมาจากรถบรรทุกน้ำมันชนรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ถลายไปกระแทกรถโดยสารเลยทำให้รถไฟฟ้าเกิดไหม้ลุกลามโครงสร้างด้านบนรวมถึงรถโดยสารหลายคันนะคะก็เอาไปพูดกันไปก็ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดตรงนี้นะคะแต่จากการแถลงของตำรวจนะคะเซินเจิ้นเขาก็บอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของรถ3คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็คันแรกเนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้แล้วไปติดยังตัวโครงสร้างอาคารแต่ภาพมันน่ากลัวจริงๆนะอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะภาพจากทางเพจฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะมันลุกไหม้ตรงช่วงที่เป็นตัวโครงครอบกั้นเสียงตรงนี้นะคะที่กันเสียงกำแพงกันเสียงมันก็ไหม้เกือบหมดเลยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยทางตำรวจเซินเจิ้นเขาบอกว่าต้องปิดการจราจรทางบนทางด่วนในฝั่งขาออกนะคะก็ต้องปิดการจราจรกันเลยทีเดียวผ่านไม่ได้นะทำให้การจราจรติดขัดนะอย่างหนักเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะช่วง4โมงครึ่งเหมือนบ้านเราแหละช่วงเย็นนะช่วงยามเย็นก็เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช่นกันรถติดยาวมากเส้นทางสายนี้นะคะเขาบอกว่าทางด่วนหนานผิงเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกของเมืองเซินเจิ้นนะคะปริมาณรถที่สัญจรผ่านในเส้นทางด่วนตรงนี้เนี่ยหนาแน่นตลอดวันค่ะก็จากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในวงกว้างกันเลยทีเดียวก็ยังต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุงแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะคะสำหรับตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งข่าวที่พอเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหเขาก็ไหม้รุนแรงเหมือนกันนะในพื้นที่บนทางด่วนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประเทศจีนณเมืองเซินเจิ้นนะคะบนทางด่วนหนานผิงค่ะก็เลยเก็บมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเนาะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าพักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับมาเดินทางกันในช่วงท้ายปลายชั่วโมงค่ะ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้นขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิ พลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่เล่าถึงอุบัติเหตุเรื่องของเหตุบนทางด่วนใช่ไหมเกี่ยวกับรถยนต์แล้วจากรถยนต์นะคะมันมีเรื่องของอุบัติเหตุทางรถไฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าเกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียนะคะวันนี้นะคะวันนี้นี่เองนะ28พฤษภาคมเกิดรถไฟตกรางนะคะที่มาเลเซียนะคะโดยทางบริษัท Rapid KL นะคะก็ได้ยืนยันว่าเป็นรถไฟขบวนหนึ่งนะที่ตกรางใกล้กับสถานีชานโซลินนะคะขณะวิ่งผ่านตรงจุดสับรางก็เลยส่งผลให้รถไฟนะคะที่ให้บริการสายอัมปังสีเปอร์ตาลิงเนี่ยหยุดชะงักขณะเกิดเหตุค่ะบนขบวนรถมีผู้โดยสารทั้งหมด25คนด้วยกันโดยทั้งหมดเนี่ยถูกอพยพออกจากขบวนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเขาให้ทีมเทคนิคเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะคะเพิ่มเติมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบรถไฟนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุรถไฟตกรางที่มาเลเซียนะดูขบวนรถไฟเขาหน้าตาแตกต่างจากบ้านเราเหมือนกันนะเป็นขบวนรถไฟนะคะที่ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้โดยสารไม่เยอะนะมีผู้โดยสารขณะเกิดเหตุเนี่ยมีเพียง25คนเท่านั้นนะคะนึกภาพไม่ออกเลยนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามันเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งในประเทศอินเดียคุณเคยเห็นภาพใช่ไหมขบวนรถไฟอินเดียเนี่ยไม่ได้นั่งแต่ในตัวขบวนรถอย่างเดียวนะบนหลังคาก็มีห้อยโหนตรงบันไดก็มีนะคะคงจะเป็นภาพบรรยากาศที่แตกต่างจากนี้มากนะคะแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยขณะเกิดเหตุนะมีผู้โดยสารอยู่เพียง25คนก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปลอดภัยนะคะลงจากรถอพยพออกจากขบวนได้อย่างปลอดภัยค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันนะ28พฤษภาคมนี้นะคะมีเรื่องของขบวนรถที่มันตกรางแบบนี้ด้วยก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังต่ออุ๊ยจากที่เมื่อสักครู่มีเหตุบนทางด่วนไปแล้วเนาะของประเทศจีนอันนี้เป็นประเทศมาเลเซียนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางนะเรื่องของการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นรถนะคะหรือว่ารถไฟอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะเพราะยังไงมันก็เป็นการเดินทางโดยยานพาหนะในรูปแบบต่างๆนะคะตรงนี้ถ้ามันมีความปลอดภัยยานพาหนะปลอดภัยคนที่จะใช้มีความพร้อมนะอุบัติเหตุมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเราต้องมีสติเยอะๆในเรื่องของการใช้งานบนท้องถนนรวมไปถึงทั้งบนรางด้วยนะคะไม่แน่ใจนะว่าวันนี้ตรงบริเวณจุดตัดตรงทางแยกทางรถไฟตรงมักกะสันเนี่ยยังมีรถคันไหนนะคะที่ยังไปจอดค่อมจอดคาบนรางรถไฟหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้มีการกวดขันเข้มงวดกวดขันในกฎจราจรมากขึ้นก็ภาพอาจจะรถที่ไปจอดคาก็อาจจะคงจะไม่มีเนาะอาจจะยังไม่มีก็เห็นหลายๆเพจนะที่เขาไลฟ์นะมีการไลฟ์สดในระหว่างวันเนี่ยก็จะเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยอะขึ้นอยู่บริเวณนั้นเยอะขึ้นกดคันวินัยจราจรเยอะขึ้นแต่ถ้าพูดถึงการใช้รถใช้ถนนตัวเราเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการรักษากฎวินัยจราจรไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการกดขันนะน่าจะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของคุณเองนะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจบางโทรัสค่ะได้ฝากข้อมูลมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนนะคะช่วงกมที่39ถึงกมที่40นะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆนะก็เป็นเส้นทางของ
ทางกระทรวงคมนาคมนะคะที่เขาได้มีการทำงานก็ต้องปิดจุดกลับรถนะคะปิดจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานเพื่อที่จะดำเนินการตอกเสาเข็มก่อสร้างต่อหม้อสะพานแล้วก็ก่อสร้างทางคู่ขนานนะคะส่วนระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวจะมีการกำหนดนะตอนคือตอนนี้มันยังไม่สามารถกำหนดวันที่แล้วเสร็จได้อย่างชัดเจนนะคะแต่แจ้งให้ทราบได้ว่าตอนนี้คือมีการปิดจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานนะคะเพราะเขาจะต้องตอกเสาเข็มนะรถก็จะผ่านไม่ได้ฉะนั้นใครที่ใช้นะคะในพื้นที่ตรงนี้ช่วงตรงบริเวณแยกต่างระดับบ้านแพ้วไปถึงบ้านบางน้ำวนจะใช้จุดกลับรถนี่ก็คือต้องเลยไปนะไปใช้จุดกลับรถทางด้านหน้านะคะก็ทางเจ้าหน้าที่สภ.บางโทรัฐนะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจบางโทรัฐเนี่ยฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะอย่าลืมปฏิบัติตามป้ายเตือนแล้วก็สัญญาณจราจรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้เพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดก่อสร้างนะโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนกม.ที่39ถึงกม.ที่ 40.050 นะคะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางในเส้นทางสายนี้ไปดูเพิ่มอีกสักหนึ่งเรื่องดีไหมเมื่อสักครู่เราเรื่องของทางต่างประเทศกันไปนะแล้วก็มันมีข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาฝากนะมาอัปเดตกันเรื่องของเหตุเพลิงไหม้วันนี้ในประเทศไทยเองดิฉันก็พูดถึงเรื่องของเพลิงไหม้ไปหลายจุดหลายที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางในซอยบงกต91นะที่เป็นบ้านหลังนึงเนี่ยไหม้ทั้งหลังเลยแล้วก็ที่พระราม2นะที่แจ้งเหตุเพลิงไหม้มาแต่ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าลัดวงจรไหม้จากตรงพัดลมแล้วมันก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะเป็นหอพักน่ากลัวตรงที่ว่ามันเป็นเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงในประเทศเคนยาค่ะนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้เนี่ยแหละพฤหัสบดีที่29พฤษภาคมนะคะจากเหตุนี้นะมันทำให้มีเด็กๆ เนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด16รายแล้วบาดเจ็บนะคะอีก79รายถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าเหตุเพลิงไหม้ที่มันเกิดขึ้นที่หอพักนักเรียนหญิงในเคนยาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเวลาตีหนึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตนาคูรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไนโรบีไปทางเหนือประมาณ120กิโลเมตรแล้วก็เคนยาเองเนี่ยเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนหลายครั้งนะแล้วก็ยังเจอได้อยู่บ่อยๆไม่รู้มันทำไมมันเกิดกับโรงเรียนบ่อยเหลือเกินนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันส่งผลให้มีนักเรียนหญิงเนี่ยเสียชีวิตไป16รายแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีก79รายค่ะซึ่งทางประธานาธิบดีวิลเลียมรูโตก็ระบุใน X บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวที่สูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไปโดยบรรยายว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของทางประเทศเคนยานะคะก็บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกิดจากอะไรพอมีคนไปสอบถามถึงสาเหตุของเพลิงไหม้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนอดทนรอก่อนกำลังสอบสวนอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดเดาขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนในอดีตค่ะเขาบอกว่าเคยมีการวางเพลิงโรงเรียนนะคะเขาบอกในปี2018ที่ประเทศเคนยาเนี่ยเพียงปีเดียวนะมีคดีวางเพลิงในโรงเรียนถึง63คดีแล้วนักเรียนนะเคยมีนักเรียนถูกกล่าวหาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในหอพักในเขตทางซามากอสทางตอนใต้นะคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยปี2001เนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไป67คน
แล้วก็ปี2024นะคะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้เด็กชายเสียชีวิตไป21รายเป็นเหตุเพลิงไหม้หอพักนะคะอันนั้นเป็นนักเรียนชายก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เหมือนกันสำหรับปี2024นะคะจนกระทั่งมาถึงในปีนี้นะคะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หอพักหญิงในเคนยาแล้วทำให้มีนักเรียนหญิงเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด16รายด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะที่ประเทศเคนยาค่ะฟังแล้วก็เศร้าจริงแบบยังเป็นเด็กๆกันอยู่เลยนะคะปิดท้ายบรรยากาศแห่งความเศร้าเปลี่ยนมาเป็นเรื่องที่เห็นแล้วคุณอาจจะอมยิ้มก็ได้นะอันนี้เขาบอกว่าใครที่ติดตามทางบังคลาเทศนะคะที่มีควายเผือกตัวหนึ่งเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้ววันนี้เองค่ะเจ้าควายเผือกตัวนี้ค่ะทางรัฐบาลบังคลาเทศมีคำสั่งระงับการเชือดควายเผือกหายากที่ถูกตั้งชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเหมือนประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้ววันนี้เองค่ะเจ้าควายเผือกตัวนี้ค่ะทางรัฐบาลบังคลาเทศมีคำสั่งระงับการเชื่อ

0: ถูกตั้งชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เพราะมีขนสีบลอนด์ทองบริเวณตรงส่วนช่วงหัวนะคะก็ดูลองดูเอาเองแล้วกันไม่รู้ว่าคล้ายหรือไม่คล้ายนะแต่เขาก็ตั้งชื่อไปแล้วนะคะแต่เดิมเนี่ยควายตัวนี้จะถูกขายให้เข้าสู่พิธีเชือดนะคะแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะคะก่อนที่จะเกิดพิธีไม่กี่ชั่วโมงค่ะทางรัฐบาลบังกลาเทศก็มีการสั่งระงับการเชือดควายตัวนี้แล้วก็ส่งเจ้าควายน้อยตัวนี้เนี่ยไปอยู่ในสวนสัตว์แทนนะคะก็เนื่องจากเป็นสัตว์ที่หายากนะเป็นควายเผือกด้วยก็เอาไปเก็บไว้ในสวนสัตว์ให้ทางประชาชนเนี่ยเข้าชมนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะไปรักษาก่อนนะเอาไปดูแลเขาบอกว่าทางสวนสัตว์แห่งชาติบังกลาเทศก็ยืนยันว่าจะมีการจัดพื้นที่นะคะสำหรับดูแลเจ้าควายเผือกตัวนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีผู้ดูแลประจำด้วยนะคะมีผู้ดูแลประจำตัวด้วยนะจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคก่อนนะตามมาตรฐานของทางประเทศบังกลาเทศเขาเป็นเวลา2สัปดาห์พอปลอดภัยดีเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดตัวให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปชมได้อย่างเป็นทางการที่สวนสัตว์แห่งชาติบังคลาเทศค่ะก็ถือว่าเป็นควายที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์มากๆเลยนะสำหรับเจ้าควายเผือกตัวนี้นะคะแล้วก็เลยทำให้มันเนี่ยรอดพ้นจากการถูกบูชายัญนะเพราะว่าเขาจะเอาไปเนี่ยเข้าพิธีบูชายัญอยู่แล้วเชียวแต่ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศออกมานะคะนักวิเคราะห์ในบังกลาเทศบอกว่านอกจากความหายากของควายเผือกตัวนี้แล้วชื่อของมันที่ถูกตั้งขึ้นเนี่ยยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้เจ้าควายเผือกตัวนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้มันเนี่ยรอดพ้นจากพิธีบูชายัญในครั้งนี้ค่ะก็เก็บข่าวนี้มาฝากนะคะสำหรับปิดท้ายปลายชั่วโมงนี้ก่อนที่จะจากลาคุณผู้ฟังไปเชื่อว่าหลายท่านที่เห็นแล้วอาจจะอมยิ้มได้นะน่ารักน่าเอ็นดูนะควายเผือกแล้วดูสิหวีผมเป๋ด้วยนะอ่ะค่ะก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาระหว่างวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนี้กันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด41รายด้วยกันนะคะแล้วก็มีเหตุรุนแรงถึงเสียชีวิต1รายค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: อ
0: ั
1: ปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะแต่ยังติดตามกันได้ใครไม่ง่วงก็อยู่ต่อกันกับจสร้อยเรายังมีข้อมูลข่าวสารมีสารคดีให้คุณได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงในช่วงค่ำคืนนี้นะหลังเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้านะคะก็ยังออกอากาศอยู่ทาง YouTube นะติดตามกันได้นะคะแต่ค่ำคืนนี้ดิฉันจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะในคอมเมนต์ YouTube ยังคุยกันสนุกเลยนะเอ็นดูควายเผือกนะคะคุณระพีบอกว่าควายเผือกตัวนี้ถ้าอยู่ไทยก็รอดเหมือนกันดิฉันก็ว่าเพราะความน่ารักของมันนี่แหละนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้ากันนะคะในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

ดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: าพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้อมเข้ามาทางมาทางตามตามทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากทุ่งหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนประทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันงวดลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไปในบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหานจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยเนี่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากคงเหลือแล้วที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: แล้ววันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่เยอะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ตัดได้ไม่ติดตัดได้แต่ว่าที่ชาวบ้านต้องการก็ต้องการอันนี้ตัดนะครับเส้นทางนี้เลย
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องทรงงาน
1: เขาตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ไหนบ่อปลาไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: พร้อมๆกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการดำรงชีพความหมายของสภาพรอบข้างอันหลากหลายจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเดียวกับความผูกพันที่มีต่อสิ่งรอบข้างอันยาวนานของพวกเขาส่งผลให้เกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบเนื่องมานับจนปัจจุบัน
1: อะไรแสดงยังบุตรของเราตาเปลี่ยน

0: และเป็นพลังงาน
1: นานมาแล้วเกิดไฟล้างโลกเหลือไว้เพียงหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอหันสะโพกไปทางทิศตะวันออกได้ให้กำเนิดแก่คนผิวขาวหันสะโพกไปทางทิศเหนือชาวพม่า ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกทางทิศตะวันตกให้กำเนิดชาวอินเดียและอีกหลายชาติพันธุ์ในทิศต่างๆรวมทั้งอูรักลาโวยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมอแกนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0: แม้จะดูเกินจริงและสับสนด้านทิศอยู่บ้างแต่ตำนานก็ได้ยืนยันถึงความเป็นกลุ่มชนที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับชนชาติอื่นทั้งกลุ่มอูรักลาโวยและกลุ่มของพวกเขาที่เรียกตนเองว่ามอแกนมีหลายทฤษฎีที่เหล่านักวิชาการพยายามจะอธิบายถึงที่มาของชนกลุ่มนี้แต่ด้วยเหตุที่ในอดีตชาวเลมีวิถีชีวิตเป็นเอกเทศไม่มีการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพราะแม้จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่ก็ไม่ได้สร้างตัวอักษรเพื่อการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงแทบไม่มีอยู่เลยข้อสันนิษฐานในระยะก่อนพันปีที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นในครั้งนั้น
1: จากการศึกษาของนักวิชาการทั่วไปนะฮะจะบอกว่าพันปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลจะอพยพจากแผ่นดินใหญ่ลงไปอยู่ในทะเลคือมีสองสายสายหนึ่งบอกว่ามาจากทางอินเดียใต้หรือพม่าส่วนอีกสายหนึ่งบอกว่าขึ้นมาจากบอร์เนียวสุมาตราแล้วก็มาเลเซียเข้ามาอยู่ในประเทศในทะเลอันดามันในประเทศไทย
0: อาจารย์อาพรอุกฤษนักวิชาการแห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ซึ่งสนใจและศึกษาชาวเลต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุที่เป็นลูกหลานชาวจีนยุคแรกที่เข้ามาอาศัยและค้าขายกับชาวเลบนเกาะลันตาอาจารย์อาพรจึงได้สัมผัสและประทับใจกับวิถีชีวิตของชาวเลตั้งแต่ครั้งวัยเด็กกระทั่งได้ศึกษาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเลขึ้นในปีพุทธศักราช2532
1: แต่จากการศึกษานี่จะศึกษาจากตำนานแล้วก็ตำนานของชาวเลเองแล้วก็บทเพลงในพิธีกรรมแล้วก็เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพอจะทราบได้คือจะบอกได้เฉพาะช่วงสั้นๆว่าประมาณ500หรือ600ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลเนี่ยมาจากแถบคุนุงเชลัยคือรัฐไซบุรีในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ถิ่นฐานดั้งเดิมก็ได้แต่ช่วงหนึ่งเคยเร่ร่อนอยู่แถวนั้นก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ตำนานของมอแกนและอูรักลาโวยนั้นกล่าวถึงกันจนทำให้นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขามีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ได้แยกกันอยู่คนละส่วนของฝั่งทะเลอันดามันนักภาษาศาสตร์ปฏิเสธแนวคิดนี้เพราะภาษาของทั้งสองต่างกันมากในคำมาตรฐานแม้จะอยู่ในตระกูลมาลายูโพลินีเซียนเช่นเดียวกันมอแกนและอูรักลาโวยจึงถือว่ามีที่มาแยกขาดจากกันในมุมมองของนักภาษาศาสตร์

ยิปซีทะเลคือฉายาที่พวกเขาได้รับด้วยวิถีชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคืออาหารทะเลคือชีวิต

0: Cuma ini apa kananung lah kanya sini.
1: ด้วยวัยกว่า70ปีดาเก้หรือปลิงทะเลเท่าผู้นี้เป็นที่ยอมรับของมอร์แกนในฐานะหัวหน้าเผ่าสังคมมอร์แกนก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นๆที่ทุกคนต่างเกี่ยวดองเป็นญาติกัน

0: ดาเก้เป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มอร์แกนนับถือเพื่อขออำนาจดลบันดาลให้เป็นไปดังต้องการในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีส่วนอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการดำรงชีพของพวกเขา
1: Baling pas nanti kita membuat telepon nanti hati cocok saja.
0: สิ่งที่มอร์แกนเชื่อไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาคงเป็นเพียงลัทธินับถือผีสางเทวดาเช่นเดียวกับความเชื่อของกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นความป่วยไข้คงไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีการนี้แต่เด็กๆก็ได้ซึมซับกับพิธีกรรมและพวกเขาจะรู้ถึงความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้น
1: อ

เวลาในความหมายของมอร์แกนมีเพียงกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงไม่มีความจำเป็นอื่นใดนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้อีกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหญิงชาวเลจึงมีหน้าที่เพียงหุงหาอาหารและเลี้ยงดูเด็กเท่านั้นเวลาที่เหลือจะหมดไปกับการจับกลุ่มคุยกันและรอคอยการกลับมาของสามี

ในช่วงเวลาที่น้ำตายชายมอร์แกนยังคงออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติสืบมาปุ้งและปลาเหลือน้อยลงขณะที่เครื่องมือและวิธีการของมอร์แกนไม่เคยเปลี่ยนแปลงการดำหอยจึงเป็นความจำเป็นอย่างใหม่ที่พวกเขาจะต้องทำ

หลังจากออกเรือไปร่วม2สัปดาห์สลาม่าก็กลับมาเป็นเพราะพูดไทยได้คล่องกว่าหมอแกนคนอื่นๆสลาม่าจึงไปที่วางใจให้เป็นตัวแทนเอาเปลือกหอยไปขายให้พ่อค้าในเมืองจะซื้ออาหารกลับมาแทนของทะเลที่เหลือน้อยและหายากขึ้นทุกวัน

0: เด็กๆมอแกนจะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรมากไปกว่าความต้องการจำเป็นในชีวิตเด็กผู้หญิงอาจต้องช่วยเลี้ยงน้องและหุงหาอาหารเด็กชายที่เริ่มเป็นหนุ่มก็จะต้องออกทะเลวิถีชีวิตที่ธรรมดาเช่นนี้ดำเนินสืบต่อกันมาหลายร้อยอายุคน
1: มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยพอได้มาออกภาคสนามได้มาใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวเลรู้สึกชอบเพราะว่าชีวิตเขาสันโดษแล้วก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆรู้สึกว่าก็มีความสุขกว่าชาวเมือง
0: คุณนฤมลหินธีรนันท์นักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยฮาวายสนใจและศึกษาวัฒนธรรมชาวเลมอร์แกนมาตั้งแต่ครั้งปริญญาโทเวลากว่า8เดือนในการวิจัยภาคสนามคลุกคลีกับมอร์แกนทำให้สามารถพูดและเข้าใจภาษารวมทั้งวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างดี
1: ชาวเลมอร์แกนเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนที่ว่ากึ่งเร่ร่อนนี่คือเขาไม่ได้ไปมาตลอดเวลาแต่อาศัยเกาะบางเกาะเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อไปดำหอยซึ่งเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนๆเหมือน
0: จากชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลที่แห่งนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนทะเลผู้รักราโวยในอดีตชาวเลตั้งถิ่นฐานชั่วคราวตามชายฝั่งทะเลเฉพาะช่วงมรสุมและจะย้ายถิ่นหากินไปตามบริเวณหมู่เกาะต่างๆแล้วจึงหวนกลับมาถิ่นเดิมในฤดูการเดียวกันของทุกปีแต่แล้วเมื่อหวนคืนสู่ถิ่นเดิมบริเวณที่เคยอยู่ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของโดยคนกลุ่มอื่น

ลันตาเป็นเกาะหนึ่งที่มีหลักฐานและกล่าวขานกันว่าชาวเลเคยตั้งถิ่นฐานอาศัยชั่วคราวมาเนิ่นนานกระทั่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของอูรักราโวย

0: บังมาเห็นก็เช่นเดียวกับชาวเลคนอื่นๆในเกาะที่มักไม่มั่นใจในประวัติความเป็นมาของพวกเขาเองมากนักไม่สามารถประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนบอกผ่านโดยการเล่าขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเสมอ
1: นั่นเลยว่าเรื่องนั้นเลยบอกว่าไปไม่ถึงเพราะไม่ได้ทำคนเก๋ไม่ทันได้ทำคนเก๋เพราะไม่ได้บอกที่ว่าตรงนั้นตรงนั้นนั้นเราวัดปนันยังไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ได้เรียนนะ

การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรนี่เองที่ทำให้ต้องสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นจนในที่สุดความสัมพันธ์อันนี้ก็ผูกมัดพวกเขาไว้

0: เครื่องมือในการทำกินทั้งหมดเท่าแก่จะเป็นผู้ซื้อให้พวกเขามีหน้าที่เพียงหากุ้งและหาปลาให้ได้มากที่สุดเพื่อขายคืนในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดหากหาได้น้อยเกินไปนั่นหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมดจะถูกยึดคืน
1: ไม่พ้นเลย
2: อ

0: 얼마나 가도?
1: ทุกปีโอรักลาโวจะเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเจ้าทะเลเจ้าเกาะมีใจความว่าเมื่อลมมรสุมพัดมาขอให้ลูกหลานหาปลาได้มากและปลอดภัยในการออกทะเลทั้งตำนานภาษาและพิธีกรรมนั้นบ่งชัดว่าเมื่อราว 5-600 ปีก่อนอุรักลาโวยเคยเร่ร่อนหากินอยู่บริเวณสหพันธรัฐมาเลเซียก่อนอพยพเข้าสู่ทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย

แม้ว่าในวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดแต่คนทะเลอูรักลาโวยก็ยังคงสืบต่อประเพณีขับร้องบทเพลงด้วยภาษาของพวกเขาเล่าขานถึงท้องทะเลการเดินทางผู้คนและบรรพบุรุษดังที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Androidโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจอสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ีวิตมอร์แกนเปรียบเสมือนเรือที่สมอไม่กินลมพัดไปทางทิศใดก็ล่องลอยไปที่นั่นนี่คือคำกล่าวในหมู่มอร์แกนชนผู้มีเรือง่ามเป็นเอกลักษณ์ยังคงมีวิถีชีวิตเฉกเช่นบรรพบุรุษที่เคยเป็นมานับร้อยนับพันปีทะเลเป็นแหล่งพักพิงทะเลเป็นแหล่งอาหารพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่ามอร์แกนอันหมายถึงน้ำทะเล
1: กะ
0: เอลอบงพิธีสำคัญจะถูกจัดขึ้นในเดือน5ของทุกปีเพื่อเส้นไหว้แอร์บับและโบสเอบูงกาไวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมอแกนที่สิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักลอบงไม้แกะสลักรูปผู้เฒ่าชายและผู้เฒ่าหญิงถูกปักไว้บนผืนทรายชายฝั่งแห่งนี้ชนมอแกนเชื่อว่าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูกหลานมอแกนแสงเทียนเป็นเครื่องนำทางติดต่อกับผีบรรพบุรุษหมากพลูบุหรี่และเครื่องเส้นอันได้แก่ขนมเหล้าแดงเหล้าขาวจะถูกส่งผ่านผีบรรพบุรุษโดยร่างทรง
2: พระตอนหน้าของย่อนี่เนี่ย
3: บอกอันบอกอะไรเตะนี่เนี่ยนะอะไรจอดอย่าอย่าพูดเนี่ยไอ้ป้องไอ้ป้องคงเจอเนี่ยเจอเยอะคงเตะ
2: ร่วง
3: ไอ้ป้องคือดีนู้ก็จะชอบบอกให้ชอบกันละก็บอก
4: บุตรนะหน่อย
2: หน่อย
4: คือการเอาไปหูกายต้องหน่อยไป
3: จ้าไปจ้าไปจ้า
0: ไปจ้าดาเก้ผู้เป็นยียังปูตีของเผ่ามอแกนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อบรรพบุรุษในการประกอบพิธีกรรมดูฤกษ์ดูยามหรือทำนายโชคชะตา
4: ไปดิแม่ผมนี่ผมเจอกันยังมาแล้วไปดิแม่ตายกันยังมาแล้ว
0: พัดเป็นสิ่งที่สำคัญในพิธีใช้เสียงทายทำนายโชคชะตาว่าผู้เสียงทายจะมีอายุยืนยาวหรือไม
4: ่แต่ช่าง
0: ด้วยวัย70ปีและความเป็นผู้เฒ่าที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตดาเก้จึงเป็นที่นับถือของมอร์แกนและเปรียบเสมือนเป็นผู้นำประจำเผ่าแม้แต่การเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งชาวเลเชื่อว่าเป็นเพราะผีทำจึงเป็นหน้าที่ของดาเก้ที่จะให้การรักษาแม้จะรักษาด้วยวิธีที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดเพียงไรก็ไม่อาจช่วยชีวิตเด็กน้อยวัย3 เดือนคนนี้ไว้ได้

0: พิธีบอกเอบูมแอบับกาไว้เอบูมแอบับและโบสจึงถูกกำหนดขึ้นในวันนี้เจ้าปูเจ้าปลาฉลามเจ้าเกาะเจ้าหาดและสิ่งต่างๆในธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับชีวิตถูกอัญเชิญมาโดยทั่วถึงผ่านร่างทรงของดาเก้เพื่อกินเครื่องเส้นและบอกกล่าวให้คุ้มครองลูกหลานมอแกน
1: Brarwin! Tareng!
0: ถ้าไม่ได้ยินเสียงคลื่นจะนอนไม่หลับด้วยคตินี้เองมอร์แกนจึงเลือกทำเลที่พักพิงตามชายฝั่งตามอ่าวที่หลบคลื่นลมได้ส่วนหนึ่งยังคงใช้เรือหรือก่าบังเป็นที่อยู่อาศัยชาวเลเผ่าอื่นจะเรียกมอร์แกนว่าพวกเรืองามโดยเหตุที่เรือมอแกนในส่วนที่เป็นหัวเรือนั้นถากเว้าลึกลงไปคล้ายง่ามเพื่อประโยชน์ในการขึ้นลงเรือ

กาบังลำไม่ใหญ่นักจะอยู่กันหนึ่งครอบครัวพื้นที่ใช้สอยในกาบังถูกจัดสรรอย่างคุ้มค่าส่วนหลังสุดเป็นที่หุงหาอาหารส่วนกลางเป็นที่กินอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆของต่างๆจะถูกเก็บไว้บนชั้นสองข้างกราบเรือภายใต้หลังคาเตยน้ำคุ้มแดดคุ้มฝนถึงฤดูเปลี่ยนหลังคาเรือมอแกนจะชวนครอบครัวออกไปหาใบเตยน้ำซึ่งหาได้ไม่ยากนักแถบเชิงเขาของเกาะ

มอร์แกนจะเลือกต้นเตยน้ำที่มีใบขนาดใหญ่และยาวใบเตยน้ำจำนวนไม่มากนักก็พอที่จะสานเป็นหลังคากาบางหนึ่งลำและใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือนจำนวนไม่มากนักก็พอที่จะสานเป็นหลังคากาบางหนึ่งลำและใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือน

มอแกนอีกส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านพักพิงอยู่บนฝั่งภายในบ้านจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนครัวกับส่วนใช้เป็นที่นอนผู้หญิงชาวเลจะไม่ย้ายหมอนหรือข้าวของในบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้สามีที่ไปออกทะเลเกิดภัยพิบัติถึงแก่ชีวิตได้ทะเลเป็นแหล่งอาหารผู้หญิงชาวเลจึงชักชวนกันไปเจาะหอยตามโขดหินริมทะเลเอี๊ยบจี๋จุ่มเป็นหอยนางรมชนิดหนึ่งชาวเลนิยมกินกันสดๆถ้าเจาะได้มากก็เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้อีกหลายวันผู้ชายชาวเลยังคงใช้วิธีหาอาหารที่พวกเขาใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยฉมวกเพียงอันเดียวกับความสามารถพิเศษในการดำน้ำลึก

0: ลือกหอยสวยๆถูกวางเรียงในกระจาดการซื้อขายคึกคักในยามที่เกาะสุรินทร์คลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นนี้ผู้หญิงชาวเลมอร์แกนมักจะนำเปลือกหอยนานาชนิดมาวางขายการขายเปลือกหอยเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินตราไปซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นในสังคมชาวเลผู้หญิงจะได้รับการยกย่องอันเนื่องมาจากยามผู้ชายออกทะเลผู้หญิงจะอยู่ดูแลบ้านเลี้ยงดูลูกจึงยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้าน
1: อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมชาวเลคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านจะออกไปหาหอยไกลๆไปทีนึงก็นานเหมือนกัน3วันถึง7วันบางทีออกไปหาหอยแล้วก็เอาเปลือกหอยไปขายที่ระนองทำให้เวลาที่ห่างกันเนี่ยนานขึ้นอีกทีนี้ผู้หญิงอยู่บ้านก็มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะ

0: ว่าถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลเด็กๆต้องหากับข้าวทำกับข้าวหุงข้าวดูแลบ้านทั่วๆไปแล้วก็เก็บสตางค์หรือใช้จ่ายสตางค์ก็เลยเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นที่นับถือของทั้งพ่อบ้านทั้งลูก
1: ๆในวันคลื่นลมสงบท้องฟ้าแจ่มใสเด็กสาวมอแกนท้องแก่คนหนึ่งเกิดเจ็บท้องกระทันหันดาเก้ถูกตามตัวมาพิธีต่างๆจึงเริ่มขึ้นเหมือนผู้หญิงชาวเลใกล้คลอดทุกคนเคยปฏิบัติสืบกันมา

ลังจากทำพิธีคาถาเพื่อให้คลอดได้ง่ายแล้วแอร์บูมบายายหรือหมอตำแยจึงเตรียมการคลอดครั้งนี้มีแอร์บูมบายายหลายคนเพราะเป็นท้องสาวและคลอดลูกครั้งแรก

3ชั่วโมงแห่งการรอคอยท่ามกลางความใจจดใจจ่อของทุกคนเลือดเนื้อเชื้อไขเด็กชายมอแกนคนนี้ก็ได้ออกมาและอยู่รอดท่ามกลางความปิติยินดีของทุกคน

เด็กๆชาวเลแววตาใสเสียงหัวเราะที่แสนจะสดใสวิ่งเล่นตามชายหาดไปวันๆและพร้อมที่จะลงเรือเร่ร่อนตามพ่อแม่ไปหากินในถิ่นห่างไกลเด็กเหล่านี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะไม่มีโรงเรียนเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ช่วยแม่เลี้ยงน้องเด็กผู้ชายต้องออกทะเลกับพ่อเรียนรู้การหากินในทะเลจึงนับเป็นโรงเรียนชีวิตที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตต่อไป

0: วิถีชีวิตของมอร์แกนเป็นวิถีที่มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆยามค่ำพวกเขามักจะจับกลุ่มสนทนากันหรือในยามฟ้าสดใสเช่นคืนนี้บทเพลงมอร์แกนถูกนำมาขับกล่อมบทเพลงที่ร้องเป็นภาษามอร์แกนมักจะกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวความรักของพี่กับน้องหรือกล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกมอร์แกนมอร์แกนเกาะสุรินทร์มอร์แกนกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากที่สุดและเป็นชาวเลเผ่าสุดท้ายของประเทศไทยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงนี้
1: ยังเป็นแต่งุ้มเล่ไงกุ้มหลังงานนี่แกเราไม่ใหญ่หลังงานนี่แกมาดีมาลาปีตามมีไงลาปีหนุ่มนี่

เมื่อกระแสลมมรสุมตะวันตกมาเยือนวันคืนที่มีความหมายสำหรับการรอคอยมากที่สุดในรอบปีของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลก็ได้มาถึงอุรักลาโวยชาวเลเผ่าหนึ่งที่ครั้งอดีตใช้ชีวิตเร่ร่อนในท้องทะเลนับเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปีสำหรับพวกเขาแล้วทะเลคือชีวิตทะเลคือมาตุภูมิพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยอันหมายถึงคนของทะเลชาวเลอุรักลาโวยในปัจจุบันมิได้อาศัยเรือเป็นบ้านเร่ร่อนรอนแรมไปในท้องทะเลอีกต่อไปแล้วพวกเขาขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งเรียกตัวเองว่าไทยใหม่ดำรงชีวิตเฉกเช่นชาวเกาะแม้ไม่ได้อยู่เรืออุรักลาโวยก็ยังตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งเพื่อจะได้ยินเสียงคลื่นตามคติของชาวเลทั้งยังผูกพันกับเรือและทะเลโดยทะเลก็ยังเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งนำมาซึ่งปัจจัยสี่เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมรอบข้างเปลี่ยนไปผู้ชายชาวเลหันมาทำการประมงเพื่อยังชีพการทำไซหมึกเป็นรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่งทั้งยังใช้แรงงานคนน้อย

การไปวางใส่หรือจมใส่จะไปวางกันตอนเช้าช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบบริเวณน้ำลึกประมาณ20วาโดยลอยทุ่นทงเป็นสัญลักษณ์และกลับมาเก็บอีกครั้งในตอนบ่าย

0: ลูกหลานชาวเลบ้านเกาะจำกิ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีโอกาสได้เข้าเรียนเฉกเช่นเด็กทั่วๆไปที่อยู่ในวัยเรียนพึงจะได้รับโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งก่อนพุทธศักราช 2,500 มีนักเรียนชาวจีนอิสลามและชาวอูรักลาโวยซึ่งมีถึง 60% เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่6ปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนชั้นมัธยมต่อเนื่องกันไปมีแนวโน้มว่าเด็กๆชาวเลที่นี่จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
1: จะนั่งลง
2: ไม
0: ่ครูอนันต์เองชวนเป็นครูที่โรงเรียนนี้มา17ปีสอนนักเรียนชาวเลมารุ่นแล้วรุ่นเล่า
2: เสียงเพลงพร้อมทั้งให้สัญญาณ
3: เมื่อก่อนนั้นผู้ปกครองจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้มาเข้าเรียนจนกระทั่งจบระดับประถมหรือภาคบังคับตามพ.ร.บ.จนมาช่วงหลังนี้ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอลงมาจึงเรียนแล้วก็คุยกันศึกษากันว่าจะทำอย่างไรก็ปรากฏว่าต้องจี้ไปถึงบ้านแล้วก็อธิบายหลายๆครั้งหลายๆครั้งแล้วก็ยกตัวอย่างคนในเกาะที่ไปเรียนต่อจบระดับมหาลัยลงมาก็มาประกอบอาชีพอยู่ที่ในตัวจังหวัดอย่างนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นที่จะเห็นถึงว่าการรู้กับการไม่รู้มันแตกต่างกันมากหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนมากขึ้นเมื่อก่อนเปอร์เซ็นต์เรียนต่อแค่ 3% แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก 80 หรือ 60 70% ช่วงนั้นแล้ว
0: หัวหมูไก่ต้มขนมเข่งขนมเทียนถูกนำมาเส้นไหว้โต๊ะบูรงในประเพณีตรุษจีนของชาวจีนบนเกาะจำด้วยความเชื่อถือร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์โต๊ะบูรงเป็นศาลเจ้าของชาวเลอุรักลาโวยเกาะจำโดยมีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษมีสัญลักษณ์เป็นนกมีตำนานเล่าว่าชาวเลกำลังเผชิญกับลมมรสุมกลางทะเลลึกบังเอิญมีนกตัวหนึ่งหนีลมและฝนบินมาเกาะตรงหัวเรือทันใดนั้นลมฝนก็สงบจึงเชื่อกันว่านกตัวนั้นคือผีบรรพบุรุษที่บินมาช่วยด้วยเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่วิถีชีวิตได้ทุกวันขึ้น15ค่ำชาวเลจึงเล่นรำนาและร่ายรำบูชาหน้าศาลโต๊ะบุรงเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจให้ผีบรรพบุรุษพึงพอใจ

การร้องรำทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบทเพลงรำมนาเป็นภาษาอุรักลาโวยมีภาษามาเลผสมจังหวะของดนตรีมีลักษณะเร่งเร้ากระแทกกระทันเปรียบดังวิถีชีวิตยามที่ต้องต่อสู้กับกระแสคลื่นลมที่โหมแรง

พลงตันหยงหรือเพลงรองแงงศิลปะแห่งท้องทะเลอันดามันที่อุรักลาโวยรับมาร้องเล่นด้วยใช้เครื่องดนตรีคือรามนาโทนและไวโอลินหรือซอเช่นเดียวกับวงรามนาอูมะช้างน้ำแม่เพลงชาวเลร้องเพลงกับวงรามนามาตั้งแต่ยังสาวอูมะไม่อายที่จะร้องรำและมีความมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กๆลูกหลานอุรักลาโวยเพื่อสืบทอดบทเพลงให้คงอยู่ต่อไปชิ้นไม้ที่ถูกเกลาจนได้รูปปรากฏรูปลักษณะโครงเรือชิ้นส่วนต่างๆจะถูกสลักสลาวเพื่อประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจักอันเป็นหัวใจสำคัญในพิธีอันยิ่งใหญ่เปอร์ลาจักคือพิธีลอยเรือที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอันสะท้อนความเป็นมาความเชื่อภาพชีวิตทั้งมวลของชาวเลอุรักลาโวยเป็นเพราะทะเลคือแหล่งอาหารไม่ว่าในยุคสมัยใดทะเลก็ยังเอื้อเฟื้อและแบ่งปันให้พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตเช่นนี้ได้เสมอมาความเชื่อที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะสิงสถิตอยู่ในสัตว์ทะเลจึงมีควบคู่กับตำนานของพวกเขามาเนิ่นนานพวกเขาจึงส่งสัตว์ไปไถ่บาปในพิธีลอย

การแกะสลักรูปฝากที่เรียกว่าดูเกอร์กาตีหากเป็นรูปของใช้ที่จำเป็นในการออกทะเลก็เพื่อให้ผีบรรพบุรุษได้ใช้ระหว่างเดินทางกลับไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของพวกเขาแต่ชาวเลก็ยังนิยมแกะรูปคนเท่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวและใส่ในเรือเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับเรือสังคมของอูรักลาโวยเป็นสังคมแบบเครือญาตินิยมแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและจะแต่งงานกับคนกลุ่มเดียวกันมากกว่าคนนอกกลุ่มตามคตินิยมของชาวเลผู้ชายชาวเลจะต้องมีเรือมีอวนมีฉมวกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตรวจสิ่งของและค้นหาเงินที่ซ่อนไว้ตามชั้นของผ้าจนเป็นที่พอใจแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ญาติพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมนี้หาได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

ด้วยธรรมชาติของไม้ระกำและตีนเป็ดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนหากตัดมาแล้วทิ้งไว้ข้ามวันเนื้อไม้จะแห้งแข็งยากแก่การตัดแกะสลักและตอกยึดชาวเลในยุคก่อนจึงนำไม้ทั้งสองชนิดนี้มาดัดโค้งเพื่อทำโครงเรือโดยร่วมกันทำให้เสร็จภายใน1วันซึ่งในปัจจุบันความร่วมมือของชาวเลลดน้อยลงเวลาในการทำเรือจึงไม่อาจเสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้อย่างครั้งก่อนนับเนื่องครั้งอดีตผู้หญิงชาวเลไม่ต้องทำงานอะไรมากนักนอกไปจากการหาอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆในพิธีรอยเรือผู้หญิงมีหน้าที่เพียงเตรียมอาหารเครื่องเส้นโดยมีโต๊ะหมอและผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างเรือลายฟันปลาหรือฟันเลื่อยถูกนำมาสลักเป็นลายเรืออันสะท้อนความเชื่อในการนับถือโต๊ะบีกงหรือเจ้าปลาฉลามชาวเลมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมต่อเรือและเข้าร่วมในพิธีลอยเรือจะได้บุญด้วยเรือเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วพวกเขาจึงเข้าร่วมต่อเรือด้วยความศรัทธาและแต่งเรือด้วยความประณีตเป็นการเอาใจบรรพบุรุษเพื่อบรรพบุรุษจะได้ดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินได้คล่องเด็กๆที่วิ่งเล่นในบริเวณที่ต่อเรือซึ่งมองดูผู้ใหญ่ทำงานด้วยความสนใจหรืออาจจะเก็บเศษไม้ระกำที่ตกหล่นมาต่อเป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆโดยสังเกตวิธีการจากผู้ใหญ่เมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะเข้าร่วมพิธีต่อเรือในฐานะลูกมือก่อนได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เกิดความรู้ความชำนาญสืบสานศิลปะเรือปลาจั๊กที่ประณีตงดงามสืบแต่ครั้งบรรพบุรุษเรือปลาจั๊กที่แหลมหลาต่างไปจากเรือปลาจั๊กที่อื่นๆด้วยใช้ต้นกล้วยเป็นวัสดุในการทำเรือสืบเนื่องแต่ครั้งบรรพบุรุษเนื่องจากบริเวณรอบๆที่ชาวเลอยู่ไม่มีไม้ที่จะเอามาทำเรือได้และมีต้นกล้วยจำนวนมากเครือและกาบกล้วยประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจั๊กโดยใช้เวลาไม่นานนัก

0: เมื่อสร้างเรือเสร็จแล้วชาวเลแหลมหลาจะไปที่โต๊ะปากพระซึ่งเป็นศาลบรรพบุรุษตั้งถาดเครื่องเส้นอาหารคาหวานเส้นผีบรรพบุรุษโดยมีโต๊ะหมอเป็นผู้ประกอบพิธีกำยานถูกจุดขึ้นโดยเชื่อว่ากลิ่นหอมของกำยานจะสื่อไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้แสงเทียนจะเป็นเครื่องนำทางและใช้ตอบคำถามที่สมาชิกต้องการทราบโดยผ่านทางโต๊ะหมอชาวเลบ้านแหลมหลาแต่ละครอบครัวจะเอาข้าวสารเหลืองและได้ย้อมเป็นสีต่างๆมาให้โต๊ะหมอปลุกเสกอุรักลาโวยเชื่อกันว่าได้ดิบเป็นเครื่องคุ้มครองคนข้าวสารเหลืองจะคุ้มครองที่พักอาศัยเมื่อได้ข้าวสารแล้วจะนำไปโปรยรอบบ้าน3รอบโดยเชื่อว่าสามารถขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามารบกวนได้
1: เรียกรอบเดียว
0: เรือปลาจักที่เพียนประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปยังบ้านเมืองเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกจัดเตรียมดังปรากฏในเรือปลาจักเป็นดั่งภาพสะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอุรักลาโวยที่เคยเป็นมา
2: อ้าวมา

เสียงรำนาเชิญชวนให้วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติในความเชื่อลงมาร่วมในพิธีและร่วมกันร่ายรำเพื่อเป็นการเอาใจผีบรรพบุรุษการร่ายรำฉลองเรือยังคงดำเนินต่อไปพร้อมๆกับความบันเทิง

สิ่งต่างๆบรรทุกเต็มลำเรือที่จอดสงบนิ่งก่อนจะถูกส่งไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โต๊ะหมอเริ่มทำพิธีการร่ายรำฉลองเรือขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อว่ายิ่งรำรอบเรือปลาจักหลายรอบเท่าใดก็จะยิ่งได้บุญมาก

ผีบรรพบุรุษที่อยู่ตามทิศต่างๆถูกโต๊ะหมอเรียกมาลงเรือเพื่อเดินทางไปยังคูนุงชื่อไรข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถดูดซับสิ่งชั่วร้ายได้ถูกโปรยมาที่เรือเมื่อโต๊ะหมอให้สัญญาณพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะนำเรือสะเดาะเคราะห์ลำนี้ไปสู่ท้องทะเล

ยความหวังว่าเรือปลาจากจะลอยไปสู่คูนุงชื่อไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณเทือกเขาคูนุงชื่อไรในเขตสหพันธรัฐมาเลเซียนำวิญญาณบรรพบุรุษไปสถิตณถิ่นฐานเดิมตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ไม่ว่าอูรักลาโว้ยจะอยู่บนดินแดนใดแต่พวกเขาก็ยังไม่ลืมประเพณีลอยเรือซึ่งอาจเป็นประเพณีสุดท้ายที่ยึดมั่นพวกเขาไว้ไม่ให้ลืมเผ่าพันธุ์ของตนเองว่าพวกเขาคืออูรักลาโว้ยคนของทะเล

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลเกาะซิเรที่แอร์คันลูกหลานอุรักลาโวยเพียงคนเดียวสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและยังเป็นอาจารย์สอนผู้อพยพในมูลนิธิคอนซอร์เทียมในปัจจุบัน

0: เป็นเวลาราว5ปีแล้วที่ต้องจากชุมชนของตนเองไปแต่ในทุกๆ3เดือนแอคันหรือชาววัดประมงกิจก็ยังคงใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการกลับมายังบ้านเกิดของเขาด้วยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ตั้งแต่ครั้งวัยเด็กทำให้สามารถสอบชิงทุน AFS หรือ American Field Service ได้ในปีพุทธศักราช2525และยังได้รับทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนในปี2528อีกด้วย
1: Do anybody at your house smoke?
2: Yes.

0: ่วนมากเนี่ยคนที่กว่าสิเรเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนต่อคือที่ไปเรียนก็เกณฑ์บังคับก็อย่างเรียนป.1สมัยก่อนคือป.1จนถึงป.4แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากโรงเรียนไปทำงานกับพ่อแม่มั่งหาหอยออกทะเลอะไรเงี้ยตอนผมเองนี่กว่าจะได้เรียนหนังสือก็ต้องพยายามบอกพ่อแม่ว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนให้ผมไปเรียนหนังสือ
1: ทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเดโยเหรอหรือว่าเดโชนะนี่มันชอช้างไม่ใช่ยอยักษ
2: ์การอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆผู้รักลาโวยที่บ้านเกิดของตนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามทำในทุกครั้งที่กลับมาด้วยคาดหวังว่าชาวเลและเด็กๆจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกับเขา
1: หมูที่เท่าไหร่เขียนได้ไหมจำได้ปะ
0: คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ของชุมชนของชาวเลจะให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าผมหวังว่ามันจะมากขึ้นไปอีก

0: บ้านสังกะอู่เป็นอีกชุมชนหนึ่งของอุรักลาโวยที่อยู่ในการปกครองดูแลของทางการซึ่งเรียกพวกเขาว่าไทยใหม่เด็กๆชาวเลจึงต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดไว้ให้เด็กชายบุญสุขทะเลลึกได้รับคำชมว่ามีไหวพริบและเรียนดีที่สุดในห้องเขาสามารถอ่านและเขียนได้ดีแต่การออกเสียงยังคงเป็นปัญหา
1: เด็กสะกดได้นะไม่ใช่ว่าสะกดไม่ได้รู้ว่าสระอะไรแต่เสียงก็ไม่ชัดเพราะว่าโรงเรียนนี้นี่มีพวกไทยใหม่นี่ 100% เลยไม่ได้ปนกับคนอิสลามไม่ได้ปนกับคนไทยทั่วไปอย่างนี้เด็กเลยพูดภาษาเขาอยู่ของกลุ่ม
0: โรงเรียนบ้านสังกะอู้มีครูเพียง4คนและสามารถสอนได้เพียงชั้นประถม4ซึ่งดูจะน้อยเกินไปในความคิดของครูแต่ก็มากพอแล้วสำหรับชาวเล
1: เป้าหมายของการศึกษาของโรงเรียนนี้ก็อยากให้เด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านสังกะอู้ไปแล้วนี่อ่านออกเขียนได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้แล้วก็อยากให้เรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ส่วนมากจะไม่เรียนเลยว่าชาวบ้านนี่เขาห่วงลูกเขามากเขาไม่ไปร่วมกับคนอื่นหมู่มากๆนี่เขาไม่ไปเลยเขาจะอยู่เกาะกลุ่มของเขาที่สังกะอู้เนี่ย
0: การอ่านเขียนและพูดไทยได้นั้นไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กบ้านสังกะอู้แต่สิ่งเหล่านี้จะคงเหลืออย่างเลือนลางเมื่อพวกเขาเรียนจบสำหรับมอร์แกนชาวเลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากสังคมภายนอกไม่มีสัญชาติใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนหากินพักอาศัยในบริเวณหมู่เกาะของพม่าและทางภาคใต้ตอนบนของไทยเพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐมอร์แกนจึงยังไม่ใช่ไทยใหม่อย่างกลุ่มอุรักลาโวยแม้จะเป็นข้อดีในด้านวัฒนธรรมที่สามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้แต่ในด้านความเป็นอยู่มอร์แกนขัดสนและล้าหลังในวันที่ผ่านคลื่นลมชีวิตมากกว่า70ปีดาเก้ไม่สามารถออกทะเลได้อีกแล้วนอกจากหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมและดูแลหลานๆดาเก้ยังได้คิดวางแผนในอนาคตให้กับมอร์แกนสมกับที่เรียกตนเองว่าหัวหน้าเผ่า
2: ผมนึกว่ายะยะที่เป็นไทยไม้แล้วครับนะพี่ครับไทยไม้ที่นี่บนเด็กๆพวกขาวโรงเรียนติดต่อไปโรงเรียนข้างหน้าผมวัดเสียผมวัดเสียเด็กๆก็ขาวโรงเรียนก็ฉับไปแล้วพอได้เรียนอะไรก็เป็นอะไรก็ได้ไปตอบนังถือตอบอะไรก็ได้ครับเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้ทีนี้ผมญาติเขาเขาถอยไม่ก็ได้เด็กๆรักษาอุณูนไปข้างน้ำไปได้จับนี่หอยข้างน้ำไม่รู้เป็นหรือ
0: เกาะซิเรชุมชนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอุรักลาโวยมีชาวเลตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันราว200หลังคาเรือนในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นของพวกเขาเพราะอยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ด้วยความไม่รู้ภาษาไม่รู้ถึงความสำคัญสถานภาพของพวกเขาจึงเปลี่ยนไป
3: เ
2: ผีของชาวลี่เท่ๆเหมือนกันแต่ว่าคนจีนเข้ามาอยู่เลยก็ให้ลาวให้ไรก็เลยเข้าข้อว่าเออฉันนี่มาให้อยู่กับผมเลยยัดใจไปให้ไหวเขามานานเป็นแบบนั้นพอที่ลั่งกินไปกินมาครับ3-400กว่าเออหมดแล้วนี่มาอยู่กับผมแล้วฉันนี้ขอซื้อ300-400 บาทไม่รู้คนแก่ๆย่างว่าเลยไม่รู้เรื่องเลยตกลงให้เขาแต่ก็ว่าเออทีไม่มีราคาก็เลยให้เขาเสีย
0: ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่เสียก่อนจึงจะได้เลขที่และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการเรียกเก็บค่าเช่าดังที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนบังโดดซึ่งเกิดที่เกาะแห่งนี้จึงเลือกต่อเติมบ้านแทนการสร้างใหม่แต่กระนั้นก็ไม่ยอมที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
2: ตรงนี้มันเป็นป่าสมัยนั้นเป็นป่าก่อนเลยทั้งคนทั้งหมู่บ้านแก่แหลมกลางเลยมาทางทั้งหมดตรงนี้ไม่มีเป็ดผีขอใครอยู่หลาย10 ปีมีข้ออ้างบอกว่า ข้อจะเก็บค่าที่ค่าเช่าของชาวบ้าน

ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคือแหล่งทำกินประเพณีลอยเรือจึงเป็นงานเทศกาลที่มีผลทางจิตใจต่อคนกลุ่มนี้มากที่สุด

0: เดินมานี่เดินนั่งดู
1: ชั่วเวลาเพียงไม่กี่เดือนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับชุมชนนี้อีกครั้ง
2: แต่ก่อนนี้อยู่บนนู้นนั่นเลยว่าอยู่ขวางนู้นพอรถเสร็จอยู่ไม่ได้น้ำมันถึงก็รื้อมาอยู่ไปนี่ผมไปขอจากอำเภอที่นี่อำเภอให้อยู่ไว้นู้นข้างบนนู้นแต่ว่าพวกนายทุนก็บีบบังคับส่วนกระทั่งว่ารื้อมาอยู่ในทะเลหมดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาการหมดจะพูดไม่ได้นะที่ของเขานะพูดยาก
1: ประเพณีลอยเรือครั้งต่อไปคงต้องจัดภายในกรอบกำแพงที่สร้างขึ้นใหม่แม้ต้องแบกรับภาระความเป็นไปของชุมชนเช่นนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์ประมงกิจก็ยังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวด้วยการรับจ้างล้างบ่อเลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับลูกบ้านชาวเลคนอื่นๆ

0: การวางไซในทะเลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันทั้งยังต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะได้ของทะเลมาเป็นสิ่งตอบแทนแต่ด้วยเหตุที่เครื่องมือทั้งหมดเท่าแก่เป็นผู้ซื้อให้ของที่ได้มาจึงต้องขายคืนให้ในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดฮูเฮกเป็นหนึ่งในจำนวนชาวเลเพียงไม่กี่คนที่หลุดพ้นจากเงื่อนไขนี้เขาอดทนเก็บออมกระทั่งสามารถซื้อเรือเก่าลำนี้ได้ในราคากว่า10,000 บาทแม้ต้องซ่อมแซมอีกมากแต่ฮูเฮกก็ภูมิใจที่มีเรือเป็นของตัวเพราะไม่ต้องคอยใช้หนี้เท่าแก่หากินได้อย่างอิสระและขายของทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมนับตั้งแต่เริ่มปักหลักตั้งถิ่นฐานถาวรตามบริเวณหมู่เกาะในครั้งแรกการต้องคบค้าติดต่อกับคนกลุ่มอื่นก็ติดตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากที่เคยหากินเพียงเพื่อการยังชีพนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะความทันสมัยที่ก้าวเข้ามาใหม่ทำให้พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกคนจึงต้องช่วยกันทำงานเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยที่เรียกร้องจากพวกเขามากกว่าแต่ก่อน
1: เขาไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไหนไปที่ไห

ด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบเดิมแต่ข้อจำกัดกลับเพิ่มขึ้นมีทั้งเขตห่วงห้ามของทางการและเอกชนซึ่งแต่เดิมไม่มีหรือแม้แต่เรืออวนรุนที่ลักลอบเข้ามาในบริเวณห่วงห้ามสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้พวกเขาต้องออกดำหอยในเขตน้ำลึก 30-50 เมตรด้วยเครื่องปั๊มลมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ร่างกายก็ไม่อาจยอมรับเงื่อนไขนี้

0: าเรียกว่าน้ำบีบน้ำบีบผมตอนยี่เป็นผมดำลงไปโวขึ้นมารู้สึกว่าง่วงนอนผมง่วงนอนผมเลยนอนแต่หัวเรืออย่างกี่นอนแต่ว่าพอนอนโปนอนไปพักนึงไม่รู้สึกเลยก็มาฟื้นเคโรงบ้านวิทยาชีระนี่ประมาณ4คืนกับ3วันก็รู้สึกตัว
1: ที่เราไปวันนั้นน่ะ3คนไปวันนั้น3คนตายคนนึงเหลือ2คนผมพร้อมแล้ววันนั้นน
2: ่ะแม้จะพอรู้ว่าเครื่องมือและวิธีการดำน้ำของพวกเขาไม่ถูกต้องนักแต่ความจำเป็นก็บังคับให้ต้องทำโรคน้ำบีบจึงเป็นเสมือนเคราะห์ร้ายที่ต้องเผชิญหลายคนตายจากไปที่โชคดีอาจจะหายแต่สำหรับอีทิมเขาอดทนกับอาการอัมพาตตอนล่างมากว่า10ปีแล้ว
0: เราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องให้มีรักษาเราแล้วมีใครรักษาเราอย่าลูกคนหนึ่งเลย
1: แบบเรานี่ไม่ได้ไปไหนตัวบาดเดินเท่าแต่ตักตัวเดินไปเดินมาเช้าตอนนี้ฮะเที่ยงคืนนี้ฮะว่ารู้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันนั้นเพราะว่าถ้าเดินบ่อยๆมันจะตัวจะจีดีครับ
0: มูสบาร์น้ำบีบเนี่ยอันตรายจริง
2: พร้อมๆกับการละทิ้งวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนการสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นก็เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐได้เข้ามาให้การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวเลเรียกได้ว่าบางมะเห็นคือพ่อเพลงรุ่นสุดท้ายของเกาะลันตาลูกชายคนโตของเขายังพอพูดภาษาชาวเลได้บ้างขณะที่คนเล็กพูดไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มที่พอจะพูดภาษาชาวเลได้ก็ไม่สามารถขับเพลงอูรักลาโวยที่เคยร้องสืบต่อกันมาช้านานได้อีกแล้ว
3: มาเล่นเลยคนแก่ๆเพิ่นพ่อว่าจริงๆทำเป็นตั้งแต่เลยเด็กนู้นทำไม่เป็นลูกหลานของสามัยเป็นของไทยเป็นของไทยไอ้หลานตอนนี้ไม่มีเลยร้องเง่งก็ไม่มีเลยไอ้รูร่ากาบุ้งกาไม้เลยติดจิ้งกาบุ้งละร้องเง่งนี่แหละมันหน้านี่ไปครั้งไปพอดไปหยอดรักไปครั้งซ่ายันไปนู่นมั้งเลยสุนารีก็ไปหมด
4: เมื่อเดินแต่ข้างหน้ามันขี้ขาดไปนู้นก็กลัวจูนไปเนี้ยโจรเขาจับจึกแล้วเขาจับที่ไปเนี้ยก็ไม่รอดทีนี้อดกับขาวเองอดกับขาวว่าอดกับสารก็อดนี่ไม่มีเงินจะซื้ออันตัวกินยาต้องทำให้เด็กขาวโรงเรียน
3: อาจจะไม่แน่ดีไม่ดีขาดก็ไม่แน่ดีเรื่องต่อไปอย่างกว่าปีนี้มันเกี่ยวกับตกหม้อนี่กันไม่รู้มันที่ใครที่แท้นนะทีนี้เรื่องลำนี้ถ้าว่าเขาจัดเลยก็ต่อไปนี่มีแต่ลำบ่งก็ไม่แน่เรือลอยเรือนี่
5: เพราะว่าโลกเราเนี่ยต้องการความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางชีวภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะมีความสุขและภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาคิดว่า
2: ไงนับตั้งแต่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนความผูกพันที่มีต่อท้องทะเลอันเป็นเอกเทศของพวกเขาบ่มเพาะให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เจือจางลงหรือว่ายิปซีทะเล จะเป็นเพียงชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หรือว่ายิปซีทะเลจะเป็นเพียงชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: ียงกลองรามนาและเรื่องราวของแขกแดงหรือแขกอินเดียเดินทางเข้ามาค้าผ้าในเมืองไทยกลายเป็นตำนานแผ่นดินของชาวใต้ฝั่งตะวันตกลิเกรามนาหรือลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนชีวิตการเดินทางสู่สุวรรณทวีปของแขกอินเดียเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
1: มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วถึงที่นี่ก็อยู่ก่อกลางเลยแกได้ซ่อนแกว่าขึ้นก่อนไม่ใหญ่แกซ่อนคำกระทึงแกหยุดจากการคลายผ้าแกก็ว่าเป็นรำพบทของลิเกอำนาจถึงคนชาวก่อเขาเกิดศรัทธาเชื่อตื้อก็นิยมจมจอบกันนะพอเขาจมจอบก็ต้องกันพนันกันคนอิสลามเนี่ยเขาจวนแกว่าให้แกเป็นอาจารย์ฝึกให้แกก็ฝึกกว่าได้ไปทีละลำแกก็ฝึกไปเปื่อเรื่อยเปื่อกุมกระตังว่าเจ้าเล่ก็จับสมัยนั้นหมายความว่าพวกเจ้าเล่นั้นเอ้ยลำนาดครึ่มบันนี้หมายความก็ล้มบ้านล้มเมืองก็นิยมจมจอบกันก็รักดีเกนี้ไปลำในมากกว่ามาคนก็ชอบลำในคนก็ชอบ
0: คำว่าลิเกนั้นเลือนมาจากคำอาหรับคือดีเกเป็นบทเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าใช้สวดเข้ากับจังหวะกลองรอบบานาหรือรัมมานาซึ่งมีความหมายว่าพระผู้อภิบาลของเราชาวอาหรับได้นำพิธีสวดดีเกมาเผยแพร่ในอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและจากอินเดียก็เข้าสู่ชวาสุมาตรามลายูรวมถึงไทยตอนใต้

ไม่ว่าเส้นทางของลิเกป่าจะเริ่มต้นจากเรื่องราวทางศาสนาหรือตำนานการค้าของแขกแดงก็ตามแต่เพราะเหตุใดจึงพบการละเล่นชนิดนี้เฉพาะบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นดินแดนชายฝั่งตะวันตกเคยมีความสำคัญเช่นไรต่อเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคโบราณภาพเขียนฝาผนังถ้ำบนเกาะพีพีเลและพีพีดอนในหน้าน้ำจังหวัดกระบี่ได้บันทึกร่องรอยการค้าโบราณของชาวต่างชาติสู่ทะเลอันดามันภาพเรือสำเภาจีนและเรือกำปั่นจากยุโรปจุดความสงสัยว่าเมื่อครั้งต้นพุทธศตวรรษได้มีเรือสินค้าจากโพ้นทะเลแวะมาจอดที่ชายฝั่งตะวันตกของไทยเพื่อลำเลียงสินค้าข้ามคาบสมุทรไปสู่ฝั่งอ่าวไทยแทนการนำเรืออ้อมปลายแหลมมาลายูซึ่งขณะนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายจากโจรสลัด

ดินแดนชายฝั่งตะวันตกจากจังหวัดระนองลงไปตลอดปลายแหลมล้วนมีร่องรอยการเดินทางของผู้คนข้ามฝั่งจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกมาแต่โบราณสมัยการค้นหาเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรกระทำต่อเนื่องกันมานานหลายทศวรรษแม้ในปัจจุบันการค้นคว้าก็ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ข้ามไปสู่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางการค้าโบราณแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงแรกของการค้าระหว่างอินเดียและจีน

0: การขุดพบลูกปัดโบราณที่บ้านควรลูกปัดซึ่งอยู่ห่างจากปากน้ำคลองท่อม5กิโลเมตรแสดงเค้าเงื่อนทางโบราณคดีชิ้นแรกของเส้นทางคลองท่อมอ่าวบ้านดอนนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าที่นี่คือชุมชนโบราณของชาวอินเดียเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเป็นทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งและแหล่งผลิตลูกปัดจำนวนมหาศาล
1: ไม่น้อยจาก10ตันนี่พูด 50-50% จะพูดถูกไม่ได้ต่ำไม่ได้แต่ไม่ในก็ปลวกลูกปลวกมันใหญ่เราเรียกทางนี้เรียกปลวกหมอสีนั่นเอากระจกควันที่พุ่งเนี่ยพรุบเดียวพุ่งออกมาเลยไปยืนดูด้วยไอ้ป๋องกระป๋องอวันตินลูกใหญ่นั่นรับ2-3กระป๋อง

0: หลักฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวพันถึงชนชาติอาหรับเปอร์เซียอียิปต์อินเดียและจีนพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใต้ผืนดินของอำเภอคลองท่อมราว 2,000 ปีล่วงมาแล้วที่บันทึกของปโตเลมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้พูดถึงฝรั่งที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิว่ายังมีความเลื่อมใสในเรื่องเทพเจ้ากรีกโรมันจึงน่าจะมีหลักฐานทางความเชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นดินแถบนี้บ้างรูปแกะสลักบนแผ่นหินคาร์เนเลียนเป็นรูปสตรียืนมือถือธัญพืชอาจหมายถึงเทพธิดาไทคีซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภที่นักเดินเรือพกพาเป็นเครื่องรางหรือสิ่งของนำโชคลูกปัดสุริยะเทพและรูปแกะสลักเทพเจ้ากรีกโรมันเหล่านี้มีรูปแบบทางศิลปะที่บ่งบอกว่าอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกของอาณาจักรโรมันการค้นพบครั้งนี้จึงสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในราวพุทธศตวรรษที่6ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับยุคคลาสสิกของโรมันอีก500ปีต่อมาคลองท่อมไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่าพักสินค้าเท่านั้นแต่ได้พัฒนาเป็นชุมชนผลิตลูกปัดจากการพบลูกปัดแบบต่างๆจำนวนมากทั้งหินแก้วหลากสีและเบ้าหลอมเครื่องประดับร่องรอยการมาเยือนของพุทธศาสนาปรากฏในลูกปัดรูปสวัสดิกะอันเป็นตรามงคลของศาสนาพุทธตราประทับอักษรปลวะเหล่านี้แสดงถึงสื่อสัมพันธ์ทางการค้ากับพ่อค้าจากอินเดียตอนใต้สิทธิบัตรขอผ่านทางเหล่านี้ยืนยันว่าการเดินทางของนายวานิชยังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องนำกองคาราวานสินค้ามุ่งหน้าไปสู่จุดหมายอีกฟากฝั่งคลองท่อมและคลองปะกาใสเป็นลำน้ำที่อยู่ในละแวกเดียวกันและขุดพบซากเรือโบราณจมอยู่เสมอๆการขุดพบเรือโบราณในคลองปะกาใสได้คลี่คลายข้อสงสัยว่าในอดีตมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาจอดในลำคลองที่แคบและตื้นเขินอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
1: วันเหย่ายังยังว่าตั้งแต่ว่าตอนนี้เราที่ภาวะเรื่องนี่ทายนี่ครับนี่คงเข้าไปในลิงเราต้องเข้าในลิงตรงเราที่ภาวะเดี๋ยวนี้ตรงยาวย่างตั้มเดือดเส้นนึงเส้นนึงตอนนั้นอย่างตั้มเดือดเส้นนึงตั้มเราประมาณว่าอย่างตั้มว่าเส้นนึงปลาก็ต้องวางอยู่เราเจ็ดว่า
0: เรือใหญ่ลำนี้สันนิษฐานว่ามีอายุไม่เกิน100ปีลักษณะเป็นเรือใบขนาดใหญ่จมโคลนตมทอดขวางลำน้ำเกยลึกเข้าไปในแผ่นดินถ้าในระยะเวลา 2-3 ชั่วอายุคนลำคลองยังมีสภาพกว้างขวางพอที่เรือใหญ่เข้ามาได้แล้วคงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนลำน้ำบริเวณนี้ย่อมเป็นเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสำหรับเรือจากต่างประเทศแวะเข้ามาขนถ่ายสินค้า
2: ของที่ใช้ไปพัดข้างใต้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีไม้อีกอันหนึ่งนี่มันตัวนี้มันใช้ไปอย่างนี้ไปไอ้ชิ้นนี้มันอยู่ใต้มันไอ้ชิ้นนี้มันอยู่บนแล้วมันประกบอยู่ข้างใต้มันในนี้มันไม่ใช่เป็นมาดลำมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นแต่ส่วนประกอบมันมาปิดส่วนนอกมันอีกส่วนนอกไอ้มาดลำมันอาจจะไม่ยาวตรงนี้ที่ผมที่เคยไปเห็นนะไปเห็นที่อำเภอเกาะเขาเคยไปลงดูในเรือใหญ่แล้วเรือใหญ่เขาปลูกมะพร้าวเลย3ต้นนะ
0: การย้อนรอยอดีตที่ล่วงมานานกว่า 2,000 ปีนั้นเป็นเรื่องที่หาหลักฐานแน่ชัดได้ยากแต่จากบันทึกความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แ สามารถนำทางย้อนกลับไปมองอดีตเมื่อ 50 ถึง 60 ปีก่อนยามนั้นเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เดินทางค้าขายจากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอนโดยผ่านทางบ้านพรุดินนาและบ้านลำทับทางหลวงหมายเลข4038คืออดีตเส้นทางเดินป่าระยะทาง23กิโลเมตรจากคลองท่อมถึงลำทับคนโบราณใช้เวลาเดิน 1-2 วันอาศัยช้างเป็นพาหนะบรรทุกสินค้าลำทับเคยเป็นแหล่งชุมนุมสินค้านานาชนิดโดยเฉพาะของป่าและหวายเพราะมีคลองสินปุนไหลผ่านจึงมีพ่อค้ามากหน้าหลายตาพากันขนสินค้าขึ้นล่องไปอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ในอดีตหวายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของลำทับแม้จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วในปัจจุบัน
1: มาจากนี้ก็ปาดเมืองไว้ลำทับมาถึงถือไหว้ได้เต็มเต็มกระรองรุ่งรุ่งแต่ความขึ้นพุ่นได้แล้วกับผลธุระผลธุระถึงใกล้ไหว้เสร็จก็คิดตังง่ายถือมองตัวบุ๋มปลายได้วันนั้นนะเรือแต่ก็ขึ้นมากรองนั่นแหละขึ้นมาต้องมากรองที่พุ่นนั่นนะข้าบ้าต้องขึ้นพุ่นผลลัพธ์ตับอันนี้ยากโน้มมากอะมันสิบกว่าวันนะครับต่อสู้ต่อซึ่งกองผลลัพธ์ตับมันเขียวนี่น้ำนะ
0: เส้นทางเดินป่าจากคลองท่อมถึงคลองสินปุ่นของพ่อค้าเมื่อ 50-60 ปีก่อนอาจทับรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดียยุคโบราณตามข้อสันนิษฐานสภาพภูมิประเทศระหว่างคลองท่อมกับคลองสินปุ่นคือภูเขาสูงชันและป่าทึบในบริเวณเทือกเขาประอันเป็นแหล่งต้นน้ำของลำคลองทั้งสองสายคลองท่อมนั้นไหลแยกมาทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันส่วนคลองสินปุนมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลำน้ำตาปีไปออกอ่าวไทยเส้นทางเดินบก23กิโลเมตรสายนี้อยู่พ้นแนวสูงชันสลับซับซ้อนของเทือกเขาปรับจึงน่าจะเป็นหนทางเดียวที่สะดวกที่สุดสำหรับกองคาราวานสินค้าเมื่อเดินทางถึงคลองสินปุ่นสินค้าจะถูกขนถ่ายลงเรือล่องไปตามคลองจนบรรจบกับลำน้ำตาปีที่บ้านหนองปลาตายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากฝั่งน้ำตาปีขึ้นไป2กิโลเมตรปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่อำเภอเวียงสะอยู่ในป่ารกร้างมานับพันปีมีรอยคูเมืองมองเห็นได้ชัดเจนนักโบราณคดีลงความเห็นว่าเมืองโบราณที่เวียงสะคือนครรัฐถาวรแห่งแรกของกลุ่มชนวัฒนธรรมอินเดียบนคาบสมุทรแห่งนี้ข้อความบางตอนจากจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงนครรัฐแห่งนี้ว่าเขาศึกษาภาษาสันสกฤตกันทั้งนั้นและประพฤติตามพระพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดมีวิหารทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ภิกษุในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์แต่ไม่ดื่มน้ำเมานักบวชในฝ่ายพราหมณ์ไม่เอาทั้งสองอย่างในราชสำนักมีพราหมณ์มาจากอินเดียเป็นอันมากที่เวียงสะเทวรูปพระศิวะและพระนารายณ์เทพเจ้าของศาสนาฮินดูถูกขุดพบพร้อมๆกับรูปพระพุทธเจ้าสากยมุนีแบบคุปตะยืนยันการหว่านโปรยอารยธรรมอินเดียสู่สุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เทวรูปพระนารายณ์สมัยคุปตะอีก2องค์ถูกค้นพบที่เขาศรีวิชัยอ่าวบ้านดอนอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบนเขาพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาทั้ง3องค์เป็นรูปประติมาศิลาทรายเนื้อเดียวกันอายุสมัยเดียวกันประทับยืนข้ามคาบสมุทรจากตะวันตกสู่ตะวันออกจากตะกั่วป่าสู่เวียงสะและอ่าวบ้านดอนเราจะบอกว่านี่คือเส้นทางสายอารยธรรมอีกสายหนึ่งเส้นทางสายนี้เริ่มต้นที่เกาะคอเขาปากน้ำตะกั่วป่า
2: ตามนี้ก็เอม
3: ตีเดียวทั้งใน
4: ตีเดียวหาบเรือ
0: การขุดพบลูกปัดเศษเครื่องถ้วยและซากโบราณสถานบนเกาะคอเขาชี้ชัดว่าที่นี่คือเมืองท่าพักสินค้าในอดีตจากเกาะคอเขาสามารถนำเรือเลียบฝั่งเข้าสู่แม่น้ำตะกั่วป่าบนยอดเขาริมแม่น้ำตะกั่วป่านี้เองที่ชาวอินเดียได้นำเทวรูปพระนารายณ์ขึ้นไปประดิษฐานไว้เพื่อสักการะบูชาตามคตินิยมของฮินดูหลักฐานทางวัฒนธรรมชิ้นเอกของเมืองตะกั่วป่าคือการพบศิลาจารึกอักษรปาละวะเผยการเข้ามาของชาวทมิฬจากอินเดียใต้สะชื่อสีอวะนินารนัมซึ่งระวรมันคุณะไปขุดเองใกล้เมืองนังคุระอยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและกองทัพระหว่างหน้ากับชาวไร่ชาวนาสันนิษฐานว่านังคุระเป็นชื่อตำบลที่ชาวทมิฬตั้งอยู่ใกล้เมืองตะกั่วป่าทุกวันนี้เส้นทางตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรที่สั้นที่สุดแต่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากเพราะต้องข้ามเขาศกอันสูงชันจนไม่น่าเป็นไปได้ว่าพ่อค้าชาวอินเดียจะใช้เส้นทางนี้บทพิสูจน์ในเรื่องนี้จึงตกอยู่ที่การค้นหาหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่บริเวณเกาะคอเขาเป็นแหล่งที่พบภาชนะเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ถังและเศษเครื่องแก้วอาหรับเช่นเดียวกันกับพบที่แหลมโพอำเภอชายาอันเป็นปลายทางของเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้การพบร่องรอยโบราณวัตถุมากมายที่อยู่ในอายุสมัยเดียวกันในพื้นที่สองฝากฝั่งจึงเป็นคำตอบได้ว่ามีการเดินทางข้ามคาบสมุทรโดยเส้นทางนี้จริงการล่วงมานับพันปีเส้นทางข้ามคาบสมุทรหมดความสำคัญในเชิงพาณิชย์ลงแต่ยังคงล้ำค่าต่อการแสวงหารอยอดีตแห่งอารยธรรมบัดนี้พาณิชย์นาวีในคาบสมุทรมาลายูได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเรือคิมชวนหวดแล่นใบมาจากปีนังทุก2เดือนเพื่อมาซื้อฐานที่บ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันพ่อค้าต่างชาติที่แวะเวียนมาค้าขายในดินแดนชายฝั่งอันดามันของไทยคือเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูเท่านั้นอิววอกเจ้าของเรือชาวจีนมาเลเล่าว่าค้าฐานกับไทยมานาน35ปีแล้วเมื่อก่อนมีเรือมาค้าฐานจากปีนังหลายสิบลำปัจจุบันเหลืออยู่เพียงลำเดียว

0: ถ่านไม้โกงกางและไม้ตะบูนเคยเป็นสินค้าออกที่นำรายได้มหาศาลแก่เจ้าของเตาเผาถ่านในอดีต
1: ทำมาจนถึงที่006นี่ได้ส่งอาหรับตอนนั้น8ลำเข้าไป8ลำนี่คุณสิงคโปร์มาติดต่อคนพี่นางซื้อหมดทั้ง8ลำตอนนั้น8ลำกำไรประมาณสัก 80,000 นะก็ดีใจจะตายแล้ว พอหลังจากนั้นก็มีส่งอาหรับกันด้วยมีเรื่อยหยุดบ้างไม่ส่งบ้าง
0: ทุกวันนี้การค้าขายทางทะเลในคาบสมุทรตอนใต้ของไทยเริ่มหยุดชะงักเมื่อขาดแคลนแรงงานคนจีนซึ่งเชี่ยวชาญในการเดินเรือพวกเขาหันไปหาอาชีพอื่นที่ปลอดภัยและมีรายได้ดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ในดินแดนสุวรรณภูมิเปลี่ยนไปตามกาลเวลาจากที่เคยเป็นแหล่งตลาดค้าเครื่องเทศของป่าและทองคำบัดนี้มีเพียงการค้าถ่านไม้ที่คงสะท้อนความมั่งคั่งของแผ่นดินในไม่ช้าเส้นทางการค้าสายนี้ก็คงเหลือเพียงร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองไว้เท่านั้น

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: ที่นี่คือชุมชนโปรตุเกสที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในมาละกามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่14ทุกๆปีพวกเขาจะมีงานฉลองเทศกาลนักบุญปีเตอร์เทพเจ้าแห่งชาวประมงเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกสในยุโรปเรือประมงทุกลำในหมู่บ้านจะถูกนำขึ้นฝั่งมาชะล้างให้สะอาดสำหรับใช้ประกอบพิธีในวันนี้พวกเขาเชื่อว่านักบุญปีเตอร์คือสัญลักษณ์ของพละกำลังความเข้มแข็งและเป็นตัวแทนของคนหาปลาเรือประมงนั้นหมายถึงคริสตจักรการเหวี่ยงแหลากฝูงปลาให้เข้ามาที่เรือเปรียบประดุจการช่วยเหลือมวลมนุษย์เข้าสู่อ้อมแขนของพระผู้เป็นเจ้าชาวประมงโปรตุเกสในมะละกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลอันดามันพวกเขายังคงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามรอยบรรพบุรุษซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ500ปีมาแล้วภายในโบสถ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน้อมสักการะนักบุญปีเตอร
1: ์
0: ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งขมักเขม้นอยู่กับการประดับตกแต่งเรือประมงที่ลากขึ้นมาไว้บนฝั่งกว่า50ลำบ้านไหนตกแต่งได้สวยและมีความหมายมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเรือบางลำได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของชาวโปรตุเกสสู่มะละกาเพื่อล่าอาณานิคมทางการค้าและเผยแผ่ศาสนาบางลำก็เล่าประวัติของนักบุญปีเตอร์ครั้งที่ยังเป็นคนหาปลาธรรมดาจนได้พบกับพระเยซูทรงประทานกุญแจแห่งประตูสวรรค์ให้เพื่อนำทางมนุษย์สู่โลกของคริสตจักรเจ้าของเรือบางลำมีทุนน้อยยังต้องประดับประดาเรือไปตามกำลังหรือไม่เช่นนั้นก็เพียงชะล้างเรือให้สะอาดเท่านั้นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการนำเรือขึ้นฝั่งในวันนี้ก็เพื่อให้เรือทุกลำได้รับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อต้องออกหาปลาในปีต่อไป

ก่อนที่มะละกาจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่15ดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบริมฝั่งทะเลอันดามันความรุ่งเรืองมั่งคั่งของมะละกาเริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าปรเมศวรเสด็จลี้ภัยการเมืองจากอาณาจักรทูมาสิกหรือสิงคโปร์มาสถาปนานครรัฐแห่งใหม่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูมาฮวนชาวจีนมุสลิมผู้ซึ่งเดินทางร่วมไปกับกองเรือคณะทูตจีนของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมิตรประเทศของมะละกาได้เขียนบรรยายถึงมะละกาในยุคนั้นว่าดินเมืองมะละกาแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารขาดแคลนและประชาชนไม่ชอบการเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้การค้าจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญของมะละกาผลกำไรจากการค้าเท่านั้นสามารถแลกอาหารมาเลี้ยงพลเมืองได้

เมืองมะละกาตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายูตรงช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นจุดผ่านทางของเรือสินค้าที่แล่นใบมาจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกตำแหน่งที่พำนักครึ่งทางของมะละกาจึงเป็นเสมือนตลาดกลางที่ขบวนเรือสินค้าทั้งจากตะวันตกและตะวันออกจะต้องแวะนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแต่ในที่สุดความมั่งคั่งของมะละกาได้กลายเป็นดาบสองคมเมื่อโปรตุเกสต้องการผูกขาดการค้าเครื่องเทศในดินแดนแถบนี้แต่เพียงผู้เดียวการครอบครองเมืองท่ามะละกาเท่านั้นสามารถทำให้โปรตุเกสมีอำนาจควบคุมการค้าเครื่องเทศและเส้นทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกอัลฟองโซดาวบูเคิร์กอุปราชโปรตุเกสได้นำกองเรือ18ลำพร้อมทหาร 1,400 คนเข้ามาพิชิตมะละกาได้ในปีคริสตศักราช 1,511 ทันทีที่ยึดเมืองไว้ได้ดาวบูเคิร์กลงมือสร้างป้อมปราการอาฟาโมซาขึ้นทั้งฝั่งขวาของปากน้ำมะละกาซึ่งสะดวกต่อการลำเลียงเสบียงอาวุธป้อมอาฟาโมซาเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินแห่งแรกในมะละกามีความแข็งแรงสามารถต้านภัยการจู่โจมของข้าศึกทางทะเลมาตลอด130ปีวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกสร้างขึ้นภายในปริมณฑลของป้อมอาฟาโมซาเพื่อถวายแก่พระแม่มารีที่ทรงช่วยเหลือกองเรือโปรตุเกสให้พ้นภัยจากข้าศึกในทะเลจีนใต้ภายในลานวิหารมีห้องเก็บพระศพของนักบุญฟรานซิสซาเวียซึ่งถูกนำร่างมาไว้ที่มะละกาเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะย้ายไปฝังที่เมืองกัวการเดินทางมาโลกตะวันออกของนักบุญฟรานซิสซาเวียบอกเจตนาอันชัดเจนของโปรตุเกสที่จะสร้างคริสตจักรโรมันคาทอลิกขึ้นในแผ่นดินตะวันออกแต่การเผยแพร่ศาสนากลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทางการค้าของโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสไม่อาจหามิตรทางการค้าในดินแดนเครื่องเทศซึ่งล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมแทบทั้งสิ้นในคริสตศตวรรษที่17ฮอลันดายกกองทัพเรือเข้ามายึดครองมะละกาไปจากโปรตุเกสได้สำเร็จวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิหารเซนต์ปอลสำหรับผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ตามแบบฮอลันดาเท่านั้นเหล่าวิหารและป้อมปราการที่เจ้าอาณานิคมสร้างไว้มากมายเป็นเสมือนผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่เฝ้าดูความผันแปรของนครท่ามะละกาตั้งแต่ยามรุ่งโรจน์จนกระทั่งหมดสิ้นอำนาจในการค้าทางทะเลเมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองของอังกฤษวิหารเซนต์ปอลกลายเป็นเพียงคลังดินปืนและสุสานของเหล่าขุนนางโปรตุเกสและฮอลันดาก่อนที่จะถูกรื้อทำลายไปในที่สุดตลอดระยะเวลา130ปีที่โปรตุเกสปกครองมะละกาวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ได้ฝังรากกล้าลงในแผ่นดินและวิญญาณของคนรุ่นต่อมาอย่างแน่นแฟ้น

อาชีพเก่าแก่ที่ชาวโปรตุเกสในมะละกาถือเป็นความชำนาญเฉพาะตัวของพวกเขาคือการทำประมงชายฝั่งคนที่นี่จะใช้อวนผีเสื้อหรือลังไกสำหรับออกหากุ้งยามน้ำลงเต็มที่ทุกวันนี้พวกเขาออกจับกุ้งเพียงเพื่อเสริมรายได้เท่านั้นถ้าได้กุ้งมาเต็มตะกร้าก็จะแบ่งขายครึ่งหนึ่งที่เหลือเก็บไว้เป็นอาหารในครอบครัวแม้อาชีพประมงจะเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามปัจจุบันมีชาวโปรตุเกสที่ออกจับปลาเป็นอาชีพอยู่ไม่ถึง200คนและนับวันจะลดน้อยลงทุกทีชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงขึ้นจึงมักไปทำงานในเมืองซึ่งมีรายได้แน่นอนกว่าหมู่บ้านประมงของชาวโปรตุเกสเหล่านี้อยู่ระหว่างช่องแคบมะละกาช่วงที่ห่างจากแผ่นดินสุมาตราของอินโดนีเซียเพียง 18-60 กิโลเมตรเรือหาปลาของพวกเขาจึงไม่สามารถไปไกลจากฝั่งได้มากนักเพราะออกเรือไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าหน้าน้ำอินโดนีเซียความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองทำให้เรือสินค้าพื้นเมืองทั้งจากมะละกาและสุมาตราวิ่งขึ้นล่องค้าขายระหว่างช่องแคบกันมาตั้งแต่สมัยแรกของการสถาปนานครรัฐมะละกาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีเรือใบจากสุมาตราบรรทุกถ่านมาขายที่มะละกาเดือนละ4ลำและรับซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดจากมะละกากลับไปเรือบรรทุกไม้สูงมีเข้ามาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งส่วนใหญ่เป็นไม้ยางจากอินโดนีเซียสินค้าชนิดอื่นก็มีแยมเสื่อและข้าวเรือใบบรรทุกสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่แวะเข้ามาจอดที่ท่าเรือมะละกาในปัจจุบันอาจสะท้อนภาพเมืองท่ามะละกายามรุ่งเรืองได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมะละกาในยุคที่การค้าเฟื่องฟูนั้นมีพ่อค้าต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายบ้างเข้ามาเพียงเพื่อค้าขายบ้างก็มาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรรวมแล้วในขณะนั้นภาษาพูดในมะละกามีแตกต่างกันถึง84ภาษาเครื่องถ้วยชามที่พบจากซากเรือจมในหน้าน้ำมะละกาเป็นประจักษ์พยานถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างชาติทั้งชาวจีนสยามและยุโรปไหเบลามีนใบนี้เดินทางมาจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่17แต่มาจมอยู่ใต้ท้องทะเลเสียก่อนที่จะถึงแผ่นดินมะละกาในยุคนั้นถ้วยชามจากจีนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติมากจีนถึงกับยอมออกแบบลวดลายเฉพาะตามที่ลูกค้าสั่งจึงปรากฏอักษรอาหรับิกบนแจกันสมัยราชวงศ์หมิงใบนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง18ชาวยุโรปมีค่านิยมต่อการที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องถ้วยน้ำเงินขาวสมัยราชวงศ์ชิงว่าเป็นคนมีระดับและรสนิยมทันสมัยสินค้าเหล่านี้ตกทอดอยู่ในแผ่นดินมะละกาจวบจนปัจจุบันด้วยเคยเป็นตลาดกลางที่รวมสินค้า
และที่พักพิงของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

ผู้คนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาสู่มาลากาในอดีตได้สร้างชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายให้แก่มาลากาสืบต่อมา

0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
1: Amen. And a community is not just built up of people of our own comfortable zone.
2: Just a simple story.
3: ศาสนาได้โน้มนำผู้คนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้ามาหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

ศาสนายังได้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงแห่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมิให้เสื่อมสลายไปโดยง่ายเบ้าล้อมของการอยู่ร่วมกันในสังคมกำลังทำหน้าที่ของมันที่โรงเรียนคริสคาโนซาในหมู่บ้านโปรตุเกสเด็กๆเหล่านี้คือมรดกของวิถีชีวิตอันแตกต่างในมะละกาอดีตเมืองท่าที่หลากด้วยสีสันจากอารยธรรมภายนอกย่านจัตุรัสตึกแดงของมะละกาถูกกำหนดให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยฮอลันดาเข้ามาปกครองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นอาคารทรงฮอลันดาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคาเนในอดีตคือที่ทำการของผู้สำเร็จราชการฮอลันดาในมะละกามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของฮอลันดาอย่างเห็นได้ชัดด้วยการก่อผนังหนาเป็นแนวเหยียดยาวและมีประตูหน้าต่างใหญ่โตอาคารในย่านนี้เดิมทาสีขาวถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเลียนแบบตึกอิฐแดงในนครร็อตเตอร์ดัมของฮอลันดาบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันจึงต้องทาสีแดงไปด้วยแม้จะสร้างคนละยุคสมัยคริสต์เชิร์ชเป็นโบสถ์ซึ่งฮอลันดาสร้างไว้สำหรับชาวคริสเตียนโปรเตสแตนต์ในโอกาสครบรอบ100ปีที่เข้ายึดครองมะละกาปัจจุบันได้กลายเป็นของนิกายแองกลิกันตามแบบอังกฤษไปแล้วกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกยังคงแฝงอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าของผู้คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแผ่นดินความคึกคักของนครท่ามะละกาได้จางหายไปพร้อมกับการย้ายศูนย์กลางการค้าทางทะเลไปสู่ปีนังและสิงคโปร์ในยุคที่อังกฤษก้าวเข้ามาสู่คาบสมุทรมาลายูความสงบเงียบของมะละกาในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองนั้นผู้คนที่ได้มาพบเห็นถึงกับได้นิยามเมืองไว้ว่ามะละกาเป็นเมืองเก่าแก่สไตล์ฮอลันดาดูโบร่ำโบราณดั่งเมืองในฝันผู้คนล้วนเป็นทายาทอาณานิคมของโปรตุเกสและฮอลันดาทั้งยังเปี่ยมล้นด้วยไมตรีจิตบรรยากาศของความสบายเรียบง่ายแทรกซึมอยู่ทุกชานเรือนเป็นความสงบเหงาดั่งท้องทะเลไร้คลื่นลมเกียจคร้านดั่งใบปาล์มยามแกว่งไกวท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้ากันนะคะในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระโยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ศักราชใหม่ของเส้นทางการค้าสู่ทะเลอันดามันเริ่มต้นอีกครั้งที่เมืองท่าปีนังเกาะหมากหรือปีนังแต่เดิมนั้นขึ้นอยู่กับไซบุรีเมื่อครั้งที่ไซบุรีต้องการเป็นอิสระจากอาณัติของสยามไซบุรีจึงขอความช่วยเหลือมายังอังกฤษโดยแลกเปลี่ยนกับการยกเกาะหมากให้อังกฤษดูแลในปลายคริสต์ศตวรรษที่18อังกฤษได้เข้ามาบุกเบิกเกาะปีนังซึ่งขณะนั้นเป็นป่ารกชัดและอุดมไปด้วยต้นหมากให้กลายเป็นแผ่นดินทองของพ่อค้าวานิชและชาวจีนอพยพซึ่งลี้ภัยสงครามกลางเมืองมาจากมณฑลตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ชาวจีนในปีนังส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนเมื่อแรกเดินทางมาถึงก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามสกุลหรือแซ่ระบบกงสีจึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวจีนแท้เดียวกันซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่มีงานทำและที่พักพิงกงสีแท้คูเป็นกงสีที่ใหญ่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นเมื่อ150กว่าปีมาแล้วเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวจีนแท้คูที่อพยพมาในรุ่นนั้น102คนการก่อสร้างกงสีแท้คูเป็นผลงานของช่างฝีมือและศิลปินชาวจีนอพยพทั้งสิ้นด้วยความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างให้วิจิตรโอฬารเช่นเดียวกับพระราชวังในแผ่นดินจีนโดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งล้วนประดับประดาด้วยเครื่องปูนปั้นมีน้ำหนักถึง25ตันมีมังกรไว้เป็นผู้ปกปักรักษาตามคตินิยมของจีนโบราณโถงกลางและโถงซ้ายเป็นห้องบูชานักบุญตั่วไซเยและตั่วแปะกงซึ่งชาวคูนับถือว่าเป็นพระผู้พิทักษ์ของสกุลคูโถงขวาเป็นห้องเก็บป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งรายชื่อบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูล

0: สมาชิกของชาวคูในปัจจุบันมีอยู่ราว 10,000 คนเฉพาะผู้ที่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียและสิงคโปร์ทุกวันนี้ความช่วยเหลือที่กงสีมีให้แก่ชาวคูจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาสวัสดิการสำหรับคนชราและบริจาคให้แก่คนจีนผู้ยากไร้ที่อยู่ในตระกูลอื่นๆในอดีตชาวจีนในปีนังที่แยกกันอยู่ตามสกุลจะเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นทำให้มีโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีเลยที่จะผสมกลมกลืนกันได้
1: Mainly in Penang, the clan houses you see are owned by the Hokkien community. Most of the Hokkien community, they do not like other communities to come into their clan. They want to have their own.

0: their own music line at this point. But in the case of our Ku Gongsi, we have got only from one district only. No doubt there are many Hokkien, you see, but they are not members, you see, of our district. You see, but they are not accepted. They are not accepted because why? They are not members of our district.
1: Ku Teng Leng lao wa, เมื่อแรกตั้งกงสีคู่นั้นเคยขอร้องให้คนในตระกูลอื่นมาร่วมมูลนิธิด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจปัจจุบันคนต่างแท้จึงไม่สามารถมาเรียกร้องขอทุนจากกงสีคู่ได้

ที่บริเวณท่าเรือปีนังมีหมู่บ้านชาวจีนฮกเกี้ยน2ตระกูลคือตระกูลหลิมและตระกูลจิวแม้ว่าในอดีตการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ตระกูลเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ปัจจุบันความขัดแย้งต่างๆได้คลี่คลายไปตามกาลเวลาเมื่อแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปีนังคนในตระกูลหลิมและตระกูลจิวส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างขนของที่ท่าเรือและพายเรือรับส่งผู้โดยสารขึ้นเรือใหญ่หลิมชินยกผู้เฒ่าแซ่หลิมวัย61ปีได้ล่องเรือมาจากมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่อายุ16พร้อมกับพี่ชายเพื่อมาหาพ่อแม่ซึ่งอพยพล่วงหน้ามาก่อนหลายปีในครั้งนั้นชาวจีนอพยพที่มาในเรือลำเดียวกันมีอยู่ 1,000 คนเมื่อ50ปีก่อนค่าโดยสารจากเมืองจีนมาปีนังมีราคาประมาณ140บาทพวกอพยพที่มาโดยไม่เสียค่าโดยสารจะต้องทำงานให้นายจ้างซึ่งซื้อแรงงานพวกตนมาจากเจ้าของเรือเป็นเวลา1ปีอาชีพพายเรือรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือปีนังทำให้คนในตระกูลจิวได้สั่งสมความชำนาญในการพายเรือมานานกว่าครึ่งศตวรรษแม้ในปัจจุบันลูกหลานแซ่จิวได้ละทิ้งอาชีพพายเรือรับส่งพากันออกไปหางานทำในเมืองแต่พวกเขาก็ยังไม่ทิ้งความสามารถในเชิงฝีพายในงานแข่งเรือมังกรประจำปีของปีนังจึงปรากฏชื่อทีมฉลามของตระกูลจิวติดเข้ารอบสุดท้ายทุกปีเด็กหนุ่มในทีมฉลามทั้ง30คนเป็นคนในตระกูลจิวทั้งหมดจิวฮุนปิงเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่รัฐเปรักทางตอนใต้ของปีนังเขาจะต้องกลับมาบ้านทุกปีเพื่อร่วมแข่งขันเรือมังกรได้ลงแข่งขันมา6ปีแล้วชนะถึง5ครั้งหุนปิงได้เรียนรู้กลเม็ดต่างๆในการพายเรือมาจากปู่ส่วนคนอื่นๆก็มีครูซึ่งเป็นคนในสกุลจิวเช่นกันเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ชัยชนะของเด็กหนุ่มแซ่จิวในวันนี้อาจสะท้อนความสำเร็จของชาวจีนแซ่จิวรุ่นบุกเบิกที่อพยพเข้ามารับจ้างเป็นกูลีพายเรือรับส่งสินค้าและผู้โดยสารจนกระทั่งสามารถวางรากฐานชีวิตให้กับลูกหลานแซ่จิวมาได้จนทุกวันนี้นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850เป็นต้นมาชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้ทยอยกันอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในแหลมมาลายูโดยเฉพาะในปีนังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเขตการปกครองของอังกฤษทุกวันนี้สายเลือดของชาวจีนอพยพได้ขยายเหล่ากอจนกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของแผ่นดินปีนังสิ่งที่ดึงดูดใจให้ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในดินแดนส่วนที่อยู่ในอาณัติของอังกฤษก็คือการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมืองใหม่อย่างปีนังต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อขยายความเจริญของเมืองท่าทั้งยังไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆเหมือนในแผ่นดินจีนอังกฤษได้ลงทุนไว้ในปีนังมากมาย
ด้วยหวังว่าเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าเสรีไม่มีการเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออกจะสามารถดึงดูดให้เรือสินค้าแวะเข้ามาซื้อขายกันที่นี่แทนที่จะไปจอดที่ท่าเรืออื่นซึ่งเป็นเมืองอาณานิคมของฮอลันดาร่องรอยของสถานีการค้าและบริษัทของอังกฤษปรากฏให้เห็นตลอดแนวถนนเลียบท่าเรือปีนังซึ่งเป็นแหล่งความเจริญเริ่มแรกของเมืองท่าเสรีแห่งนี้ตึกทรงแองโกลอินเดียเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อังกฤษนำศิลปะกรีกโรมันเข้ามาผสมผสานกับศิลปะอินเดียเมื่อครั้งที่ได้อินเดียเป็นอาณานิคมเมื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียออกแสวงหาอาณานิคมทางการค้าก็ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคมอื่นๆทั่วคาบสมุทรมาลายู

ตลอดระยะเวลา170กว่าปีที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในคาบสมุทรมาลายูได้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติทั้งจีนและอินเดียระหว่างปีคริสตศักราช1901ถึง1921ประชากรในคาบสมุทรมาลายูเพิ่มขึ้น2เท่าตัวจาก1ล้าน6แสนคนเป็น3ล้าน3แสนคนเฉพาะชาวอินเดียในครั้งนั้นมีจำนวน 470,000 คนเนื่องจากชาวยุโรปที่เข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟและชามักว่าจ้างคนงานชาวทมิฬจากอินเดียตอนใต้ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างในไร่ของตนที่อินเดียมาก่อน

การเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามายังแหลมมาลายูเพราะปัจจัยทางการค้าและการอพยพย้ายถิ่นฐานมีมานานหลายศตวรรษเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อราว 1,700 ปีที่แล้วรัฐไซบุรีเคยเป็นอู่อารยธรรมของอินเดียมาก่อนเนื่องจากการเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เมืองท่าไซบุรีที่บริเวณหุบเขาบูจังชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาทางเรือสู่ไซบุรีในยุคนั้นได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขากุนุงเชอไรซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยล่องเรือเข้ามาตามลำน้ำสุงไหงเมอบอกจนถึงหุบเขาบูจังคำว่าบูจังมีความหมายหนึ่งว่าพญานาคจึงสันนิษฐานกันว่าอาจแผลงมาจากภาษาสันสกฤตคือพุกชงหุบเขาพุชงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่สะท้อนถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยของศาสนาพุทธจนกระทั่งถึงยุคของศาสนาฮินดูโบราณสถาน50แห่งที่ขุดพบที่หุบเขาพุชงปรากฏร่องรอยของความเชื่อต่างศาสนาลักษณะของเทวสถานแบบฮินดูนั้นประกอบด้วยมนดบซึ่งเห็นเป็นลานกว้างชั้นล่างส่วนชั้นบนเรียกว่าวิมานสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ชั้นวิมานนั้นเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงโยนีและโสมสูตรซึ่งเป็นรางน้ำต่อออกไปนอกเทวสถานโดยมีหม้อดินเผาวางอยู่ที่ปลายราง

0: ตามความเชื่อของฮินดูศิวลึงและโยนีคือตัวแทนของพระศิวะเมื่อกษัตริย์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหลั่งรถศิวลึงและโยนีอันถือเป็นการบูชาพระศิวะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รถบนศิวลึงจะไหลไปตามรางลงสู่หม้อดินภายนอกเทวสถานให้ประชาชนบูชาต่อไปหลักฐานทางพุทธศาสนาชิ้นสำคัญอายุกว่า 1,500 ปีซึ่งพบที่หุบเขาผู้ชงนี้คือศิลาจารึกพุทธคุปต์เป็นรูปสถูป7ชั้นและศิลาจารึกอักษรปัลวะอ่านได้ความว่าการกระทำกรรมอันผู้กระทำย่อมสังสมโดยไม่เจตนาผู้คนในดินแดนตอนล่างของสยามและมาเลเซียตอนบนเคยมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงเพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโบราณที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้พร้อมๆกันที่บ้านโต๊ะบันอำเภอสีเกาจังหวัดตรังชาวไทยมุสลิมที่นี่มีอาชีพสารหมุกยาและเสื่อจากใบปาหนันหรือเตยทะเลสำหรับเป็นซองใส่ยาเส้นและเสื่อทำละหมาดวิถีชีวิตเช่นในอดีตคงดำเนินต่อไปขณะที่เขตแดนทางการเมืองได้เป็นผู้กำหนดความแตกต่างของเชื้อชาติและศาสนาเมื่อครั้งที่ไทยยกดินแดนไซบุรีกะลันตันตรังกานูและปะลิตให้อังกฤษในปีพุทธศักราช2452ชาวไทยพุทธส่วนหนึ่งได้ติดแผ่นดินไปอยู่ในเขตแดนของมาเลเซียเป็นเวลานานกว่า80ปีมาแล้วที่ชาวบ้านคนไทยในไซบุรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมไทยมาสู่ลูกหลานในวันนี
1: ้ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้องบอกให้นกเลี้ยงน้อง
2: แม่จะไปขายของ
0: ภาษาไทยเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของสายเลือดไทยในตัวพวกเขาอย่างชัดเจนที่วัดไม้สนอำเภอเปิ้นดังรัฐไซบุรีมีพระสงฆ์จำวัดอยู่8รูปมีทั้งบวชเรียนที่นี่และมาจากกรุงเทพหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ก็คือการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโรงเรียนวัดไม้สนมีชั้นเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.4และชั้นเรียนนักธรรมตรีโทเอก
3: คำพูดของใครในตัวละครเป็นคำพูดของใครเด็กชายสมนึก
0: การได้รู้ภาษาไทยเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักชวนให้เด็กไทยสนใจมาบวชเรียนเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในชุมชนไทยที่นี่เพราะศาสนาพุทธเป็นสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สามารถชี้แนะแนวทางการครองชีวิตตามวิถีทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้วัดคือศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพลัดถิ่นในไซบุรีทุกๆวันชุมชนไทยที่บ้านกอหราจะจัดเวรกันทำกับข้าวถวายเพลให้พระที่วัดพระไทยที่นี่จะไม่ออกบิณฑบาตเพราะชาวบ้านเกรงจะถูกดูแคลนว่าพระไทยต้องมาขอบริจาคอาหารคนไทยที่กอราส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางบางคนก็เป็นเจ้าของสวนยางบางบ้านที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีรายได้จากการเหลาก้านธูปขาย คนไทยในไซบูรีดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่ในส่วนลึกพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนไทยหมู่มากในแผ่นดินเกิด
4: ถ้าว่าเรากลับไปเนี่ยที่ผมคิดนะอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่แบบว่ากฎหมายอะไรนี่มันไม่บังคับเป็นชาติอะไรเป็นคนอะไรถ้ามีความรู้เราก็เพื่อนเขาทำได้เราก็ทำได้ไอ้ตรงนี้ชอบอย่างนี้มันแบบมันเสรีอ่ะใช่ไหมมันกดบังคับอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วว่าลูกเราข้างหน้าต่อไปมันก็อยู่ได้ที่ทำชอบใจ
0: งานบวชนาคที่วัดไม้สนจัดขึ้นทุกปีตามแบบอย่างประเพณีของคนไทยในไซบุรีเมื่อครั้งอดีตในปีนี้เด็กหนุ่มไทยมาบวชถึง8คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาบวชให้กับพ่อแม่และต้องการศึกษานักธรรมก่อนที่จะเข้าพิธีอาบน้ำและเปลี่ยนมานุ่งห่มขาวเจ้านาคจะแต่งกายอย่างสวยงามและสวมเครื่องประดับทองเต็มที่เพราะถือเป็นการยึดติดกับทรัพย์สริงคารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะละทิ้งกิเลสทั้งปวง
5: แปลกว่า

งานบวชนาคในไซบุรีไม่เพียงแต่เป็นประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยพุทธในแผ่นดินมลายูเท่านั้นแต่ยังได้แฝงในของการสานต่อแนวทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชนกลุ่มนี้ต่อไปขณะที่เจ้านาคถูกนำขึ้นหลังทำประทักษิณาวัดรอบโบสถ์เจ้านาคจะภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่านามะรูปังคือการสละแล้วทุกสิ่งยุคแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา170ปีแต่ร่องรอยของวิถีชีวิตอันหลากหลายที่เข้ามาพร้อมกันนั้นยังคงสืบสานต่อเนื่องไปจนกว่าเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของพวกเขาจะถูกกลืนสูญหายไปตามกาลเวลา

ราวเดือนเมษายนฝูงนกนานาชนิดเริ่มเข้ามาทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเสียงร้องของลูกนกปลุกให้ป่าเสม็ดที่เงียบเหงากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกนกกระสาแดงเริ่มเติบโตพอที่จะเดินซุกซนไปตามกิ่งไม้ได้แล้วแม่นกกาบบัวก็ยังคงกกไข่ของมันอยู่บนยอดต้นเทียบทุกๆปีฝูงนกกาบบัวจะอพยพลงมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียหนีความหนาวเย็นลงมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ภายในป่าแห่งนี้แม่นกจะเฝ้ากกไข่ของมันจนกว่าพ่อนกที่ออกไปหากินในหนองน้ำจะกลับมาการผลัดเปลี่ยนกันกกไข่และหาอาหารจะดำเนินไปจนกว่าลูกนกจะฟักเป็นตัว

นอกจากปลาที่มีมากในท้องน้ำนี้จะเป็นอาหารของนกกาบบัวแล้วมันยังเป็นอาหารยังชีพของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกเหนือไปจากการหาปลาชาวบ้านยังได้เก็บจูดที่ขึ้นอยู่ที่ชายน้ำมาสานเสื่อและดัดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้านจูดหรือกระจูดเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุรอบๆทะเลน้อยจัดเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีมากจนดูเหมือนจะไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็รู้จักนำมาตากให้แห้งและย้อมสีและนำไปสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างชาญฉลาด

ในที่สุดก็พัฒนาจนสามารถนำออกขายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกที่นี่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้ว่าน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุทางเหนือของทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพรุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำสูงกว่าปกติแต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าพรุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จึงเป็นแห่งเดียวของทะเลน้อยที่จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกัน

แม้น้ำที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติจะตกตะกอนอินทรีย์สารให้จมลงบนผิวดินเบื้องล่างทำให้น้ำในบริเวณนี้ดูใสสะอาดแต่ก็ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถทนอยู่ได้คงมีแต่ปลาบางชนิดเท่านั้นที่พอจะเอาตัวรอดได้

ในขณะที่พ่อแม่นกคือผู้ล่าตัวฉกาจบนผิวน้ำแต่ไข่และลูกนกในรังก็อาจตกเป็นเหยื่อของนกกาได้เช่นกันนี่คือกฎการควบคุมประชากรของธรรมชาติที่ยังพบเห็นได้ในทะเลสาบสงขลาเพราะเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งเดียวในบริเวณนี้ชาวบ้านทะเลน้อยจึงได้ใช้น้ำที่นี่ในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนกอพยพขนาดใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าเสม็ดฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วทะเลน้อยยังเต็มไปด้วยกอบัวและไม้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของนกน้ำหลายชนิดในจำนวนนี้นกพริกและอีโก้งมีจำนวนมากกว่านกชนิดอื่นๆด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกอวัชพืชน้ำจึงถูกดัดแปลงให้เป็นรังที่จะให้กำเนิดลูกนกในอนาคต

เพียงระยะเวลา 1-2 เดือนแอ่งน้ำนี้ก็เต็มไปด้วยลูกนกพริกและอีโก้งวิ่งเล่นคอยติดตามแม่ที่เดินหาอาหารอยู่ไม่ไกลจากรังของมันเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุลงมามีปริมาณน้อยลงพื้นน้ำที่มีความลึกเพียง 2-3 เมตรก็ยิ่งตื้นมากขึ้นในปีที่มีความแห้งแล้งมากน้ำทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง90กิโลเมตรก็สามารถรุกเข้ามาในทะเลน้อยโดยผ่านคลองนางเรียมนี้เองเมื่อน้ำเค็มหนุนเข้ามาได้วัชพืชน้ำและปลาน้ำจืดต่างก็ล้มตายไปความเงียบก็ย่างกรายเข้ามาเยือนแม้ความตายของฝูงปลาและวัชพืชน้ำจะเป็นการหยุดชะงักของเผ่าพันธุ์แต่นี่เป็นเพียงกระบวนการจำกัดประชากรของธรรมชาติเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาใหม่หน่อชีวิตและฝูงปลาที่หนีรอดมาได้จะเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดทะเลน้อยก็จะเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้อยใหญ่เช่นเดิมวัฏจักรแห่งชีวิตในทะเลน้อยดำรงอยู่เช่นนี้มานานหลายศตวรรษแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลน้อยเป็นระบบนิเวศน้ำจืดที่แตกต่างจากแหล่งน้ำจืดทั่วๆไป

แม้ทะเลน้อยจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนและนกจำนวนมากแต่ทะเลน้อยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาและบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้คนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบถึง 1,250,000 คนเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขลาทำให้ดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกสามารถถ่ายภาพทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยท้องน้ำถึง4ส่วนคือทะเลน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางตอนบนทะเลหลวงและทะเลสาบเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่วนที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยลงมาด้านล่างคือทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบสงขลา

วงน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแอ่งรับน้ำฝนและน้ำจากลำคลองหลักถึง14สายและจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงและมีกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ขวางกั้นลมมรสุมที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกชุกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านหน้าของเทือกเขานั่นเองปริมาณน้ำฝนและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นตัวการสำคัญในการผลักดันการรุกเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยทางด้านล่างของทะเลสาบเมื่อน้ำจืดและน้ำเค็มมีแรงผลักดันกันเช่นนี้ก็ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งมีแรงดันจากน้ำจืดน้อยกว่ามีความเค็มสูงเกือบเท่าน้ำทะเลใน

0: าวบ้านรอบๆทะเลสาบสงขลาส่วนนี้จึงมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้ก็มักจะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหัวมันและปลาทะเลหลายชนิดแต่ยิ่งลึกเข้าไปแรงดันของน้ำจืดก็ยิ่งมีมากขึ้นความเค็มของน้ำก็จะลดลงทุกทีจนในที่สุดทะเลน้อยซึ่งเป็นแอ่งน้ำด้านในสุดก็มีสภาพคล้ายบึงน้ำจืดด้วยเหตุที่น้ำทะเลสามารถรุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลาได้กระแสน้ำจึงได้นำพาลูกกุ้งและปลาทะเลหลายชนิดเข้ามาเจริญเติบโตในทะเลสาบทะเลสาบสงขลาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำกร่อยที่สามารถอยู่ได้ในระดับความเค็มของน้ำระดับหนึ่งจึงมีอยู่อย่างทุกชุมในบริเวณทะเลสาบซึ่งอยู่ด้านล่างของทะเลหลวงพื้นน้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอปากพยูนจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดท่าเรือและแพปลาที่นี่จึงมีสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
1: นี่กรุงนี้ลูกบ่าวนี่ดับเข้มขึ้นนี่เดี๋ยวว่าได้กินถ้าดับเข้มไม่ขึ้นไม่ได้กินอยู่แล้ว
0: ลึกเข้าไปในทะเลหลวงเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลาทั้งระบบความเค็มก็ค่อยๆเจือจางลงเรื่อยๆน้ำในทะเลหลวงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวอำเภอระโนดจะใช้ในการปลูกข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าฝนจะตกใน 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อฤดูฝนมาถึงแรงผลักดันของน้ำจืดมีสูงขึ้นน้ำเค็มก็มีอันต้องถอยร่นลงไปสัตว์ทะเลพากันกลับออกสู่อ่าวไทยบ้างก็แพร่กระจายอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบสงขลาความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดปีวัฏจักรความเค็มของน้ำนี้เองจึงเป็นตัวกำหนดชนิดของสัตว์น้ำและอาชีพของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่หลบคลื่นลมในอ่าวไทยได้ดีบริเวณทะเลสาบสงขลานี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาลร่องรอยเตาเผาที่พบอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระและเครื่องปั้นดินเผาหลายยุคหลายสมัยที่พบกระจายอยู่ในบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตจนนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเมืองท่าและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในสมัยโบราณมาก่อนเมื่อราชทูตจีนชื่อจางชุ่นในสมัยของพระเจ้าเอียงตีตรงกับพุทธศักราช1150เดินทางผ่านมายังคาบสมุทรสถิงพระก็ได้ขนานนามดินแดนนี้ว่าเชียโฮกอันมีความหมายว่าดินแดงซึ่งก็อาจจะเรียกจากพื้นที่บริเวณเขาหัวแดงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปัจจุบันร่องรอยความเจริญของเมืองสถิงพระอาจจะดูได้จากเจดีย์บนเนินเขาวัดพระโคอีกแห่งอันเป็นเจดีย์ที่แลดูคล้ายมหาเจดีย์บรมพุทโธในอินโดนีเซีย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะผสมปาละของอินเดียด้วยหลักฐานทางศิลปะวัตถุหลายชิ้นทำให้นักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่าเมืองสถิงพระเคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งก็อาจหมายถึงการถือกำเนิดของทะเลสาบสงขลาที่มีมานานไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วแต่จากแผนที่อาณาจักรสยามที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229แผ่นดินทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในขณะนี้เป็นเพียงหมู่เกาะใหญ่น้อยเพียง5เกาะเรียงถัดกันลงมาเรียกว่าพูโลทันทลัมและในการต่อมาก็คือบริเวณเกาะใหญ่ๆในปัจจุบันหากยึดเอาแผนที่นี้เป็นหลักทะเลสาบสงขลาก็มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นโดยเกิดจากเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้ที่เป็นตัวขวางกับการไหลของน้ำจนเกิดการทับถมกันจนเป็นแผ่นดินทางด้านตะวันออกและมีแอ่งน้ำอยู่ภายในดังเช่นทุกวันนี้แม้กำเนิดของทะเลสาบสงขลายังไม่อาจตัดสินได้อย่างแจ่มชัดแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนในอดีตที่มีต่อคาบสมุทรสถิงพระและเวิงน้ำแห่งนี้

ป็นเวลาเนิ่นนานที่ผู้คนในอดีตได้ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันกับฝูงนกอพยพที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่จะต้องหวนกลับมาทำหน้าที่สืบสานเผ่าพันธุ์ของมันในท้องน้ำแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจส.100ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจส.100มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ฝูงนกอพยพเหล่านี้ต่างจับจองกิ่งก้านของต้นเสม็ดเพื่อสร้างรังเตรียมไว้สำหรับลูกนกที่กำลังจะเกิดเสม็ดต้นนี้จึงเปรียบเสมือนคอนโดมิเนียมของนกกระสาแดงนกกาน้ำและนกกระยางนับร้อยชีวิต
1: Thank you.

ความแออัดของสังคมนกในทะเลน้อยสืบเนื่องมาจากต้นเสม็ดในป่าบางส่วนถูกไฟไหม้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่มิอาจจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้แม้ต้นเทียอันเป็นไม้หายากภายในป่าก็ถูกตัดฟันจนแทบไม่เหลือให้นกกาบบัวคู่สุดท้ายมาทำรังอนาคตของนกกาบบัวในธรรมชาติซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในทะเลน้อยจึงฝากไว้กับนกคู่นี้ที่เปรียบเสมือนสายป่านเส้นเล็กๆโยงใยความเกี่ยวพันของแหล่งน้ำแห่งนี้ไว้กับฝูงของมันที่อยู่ทางเหนือของทวีปเอเชียเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจึงต้องกำหนดพื้นที่นี้เป็นเขตขยายพันธุ์นกก่อนที่นกหลายชนิดจะสูญพันธุ์ไป

ลำคลองนางเรียมที่เชื่อมต่อทะเลน้อยออกสู่ทะเลหลวงคือเส้นทางเก่าแก่ที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เดินทางข้ามฝั่งไปยังอำเภอระโนดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลหลวงแม้ในปัจจุบันลำคลองนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวทะเลน้อยและอำเภอระโนด

ที่นานับแสนไร่นำมาซึ่งผลผลิตข้าวถึง 7% ของผลผลิตทั้งหมดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการทำนาข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของชาวระโนดความต้องการทำนาปรังซึ่งถือเป็นการทำนาข้าวครั้งที่2ก็จำเป็นต้องอาศัยน้ำจากคลองระโนด

แต่เมื่อนากุ้งเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อนากุ้งปล่อยน้ำเค็มลงสู่คลองระโนดทุ่งนาเหล่านี้ก็มิอาจใช้น้ำในคลองได้อีกต่อไปและเมื่อภาวะฝนแล้งมาเยือนชาวนาจึงต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลาเพื่อยืดอายุให้ต้นข้าวในนาน้ำเค็มที่รุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของหลายฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งจากการประสานผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลานกตัวน้อยๆนับแสนตัวทำหน้าที่สร้างรังและเลี้ยงลูกอ่อนของมันภายในถ้ำหินปูนที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา

รังของนกเหล่านี้คือสินค้าล้ำค่าที่ถูกปกปิดเป็นเวลานานหลายศตวรรษถิ่นที่อยู่ของมันกลายเป็นอาณาจักรที่มิอาจให้ใครล่วงล้ำเข้าไปได้โดยเด็ดขาดอันเนื่องเพราะเป็นผลประโยชน์ทางการค้ามหาศาลเว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทค้ารังนกผู้ถือสัมปทานเสียก่อน

นี่คือทะเลสาบสงขลาส่วนที่เรียกว่าเกาะ4เกาะ5เกาะเล็กๆอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นนับแสนตัวที่มาของสินค้ารังนกนางแอ่นซึ่งยอมรับกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเป็นยารักษาโรคและบำรุงกำลัง

นกนางแอ่นมีธรรมชาติแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆมากเพราะชอบอาศัยในถ้ำมืดมีซอกสลับซับซ้อนและอับชื้นจึงปรากฏว่าเราอาจพบนกนางแอ่นอาศัยอยู่ห่างจากปากถ้ำถึง4กิโลเมตรการสร้างรังของนกนางแอ่นแทนที่จะใช้เศษหญ้าฟางหรือใบไม้กลับใช้วิธีสำรอกน้ำลายของตัวเองออกมาสร้างเป็นรังโดยไม่รู้เลยว่าในที่สุดรังที่มันเพียรพยายามสร้างถึงกว่า1เดือนจะกลายมาเป็นอาหารล้ำเลิศของมนุษย์

หตุผลหนึ่งที่ชาวจีนเชื่อว่ารังนกนางแอ่นจากเกาะ4เกาะ5เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะตั้งอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดและนกนางแอ่นกินแมลงในพื้นถิ่นดื่มกินน้ำจืดจากทะเลสาบทำให้น้ำลายนกมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นเดือนมีนาคมฤดูผสมพันธุ์ของนกนางแอ่นขบวนเรือของบริษัทผู้ถือสัมปทานรังนกนางแอ่นนำคนงานไปปล่อยตามถ้ำอันเป็นการเริ่มต้นฤดูเก็บรังนกประจำปีคนงานเก็บรังนกส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพื้นที่รอบทะเลสาบก่อนจะมาสมัครเป็นลูกจ้างของบริษัทรังนกแม้จะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยบางถ้ำอยู่สูงถึงเกือบ100เมตรแต่รายได้ก็คุ้มค่าถึงวันละ100ถึง200บาทตามแต่ความชำนาญคนงานเก็บรังนกจะแบ่งเป็นสายแต่ละสายประกอบด้วยคนแทงรังนกและผู้ช่วยอีก2คนเรียกว่าลูกทอและลูกเชือกกับผู้ติดตามสังเกตการจากบริษัทอีก1คนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการยักยอกรังนกกันขึ้นสำหรับถ้ำที่ไม่มีทางเข้าหรือไม่มีปากถ้ำอยู่ด้านล่างการจะเก็บรังนกเป็นเรื่องที่ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง

ค้นเก็บรังนกด้วยกระชุจึงต้องมีรูปร่างเล็กเป็นพื้นฐานควบคู่กับการมีพลังแขนขาและมีสมาธิเป็นเลิศบทเรียนของคนที่เคยพลาดพลั้งจนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะขาดสมาธิก็มีอยู่มากบทบาทของลูกเชือกแสดงให้เห็นชัดในยามนี้

0: คนแทงรังนกจะใช้เหล็กแซะเบาๆไม่เกิน3ครั้งซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้รังนกขาดเพราะหมายถึงการจะขายได้ราคาดีหรือไม่คนแทงรังนกจึงต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษชาวใต้เรียกคนแทงรังนกว่าชอหอแต่กว่าที่เขาจะก้าวมายืนในตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องผ่านการเป็นลูกถ่อมาอย่างน้อย3ปี
1: ไปยังไงไป

ชอหอส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในธรรมเนียมที่บรรพบุรุษปฏิบัติกันมาการบูชาเทวดาและผีผู้เฒ่าต้องกระทำก่อนเข้าถ้ำไปเก็บรังนกทุกครั้งและบ้างก็มีความเชื่อว่ามีวิญญาณของนักเก็บรังนกเก่าแก่ผู้ล่วงลับสิงสถิตอยู่ที่พระองค์ไม้ไผ่คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเก็บเถาวัลย์หรือไม้ไผ่ทำพระองค์ที่หมดสภาพแล้วออกจากผนังถ้ำโดยเด็ดขาด

หลังจากเก็บรังนกในครั้งที่หนึ่งแล้วคนงานต้องรออีก3เดือนเพื่อให้เวลาแม่นกสร้างรังใหม่แล้ววางไข่และฟักลูกเป็นตัวจนแข็งแรงสามารถบินออกไปหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงเก็บรังได้อีกครั้งในราวเดือนพฤษภาคมและครั้งที่3ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายของฤดูการเก็บรังนกประจำปีแต่บางครั้งยังไม่ทันที่ลูกนกจะปีกกล้าขาแข็งก็ต้องจบชีวิตเพราะถูกคนแย่งเอารังไปเสียแล้ว

จากถ้ำต่างๆในพื้นที่เกาะ4เกาะ5รังนกจำนวนมากถูกส่งมายังที่ทำการอันเป็นเขตหวงห้ามพิเศษเพราะที่นี่คือเขตตรวจนับและตากรังนกซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่ามหาศาลคนงานหญิงจะมีหน้าที่ตัดรังนกแยกเอาส่วนที่เป็นขอบรังที่ยึดกับผนังถ้ำออกแล้วคัดคุณภาพของรังนกก่อนส่งไปขายในราคาต่างๆกันรังนกอ่อนที่มีสีขาวและไม่มีขนนกนางแอ่นติดอยู่มากจะถูกคัดให้เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดรังนก1รังหนัก 8-10 กรัมราคาสูงระหว่าง 300-500 บาทหรือราวกิโลกรัมละ 25,000 บาทและจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อไปถึงตลาดในฮ่องกงและนิวยอร์กนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเกาะ4เกาะ5กลางทะเลสาบสงขลาจึงคล้ายกับเป็นดินแดนลึกลับที่หวงห้ามไว้สำหรับผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกเท่านั้น

ถนนเยาวราชและวงเวียน22กรกฎาคมศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพเป็นตลาดสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ค้าจะนำรังนกมานึ่งและแปรรูปเป็นแผ่นบรรจุกล่องจำหน่ายในราคากล่องละ300ถึง 2,000 บาทตามแต่ระดับคุณภาพร้านขายรังนกต้มน้ำตาลมีอยู่มากสองฝั่งถนนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนสูงอายุราคาถ้วยละ30ถึง100บาทแต่กระนั้นนี่ก็เป็นเพียงรังนกเกรดต่ำเท่านั้นเพราะตามภัตตาคารจีนชั้นสูงอาหารรังนกมีราคาถึงถ้วยละกว่า 1,000 บาททีเดียวชาวจีนนิยมกินรังนกมานานกว่า200ปีมาแล้วมีหลักฐานสมัยราชวงศ์หมิงว่ามีการใช้รังนกเป็นส่วนผสมยารักษาโรคทางเดินหายใจบำรุงปอดบำรุงร่างกายเพราะในรังนกจะมีโปรตีนและเกลือแร่ประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างไรก็ตามการเก็บรังนกที่ยังมีลูกนกอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณนกนางแอ่นลดจำนวนลงจนเป็นที่วิตกในหมู่นักวิชาการว่าหากยังมีการเก็บรังนกนางแอ่นก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอันตรายต่อการดำรงพันธุ์ของนกนางแอ่นอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเกาะ4เกาะ5ก็อาจจะไม่ใช่ขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับมนุษย์อีกต่อไป

ะเลสาบสงขลาได้กำเนิดขึ้นมาเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ต่อสรรพชีวิตมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้ทะเลสาบที่งดงามนี้เสื่อมโทรมลงแม้ความพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มในทะเลสาบจะมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการรุกเข้ามาของน้ำเค็มจากอ่าวไทยแต่ก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่เป็นคำถามจากหัวใจของสรรพชีวิตในบึงใหญ่แห่งนี้

เมื่อย่างเข้าฤดูหนาวบึงน้ำแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนกอพยพนานาชนิดนับหมื่นตัวที่หลบหนีความหนาวเย็นมาจากทางตอนบนของทวีป

ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสตลอดปีประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารจึงทำให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำที่พบนกมากชนิดที่สุดในทวีปเอเชียจากการสำรวจของนักปักษีวิทยาพบว่ามีนกต่างๆอาศัยอยู่ในบอระเพ็ดนกคูดอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นน้ำกว้างเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการบินขึ้นค่อนข้างไกล

ในบรรดานกอพยพทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนกในวงเป็ดน้ำจะมีจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะเป็ดลายและเป็ดแดงจะมีจำนวนมากกว่าเป็ดน้ำชนิดอื่นๆมีรายงานการพบนกเป็ดน้ำที่นี่ถึง12ชนิดในจำนวน21ชนิดที่พบในเมืองไทย

เป็ดดำหัวดำเป็นเป็ดประเภทดำน้ำหากินจึงมักจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นๆและมีพืชน้ำอุดมสมบูรณ์

เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลมเป็นเป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำมันเพียงแต่ก้มหัวลงไปหากินใต้น้ำเท่านั้นจึงมักจะพบหากินปะปนอยู่กับเป็ดดำหัวดำเสมอๆนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอาศัยพักผ่อนและหากินอยู่ในบึงในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นพอเริ่มเข้าฤดูร้อนก็จะเดินทางกลับไปทำรังและวางไข่ในถิ่นเดิมคือแถบบริเวณทุ่งหญ้าสเตปทางตอนกลางของประเทศรัสเซียคงเหลือไว้แต่นกประจำถิ่นและนกเป็ดแดงบางส่วนที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี

บึงบอระเพ็ดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 133,000 ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่บึงทางคลองต่างๆแล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบอระเพ็ดเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ลุ่มแห่งนี้ก็จะท่วมท้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบนปีพุทธศักราช2470ดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำได้เข้ามาสำรวจบริเวณบึงแห่งนี้แล้วเสนอว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและขยายพันธุ์ปลาเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกปลากระทรวงเกษตรตราธิการในสมัยนั้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นที่ปากคลองบอระเพ็ดเพื่อขังน้ำในบึงไว้ตลอดทั้งปีด้วยระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน3เมตรและความโปร่งใสของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะแสงแดดสามารถส่องถึงจึงทำให้พืชพันธุ์ไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีพืชที่พบมากที่สุดก็คือแนนหรือดีปลีน้ำนอกนั้นเป็นพวกสาหร่ายต่างๆพืชน้ำเหล่านี้เมื่อตายลงก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำจนเน่าเปื่อยนานเข้าก็จะเกิดก๊าซดันเอาซากพืชลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้แดด

ต่อมาเมื่อมีพืชต่างๆเกิดขึ้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะยึดจับตัวกันแน่นกลายเป็นเกาะหญ้าลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพืชลอยน้ำเหล่านี้เองเป็นที่อยู่อาศัยและหากินที่สำคัญของบรรดานกน้ำหลายชนิด

ในบึงบอระเพ็ดปรากฏพบนกประจำถิ่นถึง69ชนิดและกว่าครึ่งมีชีวิตอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้ทั้งสิ้น

อาหารโปรดของนกอีโก้งคือหอยโข่งและเง่าของพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนกอีโก้งเป็นนกน้ำชนิดเดียวที่สามารถใช้เท้าช่วยในการกินอาหารได้อย่างคล่องแคล่วอุปนิสัยการกินอาหารดังกล่าวทำให้นกอีโก้งเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิดนกอีโก้งเป็นนกน้ำประจำถิ่นที่พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปแต่จะพบมากที่บึงบ่อระเพ็ดตามปกติมักพบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละกลุ่มจะมีอาณาเขตหากินเป็นของตนเอง

ในบรรดานกน้ำทั้งหมดนกอีแจวเป็นนกประจำถิ่นที่พบมากที่สุดในบึงบอระเพ็ดสีสันที่สดใสและรูปร่างที่โดดเด่นกว่านกน้ำชนิดอื่นๆทำให้นกอีแจวได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนกน้ำนกอีแจวมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะและอุปนิสัยว่าเฟซันเทลจาคาน่าซึ่งมีความหมายถึงนกเดินบนใบบัวที่มีหางเหมือนไก่ฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกอีแจวก็บ่งบอกถึงลักษณะที่สวยงามเอาไว้ในความหมายที่ว่านกไก่ฟ้าน้ำที่มีปีกสดใสลักษณะขาและนิ้วเท้าที่เรียวยาวช่วยทรงตัวขณะเดินไปมาบนพืชลอยน้ำคือลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกนกในวงนี้ซึ่งในประเทศไทยมีพบเพียง2ชนิดคือนกอีแจวและนกพริกนกพริกจะมีแผ่นหนังปกคลุมที่หน้าผากแทนการมีเดือยที่ปีกอย่างนกอีแจวซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้นกทั้งสองชนิดนี้เป็นคนละสกุลกันแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามนกพริกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า bronze wing jacana คำว่า jacana เป็นภาษากรีกหมายถึงนกที่เดินบนใบบัวเวลาที่ขนของนกพริกสะท้อนกับแสงแดดจะเห็นลักษณะตามความหมายในชื่อภาษาอังกฤษว่านกบนใบบัวที่มีปีกสีบรอนซ์ได้อย่างชัดเจนในบึงบอระเพ็ดมีบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง6ลักษณะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นน้ำพืชลอยน้ำพืชที่พ้นน้ำป่าพรุและเกาะพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้พบชนิดของนกที่ต่างกันออกไปด้วย

และในบึงบอระเพ็ดนี่เองได้เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักปักษีวิทยาทั่วโลกมาแล้วเมื่อมีการค้นพบนกเจ้าฟ้านกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกวันที่28มกราคมพุทธศักราช2511กิตติทองลงยานักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดนี้ขณะทำการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกนางแอ่นในบึงบอระเพ็ดจากการส่งตัวอย่างนกไปให้นักปักษีวิทยาชั้นนำของโลกวิเคราะห์และจำแนกชนิดก็ปรากฏว่าเป็นนกชนิดใหม่อยู่ในวงนกนางแอ่นเทียมและพบที่เดียวในโลกที่บึงบอระเพ็ดเท่านั้นจึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกเจ้าฟ้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2518กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบึงบอระเพ็ดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะปกป้องนกเจ้าฟ้าและเหล่าบรรดานกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็สายเกินไปนกเจ้าฟ้าเริ่มหายไปจากบึงบอระเพ็ดปีพุทธศักราช2521สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้นกเจ้าฟ้าเป็นนกอยู่ในสถานะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ข่าวคราวนกเจ้าฟ้าอีกเลย

ในช่วงปลายฤดูร้อนนกกระจาบตัวผู้จะเริ่มทำรังโดยจะนำเศษหญ้ามาสอดประสานกันอย่างมีศิลปะและจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15วัน

สีขนที่หัวของนกตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสมากขึ้นบ่งบอกถึงเวลาที่ว่าย่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์แล้วนกกระจาบตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกรังที่ตนเองชอบที่สุดและจะช่วยสร้างรังนั้นเพิ่มเติมเป็นรูปกระเปาะจนเสร็จแล้วจะเริ่มวางไข่ส่วนนกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ก็จะเสริมรังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็จะทิ้งรังไปชีวิตนกน้ำส่วนใหญ่จะทำรังจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันในช่วงฤดูฝนในฤดูผสมพันธุ์สีสันของนกหลายชนิดจะสดใสมากยิ่งขึ้นกระบังหน้าของนกอีล้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสเรียกร้องความสนใจจากนกอีล้ำตัวเมีย

เช่นเดียวกันกับกระบังหน้าของนกอีโก้งจะมีสีแดงเด่นชัดและเจริญสูงขึ้นเหนือหน้าผากและจะเริ่มแยกตัวจากฝูงมาหากินโดยลำพัง

นกอีแจวราชินีแห่งนกน้ำขนที่คอจะมีสีเหลืองสดมากขึ้นขนหางยาวมากขึ้นตามปกตินกโดยทั่วไปการเกี่ยวพาราศีมักจะเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้แต่สำหรับนกอีแจวแล้วพฤติกรรมดังกล่าวตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำเสียเองด้วยการส่งเสียงร้องกังวานและบินไล่ต้อนนกตัวผู้ที่หากินอยู่โดดเดียวให้มาผสมพันธุ์กับตน

จากนั้นตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรังอย่างง่ายๆโดยนำจอกหูหนูมาวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นหลังจากวางไข่เสร็จก็จะออกไปจับคู่ผสมพันธุ์กับนกตัวใหม่

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่มาของคำว่าอีแจวในทำนองที่ว่าเมื่อได้แล้วก็แจวไปหาใหม่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกอีแจวตัวเมียสามารถจับคู่และผสมพันธุ์กับนกตัวผู้ได้ถึง4ตัวโดยในแต่ละครั้งก็จะทำรังวางไข่อยู่ในอนาบริเวณใกล้เคียงกันแล้วทิ้งภาระการกกไข่ไว้กับนกตัวผู้โดยที่ตัวเมียจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไข่นั้นอีกเลยนอกจากคอยดูแลอาณาเขตอยู่ห่าง

นกตัวผู้จะเริ่มฟักไข่ตั้งแต่ตัวเมียวางไข่ฟองแรกซึ่งปกติจะวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟองโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฟักพ่อนกจะให้ความอบอุ่นกับไข่เกือบตลอดทั้งวัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกสงหายตุกโศกและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันเราขึ้นมาให้ไกลกอง
0: พิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

เดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่พบนกทำรังและวางไข่ในบึงบอระเพ็ดมากที่สุดแต่ละชนิดจะใช้สถานที่ในการสร้างรังแตกต่างกันออกไปนกกวักจะเลือกกอหญ้าเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นที่วางไข่

นกยางไฟธรรมดาจะทำรังบริเวณโคนของก่อพืชจำพวกกกจูดหรือหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำ

ทุกพื้นที่ทั่วทั้งบึงบอระเพ็ดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและพฤติกรรมของนกเหล่านี้ทั้งสิ้นนกอัญชันคิ้วขาวจะทำรังและวางไข่บริเวณกอหญ้าเล็กๆที่โผล่พ้นน้ำ

นกกระติดสีอิฐทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างใบหญ้าสูงที่โผล่พ้นน้ำจนแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มวางไข่

นกเป็ดแดงบางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นก็จะทำรังในบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันโดยจะทำรังบริเวณกอหญ้าที่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดแล้วจึงจะวางไข่ซึ่งอยู่ในระหว่างครั้งละ 9-13 ฟอง

รังของนกอีแจวอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดจึงมักจะถูกรบกวนบ่อยๆจากเรือหางยาวและจากนกด้วยกันเอง

เมื่อไข่ถูกรบกวนมากเข้าพ่อนกก็จะหาที่ทำรังใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและจะย้ายไข่ไปยังรังใหม่นั้น

ไม่นานนักลูกนกหลายชนิดก็เริ่มทยอยกันออกจากไข่พ่อแม่นกยางไฟธรรมดาจะผลัดกันกกไข่ประมาณ 15-17 วันไข่ก็เริ่มฟักออกเป็นตัวลูกนกที่ออกใหม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกจะช่วยกันหาอาหารมาป้อนเกือบตลอดเวลาแต่บางครั้งอาหารก็มีขนาดใหญ่โตเกินไปสำหรับลูกนกแม่นกจะกลืนอาหารกลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้น้ำย่อยให้เล็กลงแล้วจึงขย่อนออกมาให้ลูกอีกครั้ง

เพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกตัวสุดท้ายก็ออกมาจากไข่ลูกนกยางไฟธรรมดาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุได้2เดือนลูกนกจึงจะแข็งแรงเริ่มหัดบินแล้วจะทิ้งรังจากพ่อแม่ไปในที่สุด

พ่อแม่นกประจิบหญ้าสีเรียบจะผลัดกันหาอาหารมาป้อนลูกที่เกิดใหม่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเฉลี่ยทุกๆ5นาทีในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกนกต้องการอาหารมากที่สุด

28วันหลังจากที่พ่อนกอีแจวเฝ้าเพียรพยายามกกไข่ด้วยความอดทนลูกนกตัวแรกก็เริ่มออกมาจากไข่ลูกนกอีแจวจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าฟันเจาะเปลือกไข่เจาะไข่ออกมาเองโดยมีพ่อดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ

ลูกนกอีแจวที่เกิดใหม่จะมีขาใหญ่โตเก้งก้างไม่สมส่วนแต่นี่คือลักษณะเด่นของนกน้ำที่ต้องอาศัยอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้

ลูกนกจะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของพ่อเพื่อให้ตัวแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงกว่าที่จะเริ่มจิกกินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวกินได้

พ่อนกอีแจวจะคาบเปลือกไข่ไปทิ้งทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นอันอาจจะชักนำศัตรูเข้ามาทำอันตรายลูกได้แต่สำหรับนกยางไฟธรรมดาแม่นกจะโยนเปลือกไข่ทิ้งตรงหน้ารังนั่นเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกอีแจวก็ออกมาจากไข่จนครบและเริ่มเดินตามพ่อออกไปหากินได้ในเวลาไม่นานนักลูกนกอีแจวจะอยู่ในความดูแลของพ่อนกจนอายุได้ประมาณ8สัปดาห์จึงแยกจากพ่อไปหากินตามลำพังและจะโตเป็นตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ1ปี

กลางฤดูฝนสมาชิกใหม่ของบึงบอระเพ็ดเริ่มทยอยกันเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกันอย่างไม่ขาดสายลูกนกยางไฟหัวดำอายุได้4ชั่วโมงกว่าแล้วและดูจะไม่แตกต่างจากลูกนกยางไฟธรรมดาเท่าใดนักนอกจากพ่อนกที่มีแถบสีดำบนหัวเด่นชัดกว่าเท่านั้น

ลูกเป็ดแดงที่เกิดใหม่จะปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังแม่ตัวแล้วตัวเล่าในช่วงเวลานี้แม่เป็ดแดงจะหวงลูกมากมักจะไม่ยอมให้นกตัวอื่นเข้ามาใกล้รังเป็นอันขาด

ลูกเป็ดแดงจะเริ่มว่ายน้ำตามแม่ไปหากินได้ภายใน3ชั่วโมงและทั้งครอบครัวจะพากันทิ้งรังไปหากินในถิ่นอื่นที่ไกลออกไปในวันรุ่งขึ้นลูกนกต่างๆเริ่มแข็งแรงขึ้นและออกตามพ่อแม่ไปหากินเป็นทิวแถวในปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีลูกนกนานาชนิดที่เกิดใหม่ในบึงบอระเพ็ดนับพันๆตัวในช่วงเวลาที่ลูกนกต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกพ่อกับแม่จะช่วยกันดูแลป้องกันอันตรายให้จนกว่าจะปีกกล้าขาแข็งพอที่จะเผชิญโลกได้โดยลำพังสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดได้สอนให้ลูกนกอีแจวซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพ่อเวลามีภัยมาใกล้ตัวโดยโผล่แต่ปากขึ้นมาหายใจเท่านั้นลูกนกอีโก้งในวัยเด็กจะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าพ่อแม่สิ่งแรกที่ลูกนกอีโก้งจะต้องเรียนรู้คือการหลบหนีจากศัตรูและศัตรูตัวสำคัญที่สุดก็คือเหยี่ยวลูกนกอีโก้งต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยจากพ่อแม่ตลอดเวลาลูกนกอัญชันคิ้วขาวจะรู้จักวิธีหลบเข้าไปใต้ใบบัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็จะรีบวิ่งตามพ่อแม่ไปทันที

ลูกนกอีโก้งจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุครบ2เดือนจึงจะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังลูกนกจิบหญ้าสีเรียบอายุได้2สัปดาห์พ่อแม่เริ่มกระตุ้นให้หัดบินในบริเวณกอหญ้าใกล้ๆกับรังและยังคอยดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงและหาอาหารเองได้

ลูกนกส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นนกวัยหนุ่มสาวกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนนกอีแจวตัวเต็มวัยมีรูปร่างและสีสันต่างไปจากพ่อแม่ผิดกับนกพริกที่มีสีขนไม่ต่างไปจากพ่อแม่เท่าใดนักลูกนกต่างๆเริ่มแยกตัวออกมาจากพ่อแม่และนับแต่นี้ต่อไปนกหนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องเผชิญโลกผจญชีวิตกันโดยลำ

นกอพยพฝูงแรกเริ่มกลับมาที่บึงบอระเพ็ดอีกครั้งหนึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วและนั่นหมายถึงหน้าที่ของพนักงานพิทักษ์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า

0: มาเป็นสองในน้องน้ำเป็น
1: มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลักลอบล่านกในบึงบอระเพ็ดในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะมีนกชนิดต่างๆมาชุมนุมกันอยู่มากที่สุดใช้ทั้งปืนยิงตาข่ายดักแม้แต่ใช้เบ็ดราวเป็นร้อยอันให้นกบินมาติด
0: สองหนึ่งพอครับสองลำพร้อมนะ25ของวัด

0: เนื่องจากนกส่วนใหญ่เมื่อถูกแสงไฟจะไปไหนไม่ถูกและจะหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นนักล่านกส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงน้อยครั้งมากที่จะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในขณะกระทำผิดวิธีที่ดีที่สุดของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็คือการช่วยชีวิตนกให้พ้นจากตาข่ายที่พวกนักล่านกตั้งทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างด้วยอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง7คนกับพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 133,000 ไร่ไม่เพียงพอในการที่จะดูแลพิทักษ์ชีวิตของนกเหล่านี้ทุกปีจะมีการล่านกทุกชนิดที่อยู่ในบึงเพื่อส่งไปขายเป็นอาหารของมนุษย์ในแหล่งต่างๆทั่วภาคกลางในรูปของนกชำแหละสำเร็จในปีพุทธศักราช2534มีคดีล่านกที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ด17คดีจับผู้ต้องหาได้16คนอัตราระวางโทษปรับ 40,000 บาทหรือจำคุก4ปีเป็นข้อกำหนดที่น่าเสี่ยงในความคิดของบรรดานักล่านกเหล่านั้นหลังจากการสร้างฝายและประตูกั้นน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2470เป็นต้นมาส่งผลให้บึงบระเพ็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่มนุษย์ก็เริ่มเข้าไปใช้ประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำนาบัวเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับบึงบอระเพ็ดมานานหลายสิบปีทำรายได้ให้กับลูกบึงปีละนับหมื่นบาทในสมัยก่อนใครอยากจะทำนาบัวในบึงบอระเพ็ดก็เพียงแต่ไปเสียภาษีดอกหญ้าในอัตราไร่ละ50สตางค์ให้กับหลวงเท่านั้นในปัจจุบันไม่มีการเสียภาษีดอกหญ้ากันแล้วทำให้มีการจับจองพื้นที่ทำนาบัวกันโดยอิสระตาข่ายที่กั้นเอาไว้เพื่อการเรือวิ่งเข้าไปในนาบัวเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนกน้ำหลายชีวิตต้องเสียไปเป็ดคับแคร์คู่นี้โชคดีที่ช่วยได้ทันแต่หลายชีวิตก็ต้องตายไปเพราะวิธีรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์วิธีนี้ในบริเวณโดยรอบขอบบึงบอระเพ็ดมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 1,500 ครอบครัวและทั้งหมดได้อาศัยบึงน้ำแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนบางครอบครัวก็ได้ลงหลักปักฐานอยู่ในบึงกันมานานหลายสิบปีส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงในปีพุทธศักราช2490กระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้แบ่งเขตที่รักษาพืชพันธุ์ในบึงบระเพ็ดออกเป็น2เขตเขตที่1เนื้อที่ 38,850 ไร่เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ทำประมงโดยเด็ดขาดเขตที่2เนื้อที่ 93,887 ไร่สามารถทำประมงได้โดยใช้เครื่องมือบางชนิดที่กำหนดทั้งนี้เพราะบึงบอระเพ็ดมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้น้ำเป็นจำนวนมากพืชเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆหลายชนิดจากการศึกษาปริมาณของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชใต้น้ำพบว่ามีอยู่มากถึง33ชนิดที่พบมากที่สุดก็คือหอยนอกนั้นเป็นพวกกุ้งปูแมลงน้ำและตัวอ่อนของแมลงสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีของปลาน้ำจืดธรรมชาติที่มีอยู่กว่า54ชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาหายากปลาเสือต่อพันธุ์นี้ เป็นปลาที่พบเพียงแห่งเดียวและถือเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดเท่านั้นความที่เป็นปลาหายากและมีราคาแพงทำให้ปลาเสือต่อสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดในเวลาต่อมาราคาแพงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดสถานะความเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนิดเสมอมาเพราะความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ครั้งหนึ่งบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็นบึงที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นจึงมีอาชีพหลักในการจับจระเข้ขาย
1: ผมเนี่ยล่ากันหมดตัวดอกคงๆเนี่ยแต่ก่อนในสมัยหาเงินยากได้ตัวก็ได้400บาท
0: ราคา400บาทเมื่อ50ปีก่อนคือราคาที่ค่อนข้างแพงของค่าเงินในสมัยนั้นการไล่ล่าจระเข้ทั้งตัวทั้งไข่กันอย่างขนานใหญ่จึงเกิดขึ้น
1: ทีแรกเอาซะตัวไข่ไม่เอามันเข้าไข่เอาลูกหลาน50-40บาท50บาทมันละ3มันละ4มันละ5ไปเหลือ
0: และในที่สุดราคาแพงก็เป็นตัวกำหนดให้จระเข้ตัวสุดท้ายต้องสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2521อาชีพหาปลาในบึงบอระเพ็ดไม่ได้ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนักส่วนใหญ่จะหาเพื่อกินกันในครอบครัวจะมีขายบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าวันไหนจับได้มากก็อาจจะทำรายได้ให้ไม่ต่ำกว่าวันละ200-300บาท
2: หาแฟนที่มีป้ามั้งเนี่ย

ในช่วงฤดูวางไข่ปลานิลจะทำรังเป็นแอ่งรูปกระทะไว้ตามพื้นดินใต้บึงชาวบ้านจะรู้จักวิธีที่จะหารังปลานิลเหล่านี้แล้วก็คอยอยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการยิงปลาแม่ที่กำลังมีลูกอ่อนเป็นการเอาเปรียบธรรมชาติจนเกินไป

แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบทำกันอยู่เสมอชาวบ้านให้เหตุผลว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ทำเขาก็คงไม่กล้าทำการจับปลาโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตจึงยังคงมีอยู่คู่บึงมาโดยตลอดแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของปลาอย่างรุนแรงก็ตาม

แต่ในภาพรวมแล้วชาวบึงกับนกน้ำก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตราบใดที่ยังมีน้ำอยู่ในบึงแห่งนี้อย่างบริบูรณ์นกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรแห่งนี้ส่วนมากจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณรอบๆขอบบึงทางด้านทิศเหนือตะวันออกและทิศใต้เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าและพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ความหนาแน่นดังกล่าวทำให้อุทยานนกน้ำบึงบรเพชรได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกในฐานะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนกอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียทั้งชนิดและปริมาณ

นกเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระเสรีและมีความสุขมานานหลายสิบปีโดยที่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตจะเหือดแห้งไปจากบึงบอระเพ็ด

ปลายปีพุทธศักราช2534ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดได้เริ่มลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่ภาวะหน้าวิตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535สาเหตุเนื่องมาจากกรมประมงได้ทำการระบายน้ำออกจากบึงเพื่อการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ระดับน้ำยังคงลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2535พื้นที่ส่วนใหญ่ของบึงบอระเพ็ดแห้งสนิทพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นแผ่นน้ำกว้างกลายสภาพเป็นแผ่นดินแห้งแตกระแหงพืชพันธุ์ต่างๆและสัตว์น้ำหลายชนิดตายจนเกือบหมด

0: ปีพุทธศักราช2534กรมประมงได้รับเงินกู้มาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบูรณะและปรับปรุงบึงบอระเพ็ดโดยมีโครงการที่จะสร้างฝายน้ำล้นแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากฝายเดิมออกไปอีก700เมตรเพื่อขยายพื้นที่บึงให้กว้างออกไปและซ่อมแซมประตูระบายน้ำเก่าขณะเดียวกันจะทำการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาขึ้นใหม่และยกฐานะสถานีประมงนครสวรรค์ขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการประมงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับจะทำการขุดลอกพื้นที่บึงที่ตื้นเขินบริเวณหน้าฝายเดิมออกจากเหตุผลดังกล่าวกรมประมงได้ระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ดจนเหลือพื้นที่ที่เป็นน้ำเพียงในส่วนที่เคยเป็นคลองเดิมก่อนการกั้นฝายเมื่อปีพุทธศักราช2470เท่านั้น
1: เราลดน้ำบึงบอระเพ็ดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในปีต่อไปผมอยากจะเรียนว่าทฤษฎีว่าในเรื่องการควบคุมระดับน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายชาติได้ใช้กันมา5-60ปีแล้วในเมืองไทยก็ได้ใช้อยู่ที่บึงบอระเพ็ดนี่นะครับก็ได้ใช้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อ30ปีกว่าครั้งที่2เมื่อ20ปีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยพันธุ์สัตว์น้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของนกน้ำในบึงบระเพ็ดพื้นที่ที่เคยเป็นพืชลอยน้ำจอกและกอหญ้าที่นกเคยทำรังและวางไข่ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นพื้นน้ำในส่วนที่เป็นคลองเดิมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีพืชที่นกจะอาศัยอยู่ได
2: ้การปล่อยน้ำออกไปจนกระทั่งแห้งขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับนกจำนวนมหาศาลถึงแม้ในการประชุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันว่านกไม่เสียหายเพราะว่ายังมีนกอยู่เยอะแต่ที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วนี่เข้าใจได้ทันทีว่านกเป็นจำนวนมากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วแล้วมันจะต้องวางไข่มันจะต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำพอสมควรมีความชื้นมีความแฉะที่เราเห็นเนี่ยดินมันแตกระแหงทั่วไปหมดแล้วนกเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไร
3: ต้องกระทบมากนะฮะโดยเฉพาะฤดูนี้เป็นฤดูที่นกส่วนใหญ่ที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในบึงเนี่ยต้องวางไข่นี่ก็กระทบมากเพราะว่าหลายชนิดคงจะวางไข่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เคยเห็นนะฮะนกอีจาวหรือนกอีโก้งที่มันวางไข่เป็นพืชลอยน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะมีน้ำเฉพาะส่วนที่ลึกและส่วนที่ลึกนั้นก็ไม่มีพืช
0: นกประจำถิ่น69ชนิดที่เคยอาศัยอยู่นับหมื่นตัวได้พากันหายไปจนเกือบหมดหลายชนิดไม่พบเห็นอีกเลยบางแห่งที่ยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างก็เหลือเพียงนกยางไม่กี่ตัวเท่านั้น
4: ที่ผมสำรวจมามีอยู่จำนวนสัก20กว่าชนิดได้แล้วก็ชนิดหนึ่งไม่เกินพันตัวหรือบางชนิดมี 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับ
0: ระดับน้ำได้ลดถอยลงไปไกลจากหน้าอุทยานนกน้ำถึง3กิโลเมตรสภาพพื้นดินแตกเป็นร่องกว้างสภาพแวดล้อมที่เคยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกได้ถูกเปลี่ยนสภาพไปเกิดความร้อนและแห้งแล้งขนาดหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบึงบอระเพ็ดที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำตภาพน้ำตัวนี้พยายามที่จะกระเสือกกระสนไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่ก็ไปไม่ถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของนกน้ำได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
1: นกที่ปริวิตกกันนะครับคงจะมีการกระทบกระเทือนบ้างนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสูญพันธุ์นกเนี่ยก็อพยพย้ายถิ่นไปยังบังบึงอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆขณะนี้นกหลายตัวนะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศใครๆก็รู้อยู่แล้วเขาก็จะกลับมาแล้วถ้าบึงเมื่อกลับมามีสภาพดีกว่าเดิมนกก็จะมากกว่าเดิมแต่อาจจะมีนกบางตัวซึ่งไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องขอให้ได้กรุณาเห็นใจนะครับว่าในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเอาวัตถุประสงค์หลักเป็นเกณฑ์นะครับวัตถุประสงค์หลักของบึงบอระเพ็ดคือต้องมีน้ำ ต้องมีพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะให้คนกินแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานแล้วต้องอนุรักษ์ปลาก่อน
0: โครงการบูรณะบึงบรเพชรของกรมประมงจะแล้วเสร็จในต้นปีพุทธศักราช2536หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจึงจะกลับมาเต็มบึงอีกครั้งในภาวะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดน้อยลงทุกปี
2: ผมเองพูดได้ตรงๆว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่ามันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับระบบนิเวศที่เคยดีอยู่แล้วในบึงบรเพชรจริงอยู่ต้องยอมรับว่ามีวัชพืชต่างๆอะไรต่ออะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้เป็นระบบของมันครับเป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นการจะขุดลอกทำได้หลายรูปแบบใช้วิธีเอาเรือขุดเอาก็ได้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยน้ำออกก็ถึงจะขุดเพราะการปล่อยน้ำออกเนี่ยทำลายชีวิตสรรพสิ่งต่างๆทั้งพืชทั้งสัตว์เป็นจำนวนมากแล้วคิดดูง่ายๆพอปล่อยน้ำกลับเข้ามาใหม่อีกกี่ปีมันถึงจะกลับขึ้นมาได้อย่างเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่กันนั้นมันจะค่อยๆมีทีละนิดทีละหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารทีเดียว
0: ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่านานแค่ไหนที่น้ำจำนวนมหาศาลจะกลับคืนสู่บึงแห่งนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่ถูกทำลายล้างจะฟื้นคืนมาอีกหรือไม
5: ่สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: จอสอร้อยด้วยใจเพื่อสังคม
1: Road safety, life safety, ถนนปลอดภัยชีวิตปลอดภัย
2: มากกว่าปลอดภัยคือพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ
3: SOS จสร้อยสวัสดีค่ะ
4: เป็นเรื่องของอุบัติเหตุขอไปคุยกับทางคุณเกียรติศักดิ์นะครับ
5: ครับเป็นถนนเทพรัตน์ประมาณ8ขับขี่ในมาในช่องทางด่วนนะครับอาจจะเสียหลักแล้วไปชนกับต่อหม้อนะครับ
6: ช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับ
7: จริงๆเขาก็เดินเข้ามาค่ะไม่พูดกับใครถามเขาก็ไม่ตอบก็เลยโทรแจ้งไปอะค่ะ
8: อยู่ๆก็แขนขาขยับไม่ได้ครับคิดได้ที่ในเครื่องมี JS100 เนี่ยผมก็เลยลองกดดูก็คือแบบไวมาก
3: ต้องการความช่วยเหลือกด SOS หรือโทร1137ด้วยใจเพื่อสังคม34ปีจสร้อยความปลอดภัยพร้อมเต็มใจช่วยเหลือ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลา

0: วิดีโอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณสามารถรับฟังจสร้อยได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดทุกข่าวสารการจราจรอย่างแน่นอนหรือฟังเพลงบรรเลงผ่อนคลายเพลงลูกทุ่งโดนใจหรือเพลงสากลเพราะๆได้ครบที่นี่เลยถ้าการบอกพิกัดเป็นอุปสรรคหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพียงใช้งานฟังก์ชัน SOS ผ่านแอปพลิเคชันกดปุ่มแล้วโทรออกเราก็ทราบถึงจุดเกิดเหตุของคุณทันทีและประสานความช่วยเหลือคุณอย่างทันเวลาตลอด24ชั่วโมงฟังก์ชัน Incidents ตัวช่วยเช็คเส้นทางพร้อมแสดงพิกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุปิดถนนซ่อมผิวจราจรสารพันปัญหาบนท้องถนนหรือเหตุการณ์เด่นข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆคุณก็จะไม่พลาด
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาล4นะครับโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้รับการขึ้นทะเบียนอิบอิมคราณิบ400จากอย.นะครับซึ่งเป็นยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดฝีมือคนไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
5: อะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอิมคราณิบ400จากอย.นะครับซึ่งเป็นยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดนะครับฝีมือคนไทยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรคราคาสูงติดตามรายละเอียดจากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
5: นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสาธารณสุขไทยโดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนอิมคราณิบ400ยามุ่งเป้ารักษามะเร็งชนิดเม็ดฝีมือคนไทยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยารักษาโรคราคาสูงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งอิมคราณิบ400ใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากโดยใช้ในผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเหมาะสมต่อการรักษาด้วยยาชนิดนี้ผู้ป่วยจึงมั่นใจในด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เทียบเท่ายานำเข้าจากต่างประเทศเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: ทีมสุดซอยนะครับได้อายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน5ล้าน2แสนลิตรนะครับไม่ได้มาตรฐานส่งให้ CIB ดำเนินคดีคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองคุณณภาพรช่างกลมีรายงานครับ
6: นายสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากผลการทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดทางนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบการประกอบกิจการคลังน้ำมันและเก็บตัวอย่างไบโอดีเซล B100 จำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันจำนวน5ถังของบริษัทดังกล่าวซึ่งมีปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังขณะที่จัดเก็บทั้งหมดกว่า5,220,000 ลิตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างของไบโอดีเซลจำนวน5ตัวอย่างพบมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้พลังงานจังหวัด

0: ประการยังได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีทางนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบบริษัท Triple H Petroleum จำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัท Tellurian Oil จำกัดจังหวัดอ่างทองและในขณะนี้ทาง DSI ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีด้วยนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: สภาพอากาศวันนี้นะครับประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
2: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเจอไข้ป่าแล้วถนนรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันถึงที่บ้านครับ

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา14นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับ29พฤษภาคม2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการครับรายงานตัวครับกับคุณผู้ฟังทางวิทยุ FM 100นะครับจส100สถานีวิทยุจราจรข่าวสารและการจราจรนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับทั้ง YouTubeนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันที่ติดตามรับฟังรับชมกันอยู่ทาง JS100 Radio ด้วยนะครับมาติดตามกันในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับการเดินทางเรื่องของข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังช่วยแบ่งปันเรื่องของสภาพการจราจรนะครับเจออุปสรรคตรงจุดไหนเส้นทางไหนที่เรียกได้ว่าอยากจะให้เราประสานงานเจ้าหน้าที่นะครับนะช่วยดูแลการคุณผู้ฟังช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับเบอร์โทรฟรีดอกจัน1808ดอกจัน1808นะครับหรืออีกหมายเลขนึงนะครับ1137 2ช่องทางของหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลนะครับเพิ่มเติมมาได้ทั้งทาง LINE แล้วก็ทาง X นะครับ LINE ครับ @sijs100radio นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID @sijs100 นะครับและทาง X หรือว่า Twitter เดิมนี่แหละ X นะครับ @sijs100radio นะครับการจราจรหลายๆจุดก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับณเวลานี้นะล่าสุดเนี่ยอย่างรัตนทิเบศนะครับเข้าแครายรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับผู้ฟังเริ่มเห็นท้ายในชะลอตั้งแต่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับงามวงวานขาเข้ายังต่อเนื่องได้ตลอดนะครับแต่ว่าด้านกลับการขาออกจะมีชะลอตัวช่วงข้ามคลองลาดยาวแจ้งวัฒนะยังดีทั้งเข้าและออกนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของรัชดาวงสว่างประชานุกูลรัชดาราชวิภาเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงต่างระดับราชวิภานะครับในฝั่งขาเข้านะฮะเข้าแยกรัชโยธินเนี่ยเหมือนมีรถหนาแน่นนะครับไม่แน่ใจว่ามีเหตุหรือเปล่าก่อนเข้าแยกราชโยธินในฝั่งขาเข้าท่านใดใช้เส้นทางนี้เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้ครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้เนี่ยมีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางคุณเกวลีสารกิจพันธ์นะครับกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับคุณเกวลีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมเป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คุณเกวลี
2: ประกาศตอนวันนี้เนี่ยก็เป็นฉบับที่5แล้วนะคะในเรื่องของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะ
1: ครับเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยผลกระทบเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงถึงวันที่1มิถุนายนค่ะที่ยังได้รับผลกระทบของเรื่องฝนตกหนักกับเรื่องคลื่นลมแรงอยู่อะค่ะซึ่งวันนี้ภาพรวมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยให้ฝนที่ 60-70% เลยอะค่ะแล้วก็ในบริเวณทางภาคใต้ของฝั่งอันดามันเนี่ยเรายังมีการให้ฝนตกหนักมากอะค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาค่ะแล้วก็รวมถึงคลื่นเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะอยู่ที่ 2-3 เมตรในปกติอะค่ะแต่ว่าถ้ามีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยอะค่ะ
1: ต้องระวังนะเรื่องของการเดินเรือมีการเตือนชาวเรือเดินเรือด้วยใช่ไหมครับช่วงนี้
2: ใช่ค่ะในช่วงนี้เนี่ยก็คือเรือเล็กเนี่ยต้องงดออกจากฝั่งเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของคลื่นที่ค่อนข้างสูงอะค
1: ่
2: ะ
1: นะครับใช้คำว่างดเลยนะครับต้องงดออกจากฝั่งก่อนเลยจนถึงวันที่1มิถุนายนเลยหรือเปล่าครับ
2: แนวโน้มตอนนี้เนี่ยเราให้ถึงวันที่1ค่ะที่ยังคงประกาศแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะยังต้องประกาศตามติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะว่าจะเป็นยังไงอะค่ะ
1: ภาคเหนือมีผลกระทบหนักไหมครับเพราะว่าเราทราบว่าอย่างลำปางก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีประกาศจากทางปภ.ให้เตือนเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วย
2: ใช่ค่ะตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยก็มีบางจังหวัดนะคะที่เราให้เตือนเรื่องของฝนตกหนักอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็คือภาคเหนือกับจริงๆก็เกือบทุกจังหวัดเลยที่เราเตือนนะคะแต่ว่าก็หลายจังหวัดเนี่ยที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ต่ำก็อาจจะต้องระวังอะค่ะในเรื่องของฝนตกหนักน้ำสะสมอะค่ะที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้อะค่ะ
1: ครับผมอย่างนอกเหนือจากภาคเหนือแล้วเนี่ยอีสานภาคกลางนี่ต้องเฝ้าระวังยังไงด้วยบ้างไหมครับ
2: ถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเรายังภาคอีสานเนี่ยเราก็มีให้เตือนให้ระวังเหมือนกันค่ะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ที่ตอนนี้ที่เรามีการ เตือนนะคะจริงๆเราเตือนเกือบทุกภาคเลยค่ะตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าฝนในช่วงนี้ก็คือให้ที่ 60-70% เลยค่ะ
1: นะครับหลังจากวันที่1เป็นต้นไปนี่แนวโน้มจะเป็นยังไงครับคุณเกวลี
2: หลังจากวันที่1เป็นต้นไปเนี่ยแนวโน้มเนี่ยฝนจะลดลงเล็กน้อยอะค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีฝนอยู่อาจจะอยู่ในช่วง 40% ในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีฝนได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูฝนอยู่ค่ะ
1: ครับเรื่องของลมนี้เราต้องเฝ้าระวังไหมครับอย่างภาคเหนือเองเนี่ยนอกเหนือจากฝนแล้ว
2: ในช่วงนี้เนี่ยเรื่องลมอาจจะมีเป็นบางพื้นที่นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อาจเตือนเรื่องของลมกันโชกแรงมากนะคะแต่ว่าก็มีบางพื้นที่ที่อาจจะมีลมแรงที่มาพร้อมกับฝนได้ค่ะ
1: นะครับก็เป็นประกาศเตือนฉบับล่าสุดเลยนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฝนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว60-70%ทั่วประเทศนะครับนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่ะครับวันนี้กรุงเทพโอกาสเกิดฝนเป็นยังไงบ้างคุณเกวลี
2: วันนี้กรุงเทพนะคะเราให้ฝนอยู่ที่60%นะคะโอกาสเนี่ยมีตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่เบาจนถึงฝนตกหนักได้เลยค่ะส่วนมากเนี่ยเราให้ช่วงในบ่ายถึงค่ำนะคะแนวโน้มที่จะเกิดฝนนะคะ
1: ครับผมตั้งรับกันเตรียมตัวกันนะครับขอบคุณคุณเกวลีด้วยนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเกวลีสารกิจพันธ์นะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง 5:30 นมีรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากพื้นที่ดอยขุนตาลนะครับทะลักเข้าท่วมบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็พร้อมเอ่อท่วมถนนนะครับสายเกาะคานะครับนะห้างฉัดเนี่ยส่งผลให้การสัญจรช่วงเริ่มนะฮะได้รับผลกระทบนะ บางช่วงนะตอนนี้การสัญจรบางช่วงเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบคือชาวบ้านเนี่ยนะฮะในพื้นที่เขาก็บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วช่วงที่มีพายุฝนตกหนักนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากมวล น้ำนะครับจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ลำห้วยอย่างรวดเร็วแล้วทำให้น้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็เส้นทางการจราจรสัญจรไปมาด้วยนะครับขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนเนี่ยเรียกได้ว่ายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้กับลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยให้เตรียมรับมือนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนี่ยครับอันนี้เมื่อช่วง 5:30 ที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะครับบริเวณตลาดสดบ้านจำถนนเกาะคาห้างฉัดเนี่ยมีน้ำล้นผิวการจราจรทางปภ.มีการส่งเตือนระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับในพื้นที่อำเภอห้างฉัดอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับเมื่อช่วง 23:37 บอกว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะครับที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคานะครับและพื้นที่ใกล้เคียงให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่านะครับรวมไปถึงเอกสารสำคัญแล้วก็เตือนเรื่องของการระวังไฟฟ้าดูดให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนี่เป็นการส่งเซลล์บอดแคสต์นะครับจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนักๆ ก็คือที่เน้นย้ำก็คืออำเภอห้างฉัดอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนั่นเองอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะครับของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลดร.นิวัฒน์ปรมาประกาศเตือนพี่น้องนะครับที่อยู่ลุ่มน้ำแม่ตาลอำเภอห้างฉัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วง2:00 นะครับที่ทางนายกเทศมนตรีตำบลเวียงตาลเนี่ยลงพื้นที่เดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะครับในเรื่องของผลกระทบนะฮะที่จังหวัดลำปางด้วยกลับมาในส่วนของสภาพการจราจรนะครับคุณผู้ฟังใครที่เดินทางอยู่ทางด้านของรัชดาเพิ่มเติมได้นะครับบริเวณแยกรัชโยธินแต่ว่าณตอนนี้นะเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะครับท้ายแถวเนี่ยยาวขึ้นนะฮะท้ายแถวเนี่ยอยู่เชิงทางลงต่างระดับราชวิภาแล้วนะครับทางด้านของรัชดาในฝั่งขาเข้าวงสว่างมาทางประชานุกูลเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงลงจากสะพานประชานุกูลเข้ารัชวิภาเนี่ยเริ่มที่จะมีปริมาณรถเข้ามาแล้วทางด้านของพิบูลสงครามนะครับในฝั่งขาเข้าท้ายเนี่ยตอนนี้เลยโค้งวัดเขมามาแล้วนะครับแต่ว่ารถที่มาจากทางจรัญนะครับต่อเนื่องสะพานพระราม7เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับ เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชาตินะครับมีอุบัติเหตุทางรัชดาคุณชาติสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: คุณชาติเป็นช่วงไหนของรัชช่วงขาเข้าใช่ไหมคุณชาติตรงร
3: ั
1: ชโยธิน
3: ขาเข้ากลางกลางอุโมงค์รอดรัชโยธินเลยครับ
1: โอ้รถอะไรครับคุณชาติ
3: เป็นรถแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใกล้ๆกันไม่ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแท็กซี่เสียจอดเสียครับผม
1: เสียไปกี่ช่องทางครับ
3: หนึ่งช่องทางครับซ้ายสุดเลยนะครับแล้วรถมันจะแย่งเบี่ยงกันฮะทำให้การจราจรตรงนั้นติดขัด
1: เบี่ยงขวากันใช่ไหมครับเนี่ย
3: ครับผมรถที่มาทางซ้ายติดแท็กซี่ที่จอดอยู่แล้วก็เขาเบี่ยงออกขวามันทำให้ทางขวาชะงัก
1: ชนหนักไหมคุณชาติ
3: คือผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมืดด้วยครับ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยครับ
3: ยังครับผม
1: คร
3: ับ แล้วลักษณะมันถ้าออกจากตรงนั้นมาแล้วมันจะโฟเลยนะครับ
1: กลางอุโมงค์เลยใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี
3: ้ครับผมกลางอุโมงค์เลยครับ
1: โอ้โหใช้เวลานานไหมคุณชาติก่อนจะผ่านได
3: ้ไม่นานไม่นานครับคือที่ว่าไม่นานนี่แล้วแต่สกิลของคนขับนะเพราะบางคนมาซ้ายเราไม่กล้าออกก็ทำให้ชะงัก
1: ค้างอยู
3: ่ครับครับผม
1: ครับเป็นรถแท็กซี่กับรถนั่งส่วนบุคคลเนาะ
3: ไม่ฮะแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์อ๋อ
1: แท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์นะ
3: คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขาคุยหรือมอเตอร์ไซค์อาจจะจอดให้ความช่วยเหลือหรืออะไรกันลักษณะมันไม่ทราบว่าเขาชนกันหรือรถมอเตอร์แท็กซี่เสียนะครับ
1: แต่มีคนมายืนอยู่บนถนนแน่นอนด้วย
3: ครับผมครับมีก็มีสองคนนะคือมีแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์ยืนคุยกันอย
1: ู่ทราบว่าล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมว่าแท็กซี่เขาจอดเสียแสดงว่ามอเตอร์ไซค์นี่อาจจะจอดช่วยเหลืออะไร
3: จอดครับผมครับ
1: นะครับซึ่งล่าสุดเราเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจจราจรในพื้นที่บอกว่าแท็กซี่เนี่ยจอดเสียอยู
3: ่เขาเปิดแสดงว่ามีจราจรมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้เดี๋ยวน่าจะเพิ่มเติมเพราะว่าเราโทรไปถามในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้ว
3: แต่ที่ผมมาไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคร
1: ับ ได้เหตุเพิ่งเกิดด้วยแหละเมื่อครู่เนี่ยผมเปิดแมปเข้าไปดูเนี่ยเหมือนเพิ่งเกิดเขาเปิดฝากระโปรงหน้าไว้ไหมครับ
3: ไม่ทันคือผมผ่านมาแล้วไม่ทันสังเกตครับผม
1: ฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็เปิดไหม
3: แต่เขาเปิดฉุกเฉินแล้วก็เขาเปิดกระโปรงท้ายครับผม
1: โอ้ได้เลยขอบคุณมากๆคุณชาติ
3: ครับ
1: ขอบคุณครับคุณชาติเดินทางปลอดภัยนะครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: สนพหลโยธินนะครับเพิ่มเติมมานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการให้นะครับเป็นรถแท็กซี่จอดเสียนะครับในอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินในฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังฝั่งขาเข้าคือลงมาจากราชวิภาเนี่ยตอนนี้เริ่มติดแล้วนะครับอยู่เลนซ้ายนะครับก็เบี่ยงหลบขวากันพื้นราบรอสัญญาณไฟยังใช้การได้นะครับเดี๋ยวไปต่อที่คุณเอกชัยครับอยู่ทางพหลโยธินคุณเอกชัยสวัสดีครับคุณเอกชัยสวัสดีครับสักครู่หนึ่งนะฮะขออภัยคุณพลขออภัยคุณพลอยู่ทางเอกชัยคุณพลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คุณพลครับครับผมเป็นยังไงบ้างเอกชัย
4: เอกชัยขาวอ่อครับมีอุบัติเหตุนะครับระหว่าง18ล้อกับรถแท็กซี่ครับ
1: อ๋อ18ล้อนะกับแท็กซี่ช่วงไหนอะครับ
4: ก่อนถึงแยกบางบอน5ประมาณ50เมตรครับเอกชัยขาออก
1: ครับก่อนถึงแยกบางบอน5นะขาออกเอกชัยรถเขาชนกันหนักไหมครับมีคนเจ็บหรือเปล่า
4: คนเจ็บมีครับแต่ไม่ทราบว่ากี่รายครับอันนี้อยู่พอดีเลยที่เกิดเหตุมาแล้วกำลังจะเดินไปดูให้
1: โอ้ดูระวังนะ
4: เหตุเกิดมันน่าจะนานแล้วอ่ะตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
1: โอ้ชนกันหนักไหมครับเนี่ย
4: ค่อนข้างหนักครับ
1: โอ้ยแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บหรือเปล่าใช่ไหม
4: เบื้องต้นทางมียุ่งแจ้งว่ามีคนเจ็บครับยังอยู่ที่เกิดเหตุ
1: โอ้อยู่ช่องทางไหน
4: อยู่ช่องทางกลางกับซ้ายครับ
1: ครับในช่องทางกลางกับซ้ายนะฮะเสียไปสองช่องเลย
4: ครับผม
1: รถชะลอตัว
4: ผู้ที่ใช้เส้นทางครับถ้าใช้เอกชัยขาออกให้เบี่ยงขวาไว้ครับ
1: ครับได้ช่องเดียวไหม
4: ช่องประมาณช่องครึ่งครับ
1: โอ้โหตอนนี้รถติดแค่ไหนแล้วคุณพล
4: ตอนมาก็ไม่เท่าไหร่ครับเพิ่งจะเริ่มติด
1: ครับ
4: ตำรวจถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับอยู่ระหว่างน่าจะอยู่ระหว่างการเคลียร์อยู่ครับ
1: โอ้ครับ ตอนนี้เดินมาดูถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วเหรอครับ
4: ใกล้ถึงแล้วครับ
1: โอ้จอดในจุดที่ปลอดภัยนะคุณพล
4: ครับผมจอดเลยที่เกิดเหตุ
1: โอ้ครับแล้ว
4: ครับผมเดี๋ยวส่งรูปเข้าที
1: ่ได้
4: ไม่จริงครับ
1: ท้ายยาวแค่ไหนครับคุณพลหรือว่าเริ่ม
4: ท้ายเลยแยกไปประมาณสัก400เมตรครับ
1: อืมครับผมได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกันคุณพลขอบคุณมากเลยนะครับ
4: ครับผมตอนนี้รถ18ล้อเคลื่อนย้ายแล้วนะครับ
1: รถ18ล้อนะล่าสุดเลยนะตอนนี้เลย
4: ใช่ครับตอนนี้ตำรวจเขาให้เคลื่อนย้ายลงไปที่ซอยเอไทย131ครับ
1: อ๋อลักษณะเขาชนท้ายกันหรือยังไงคุณพล
4: 18ล้อชนท้ายแท็กซี่ครับ
1: โอ้ครับแท็กซี่นี่ต้องรอดำเนินการเคลื่อนย้ายยังไงอ่ะดูแล้วเสียหายเยอะใช่ไหม
4: แท็กซี่รถยกดำเนินการแล้วครับ
1: อ๋อแต่แท็กซี่ยังอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับตอนนี
4: ้ครับผมน่าจะลากไปสน.ครับ
1: อืมเดี๋ยวน่าจะดำเนินการ
4: แล้ว18 ล้อพ้นกี่ปากแล้ว
1: อ๋อโอเคตอนนี้เหลือกี่ช่องแล้วครับที่มีเพิ่มขึ้นมาแม้ช่องทางที่ผ่านได
4: ้กำลังเคลียร์รถอาปอลอยอีก2-3คันครับที่เปิดยันไตรอยกำลังเคลียร์ออกหมดแล้วคร
1: ับ อ๋อโอเคอ่ะได้เลยคุณพลขอบคุณมากๆคุณพลเดินขับรถระวังด้วยนะครับ
4: ครับผม
1: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวไปต่อกันที่สายจากทางคุณวิจิตรนะครับคุณวิจิตรสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณไปเจออะไรที่สุขสวัสดิ์เหรอคุณวิจิตร
5: ก็คือบนถนนครับเป็นแมวครับซึ่งสภาพยังปกติตอนที่ผมผ่านมาราวๆสัก20นาทีนะครับแต่ก็คือไม่แน่ใจว่ามันน่าจะถูกรถชนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคือไม่เห็นคือผมมองไม่เห็นสภาพว่ามีคราบเลือดหรืออะไรหรือเปล่านะครับครับผมอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ขาออกครับหน้าโลตัสบางประกอบเลยครับเลนขวาสุด
1: โอ้เลนขวาเลยนะตัวใหญ่ไหม
5: ห่างจากตรงขอบที่เขามาวางตัวแท่งปูนนะครับที่ทำรถไฟฟ้านะครับ
1: ครับน้องตัวใหญ่ไหมหรือว่าเป็น
5: ไม่ถึงฟุตนะครับผมประมาณฟุตหนึ่ง
1: โอ้ครับน้องตัวใหญ่ไหมครับหรือว่าเป็นลูกแมว
5: เป็นก็น่าจะโตเต็มที่แล้วนะครับ
1: อืมครับเหมือนกับน่าจะเพิ่งโดนชนหรือเปล่านะ
5: ใช่ครับผม
1: ครับรถเยอะไหมครับ
5: ตอนผมออกมาก็ปกติครับก็คือรถจอดเลนซ้ายเป็นปกติครับผม
1: นะครับ
5: ครับตรงหน้าตลาดบางประกอบมาหน่อยนึงแล้วก็จะเป็นโลตัสบางประกอบครับก็คืออยู่หน้าโลตัสบางประกอบเลยก่อนถึงจุดที่จุดกลับรถนะครับ
1: ครับได้ผ่านจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างโล่งไหมครับคุณวิจิต
5: ก็ผมขึ้นทางด่วนก็มาออกตรงบางนานี่โล่งเลยครับรถน้อยมากครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากคุณวิจิตเดินทางปลอดภัยครับ
5: ครับขอบค
1: ุ
5: ณคร
1: ับ ครับคุณครับสวัสดีครับอยู่สุขสวัสดิ์นะครับด้านขาออกนะคุณผู้ฟังบริเวณหน้าโลตัสสุขสวัสดิ์นะเลนขวาสุดเป็นซากน้องแมวนะครับอยู่ช่องทางขวาเลยนะครับนะใกล้ๆกับแบเรียร์เลยนะฮะก็ฝากด้วยนะครับยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับมีน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังหกรถบริเวณหน้าโลตัสบางประอินเป็นคราบน้ำมันหกในช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุหลายรายแล้วด้วยนะฮะถนนสายเอเชียนะครับด้านฝั่งขาออกนะครับบริเวณหน้าโลตัสบางประอินคราบน้ำมัน6รถผืนผิวการจราจรอยู่ช่องทางด้านซ้ายระวัดระวังด้วยนะครับนี่แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองนะครับหน้าโลตัสบางประอินช่องทางซ้ายนะครับใครเดินทางกันอยู่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะฮะระมัดระวังก่อนนะครับมีอุบัติเหตุแล้วหลายรายนะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุเดี๋ยวน่าจะต้องรอเคลื่อนย้ายเพราะว่ารถ18ล้อเคลื่อนย้ายไปแล้วนะคุณพลแจ้งมาเมื่อครู่นี้ครับถนนเอกชัยบางบอนทิศทางขาออกก่อนถึงแยกบางบอน5ประมาณ50เมตรบรรทุกพ่วงนะครับไปชนท้ายรถแท็กซี่นะเดี๋ยวรอดำเนินการเคลื่อนย้ายรถแท็กซี่นะครับล่าสุดในการจราจรก็ยังชะลอตัวผ่านจุดที่เกิดเหตุแล้วก็กรณีของคุณชาติที่แจ้งมานะครับก็คือทางด้านของรัชดาฝั่งขาเข้านะครับในอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินที่มีรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์ชนกันนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายต้องเบี่ยงขวากันนะครับล่าสุดเนี่ยสภาพการจราจรเดี๋ยวขอดูนะเพราะว่าตอนนี้สน.พหลโยธินเขาทราบแล้วนะครับก ก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้นะครับท้ายแถวในตอนนี้อยู่บนต่างระดับราชวิภานะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะฮะท้ายแถวนี้เริ่มยาวขึ้นเพราะหนทางด้านของฝั่งขาเข้าจาก5แยกนะครับคือถ้าต่อเนื่องด้านบนเนี่ยนะด้านบนอุโมงค์เนี่ยไม่ติดนะครับแล้วก็รถที่รอสัญญาณไฟแยกทางด้านของราชโยธินเนี่ยไม่ติดนะยังได้ตามรอบสัญญาณไฟนะครับพหลฝั่งขาเข้าเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับช่วงรอเข้าแยกเกษตรข้ามเสนามาทางราชโยธินแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับดูการเคลื่อนตัวของสิรินธรนะครับเข้าแยกบางพลัดนะครับเริ่มมีท้ายนะครับก่อนถึงแยกบางพลัดนะทางด้านของสะพานสังฮีเนี่ยนะครับลงมาทางฝั่งพระนครก็เร่งระบายรถในฝั่งขาเข้ากันอยู่นะครับส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเช้าวันนี้รถเต็มเร็วเหมือนกันนะนะครับเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับท้ายแถวเนี่ยสะสมตั้งแต่ช่วงเหนือเมเจอร์แล้วนะครับนะก็มีปริมาณรถมากช่วงแยกบรมนะครับแยกอรุณอมรินทร์สะพานพระราม8รถเริ่มมากนะครับลงมาทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์นะครับเริ่มมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้ากันแล้วนะฮะทางด้านของกัลปพฤกษ์ต่างระดับสวนเรียบรถเยอะเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังยังไม่ติดนะตอนนี้นะครับแต่ว่าเริ่มจะมีปริมาณรถช่วงข้ามทางรถไฟตลิ่งชันจุดเดิมๆเนี่ยแหละนะครับผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์เดี๋ยวน่าจะเริ่มแน่นขึ้นนะครับในช่วงสายไปกว่านี้ทางด้านของวงแหวนต้นตกกาญจนาภิเษกนะครับบางใหญ่ต่อเนื่องมาทางตัดกับนครอินทร์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับนะแล้วก็ที่มีปริมาณรถมากเนี่ยก็คือวันนี้สังเกตเห็นทางด้านของพิบูลสงครามเนี่ยตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณแยกพระราม5แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะล้นมากขึ้นนะครับเนี่ยคือเต็มๆเลยนะครับทางด้านของพิบูลสงครามเนี่ยเข้ามานะฮะในฝั่งขาเข้านะครับส่วนทางกรุงเทพนนท์เนี่ยยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะฮะดูทางด้านของรอบในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับในฝั่งขาเข้ารถจากทางดินแดงตอนนี้จะเริ่มมากนะครับมีท้ายอยู่บริเวณช่วงแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะครับแล้วก็ทางฝั่งของราชวิถีเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้พญาไทเข้าอนุสาวรีย์ก็ยังดีเพราะหนโยธินเข้ามาก็ยังมีท้ายสะสมนิดเดียวนะครับที่มีรถมากก็คือทางฝั่งของทางดินแดงเข้ามาทางอนุสาวรีย์เนี่ยนะครับส่วนเพชรบุรีนะครับขาออกช่วงแยกเพชรพระรามต่อเนื่องมาทางราชเทวีรถเริ่มเยอะแล้วนะครับท้ายอยู่บริเวณช่วงแยกเพชรพระรามฝั่งขาเข้านะจากใต้ทางด่วนมาทางแยกประตูน้ำไปราชเทวีอย่างเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
6: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้ แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: นี่ไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกลางอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: การจราจรนะครับช่วงทางด้านของรัชดาท่าพระนะครับคุณผู้ฟังในฝั่งขาเข้านะครับเริ่มมีท้ายนะครับสะสมช่วงแยกตลาดพลูนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกท่าพระนะครับขึ้นสะพานพระราม3รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันด้านขาออกยังไม่ติดนะครับส่วนถนนกรุงธนบุรีนะครับข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินท้ายนะครับอยู่หน้าอาคารสินทรทาวเวอร์เริ่มใกล้เคียงกับทางด้านของ BTS วงเวียนใหญ่นะครับทางวงเวียนใหญ่นะครับขาเข้านะครับเริ่มมีท้ายสะสมในวงเวียนนะครับต่อเนื่องไปทางแยกบ้านแขกนะครับขึ้นสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธทั้ง2ฝั่งทั้งขึ้นและลงเนี่ยยังคล่องตัวนะครับนะสาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้นะครับในฝั่งขาเข้ายังดีท้ายสะสมที่แยกนรินทร์นะครับแล้วก็แยกวิทยุยังไม่ยาวท้ายสั้นนะครับส่วนด้านกลับกันสาทรใต้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับสีลมทั้งเข้าและออกยังดีนะครับณเวลานี้พระราม4เข้าออกก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ช่วงแยกคลองเตยนะครับสามแยกคลองเตยแยกรัชดาพระราม4นะครับเริ่มมีปริมาณรถรอเส้นนั้นไฟท้ายยังไม่ยาวนะครับสามแยกพระขนงในฝั่งขาเข้านะครับพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนขาเข้าสุขุมวิทนะครับดูการเคลื่อนตัวจากทางสำโรงต่อเนื่องมาทางบางนาเนี่ยยังตามกันได้เรื่อยๆนะครับจะเริ่มมีรถตั้งแต่ช่วงแยกแบริ่งเข้าแยกลาซานนะครับนะก็เป็นไปตามจังหวะสัญญาณไฟบางนาเข้าอุดมสุขยังเคลื่อนตัวได้ไป62ท้ายยังไม่ยาวนะครับณตอนนี้นะแล้วก็ทางด้านของอ่อนนุชขึ้นสะพานข้ามคลองพระขนงตอนนี้เริ่มมีสะสมนะครับด้านบนสะพานข้ามคลองลงมาทางแยกปรีดีพนมยงค์นะครับมาทางเอกมัยทองหล่อเข้าพร้อมพงไปอโศกยังตามกันได้เรื่อยๆตลอดเลยนะครับในซอยอโศกมนตรีฝั่งจากทางอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับแต่ฝั่งกลับกันที่มาจากทางอโศกเพชรยังคล่องตัวครับเพชรบุรีด้านบนของสะพานข้ามแยกคลองตันเริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจตรีทวีศักดิ์แก้วตานะครับรองสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: โดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกถนนนะครับมีในถนนรัชดาเมื่อสักครู่มีแท็กซี่เสียในอุโมงค์นะครับฝั่งรัชดาขาเข้า
0: ครับผม
1: ก็เลยทำให้รถสะสมขึ้นไปบนรัชวิภานิดเดียวแต่ตอนนี้รถยกของสนพหลได้ดำเนินการพ้นการกีดขวางนะครับเคลื่อนตัวจะเป็นปกติครับ
0: ครับย้ายเรียบร้อยนะครับตอนนี
1: ้เป็นย้ายเรียบร้อย
0: นะครับก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเช้าๆนี่รถก็จะเยอะนะครับทางด้านของฝั่งขาเข้าด้วย
1: ใช่ครับใช่
0: ครับ
1: ตอนนี้ดูจากท้ายสะสมแล้วก็ไม่ถึงรัชวิภานะครับตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับ
0: ครับผม
1: ส่วนถนนลาดพร้าวลาดพร้าวขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าตัดทางลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ยังดีนะครับ
1: ระบบยกินขาเข้าก็เช่นกันครับ
0: ครับ
1: ยังมุ่งหน้าตัดทางลาดพร้าวก็ยังไม่มีสะสมครับ
0: ครับ
1: ถนนครับผม
0: ครับเช้าวันนี้ถือว่ารถยังไม่ค่อยเข้ามาเติมมากไหมครับรองสวัสดิ์
1: ถ้าจากประมาณนั้นนะครับยังเคลื่อนตัวได้เป็นปกติคร
0: ับนะครับถ้าไม่มีเหตุอะไรเนาะนะ
1: ใช่คร
0: ับ ได้ครับติดตามกันขอบคุณมากนะครับรองสารวัตรครับ
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เคลื่อนย้ายเร็วนะครับสำหรับทางด้านของอุโมงค์รัชโยธินในฝั่งขาเข้าแท็กซี่รถจอดเสียอยู่ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับลงอุโมงค์คล่องตัวดีนะครับแล้วก็ที่ลงมาจากทางรัชวิภาต่อเนื่องมาทางรัชโยธินก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่รถที่มาจากทางวงสว่างประสนุกูลเนี่ยก็เริ่มมากเหมือนกันณเวลานี้นะครับนะก็อันนี้เป็นแค่ปริมาณรถที่ปกติอยู่แล้วนะครับทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องมาทางประสนุกูลรถก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าพอเคลื่อนย้ายปุ๊บก็โล่งปั๊บเลยนะฮะด้านบนนะพื้นราบก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะเห็นบอกว่าจอดเสียมาตั้งแต่ช่วง 5:40 นาทีนะครับก็เคลื่อนย้ายเร็วนะครับส่วนแต่ละจุดเนี่ยที่มีปริมาณรถเข้ามาเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับดูจากทางด้านของพหลในฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงต่อเนื่องมาจากแยกเกษตรนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นท้ายก่อนเข้าแยกเกษตรเนี่ยจะเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับที่มาจากทาง BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแต่ว่าทางประเสริฐมนุกิจเกษตรนวมินทร์เนี่ยลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้ เพราะว่างามวงวานด้านขาออกยังดีนะอันนี้เป็นช่วงข้ามแยกเกษตรนะครับเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับนะแต่ว่าขาเข้าก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมาชะลอก็คือช่วงจากแยกเกษตรเข้ามาทางเสนานะแต่ว่าเสนาไปรัชโยธินเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับงามวงวานตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับด้านขาออกนะยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยดูโดยรอบทางด้านของพหลนะฮะเนี่ยที่จะทางซอยเสนา1เนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีปริมาณรถนะครับออกมาทางด้านของพหลโยธินเหมือนกันนี่นะฮะแต่ว่าวันเนี้ยเช้าวันนี้ถือว่ารถเพิ่มไม่ค่อยไวเท่าไหร่จะว่าอย่างดีรถไม่ค่อยเพิ่มเติมเข้ามามากมายเท่าไหร่ถ้าไม่มีเหตุอะไรนะครับถ้าไม่มีเหตุอะไรนะก็ถือว่าการจราจรอาจจะเดี๋ยวต้องรอสัก7นาฬิกาหลัง7นาฬิกานี่แหละนะเข้าใจว่าน่าจะหนาแน่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขอดูทางด้านของฝั่งสมุทรปราการนิดนึงนะฮะศรีนครินทร์เนี่ยวันนี้ก็ไม่เยอะนะครับในฝั่งขาเข้าเนี่ยปกติทางด้านของศรีเทพาต่อเนื่องแบลิ่งมาทางลาซานเนี่ยจะเริ่มเยอะนะฮะจะมีขาออกนะครับช่วงแยกศรีลาซานมาทางด้านของแมคโครศรีนครินทร์แต่ว่าบริเวณช่วงศรีเอี่ยมไปศรีอุดมเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าเนี่ยจะมีมาชะลอช่วงเข้าแยกพัฒนาการท้ายอยู่ตรงข้ามกับห้างธัญพาร์คอันนี้ก็เป็นจุดประจำที่ก็จะมีทางข้ามทางรถไฟหัวหมากจะมาชะลอช้านะครับทั้งสองด้านนะส่วนทางด้านของรามคำแหงเนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนของยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้ารถเริ่มเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงโค้งมอรามแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะฮะขาเข้าของรามคำแหงเนี่ยจะมาชะลอตั้งแต่ช่วงข้ามกำแพงเพชร7เข้าแยกคลองตันรถเริ่มเยอะนะครับเริ่มเห็นท้ายอยู่รามคำแหงซอย2ก่อนเข้าข้ามทางรถไฟกำแพงเพชรนะครับทางด้านของพัฒนาการขาเข้ายังดีนะครับคุณผู้ฟังจากสีพัดต่อเนื่องถาวรทวัฒน์เข้าคลองตันเนี่ยดีแต่จะมีชะลอตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันลงมาทางทองหล่อพ้นจากทองหล่อเข้าพร้อมพงดีนะครับทางเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรเริ่มมีท้ายสะสมนะครับแล้วก็ทางด้านของอโศกดินแดงผ่านทางรถไฟกำแพงเพชร7มักกะสันตรงนี้นะตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะครับนะส่วนทางด้านของอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะตอนนี้ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เห็นทราบบอกว่าตอนนี้เนี่ยบางโรงเรียนนี้ให้หยุดยาวเลยใช่ไหมฮะ5วันอ๋อถ้าลา1วันเมื่อวานก็แบบก็หยุดยาวกันเลยเพราะว่าเดี๋ยววันที่31นะก็จะเป็นวันวิสาขบูชาด้วยเด็กๆวันนี้ก็อาจจะหยุดเรียนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณหนุ่มชาวดงนะครับสวัสดีครับคุณหนุ่มชาวดง
3: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณพัช
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างพระราม2
3: พระราม2ผมมาจากบางปะแก้ววิ่งมานี่ฝั่งขาออกโล่งเลยแล้วผมก็ไปยูเทิร์นตรงโลตัสยูเทิร์นลอดใต้สะพานกลับมาทุกทีเนี่ยตรงเนี้ยจะรถจะชะลอแล้ววันนี้ฝั่งขาเข้านี่ไม่มีปัญหาเลยจนกระทั่งมาถึงเซนทรัลถึงเจ้าแม่งูก็ยังโอเคยังไม่เหมือนทุกวันนะทุกวันนี้จะขยับวันนี้ยังไปได้เรื่อย
0: ๆครับ
3: วันนี้รถน้อยแต่มองขึ้นไปข้างบนเนี่ยรถไฟของการทางก็ยังไม่ปิดเดี๋ยววันนี
0: ้อ๋อครับ
3: ทุกดวงเลยนะไอ้ที่เป็นเสาปินเนียมขึ้นไปสูงๆอ่ะแล้วก็ไปบานข้างบนมีประมาณ 6-7 ดวงอ่ะยังสว่างโล่งออกสีเหลืองทั้งเส้นเลยนะ
0: อ๋อครับ
3: จากบางปะแก้วถึงไปยูเทิร์นนู่นกลับมาก็ยังเห็นมองขึ้นไปนี่ไฟไม่ได้ปิดเลยก็คุณพัชถามหน่อยส่งประกันสังคมมาต้องหลายปีแล้วเราจะไปต่อใบอนุญาตกับกี่เราไปเอาใบแพทย์เนี่ยต้องเสียตังค์ไหม
0: อันนี้เดี๋ยวต้องลองติดต่อไปทางด้านของสายด่วนของเนี่ยทางต
3: ้
0: องลองติดต่อเลยนะ
3: ทำประกันสังคมอ่ะแล้วเวลาเราจะไปทำใบกับขี่หรือว่าเราไปต่อใบอนุญาตกับขี่เนี่ยแล้วเรามีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราไปขอใบแพทย์เนี่ยต ้องเสียตังค์ไหม
0: อันนี้เดี๋ยวลองคุณหนุ่มชาโรงลองต่อไปทางสำนักประกันสังคมหรือว่ากรมการขนส่งทางบกก็ได้น่าจะมีข้อมูลที่แม่นยำกว่าผมนะครับตรงนี้เนาะประกันสังคมก็ได้หรือว่ากรมการขนส่งทางบกดีกว่าชัวร์กว่ายังไม่ค่าฟันธงให้นะครับ
3: คือหลายคนเขาก็แบบเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องไปซื้อใบแพทย์ให้เสียตังค์2เดี๋ยวนี้ใบละ200บาทนะตามโรงพยาบาลน่ะ
0: ลองสอบถามก่อนดีกว่าอย่างนี้ดีกว่า
3: ประกันสังคมเนี่ยเราลองดูที่ว่า
0: 1506ลองโทรสอบถามได้ประกันสังคมสายด่วนนะครับเนาะหรือไม่ก็1584กรมการขนส่งทางบกก็ได้นะครับ
3: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจากทางคุณจริยาครับถนนบรมราชชนนีด้านฝั่งขาเข้านะครับบริเวณเลยต่างระดับฉิมพลีมาเล็กน้อยมีแท็กซี่นะครับชนกับรถเก๋งและมีรถปิกอัพลักษณะคือชนท้ายกันนะฮะแท็กซี่เก๋งแล้วก็ปิกอัพขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนขวานะครับจุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ส่วนอีกจุดหนึ่งคุณจริยานะครับแจ้งมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเขาบอกว่าบริเวณเลยต่างระดับฉิมพลีมา 2-300 เมตรเนี่ยก็มีรถปิกอัพจอดเสียอยู่เปิดฝากระโปรงรถอยู่นะครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นมีทั้งอุบัติเหตุบริเวณเลยต่างระดับฉิมพลีแล้วก็รถปิกอัพที่จอดเสียอยู่นะครับเลยต่างระดับฉิมพลีมา 2-300 เมตรนะครับอุบัติเหตุเนี่ยขวางช่องทางด่วนเลนขวาแต่ว่ารถที่จอดเสียเนี่ยเขาจอดเสียอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับเป็นเรื่องของผลกระทบกับการจราจรแล้วนะครับณเวลานี้วันนี้เด็กๆอาจจะหยุดเรียนนะครับเพราะว่าหลายคนก็หยุดยาวเนี่ยผู้ปกครองบางคนก็อาจจะลายาวพร้อมกับลูกๆแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันด้วยทำให้การจราจรเช้าวันนี้หลายเส้นทางที่ติดปกติกลับดีนะครับแต่ว่าบางเส้นทางนี่ยังแน่นๆกันอยู่ทางด้านของพิบูลสงครามด้านขาเข้าท้ายยังอยู่แยกพระราม5นะครับเต็มๆมาตลอดเลยนะครับนะใครที่เดินทางกันอยู่เส้นทางนี้เพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่จอสอร้อยทักทายคุณผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเปียบมาส่งกำลังใจให้นะสวัสดีทักทายคุณจอมด้วยนะครับนะแล้วก็มีคุณ AA นะฮะทักทายมาคุณระพีสวัสดีตอนเช้าทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube JS100 Radio Official แวะเข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ